0: เสร็จปั๊บไม่พอมันหมุนหมุนมากหมุนหมุนหมุนหมุนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็จะเดินไปข้างหลังมันจะมีพร้อมเป็นจักรยานคันนึงพี่ก็ไปจับจักรยานพอจับจักรยานเสร็จปั๊บก็จะพาจักรยานเขาล้
1: ม
0: จนไม่ไหวก็เลยเรียกหายแจ็คแจ็คพี่ไม่ไหวแล้ว
2: แล้วคนรอบตัวไม่ตกใจอ่ะพี่
0: เขาคิดว่าเราเล่นมุกล้มไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเล่นมุก
2: เคยเวียนหัวมาก่อนเราเคยหน้ามืดมาก่อนหรือว่าลุกเร็วๆแล้วเฮ้ย
0: มันมืดมีไม่ค่อยมีปกติถ้าเกิดว่าตื่นนอนเขาจะให้นั่งก่อนใช่ไหมฮะให้มันชินก่อนแล้วค่อยลุกถ้าเราอายุมากพี่ก็ปกตินะครับก็ลุกก็เข้าห้องน้ำได้เลยนอกจากจะนั่งไปเดี๋ยวจะหลับเดี๋ยวจะไปสายซะก็เลยสปริงตัวมาก็ไปอาบน้ำปกติทั่วไปไม่มีอะไรครับไม่มีสัญญาณอะไร
2: คือไม่มีอาการบ่งชี้อะไร
0: ใช
2: ่อย่างตอนคุณพ่อเป็นอย่างเงี้ยครับเราแบบไปคิดไหม
0: นั่นแหละก็คิดถึงตรงนั้นเลยพ่อตอนที่เขาเป็นเขาก็ในรายการเหมือนกัน
2: อ
0: ันนั้นพ่อเป็นก็คือวูบเหมือนกันแล้วก็ล้มไปเลยเป็นล้มไปเลยแล้วเขาเอารีบไปส่งโรงพยาบาลอันนั้นก็คือจะมันเกิดจากความดันโลหิตสูงมากสูงมากพ่อเขาจะเป็นเบาหวานความดันสองอย่างนะฮะสูงมากจนเขาไปวินาทีที่พี่ล้มพี่ก็คิดถึงหน้าพ่อก่อนเลยนะ
2: อ
0: ัดไม่ได้แล้วล่ะเทสสองไปไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ต้องไปหาหมอด่วนที่สุดโรงพยาบาลอะไรก็ได้หรือว่าคลินิกตรงไหนก็ได้เอาใกล้ที่สุดอ่ะอันนี้จากที่มีประสบการณ์ที่เคยไปรักษาพ
2: ่อ
0: หมอเขาบอกว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยคุณจะต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยนะฮะอย่าไปทิ้งอย่าไปนอนในกองก่อนให้พักดีขึ้นแล้วค่อยออกไปไม่ใช่ต้องออกไปตอนนั้นแต่เราก็มีสติเราคิดได้ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่เราจะต้องไป
2: อ
0: ีก 2-3 เทปก็ไม่อัดต่อละจะขออัดแค่เทปเดียว
2: แล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยคุณต้องพักก่อนอยู่โรงพยาบาลกี่วันพี
0: ่ผมนอนอยู่2-3 4คืน4วันกว่าความดันมันจะลงมาปกติอย่างที่บอกนะครับมันขึ้นไปประมาณ190กับข้างล่าง137
1: 190
0: ครับเกือบ200
1: ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นความดันโลหิตสูง
0: ไปเช็คร่างกายก็ไม่มีเบาหวานแล้วก็สบายใจไงเพราะเราคิดอย่างเดียวว่ามันจะมาคู่กันถ้าเราเป็นเบาหวานความดันมันก็ต้องมาแต่เราไม่มีเบาหวานสภาพเบาหวานไม่มีฮะตรวจแล้วไม่เจอเราก็เลยประมาทในเรื่องของความดัน
1: เขาว่ากันว่าที่เจี๊ยบเนี่ยกลัวคุณหมอก็เลยไม่ค่อยไปหาคุณหมอไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพจริงไหมคะ
0: กลัวไหมมันกลัวจะฟังข่าวไม่ดีฮะแบบไปตรวจเสร็จปั๊บเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้คือความวิตกไงจากที่เราสบายๆอยู่เขามาทักเราอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวคำพวกเนี้ยเดี๋ยวคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยอู้ตายแล้วคุณต้องตายแน่ๆเลยอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าเจอดีกว่านะพี่ตรวจเจอแต่เนิ่นๆดีกว่า
0: แต่พี่ว่าไม่รู้ดีกว่า
2: แต่ถึงยังไงวันนี้พี่ต้องเจอแน่ๆครับ
0: เจอใคร
2: คุณหมอไงครับ
0: อุ้ยพี่มีงานอะ
2: ไ
0: รเดี๋ยว
2: ไม่ได้พี
1: ่
2: ต้องเจอก่อนมานี่แล้วเป็นไฟล์ครับครับ
0: เขาโทรตามแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไป
2: ไม่ได้ครับพี่เกีย
1: รติอาจารย์รออยู่แล้วค่ะ
2: ครับผม
0: งานนี้เหรอ
1: มานี่แล้วค่ะอาจารย์ในแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: เก่งเลยอ
1: าจารย์มาไกลเลยนะคะวันนี
0: ้เป๊ะรู้เลยว่าใครเป็นใคร
1: ค่ะ
0: ใครเป็นอะไรบ้าง
2: เดี๋ยวทัก
0: เมียก็โทรมาเนี่ยให้กลับไปทำ
2: ไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับพี
1: ่สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอครับ
1: ค่ะเจอคุณหมอเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงถามถึงสาเหตุก่อนเลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ
3: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยแบ่งเป็น2สาเหตุใหญ่ๆอันที่1เนี่ยก็คือแบบที่เป็นปฐมภูมิเราเรียกเป็นศัพท์แพทย์นิดนึงนะครับเรียก primary หรือปฐมภูมิคือไม่ทราบเหตุส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าอาจจะเป็นจากการถ่ายทอดอะไรกันมาเดี๋ยวเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกับอีกสาเหตุนึงเราเรียกว่าเป็นสาเหตุทุติยภูมิหรือว่าเป็น secondary cause อันนี้เนี่ยมีเหตุอยู่พอสมควรอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลให้ความดันขึ้นโรคไตโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับอันนี้นะครับของพวกนี้คือสามารถจะทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะนั้นก็แบ่งหลักๆเป็นแบบทราบเหตุกับแบบที่ไม่ทราบเหตุนะครับ
2: หมอครับแล้วอาการของคนที่เป็นเนี่ยมันจะมีอาการยังไงที่
3: คืออาจจะเริ่มจากไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แล้วไปตรวจพบนะครับหรือถ้าเกิดเริ่มมีอาการถ้าความดันสูงมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยปวดตึงบริเวณท้ายทอยหรือบางคนก็อาจจะปวดศีรษะมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับที่เจอบ่อยบางคนไปด้วยเลือดกำเดาไหลก็มีนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นเยอะก็อาจจะมีทางหัวใจเช่นแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเส้นเลือดฉีกขาดอะไรเงี้ยนะครับก็มีความดันสูงขนาดนั้นหรือบางคนก็ไปด้วยการทางสมองเลยเช่นหลอดเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยแตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาต

0: ก็เป็นอันหนึ่งที่รุนแรงมากของภาวะความดัน
1: งั้นเกณฑ์แค่ไหนถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงคะ
0: ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความดันปกติของมนุษย์เราเนี่ยความดันตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดส่วนตัวล่างก็คืออยู่ที่80นะฮะ120 80เป็นตัวเลขที่เราใช้เป็นตัวเลขมาตรฐานถ้าตัวเลขตัวนี้เกินตัวบนเนี่ยเกิน

0: เยอะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรืออันตรายเยอะ
1: ถ้าพูดถึงวิธีรักษาครับมันจะมีวิธีรักษายังไงบ้างคร
0: ับ ถ้าหมายถึงการที่เราจะลดความดันอันนี้หมายถึงตัดประเด็นกรณีฉุกเฉินออกไปแล้วนะครับหมายถึงกรณีทั่วไปที่พบก็จะแบ่งการรักษาเป็นกลุ่มที่ใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะครับโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยอันที่ง่ายๆเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรคความดันอยู่พอสมควรอันที่เจอบ่อยก็คือการกินนะครับโดยเฉพาะการรับประทานอาหารเค็มหรือว่าสารที่มีโซเดียมเท่านี้ก็คืออีกที่เหลือก็คือการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านแล้วมีผงชูรสเพราะโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็มีโซเดียมอยู่ในนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือโซเดียมที่มาจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแหล่งของทำให้เกลือเข้ามาแล้วก็มีความดันขึ้นพบเยอะเพราะว่าเรามีการสำรวจพบว่าประชากรไทยเนี่ยทานเค็มกว่าที่คิดคือจริงๆแล้วกินโซเดียมเยอะกว่าชาติอื่นๆเนี่ยอย่างมากคืออาหารไทยจะมีความเค็มอยู่พอสมควรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอื่นๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่บอกก็คือต้องระวังเรื่องการนอนกรนคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือ เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แคลอรี่เยอะเพราะนั้นน้ำหนักตัวก็จะขึ้นเวลาเรานอนหลับเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจนอนกรนที่แอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็ไม่เคยไปตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีความดันตั้งแต่อายุน้อยๆได้ถ้าใครที่มีพันธุกรรมอีกสักนิดนึงรวมๆกันแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการที่หนักขึ้นมาได้อีกต้นนะครับ
1: จริงแล้วอย่างที่เจฟเนี่ยคนที่มีอาการอย่างที่เจ็บควรจะตรวจร่างกายทุกปีหรือว่าปีละกี่ครั้งหรืออะไร
0: ครับก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้อยก็ควรจะต้องพบแพทย์คือง่ายๆเลยก็คือไปขอคำแนะนำก็ยังดีว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นรุนแรงแล้วก็ตรวจอาจจะต้องมองดูเรื่องนอนกรนก็อาจจะมีแบบสอบถามที่พอที่จะดูว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเนี่ยปัจจุบันก็คือการใส่ CPAP หรือว่าคล้ายๆหน้ากากที่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็ช่วยทำให้เราหายใจโล่งขึ้นระหว่างนอนอาจจะลดเรื่องของความสูงไปได้เยอะทีเดียวนะฮะในคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดประเด็นเรื่องอันง่ายๆไปแล้วหาสาเหตุที่แก้ไขได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคงจะต้องจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าก็คงต้องมาตรวจหาดูว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความดันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วเป็นระดับรุนแรงแค่ไหนต้องใช้ยากี่ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าความดันตัวเลขสูงมากยาตัวเดียวอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นยา2ตัวหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลักการในการรักษาประมาณนี้ครับ
2: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพ
1: ต้องไปตรวจสุขภาพ
3: ตรวจจริงๆเลยนี่แหละมันเป็นคือต้องบอกว่าเหมือนพ่อเป็นคนต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยสนใจนอกจากไม่สบายแล้วค่อยไปซื้อยามากินผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะนอกจากต่อประกันชีวิตต้องเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยถึงไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการให้ไปทำก็ไม่ได้ไปตรวจเลยนอกจากป่วยจริงๆเข้าไปหาหมอ
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เราต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอแนะนำ
3: ครับออกกำลังกาย
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพบ้าง
3: ดื่มมาแล้วสองลิ้ง
2: หนึ่งสองลิ้งต่อสัปดาห์
1: ต่อสัปดาห์นะพี
3: ่โอ้ยที่ผมดื่มไปน่าจะใช้ได้เป็นปีต่อวัน
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากพี่
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะแต่คุณหมอยังอยู่กับเรานะคะ
1: ใช่ครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับมาตอบคำถามที่คนทางบ้านสนใจอยากรู้ครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยเรามีคำถามมากมายจากท่านผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมก็วันนี้เราเลือกมา2คำถามด้วยกันครับไปฟังคำถามแรกเลยครับ
5: คุณหมอคะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเราจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตหรือไม่คะ
2: ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตไหมคะ
0: ครับคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วคงต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันโลหิตสูงคือถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบเหตุแล้วเราแก้เหตุหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะลดความดันลงจนกระทั่งคนไข้เนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องทานยาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพบในเวชปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุหรือว่าเป็นจากพันธุกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มมีปัญหาจากโรคความดันเช่นเริ่มมีอวัยวะบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความดันไปแล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือจะให้ทานยาระยะยาวนะครับซึ่งก็อาจจะบางรายก็อาจจะต้องทานไปจนอาจจะตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: โดยหลักๆก็คือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย
0: ์ใช่ครับ
1: ดีกว่านะครับผมยังไงก็อุ่นใจ
2: คร
1: ับสำหรับคำถามนี้ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
5: ถามคุณหมอว่าซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้เองใช้ได้จริงไ

0: ุณหมอครับ เครื่องวัดความดันที่ซื้อไว้เนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับทำไมเวลาเราวัดอยู่ที่บ้านเอ๊ะความดันมันก็ปกติดีแต่ทำไมไปวัดที่โรงพยาบาลมันสูงขึ้นมา
1: ครับ
0: สรุปมันใช้ได้ไหมครับ
1: คือต้องเรียนว่าเครื่องวัดความดันในตลาดเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะครับมีตั้งแต่รุ่นที่วัดที่ข้อมือก็มีนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมัยนี้โหลดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยแตะที่ไฟด้านหลังก็มีตัวเลขความดันออกมาได้เช่นกันแล้วก็รุ่นที่ขายที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แขนเนี่ยคือรุ่นที่แนะนำนะครับคือรุ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลเราก็ใช้รุ่นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องรัดที่บริเวณแขนแล้วก็กดปุ่มเพื่อจะวัดความดันส่วนอันที่อยู่ในข้อมือหรือปลายนิ้วเนี่ยยังไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไปเราก็บอกว่าก็เชื่อถือได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาศัยว่าจะต้องวัดให้เป็นรัดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือไม่เกรงแขนจนเกินไปแล้วก็อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายคำแนะนำก็คือให้วัดโดยทำที่เวลาเดิมๆเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้เช่นอาจจะเป็นตอนเช้าหลังเข้าง้ำเสร็จอย่างนี้นะฮะแล้วก็วัดซ้าหนึ่งครั้งเก็บเอาไว้จดบันทึกนะครับส่วนว่าจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับตอบว่าถ้าเกิดมีใครในบ้านที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นโรคนี้เนี่ยก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเผื่อว่าเราจะได้เช็คว่าเขามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าบางครั้งเขาอาจจะมีอาการแปลกๆเขาอาจจะปวดหัวเขาอาจจะหน้ามืดเราจะได้เช็คความดันในขณะนั้นว่าตกลงว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่เกิดจากความดันโลหิตสูงจริงตอนเราตรวจเช็คความดันที่บ้านอาการเหล่านั้นก็ต้องไปด้วยกันกับตัวเลขของความดันที่เราวัดได้เป็นต้นนะครับส่วนที่บอกว่าคนบางคนวัดตัวเลขที่บ้านได้ต่ำแต่ว่าหรือปกติจะมาโรงพยาบาลแล้วสูงเนี่ยจริงๆนี่เป็นภาวะที่พบบ่อยมากเลยนะครับเรามีภาษาหรือว่าเรามีคำเรียกของภาวะนี้เอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าเป็น white coat hypertension ก็คือเหมือนคนใส่เสื้อกาว white coat คือชุดหมอเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเป็นกลัวโรงพยาบาลกลัวหมอ
0: เ
1: วล
0: าตื่นเต้นพอเจอหมอใจเต้นแรง
1: ซึ่งจริงๆก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรเช่นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ต้องรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องมาตรวจคืนนั้นเขาอาจจะนอนไม่พอหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องมาเจาะเลือดหรืออะไรเงี้ยฮะหรือเขารีบๆเดินมาแล้วมาตรวจแล้วมาวัดปุ๊บเนี่ยตัวเลขเขาก็จะสูงนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้เขานั่งพักสักครู่หนึ่งก่อนวัดซ้ำโดยการใช้แมนนวลคือเป็นเครื่องวัดของหมอเองแล้วก็วัดซ้ำดูซิว่าตัวเลขยังสูงอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปแล้วเราเชื่อความดันที่บ้านมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นความดันที่อยู่ในสภาพที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ถูกกระตุ้นอะไรแล้วถ้าเกิดยิ่งโดยเฉพาะวัดซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ในช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วรามา
2: แหมไม่ดูว่าวันนี้แฮลจะพาเราสองคนไปเที่ยวไหนเนอะ
4: โอ้พี่หมวยถ้าให้ผมเดานะครับก็คงจะเป็นแถวนี้แหละครับรังสิตคลอง5คลอง10อ่ะ
2: เอ้ยเดี๋ยวไปดูทุก
4: หุ้ย
2: มาแล้ว
4: นี่ครับโหวันนี
2: ้มีเป้แสดงว่าไปไกล
5: ไปไกลแน่นอนครับ
4: ให้ผมเดานะก็คงจะเป็นรังสิตนครนายกคลอง16อ่ะเต็มที
5: ่ไปไกลกว่านั้นครับสบายใจได้ครับวันนี้สนุกแน่นอนครับ
4: ว้าว
2: ไปไหนคะ
5: เขาใหญ่ครับ
4: ไปทำอะไรครับ
5: คือที่นั่นเนี่ยนะครับเขามีโครงการดีๆครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่พิการทางสายตาพิการทางสมองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างเพื่อที่จะบำบัดจิตใจบำบัดอารมณ์ด้วยครับผม
2: พี่เคยได้ยินก็คือการใช้สัตว์มาบำบัดน่าสนใจมากค่ะแฮล
4: อยากถามด้วยว่าเขาใช้กรรมวิธียังไง
5: ถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่ารายละเอียดที่นั่นจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่อลงกฎชูแก้วนะครับผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อลงกฎครับพอดีผมเนี่ยไปเจอภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพของเด็กที่บกพร่องทางด้านต่างๆนะครับอยู่กับช้างแล้วสีหน้าสีตาคือเขามีความสุขมากภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่แหละที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นี่แหละในบริเวณที่เรายืนอยู่นี่แหละเรียกว่าป่าตะแบกโบราณ
0: ครับผม
1: แล้วก็เกิดขึ้นกับช้างที่ยืนอยู่ข้างหลังเราทั้ง2เชือกนี่แหละตัวนี้อายุมากหน่อยชื่อป้าขมูล
0: ครับผม
1: เป็นช้างครูแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเพศผู้อีกเชือกนึงนะฮะเป็นเพศผู้ชื่อขวัญเมืองงายาวทั้ง2เชือกนี่แหละเป็นผู้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วก็เด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายสติปัญญาเหล่านั้น
0: ครับผมโครงการแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่อลงกฎ
1: มีคนหลายฝ่ายมาช่วยกันทำให้งานเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถือแล้วก็ทำไปด้วยประสบการณ์จริงๆที่ไม่ใช่แบบลองผิดลองถูกเอาเนาะแต่ส่วนพวกเราก็คือเราเป็นคนเลี้ยงช้างแล้วก็เราโชคดีที่นอกจากเราเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานกับเด็กและเยาวชนมากมายในแต่ละปีทำมาหลายสิบปีแล้วพอจะรู้จักพฤติกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กๆบ้างขอให้เขามีโอกาสในการพัฒนาเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนาแล้วเขาก็จะมีบทบาทในสังคมในอนาคตได้ถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้เราจึงไม่ปฏิเสธที่ให้ทำกิจกรรมที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเพราะเราเชื่อว่าเขาต้องทำได
0: ้
1: เขาต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาช้างได้แต่เราต้องมั่นใจช้างเราก่อนเชื่อไหมครับหลังจากที่เราทำครั้งแล้วครั้งเล่ากับเด็กๆไม่ได้หมายความว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะเด็กบางคนเนี่ยมาที่นี่เป็นสิบครั้งเลยนะครับ
0: ครับ
1: เด็กๆเหล่านั้นมีพัฒนาการทางด้านสติอารมณ์รู้จักการควบคุมอารมณ์รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายมีการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และที่สำคัญก็คือวันนึงเขาจะเติบโตขึ้นเราอยากจะเห็นเขามีบทบาทอยู่ในสังคมด้วยนะที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรไหมครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วบางคนก็มีทุกอย่างจนล้นจนเหลือแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้มันต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันมากแบ่งปันทั้งโอกาสที่ตัวเองได้รับมาอย่างเพียงพอแบ่งปันทั้งสิ่งที่ตัวเองมีจนเกินเหลือไปแล้วให้กับกลุ่มนึงซึ่งเขาขาดโอกาสแล้วผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสติอารมณ์สังคมปัญญาและร่างกายให้กับเด็กพิเศษเหล่านี้
0: ครับในมุมมองของพี่อลงกฎนะครับพี่อลงกฎคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับ
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่า good health in the good environmentสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันมี2แบบคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็แบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกจากว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ด้วยเมื่อสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีนะปัญญามันก็เกิดเราเชื่อว่ามนุษย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางธรรมชาติที่ดีย่อมเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะดูแลสังคมต่อ
0: แหมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยครับว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องอยากมาอยู่ตรงนี้เหมือนผมแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอไปป้อนข้าวโพดช้างก่อนดีกว่านะครับ

0: เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะ
1: ดีมากๆครับแล้วนี่เราดูแล้วเห็นรอยยิ้มของเด็กๆมันแสดงเห็นว่าเขามีความสุขจริงๆนะครับ
0: ค่ะต้องถามแฮลแฮลได้ไปสัมผัสพื้นที่จริงรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: นี่ขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเรายังรู้สึกดีขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าถามถึงเด็กๆเนี่ยเด็กที่พิการทางสมองพิการทางสายตาเขามีโอกาสได้สัมผัสได้สื่อสารกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยผมว่าเขาต้องรู้สึกดีมากๆแน่เลยครับ
1: นี่รู้สึกดีถึงขนาดอยากจะกลับไปอีกเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่แล้ว
1: แสดงว่าในของนี่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอดูหน่อยฮะ
2: เฮ้ยอย่าอย่า
1: อืมหุ้ยเสื้อผ้าก็มีแต่ว่ามีแป้งกระป๋องใหญ่มากเลยนี่มันใหญ่เกินกว่าที่จะเอาเข้าป่านะ
2: แป้งนี่เอาที่นั่นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะครับ
0: อย่าบอกนะว่า
1: อ๋อ
2: ต้นไม้ใหญ่
1: คือเอาแป้งไปโรยแล้วก็ถู
2: เอาละความลับแตกในทีนี้
0: ถ้าจะรีบไปก็ต้องลาท่านชมก่อนนะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับ Healthy Village และพวกเรา3คนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ารายการสุขภาพที่เราพูดคุยกันคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับพี่หมวยสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีคร
1: ับ ได้เลขอะไรก็บอกกันได้ครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่คุณต้องเจอเมื่อไปหาหมอคือวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายคือคำศัพท์หนึ่งคำที่พี่อยากจะเสนอวันนี้คือคำว่า palliative care คุณลงอ่านเหมือนพี่ก่อนนะ palliative careคือถามว่า palliative care คืออะไรกันแน่เนี่ยมันคือการมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและครอบครัวของเขาด้วยเช่นกันคือการดูแลผู้ป่วยแบบนี้ดีมากทุกคนเพราะมันจะสามารถช่วยคนทั้งเรื่องสภาพจิตสภาพกายความสบายใจของเขาด้วยนะทุกคนคือมันเป็นการดูแลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเท่านั้นนะทุกคนคือมันเป็นการดูแลในภาพกว้างนะทุกคนตั้งแต่ที่ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มป่วยในช่วงแรกไปถึงช่วงระยะสุดท้ายของเขานั่นแหละคือเวลาคนส่วนใหญ่นึกภาพของคำว่าดูแลผู้ป่วยอย่างประคับประคองเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้ป่วยเหล่านั้นจะต้องแบบหมดหวังสุดๆแล้วเศร้ามากไม่ไหวคือบางคนจะคิดว่าพอผู้ป่วยถูกดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยก็คือว่าคุณหมอไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วเลยคือคุณหมอได้บอกพี่ว่าการดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยสามารถช่วยผู้ป่วยได้เยอะมากแล้วสามารถช่วยบรรเทาอาการของเขาเพื่อให้เขารู้สึกสบายตัวขึ้นมาตั้งเยอะคือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมีหลักการสำคัญดังนี้ 1. การดูแลผู้ป่วยและครอบครัว 2. ประเมินผู้ป่วยอย่างถี่ถ้วนและรอบด้านให้การดูแลด้วยการมุ่งลดความทุกข์ทรมานทั้งจากอาการทางกายเช่นลดอาการหอบเหนื่อยปวดและอ่อนเพลียและจากอาการจิตใจเช่นซึมเศร้าเป็นต้น 3. การดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายให้เป็นธรรมชาติที่สุดคือการดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่บ้านของคุณหรือว่าที่โรงพยาบาลได้ด้วยนะทุกคนซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยในขณะนั้นแต่หากผู้ป่วยมีภาวะที่รุนแรงเช่นการติดเชื้อเป็นต้นมันก็อาจจะจําเป็นว่าเขาต้องถูกรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการให้ยาทางหลอดเลือดเป็นต้นซึ่งผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการดังนี้คือเขาอาจจะอ่อนเพลียอ่อนล้าหรือว่าอ่อนแรงนะทุกคนแล้วมันอาจจะถึงขั้นว่าเขาไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมได้แล้วต่อนะทุกคนคือเขาอาจจะไม่สามารถกินน้ำหรือว่าอาหารได้เหมือนเดิมแล้วนะแล้วสติของคนหลายๆคนอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยเช่นกันคือการหายใจของเขาอาจจะไม่ปกติด้วยนะทุกคนแล้วก็ปลายมือปลายเท้าอาจจะรู้สึกเย็นมากไม่ไหวรวมถึงการกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะทุกคนแล้วอาจจะหลับตาไม่สนิทคือช่วงเวลาที่ผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แสนยากลำบากสำหรับทั้งเขาและครอบครัวของเขาด้วยเช่นกันวันนี้พี่ขอเอาใจช่วยเพื่อให้เขาได้ผ่านเวลาช่วงแสนยากลำบากแบบนี้ได้ด้วยดีและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชเนศจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
4: หอมหอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
3: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: นามารูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้า

0: องไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันธ์5คือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
3: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
0: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
1: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
1: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
3: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะจะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
0: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
1: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
3: เ
1: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
2: อย่างนี้เอง
0: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
1: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
0: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
0: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
0: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
1: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: เย้เย้เย้เย้จะได้ไปเที่ยวต่อแล้ว
0: ขอบคุณท่านนามรูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ

0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
1: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
2: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คำถามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วยนั่นก็คือช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะคริวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย1ไม่มีแรงออกกำลังกาย2จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากค่ะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: การช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
4: ทุกเพศทุกวัยได้

0: ใช่ครับ
1: เราจะต้องทำยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณแคน
1: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน
0: ่เป็นภาวะเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
1: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
0: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
1: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เราจะต้องทำยังไงบ้าง
0: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
1: ถ้าเกิดสมมุติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วต้องทำยังไงต่อ
0: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแคนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแคน
1: ครับ
0: แล้วก็อัตราครับก็ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
1: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
0: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
1: โอเค
0: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
1: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
0: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
1: เครื่อง AED คือ
0: ครับเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
1: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก
0: ็ตั้งสติก่อนครับคุณแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669
1: ครับ
0: ขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
1: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในริ่งนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แม่นะแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
0: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันโครงแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
0: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์
2: เราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
0: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: ือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บุก
2: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
3: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV

0: ทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
3: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิ
4: ท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
6: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
6: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
6: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
4: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
6: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
6: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
6: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
4: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
6: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
5: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
6: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
6: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสาร

ให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2 ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟัง

0: ูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อระวังระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: โอ้นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจัง
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้
1: ชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางพวกเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้7มหัศจรรย์ก็เดินทางต่อมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท่องสมุทรสุดหันษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรี7มหัศจรรย์

0: ไรนะ
1: กำลังจะร่วงลงมาแล้ว
0: ช่วยกันรับเร็ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อยสำเร็จใช่โยแต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ

0: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
1: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันน่ะต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่นฮึบไม่มีแรงเลยเราอย่างเนี้ยไปไม่ทันแม่แน่ๆ
2: ไม่เป็นไรพวกเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
1: ฮึจริงๆเหรอขอบใจพวกเธอมากๆเลย
3: พวกเราไปกันเลย

ภารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

0: ังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะเช้านี้เด็กๆคนไหนมีเรื่องราวข่าวสารมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะเตรียมข่าวสารกันมาทุกคนเลยค่ะ

0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาสวัสดีทักทายเพื่อนกันก่อนค่ะพร้อมหรือยังคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเมื่อเรามาพบกันทักทายกันแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็อาจจะเตรียมเรื่องราวข่าวสารของตนเองเพื่อมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเช้านี้คุณครูปิงนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังเช่นเดียวกันค่ะคุณครูปิงนะคะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาโอ้โหได้ทำกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคุณครูปิงค่ะได้ออกไปเที่ยวนะคะเยี่ยมบ้านเด็กๆมาด้วยนะเด็กๆคนไหนที่คุณครูปิงไปเยี่ยมบ้านมาบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะบอกว่ารอคอยคุณครูปิงใช่ไหมคะว่าอยากให้คุณครูไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใครอยากให้คุณครูปิงไปบ้างโอ้โหเด็กๆนะคะเตรียมตัวรอคอยต้อนรับคุณครูปิงนั่นเองค่ะคุณครูปิงนะคะก็อยากจะไปเยี่ยมบ้านเด็กๆทุกคนเลยค่ะเพื่อจะไปดูว่าเด็กๆนะคะเมื่ออยู่ที่บ้านแล้วเด็กๆทำอะไรกันบ้างนั่นเองหรือช่วยกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรค่ะเด็กๆบางคนนะคะอยู่ที่บ้านค่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้อาหารสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงนกบางคนค่ะโอ้โหคุณครูปิงเข้าไปนะคะต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยสุนัขก็เห่าเสียงดังเลยค่ะสุนัขกัดไหมคะเด็กๆสุนัขบางตัวก็กัดใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆคนไหนนะคะเด็กๆคนไหนที่เลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านเมื่อคุณครูไปเยี่ยมต้องทำอย่างไรคะเมื่อคุณครูไปเยี่ยมแต่ว่าเด็กๆมีสุนัขแต่สุนัขดุมากเลยต้องทำยังไงคะลูกเด็กๆต้องจับสุนัขใส่โซ่ไว้คุณครูด้วยนะเหมือนบ้านนับตังใช่ไหมลูกบ้านนับตังสุนัขดุมากเลยนับตังเขาก็เอาสุนัขนะคะผูกกับโซ่ไว้ล่ามโซ่ไว้เพื่อไม่ให้มากัดใครใช่แล้วค่ะไม่ให้วิ่งไปกัดคุณครูไม่ให้วิ่งไปกัดคนอื่นด้วยเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านแล้วสุนัขดุนะคะเด็กๆก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกันกับคนอื่นที่เดินทางมานั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราไม่ผูกหมาไว้แล้วหมาก็จะกัดแล้วก็จะเล
0: ือ
1: ดไหล
0: ใช่แล้ว
2: แล้วก็เอาไปโรงพยาบาล
0: แล้ววันนี้ใครมีอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีคะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังลูก
3: พ่อหนูจะทำแซนด์วิชไข่ต้ม
0: คุณพ่อบอกว่าจะทำแซนด์วิชไข่ต้มทำไปแล้วหรือยังคะ
3: ทำไปแล้วค่ะ
0: ทำไปแล้วใช่ไหมคะแล้วแซนด์วิชไข่ต้มคุณพ่อใส่อะไรบ้างรู้ไหมคะ
3: ใส่ขนมปัง
0: ใส่ขนมปัง
3: และใส่ผักปะตาด
0: ใส่ผักสลัดใช่ไหมคะใส่อะไรอีกคะ
3: และจะใส่มะเขือเทศ
0: ใส่ซอสมะเขือเทศหรือมะเขือเทศชิ้นๆคะ
3: มะเขือเทศชิ้น
0: ๆมะเขือเทศชิ้นๆเสร็จแล้วอะไรต่อลูก
3: และจะใส่มายองเนส
0: ใส่มายองเนสด้วย
3: และจะเอาไข่ต้มนมและจะใส่ไข่ต้มด้วย
0: ใส่ไข่ต้มด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วใส่อะไรอีกไหมคะ
3: และฉะนั้นก็พ่อหนูจะเอาไปกินกับแม่
0: เสร็จแล้วก็เป็นแซนด์วิชใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วก็นำไปรับประทานกับคุณแม่แล้วหนูได้รับประทานไหมลูกหนูทานได้ไหมคะ
3: ได
0: ้มีผักด้วยนะหนูทานผักได้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเมื่อสักครู่มารีมาเล่าเรื่องอะไรคะเด็กๆ
2: แซนด์วิชไข่ต้ม
0: ใครทำคะ
2: พ่อทำแม
0: ่คุณพ่อทำแซนด์วิชไข่ต้มให้มารีกับคุณแม่รับประทานร่วมกันใช่ไหมคะแล้วในแซนด์วิชประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกก่อนเลย
2: ไข่ต้มอ
0: ย่างแรกก่อนเลยใส่อะไรก่อน
2: ขนมป
0: ัง ขนมปังค่ะอะไรต่อคะ
2: ไข่ต้ม
0: ยังไม่ใส่ไข่ต้มแสดงว่า

0: เด็กๆยังไม่ตั้งใจฟังมารีใช่ไหมคะ
1: ใส
0: ่ผักใช่ไหมลูกถูกต้องใส่ผักสลัดเสร็จแล้วใส่อะไรนะลูกมะเขือเทศค่ะแล้วอะไรต
1: ่
0: อใส่อะไรต
1: ่อ
0: มาฮะ
1: มายองเนส
0: มายองเนสค่ะแล้วใส่อะไรอีกคะไข่ต้มใช่ไหมคะแล้วก็นำไปรับประทานกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองโอ้โหเด็กๆนะคะต้องตั้งใจฟังเพื่อนมากกว่านี้นะทำได้ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารอะไรออกมาบอกเล่าให้คุณครูปลายทางและเพื่อนๆฟังกันบ้างคะหลากหลายเรื่องเลยเหรอคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปบอกเล่าข่าวนะคะกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางของเรากันต่อค่ะส่วนคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เด็กๆห้องเรียนของต้นทางของคุณครูปิ๊งค่ะออกมาบอกเล่าข่าวเช่นเดียวกันค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: เชิญเชิญแต้มค่ะยกมือสูงเลยแสดงว่ามีเรื่องราวออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะหนูมีเรื่องอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: หนูไปดูปลา
0: หนูไปดูปลาที่ไหนมาคะที่ไหนคะไกลหรือเปล่าไกลใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรหนูทราบไหมคะ
1: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์พูดสิคะ
1: พิพิธภัณฑ์
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่ไหมคะที่หนูไปดูปลามันเป็นอย่างไรบ้างคะลูก
1: แล้วก็มันมีดาว
0: มีดาวอ๋อมีท้องฟ้าจำลองด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูไปทำอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มันมีบ้านด้วยแล้วก็มีต้นไม้อยู่ในบ้านด้วย
0: มีต้นไม้อยู่ในบ้านด้วยเป็นบ้านพอเพียงหรือเปล่าคะหรือเป็นแบบไหนคะ
1: เป็นแบบใหญ่เป็นตู
0: ้อ๋อมีแบบเป็นโชว์ตู้โชว์ใช่ไหมคะลูกมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็หนูไปดู
0: อะไรบ้างคะ
1: ดูเต่าม
0: ีเต่าด้วยใช่ไหมลูกตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
1: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่แล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะเวลาหนูไปเที่ยวสนุกใช่ไหมคะได้ไป

0: เห็นสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วหนูไปกับใคร
1: ไปกับแม่กับพ
0: ่
1: อ
0: ไปกับคุณแม่คุณพ่อมีใครอีกไหมคะ
1: แล้วก็มีหนู
0: แล้วก็มีหนูกี่คนคะลูกเป็นรวมเป็นกี่คน3คนโอ้โหเก่งมากค่ะแล้วหนูเดินทางอย่างไรคะ
1: ขึ้นรถไป
0: รถอะไรไปคะ
1: รถ
0: ขึ้นรถอะไรไปคะ
1: รถสีดำ
0: รถสีดำใครเป็นคนขับ
1: พ่อ
0: คุณพ่อเป็นคนขับรถสีดำไปใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปที่ไหนมาคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่ไหมคะไปดูอะไรมาบ้างมีปลามีเต่าไปดูอะไรมาอีกดูอะไรนะคะท้องฟ้าจำลองใช่ไหมลูกแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกไหมเต่าแล้วมีปลามีเต่าแล้วก็เพื่อนบอกมีอะไรอยู่ในตู้ด้วยเพื่อนบอกมีอะไรอยู่ในตู้โชว์ด้วยมีอะไรคะมีอะไรนะคะมีบ้านอยู่ในตู้โชว์มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมคะเด็กๆเพื่อนนะคะไปท่องเที่ยวมาก็เลยอยากจะเก็บเรื่องราวดีๆนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆห้องเรียนของเราฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญอีกสักหนึ่งคนค่ะนั่งตัวตรงๆเลยค่ะแล้วยกมือค่ะน้องอันตาค่ะวันนี้น้องอันตามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปส่งพี่ที่ห
0: อพี่หนูไปอยู่หอเหรอคะหนูไปส่งไกลไหมลูกที่ไหนคะ
1: ที่จังหวัดเพชรบุรี
0: ที่จังหวัดเพชรบุรีแสดงว่าพี่หนูไปเรียนโรงเรียนที่อยู่ประจำใช่ไหมคะ
1: ใ
0: ช่ก็เลยต้องไปส่งพี่ที่หอเหรอลูก
1: ใช่
0: แล้วไปทำอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วพี่ก็ขึ้นห้องที่หอ
0: ขึ้นห้องหนูได้ขึ้นไปดูกับพี่ไหม
1: ได้ขึ้นไปดูมีแอร์แล้วก็มีห้องน้ำ
0: หนูทำอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วหนูก็ได้บอกว่าให้หนูอาบน้ำที่หอพี่หนูก็เล่นน้ำแล้วก็ให้แม่อาบน้ำให้
0: อ
1: ้
0: าวหนูเล่นน้ำที่หอพี่เหรอคะแล้วทำอะไรอีกลูก
1: แล้วก็พี่ก็อยู่ที่หอคนเดียวแล้วหนูก็กลับบ้าน
0: หนูก็ไปส่งพี่ให้อยู่นอนที่หอใช่ไหมคะแล้วหนูก็กลับมานอนที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: โอ้โหสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: แล้วโตขึ้นหนูอยากไปนอนอยู่หอไหมคะ
1: อยาก
0: ไปเรียนไปนอนอยู่หอเหมือนกับพี่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะเจริญเติบโตขึ้นเด็กๆก็จะมีการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงพี่ๆบางคนนะคะก็ไปอยู่ที่หอเพื่อจะไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆอยากเรียนสูงๆไหมคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆคนไหนนะคะได้ไปอยู่หอมาบอกเล่าคุณครูฟังด้วยนะได้ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะได้ออกมาบอกเล่าข่าวสารค่ะดีขึ้นมากๆเลยมีการจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะในการออกมาบอกเล่าเด็กๆนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ช่วงนี้ค่ะเรามาถึงช่วงกิจกรรมอะไรแล้วคะใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากออกกำลังกายแล้วบ้างโอ้โหเด็กๆยกมือกันทุกคนเลยแสดงว่าพร้อมที่จะออกกำลังกายไขร่างกายกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูเสียงสัญญาณจังหวะนี้กันก่อนว่าคุณครูปิงนะคะให้เสียงสัญญาณจังหวะจากกลองเป็นเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้าง

0: มีเสียงสัญญาณจังหวะช้าเสียงสัญญาณจังหวะเร็วและ
1: หย
0: ุดใช่ไหมคะและเด็กๆ เคลื่อนไหวเป็นหรือยังคะเป็นแล้วหรือยังคะเป็นแล้วต้องทำตามเสียงสัญญาณจังหวะถ้าคุณครูปิงให้เสียงสัญญาณจังหวะเร็วเด็กๆทำอย่างไรคะเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วๆและถ้าคุณครูปิงให้เสียงสัญญาณจังหวะช้าล่ะคะ
1: ช
0: ้
1: า
0: ช้าวิ่งได้ไหมคะช้า
1: ๆ
0: วิ่งได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้แสดงว่าการที่วิ่งเร็วหรือช้าคะเร็วถ้าวิ่งช้าต้องตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางได้ตามจินตนาการแต่ต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กๆค่ะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนนะคะพร้อมแล้ว

0: ับที่นะน้องน้อยทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: ทาสีผนังครับ
0: ทาสีผนังอยู่เหรอลูกโอ้โหเรียนแบบช่างใช่ไหมคะหนูล่ะคะทำท่าอะไรคะ
1: เก็บผลไม้ใส่ตะกร้าค่ะ
0: เก็บผลไม้ใส่ตะกร้าด้วยนะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะมีท่าแปลกใหม่น้องดินล่ะลูก
1: ทอดไข่ครับ
0: ทอดไข่ด้วยหนูล่ะคะ
2: นกครับ
0: เป็นนกใช่ไหมคะน้องกุ้ยชายทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: หมีเนยค่ะ
0: ทำหมีเนยเหรอคะโหน่ารักมากเลยค่ะไปกันต่อนะ

0: ทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: เดินเข้าโรงเรียนค่ะ
0: เดินเข้าโรงเรียนวิทำท่าอะไรอยู่คะเนี่ย
1: หอยค่ะ
0: หอยเหรอคะใครอยู่นิ่งๆอีกนะมากี้ล่ะลูก
1: วิ่งไปโรงเรียนค่ะ
0: วิ่งไปโรงเรียนเหมือนกันเหรอคะแล้วน้องซินล่ะคะ
2: ขาหักค่ะ
0: ขาหักอุ๊ยตายแล้วลุกไหวมั้ยเนี่ยคนไหนอยู่นิ่งๆอีกนะเข้าเมาล่ะคะ
3: รถไฟครับ
0: รถไฟโอ้มีท่ารถกันด้วยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนที่นะคะโดยให้เด็กๆสังเกตเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าบางคนยังไม่สังเกตเพื่อนๆอาจจะวิ่งชนกันสามารถทำท่าทางทำตัวสูงๆหรือคานไปที่พื้นได้ไหมคะได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะ

0: ลิต้าทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ทำท่าถือดอกไม้ค่ะ
0: ถือดอกไม้อุ๊ยสามคนนี้ล่ะคะทำท่าอะไรกันอยู่คะ
2: นอนค่ะ
0: นอนหลับเหรอคะโอ้อันตาล่ะคะ
3: ผัดข้าวผัดค่ะ
0: ผัดข้าวผัดด้วยเปลี่ยนท่าได้ดีมากเลยค่ะหนูล่ะคะ
4: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายเด็กๆคนไหนชนเพื่อนกันหรือเปล่านะไม่ชนนะคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้นอกจากเด็กๆจะฟังเสียงได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะมีผ้ามาแจกเด็กๆด้วยแต่ว่าเด็กๆต้องตัวแข็งนิ่งไว้ก่อนอยากได้ไหมคะคุณครูปลายทางนะคะแจกผ้ากับเด็กๆค่ะวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวนะคะพร้อมกับอุปกรณ์กันค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆได้ผ้ากันครบคนหรือยังคะ
1: ครบ
0: แล้วนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเมื่อถืออุปกรณ์แล้วเราสามารถนำไปตีเพื่อนได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะเราจะถืออุปกรณ์เคลื่อนไหวร่างกายต้องระมัดระวังด้วยค่ะพร้อมแล้วฟังเสียงสัญญาณจังหวะกันต่อเลย

0: เปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะที่วางอุปกรณ์ไว้ที่สูงที่สุดไว้ในที่สูงที่สุดนะสูงที่สุดอยู่ตรงไหนนะลองคิดสิสูงที่สุดนะใครเอาไว้ตรงไหนบ้างสูงที่สุดของตัวเราที่ไม่ใช้มือจับก็คือศีรษะใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะไปกันต่อนะอุปกรณ์ไว้ในที่ต่ำที่สุดพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะทำยังไงดีนะ
1: เอาไว้ที่เท้า
0: เอาอุปกรณ์ไว้บนไหล่ค่ะให้เด็กๆจับคู่คนที่มีผ้าสีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะแล้ววางผ้าไว้ที่พื้นว่ามีสีอะไรบ้างลองเปรียบเทียบกันสิเอาสีที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหันหน้าเข้าทางนี้หันหน้าเข้าทางนี้ค่ะ
1: ไม่เหมือนก
0: ันเนี่ยไม่เหมือนกันนี่เอาหันเข้าทางนี้สิคะเหมือนไหมคะลองดูซิว่าผ้าใครชิ้นใหญ่ผ้าใครชิ้นเล็กคนไหนชิ้นใหญ่ยกมือขึ้นชิ้
1: นใหญ
0: ่ใครชิ้นใหญ่กว่ายกมืออ่ะยืนขึ้นคนชิ้นใหญ่ยืนขึ้นคนชิ้นเล็กนั่งลงไว้นะคนชิ้นใหญ่ยืนขึ้นดูสิอ้าวมากี้ชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กจ๊ะชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กจ๊ะ
1: ใหญ
0: ่ต้องยืนขึ้นถือผ้าขึ้นมาด้วยถือผ้าขึ้นมาด้วยคนชิ้นใหญ่ให้เด็กๆสังเกตดูซิว่าผ้าเราสีเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะไปกันต่อนะลุกขึ้นยืนให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนผ้าคนละสีค่ะผ้าคนละสีสีไม่เหมือนกัน3คนนะคะจับแล้วนับ1 2 3 1 2 3 1 2 3เร็วๆๆๆ1 2 3ขาดคนกี่คนขาดคนนึงอันนู้นค่ะแบ่งไปตรงนู้นคนนึงแบ่งมาทางนี้คนนึง9 9มาทางนี้ก็ได้ลูกครบยังนั่งหันค่ะนั่งหันหน้าเข้าหากลุ่มขอโทษลูกนั่งหันหน้าเข้าหากลุ่มตอนนี้มีกลุ่มกี่คนคะ3คนนั่งหันหน้าเข้าหากลุ่มหรือยังกุ้ยช่ายค่ะ

ลุ่มแล้ววัดขนาดผ้าของตนเองว่าใครมีขนาดผ้าเล็กที่สุดวัดขนาดผ้าเอามาวางเรียงกันเลยลองวัดดูซิว่าใครมีผ้าเล็กที่สุดใครเล็กที่สุดยืนขึ้นค่ะ3คนใครเล็กที่สุดยืนขึ้นค่ะดูซิว่ายืนถูกต้องไหมถือผ้าของตัวเองเล็กที่สุดอันไหนคะ2คนนี้ใครเล็กกว่ากันคะลองวัดกันสิคะใครเล็กกว่ากันดูซิใครคะใครเล็กกว่าโอโซนเล็กกว่าก็ต้องให้โอโซนเป็นคนลุกคนนี้ใครเล็กกว่าคะถือผ้าน้องขึ้นมาด้วยกลุ่ม9ใครเล็กกว่ายืนหรือยังคะวัดยังคะลูกวัดผ้ายังใครเล็กที่สุดใครเล็กที่สุดยืนขึ้นปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากไปกันต่อนะThank you.

ให้เด็กๆจับคู่ผ้าที่มีสีเดียวกันสีเดียวกันใครมีเดียวกันคนละลายก็ได้แต่สีเดียวกันค่ะคนละลายก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเป็นสีเดียวกันสีเขียวก็อยู่กับสีเขียวและจับมือหาคู่ตัวเองไว้จับมือคู่ตัวเองไว้ใครมีสีเขียวเหมือนกันก็จับคู่ตัวเองไว้ครบยังคะนี่ไงไม่ต้องลายเดียวกันก็ได้สีเขียวเหมือนกันก็อยู่คู่กันได้ค่ะสีเขียวเหมือนกันอยู่คู่กันได้โอ้โหเก่งกันทุกคนเลยโอ้โหถูกต้องค่ะตรวจสอบแล้วถูกต้องกันทุกคนเลยประมือตัวเองหน่อยค่ะให้เด็กๆกลับเข้าที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10น่ารักมากค่ะเด็กๆลองพับผ้าเป็นผืนเล็กๆนะคะพับผ้าตนเองเป็นผืนเล็กๆแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะส่งตะกร้าไปให้เด็กๆช่วยเก็บผ้านะคะพับครั้งนี้ก่อนก็ได้ค่ะวางเลยค่ะวางและส่งต่อเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางคะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะตามอิริยาบถที่ต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการนั่งการนอนนะคะยืดเหยียดร่างกายต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะวันนี้เราได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ทำได้ดีมากขึ้นค่ะวันนี้เรายังได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือผ้าใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตสีนะคะลักษณะของผ้าค่ะและเด็กๆยังสามารถจับคู่จับกลุ่มได้ตามที่คุณครูบอกด้วยเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะดื่มนมมาแล้วเราก็จะมาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ถูกต้องค่ะวันนี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะและวันนี้คุณครูปิงจะพาเด็กๆค่ะมาเรียนเรื่องการระวังภัยอันตราย
1: จากคนแปลกหน
0: ้
1: า
0: เรื่องการระวังภัย
1: อันตราย
0: จากคนแปลกหน้าใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะยังมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยอยากดูไหมคะถ้าอยากดูนั่งตัวตรงๆเลยเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะหันมาเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีนิทานเรื่องนี้ของน้องเป็ดอินดี้ค่ะ
2: ตอนระวังคนแปลกหน้าแถวบ้านของน้องเป็ดอินดี้มีสวนสาธารณะที่ร่มรื่นมากคุณแม่มักจะพาน้องเป็ดมาเดินเล่นบ่อยๆวันนี้ลูกพี่ลูกน้องของคุณแม่กับลูกสาวที่อายุเท่าน้องเป็ดชื่อว่าน้องเอิงเอ๋ยมาเที่ยวที่บ้านคุณแม่เห็นเด็กๆ เบื่อก็เลยพามาเล่นเครื่องเล่นที่สวนสาธารณะที่สวนสาธารณะตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยเพราะพวกผู้ใหญ่ยังทำงานอยู่นอกจากน้องเป็ดก็มีเด็กๆแถวนั้นอีกหลายคนกำลังเล่นกันอย่างร่าเริง
3: น้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยเล่นได้ตามสบายเลยจ้าแต่ห้ามออกไปนอกสวนสาธารณะอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าและอย่ารับของจากคนแปลกหน้านะจ๊ะ
2: คุณแม่ปล่อยให้เด็กๆเล่นกันตามต้องการ
4: ค่ะพวกหนูจะไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้า
2: น้องเป็ดจึงชวนเอิงเอ๋ยไปเล่นชิงช้าเล่นม้าลื่นแล้วก็เล่นบ่อทรายกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วจู่ๆก็มีคนลงมาจากรถคันสีดำที่จอดอยู่ข้างสวนสาธารณะเดินตรงมาที่บ่อทรายคนที่ลงมาเป็นคุณลุงสวมแว่นสีดำปิดตาแล้วก็สวมผ้าปิดปากด้วยเขาหันมาทั้งพวกเด็กๆแล้วก็หยิบขนมซองเล็กๆออกมาโบกให้เห็น
5: อ้าวเด็กคนไหนอยากกินลูกอมอยากกินขนมอร่อยๆบ้างลุงมีแจกฟรีนะวิ่งมารับเลย
2: พอได้ยินคำว่าขนมพวกเด็กๆก็หยุดเล่นแล้ววิ่งไปหาคุณลุงคนนั้นทันทีน้องเป็ดที่อยากได้ขนมเหมือนกับคนอื่นๆก็กำลังจะเดินไปหาคุณลุงแต่ถูกเอิงเอ๋ยดึงมือไว้ซะก่อน
3: น้องเป็ดลืมไปแล้วเหรอว่าคุณป้าห้ามไม่ให้เรารับของจากคนแปลกหน้า
2: น้องเป็ดจึงนึกคำเตือนของคุณแม่ขึ้นมาได้ว่าห้ามออกไปนอกสวนสาธารณะอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าและอย่ารับของจากคนแปลกหน้าแล้วคุณลุงตรงหน้าก็พูดขึ้นมาอีกว่า
5: อ้าวใครอยากดูมายากลภัยบ้างมารวมกันตรงนี้เร็ว
2: คราวนี้น้องเป็ดเป็นฝ่ายดึงมือเอิงเอ๋ยให้เข้าไปดูด้วยกัน
4: น้องเป็ดจะเข้าไปดูมายากลคุณแม่บอกว่าไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้าบอกว่าห้ามคุยแล้วก็ห้ามตามไปแต่ไม่ได้ห้ามเราดูมายากลนี่นาจริงไหม
3: เออก็จริงเนาะ
2: เอิงเอ๋ยคล้อยตามคำอธิบายของน้องเป็ดทั้งคู่ก็เลยเดินไปดูมายากลของคุณลุงอย่างตื่นเต้นพร้อมๆไปกับเด็กคนอื่นพอมายากลจบลงเด็กๆก็ปรบมือกันเสียงดังร้องเรียกให้คุณลุงเล่นอีก
4: อยากดูอีกจังเล่นอีกสิคะเล่นอีกหนูอยากดูอีก
2: คุณลุงหัวเราะอย่างชอบใจแล้วบอกกับเด็กๆที่เฝ้ารอมายากลอย่างใจจดใจจ่อว่า
5: ถ้าใครอยากดูมายากลระดับที่สุดยอดกว่านี้ก็ตามไปดูที่รถของลุงสิลุงต้องใช้อุปกรณ์ในนั้น
2: คุณลุงเดินไปที่รถตู้คันสีดำข้างหน้าสวนสาธารณะพร้อมกวักมือเรียกเด็กๆให้ตามมา
4: แต่คุณแม่ห้ามออกไปจากสวนสาธารณะ
2: มีเด็กคนหนึ่งแย้งขึ้นมา
5: แต่เราไม่ได้ออกไปไหนนี่นารถลุงจอดอยู่ที่สวนสาธารณะนี่ไงไม่ได้ออกไปไกลเสียหน่อยไม่อยากดูมายากลของลุงเหรอ
2: คุณลุงพยายามโน้มน้าวให้เด็กๆตามมามีเด็กบางคนหลงเชื่อเดินตามไปที่รถ แต่น้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยไม่กล้าตามไปได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น
4: เรากลับไปหาคุณแม่กันเถอะน้องเป็ด
2: เอิงเอ๋ยเริ่มรู้สึกแปลกๆจึงชวนน้องเป็ดกลับไปหาคุณแม่คุณแม่เห็นเด็กๆทั้งสองคนวิ่งกลับมาหน้าตาตื่นก็ถามอย่างเป็นห่วง
3: เป็นอะไรไปจ๊ะน้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยวิ่งหนีอะไรกันมา
4: เมื่อกี้

ของน้องเป็ดกับคุณแม่ของเอิงเอ๋ยได้ยินก็หน้าซีดและรีบบอกให้เด็กๆกลับบ้านทันทีเมื่อกลับมาที่บ้านคุณแม่ก็ซักถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใหญ่ทั้งคู่ได้ฟังก็มีสีหน้าตกใจมากคุณแม่

0: ไปทำไมคะ
1: น้องเป็ดถามอย่างสงสัย
2: พวกนั้นเป็นคนใจร้ายเขาจะลักพาตัวเด็กๆแบบน้องเป็ดกับเอิงเอยเอาไปใช้งานให้ทำงานหนักๆหรือให้เป็นขอทานถ้าทำไม่ได้ตามที่พวกเขาต้องการพวกเขาก็จะทุบจะตบตีน้องเป็ดรู้ไหมว่าเด็กๆที่โดนลักพาตัวไปจะไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้กลับบ้านอีกเลย
1: น้องเป็ดกับเอิงเอยได้ยินแล้วก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทั้งคู่จับมือกันแน่น
0: น่ากลัวจังเลยค่ะ
2: ใช่จ้าแต่ถ้าน้องเป็ดระวังตัวดีก็ไม่ต้องกลัวคนแปลกหน้าหรอกที่สำคัญน้องเป็ดต้องแยกแยะให้ออกว่าใครคือคนแปลกหน้าและใครคือคนที่เราเชื่อได
0: ้แล้วน้องเป็ดจะแยกแยะได้ยังไงล่ะคะ
2: คนแปลกหน้าก็คือทุกคนที่น้องเป็ดไม่รู้จักไงจ๊ะแต่ก็มีคนแปลกหน้าบางคนที่น้องเป็ดเชื่อใจได้นะจ๊ะอย่างเช่นคุณตำรวจคุณพยาบาลคุณหมอหรือคุณครูคนพวกนี้คือคนที่น้องเป็ดขอความช่วยเหลือได้ถ้ามีปัญหาแล้วก็พยายามอย่าไปไหนคนเดียวอย่าไปในที่ที่ไม่มีคนน้องเป็ดจำได้ไหมจ๊ะ
0: ค่ะน้องเป็ดจะจำไว้ให้ดีเลย
1: ผ่านไปหลายวันคุณแม่ได้ยินข่าวที่เด็กถูกลักพาตัวไปก็มาเล่าให้น้องเป็ดฟังว่าเด็กคนนั้นได้รับความช่วยเหลือแล้วโชคดีที่ตำรวจช่วยได้ทันเด็กผอมลงไปนิดหน่อยมีแผลตามตัวแต่ก็ยังไม่ถึงอันตรายและโชคดีมากๆที่ได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวได้พบพ่อแม่อีกครั้งน้องเป็ดได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจที่วันนั้นเอิงเอยช่วยเตือนให้น้องเป็ดนึกถึงคำเตือนของคุณแม่และตั้งใจว่าจะทำตามคำเตือนของคุณแม่อย่างเคร่งครัดเพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ต้องระวังตัวนะคะสมัยนี้มีคนร้ายอยู่ทุกที่และคนเหล่านี้ก็สามารถหาวิธีการต่างๆมาหลอกล่อให้เราเชื่อใจได้ง่ายๆต้องทำตามที่คุณแม่ของน้องเป็ดบอกนั่นแหละค่ะไม่คุยกับคนแปลกหน้าไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าไม่รับของจากคนแปลกหน้าไม่ไปไหนคนเดียวควรมีเพื่อนไปด้วยและไม่ไปในที่ที่ไม่มีคนเพราะสถานที่เหล่านี้ลับตาคนทำให้เกิดการลักพาตัวได้ง่าย
3: ๆขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นี้นะคะนิทานน้องเป็ดอินดี้ตอนระวังคนแปลกหน้าเผยแพร่โดยอินดี้ซองคิสค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะโอ้โหเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเชิญน้องน็อตค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในนิทานคะลูก
4: มีคนแปลกหน้า
3: คนแปลกหน้าทำอะไรคะ
4: เอาขนมมา
3: เอาขนมมาแล้วทำอะไรอีกคะ
4: เอาการ์ดที่เอาเล่นมายากล
3: เล่นมายากลให้ดูด้วยหนูชอบดูมายากลไหมลูกชอบใช่ไหมคะเด็กๆเพื่อนๆชอบดูมายากลไหมคะชอบเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแล้วเขาทำอะไรอีกคะเอาขนมมารอด้วยให้เด็กๆขึ้นรถด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าถ้าเป็นหนูหนูจะทำไหมคะ
4: ไม่
3: ทำไมล่ะคะแล้วหนูจะทำอย่างไรล่ะถ้าหนูเจอคนแปลกหน้ามาชวนกินขนมหนูจะกินไหมคะหนูก็จะไม่รับขนมใช่ไหมคะแล้วหนูจะไปขออาจจะใส่ยาพิษเข้าไปเหรอลูกโอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วถ้าเด็กๆเจอคนแปลกหน้าเด็กๆต้องทำอย่างไรล่ะคะแล้วถ้าเด็กๆไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่ล่ะลูกหรอคะ
5: ถ้า
3: เ
5: ป็นส่วนค่ะทางรักที่มีโทรศัพท์แล้วก็ไปแจ้งตำรวจได
3: ้อาจจะแจ้งตำรวจได้เหรอลูกเก่งมากเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆก็ได้ดูนะคะคลิปไปแล้วว่ามีคนแปลกหน้ามาที่สนามสวนสาธารณะใช่ไหมคะลูกคนแปลกหน้าก็มาเล่นมายากลให้ดูมาชักชวนให้กินขนมและก็ชวนให้ขึ้นรถตู้ไปใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นเด็กๆจะทำ

0: ไหมคะ
1: ใช
0: ่เก่งมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะแล้วถ้ามีคนแปลกหน้ามาให้ขนมเด็กๆจะกินไหมคะ
2: ไม
0: ่ไม่กินใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะอยากให้เด็กๆค่ะลองดูสถานการณ์ต่างๆนะคะว่าเอ๊ะเมื่อมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเด็กๆจะทำอย่างไรคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งกลับมาเด็กๆนั่งรอเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งมานะคะรอแป๊บนึงนะลูก

0: สวัสดีจ้าเด็กๆคุณครูหนูไปไหนกันจ๊ะ
1: ไปสี
0: ไปเข้าห้องน้ำหรอวันนี้พี่มีขนมมาแจกด้วยนะเอาไหมจ๊ะมีลูกโป่งด้วยนะน่ารักน่ารักเอาไหมจ๊ะ
1: ไม่เอา
0: แล้วทางนี้ล่ะเอาไหมจ๊ะเอาขนมเธอสักชิ้นนึงไปไหมเดี๋ยวพาไปดูขนมข้างนอกเยอะมากเลยมีใครอยากไปกับพี่ไหมจ๊ะไปเธอไปกันไหมจ๊ะไม่ไปหรอไปกันไหมจ๊ะ
2: ครับ
0: ไปไหมข้างนอกมีขนมเยอะเลย
2: ไปคร
0: ับ ลองดูสิมีที่เด็กๆชอบนะไปไหมจ๊ะ
2: ไม่เอาครับ
0: ลูกโป่งก็มีไปไหมไปเธอไปกันไหมจ๊ะไปกันไหมมีขนมเยอะมากเลยนะที่เด็กๆชอบเดี๋ยวคุณครูก็ยังไม่เข้ามาเราก็ต้องรีบไปไปกันไหมไปกันเถอะไปดูขนมกันไปเถอะไปเถอะไปกันเถอะมีขนมด้วยนะข้างนอกขนมเยอะมากขนมไป1ชิ้นแล้วเราไปหาขนมกันด้านนอกเธอไปกันเถอะไปกันเถอะไปเร็วๆไปกัน
3: เอ้าใครหายไปคะเนี่ยทำไมล่ะคะมีอะไรเกิดขึ้นเชิญน้องก้าวค่ะเกิดอะไรขึ้นคะก้าว
4: กินแล้วขนมคนแตกหน้าไป
3: หรอครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือมีคนแปลกหน้าเข้ามาห้องเราเหรอคะ
4: ครับ
3: แล้วทำยังไงอะคะ
4: แล้วเขาก็ไป
3: แล้วเขาบอกว่าอะไรบ้าง
4: ไปไหม
3: ไปไหมแล้วมีแล้วก้าวไม่ไปล่ะ
5: แล้วเขา
3: ทำไมล่ะคะ
5: แล้วล
3: ู
5: กโป่งกับขนมไหม
3: แล้วน้องก้าวไม่อยากได้ลูกโป่งหรือขนมเหรอคะทำไมล่ะคะ
4: กลัว
3: ใช่ไหมคะเราทำยังไงดีเนี่ยกินหายไปแล้วอะเราจะทำยังไงดีคะเนี่ย
4: เรียกคุณตำรวจ
3: เรียกคุณตำรวจใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องแจ้งตำรวจแล้วใช่ไหมคะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเมื่อสักครู่ค่ะเรียกว่าสถานการณ์นะคะจำลองค่ะลูกเป็นการระวังภัยอันตรายจากคนแปลกหน้าค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูปลายทางอาจจะสร้างสถานการณ์จำลองค่ะให้เด็กๆลองดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเด็กๆควรจะทำตนเองอย่างไรดีควรจะไปกับคนแปลกหน้าหรือเปล่ารับขนมได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
3: ทำไมล่ะคะ
5: แล้ว
3: ควร
5: ต้องใส่ยาสลบไว
3: ้อาจจะมียาอันตรายกับเด็กๆได้ใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นแต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งหายไปโอ้โหทำยังไงดีล่ะต้องแจ้งคุณตำรวจเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆถ้าเจอคนแปลกหน้าไปได้ไหมลูกไปไม่ได้นั่นเองโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางคะวันนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางค่ะลองพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆค่ะในการระวังภัยอันตรายจากคนแปลกหน้าค่ะแล้วก็สามารถสร้างสถานการณ์ได้นะคะให้เด็กๆลองคิดและลองสนทนาซักถามค่ะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วเด็กๆจะต้องตัดสินใจทำอย่างไรดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะลองไปทำกิจกรรมกับเด็กๆดูค่ะ

0: น้องกรีนกลับมาแล้วเพื่อนเพื่อนของครูปิ๊งไปช่วยกรีนมาแล้วแต่เมื่อสักครู่กรีนนะคะตอนจับตัวไปจริงๆนะเพราะว่ากรีนรวมเล่นบทบาทสมมุติใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูบอกกับกรีนไว้ว่าให้รวมเล่นบทบาทสมมุติว่าถ้าโดนคนแปลกหน้าจับตัวไปใช่ไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆก็ตื่นเต้นตกใจกันใหญ่เลยแล้วน้องกรีนกลัวไหมคะถ้าเกิดขึ้นถ้าเกิดสถานการณ์แบบเมื่อสักครู่ขึ้นน้องกรีนจะไปไหมลูก
1: ไม่ไป
0: ทำไมล่ะคะเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าเขา
1: เขาใจร้าย
0: อาจจะใจร้ายใช่ไหมคะแล้วทำยังไงอีกคะหนูจะกินขนมจากเขาไหมคะ
1: ไม่
0: ทำไมล่ะคะลูกขนมอร่อยนะเขาบอกอย่างนี
1: ้ขนมใส่ยาพิษเข้าไป
0: เขาอาจจะใส่ยาเข้าไปเหรอคะแต่ขนมเป็นช็อกโกแลตอร่อยมากเลยนะเขาจะบอกอย่างนี้น้องกินจะทำยังไงคะ
1: ไม่กิน
0: ไม่กินหนูเป็นยังไงคะแล้วหนูจะทำยังไงต่ออ่ะลูก
2: ต้องซ
1: ื้
2: อมาเอง
0: หนูต้องซื้อมาเองแล้วถ้าหนูจะระมัดระวังตนเองอย่างไร
1: เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่
0: เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วทำอะไรอีกคะ
1: โทรแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจ
0: โทรหนูมีโทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจเหรอคะเหรอคะหนูอาจจะให้ผู้ใหญ่โทรให้ใช่ไหมคะลูกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเมื่อสักครู่เป็นสถานการณ์จำลองลักพาตัวน้องกรีนไปเลยใช่ไหมคะเด็กๆกลัวไหมคะ
2: กล
0: ัวใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆต้องทำอย่างไรไม่รับของจาก
2: คนแปลกหน
0: ้าทำอย่างไรอีกคะถ้าเขาชวนไปที่รถไปได้ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้เป็นการจำลองเฉยๆอ่ะเก่งมากๆกันทุกคนเลยวันนี้ค่ะเด็กๆปลายทางก็น่าจะตื่นเต้นกับสถานการณ์ที่คุณครูปลายทางนำมาให้เด็กๆได้ทำกันใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนไปกับคนแปลกหน้าบ้างหรือเปล่าคะโอ้โหเยี่ยมกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะจากการทำกิจกรรมและสนทนาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะมีการคิดแก้ไขปัญหาและสามารถนะคะบอกคุณครูได้ว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับบรรพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลยฮ่า
2: ๆๆว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุก

0: ครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นไป
4: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
5: ขอบคุณค่ะ
6: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
7: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
6: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
7: ยังไงอะ
6: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
7: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
6: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
7: เออวะเขามาทำไมวะ
6: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเอง
8: อย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
6: ความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
7: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
6: นั่นแหละเสน่ห์ไทย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างฝันและเล่นตามมุมกันแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนยกมือขึ้นมาค่ะ

0: รรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเอามือวางที่ตักค่ะแสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ทำกันก็มี3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะวันนี้คุณครูใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการปั้นบ้างนะ
1: แผ่นรองปั้นกับดินน้ำมัน
0: ถูกต้องค่ะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์ใช่แล้วค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ของเรานะคะเป็นกิจกรรมละเลงสีพูดสิคะ
1: ละเลงส
0: ีใช่แล้วค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะกระดาษ100ปอนด์ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่กระดาษค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เด็กๆยังไม่เคยทำใช่ไหมคะเด็กๆจะใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์แต่ใช้อย่างไรล่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะคุณครูปิ๊งจะใช้อย่างไรเราจะนำกระดาษนะคะ100ปอนด์ใส่ลงไปในกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่แบบนี้เพื่อไม่ให้หกเลอะเทอะนั่นเองค่ะเวลาเด็กๆวาดนะคะเด็กๆก็ใช้ผู้กันคนสีน้ำเสียก่อนนะเด็กๆจะเอียงและหยดลงมาก่อนนะคะหยดลงมาให้เป็นสีบนกระดาษวันนี้เราจะไม่ใช้ผู้กันนะคะเราจะใช้นิ้วมือของเราในการวาดใช้นิ้วมือของเราฉะนั้นเด็กๆต้องค่อยๆคิดก่อนว่าเอ๊ะเราจะวาดอะไรดีเราก็ใช้นิ้วมือของเราจะเป็นนิ้วอะไรก็ได้นะคะคุณครูปิ๊งใช้นิ้วมือของคุณครูปิ๊งอุ๊ยแต่นิ้วเลอะแล้วแต่อยากเปลี่ยนสีทำอย่างไรดีล่ะทำอย่างไรคะเช็ดมือกับผ้านะคะเช็ดมือเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้เด็กๆสามารถใช้นะคะผู้กันคนสีและอย่าลืมเอียงผู้กันก่อนนะคะหยุดไปในที่ที่เราต้องการจะวาด

เด็กๆสามารถหยดหลายๆหยดแบบนี้ก็ได้แล้วเด็กๆสามารถใช้นิ้วเปลี่ยนนิ้วได้ไหมได้ได้ทุกนิ้วเลยค่ะเด็กๆใช้5นิ้วพร้อมกันก็ได้แต่ว่าเด็กๆต้องระมัดระวังเสื้อเด็กๆเปื้อนด้วยเพราะวันนี้เราใช้นิ้วในการละเลงสีก็คือสามารถใช้ได้ทุกนิ้วเลยคุณครูปิงใช้ได้ทุกนิ้วเลยคุณครูปิงใช้ทั้ง5นิ้วก็ได้แต่ว่าเด็กๆต้องระมัดระวังไม่ให้เสื้อเปื้อนด้วยทำได้ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถคิดจินตนาการภาพก่อนว่าเด็กๆอยากทำภาพอะไรและเด็กๆก็ใช้นิ้วละเลงแบบนี้ได้เลย

0: ตอนนี้นะคะคุณครูปิ๊งละเลงสีนะคะดูซิว่าเหมือนรูปอะไรบ้างนะเด็กๆคิดว่าคุณครูปิ๊งทำภาพอะไรคะคิดว่าทำรูปอะไรนะคะท้องทะเลเหรอคุณครูปิ๊งทำสวนดอกไม้ค่ะใช่คุณครูปิ๊งทำภาพสวนดอกไม้เด็กๆสามารถคิดภาพที่แตกต่างจากคุณครูปิ๊งได้ไหมคะต้องเหมือนคุณครูปิ๊งไหมไม่ต้องเด็กๆคิดเองได้เลยว่าอยากทำภาพอะไรเวลาเด็กๆอยากให้สีผสมกันเด็กๆต้องคิดก่อนว่าเอ๊สีอะไรผสมกันจะเป็นสีอะไรเช่นคุณครูปิ๊งอยากได้สีเขียวคุณครูปิ๊งเอาสีอะไรผสมกันคะสีอะไรคะสีเหลืองกับสีน้ำเงินผสมกันเห็นไหมคะคุณครูปิ๊งก็จะได้สีเขียวเอ๊ว่าแต่เสียงใครนะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะวันนี้เรามีข้อตกลงในการทำกิจกรรมอย่างไร
1: ทำก
0: ิ
1: จกรรมใน3 กิจกรรมคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์2 กิจกรรมใน3 กิจกรรมเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะทำอะไรต่อคะเล่นตามมุมที่เด็กๆนะคะได้ยินว่าคุณครูเปิดมุมไหนเล่นมุมนั้นหรือว่าเล่นได้ทุกมุมเลยเล่นตามที่คุณครูทำไมคะ
2: เป
0: ิดให้เล่นค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมนำผลงานไปทำอะไรก่อนด้วย
2: ตาก
0: ให้แห้งที่ราวเสียก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลงานยังไม่แห้งนะคะก็อาจจะหยดได้และเด็กๆอย่าลืมว่าเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครูบอกร้องเพลง
2: เก็บของ
0: เด็กๆต้องทำอย่างไรลูก
2: เก็บของ
0: เล่นเข้าที่ค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะ

เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: พร้อมแล้วหรือยังคะกิจกรรมแรกอะไรคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: หยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะกิจกรรมที่สองละคะ
2: ปั้นก๋วยเตี๋ยว
0: เชิญปั๊มสัญลักษณ์นะคะโต๊ะที่3พิมพ์สีน้ำละเลงสีใช่ไหมคะไปใส่เสื้อกันเปื้อนก่อนนะคะ

ลายอยู่บนบ้านสวยมากค่ะอ่ะค่ะ

0: มีอะไรคะ
1: พี่บังของปืน
0: พี่บังกำบังเหรอคะอ๋ออันนี้เป็นปืนใหญ่นี่เป็นที่กำบังเหรอคะโอเคไปเก็บได้นะคะน้องใช้สีหลายๆสีนะคะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วหรือยังคะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางก็มานั่งรอเด็กๆแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูกันก่อนดีไหมคะขอเชิญคนแรกค่ะน้องริต้าค่ะวันนี้เราทำกิจกรรมใหม่การเป็นกิจกรรมอะไรคะเด็กๆการอะไรคะละอะไรนะคะละเลงสีวันนี้ลิต้าละเลงสีเป็นภาพอะไรถือเลยลูก
1: เป็นภาพดอกไม
0: ้ละเลงสีเป็นภาพอะไรนะคะ
2: ดอกไม้
0: ดอกไม้สวยไหมคะใช้สีอะไรบ้างลูก
2: สีแดง
0: สีแดง
2: สีม่วงหนูเอา
0: สีม่วงหนูเอาทำยังไงคะ
2: สีเหลืองผสมกับสีฟ้า
0: สีแดงหรือเปล่าคะสีแดงผสมกับสีฟ้าเป็นสีอะไรคะ
2: ม่วง
0: สีม่วงแล้วก็สีส้มล่ะคะ
2: ส้มหนูใช้สีฟ้าผสมกับสีเหลือง
0: สีแดงผสมกับสี

0: เหลืองถึงจะเป็นสีอะไรคะ
1: สีส้ม
0: สีส้มถ้าเอาแดงผสมกับฟ้าเป็นสีอะไรที่คุณครูปิ๊งทำสีแดงสีแดงผสมกับสีฟ้าเป็นสีม่วงใช่ไหมคะแล้วถ้าสีอยากได้สีเขียวต้องเอาสีอะไรผสมกัน
2: ส
0: ีเหลืองกับสีฟ้าก็จะกลายเป็นสีเขียวค่ะแต่ว่าของริต้ามีสีเขียวไหมคะไม่มีเพราะว่าริต้าทำสีม่วงกับสีส้มใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะดอกไม้สวยมากเลยมีทั้งดอกไม้สีม่วงสีแดงแล้วก็สีส้มแล้วผลงานปั้นดินน้ำมันล่ะคะวันนี้ขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินทำอะไรนะน้องซินทำอะไรคะวันนี้ถือเลยลูกถือให้เพื่อนๆดูทำภาพอะไรคะทำปั้นเป็นอะไรคะ
1: เค้ก
0: ฮะ
1: เค้ก
0: ขนมเค้กเหรอคะแล้วตรงกลางคืออะไรคะ
1: เทียน
0: เป็นเทียนนั่นเองโอ้โหน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆน่ารับประทานเดี๋ยวเป่าเค้กก่อนเพียงใช่ไหมคะเป็นเหมือนเค้กมันเกิดเลยใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะมีมือที่แข็งแรงขึ้นนั่นเองก็เลยสามารถนะคะบีบนวดดินน้ำมันได้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อนโกมเด็กๆก็สามารถปั้นได้เป็นยาวๆได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะนวดคลึงดินน้ำมันบ่อยๆนะคะมือของเด็กๆก็จะแข็งแรงนั่นเองค่ะและเด็กๆยังใช้จินตนาการความคิดของตนเองนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะไม่ว่าจะวาดภาพนะคะด้วยสีเทียนเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราเป็นการทำกิจกรรมละเลงสีเด็กๆใช้อะไรทำคะนิ้วมือของเราใช่ไหมคะเด็กๆค่ะก็จะได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะด้วยนิ้วของตนเองนั่นเองวันนี้เดี๋ยวครูปิ๊งจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือก่อนเพราะนิ้วเปื้อนไหมคะเปื้อนใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรานะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมแล้วโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะยกมือกันทุกคนเลยเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีไหมคะยกมือขึ้นมานิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วเอามือวางที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะครูปิงก็มีเกมใหม่ค่ะเกมนี้มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังชื่อเกมกันก่อนค่ะเกมนี้ชื่อว่าเกมเรียงลำดับขนาดรูปเลขค่ะคณิตเล็กใหญ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะคะว่ารูปเลขค่ะคณิตวันนี้คุณครูปิงมีรูปอะไรบ้างรูปอะไรคะมีสี่เหลี่ยมวงกลมและอะไรคะสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเมื่อได้รูปเรขาคณิตต่างๆต้องแยกรูปเรขาคณิตก่อนวางเรียงเป็นแถวแบบนี้เด็กๆจะได้สังเกตภาพแล้วก็เปรียบเทียบกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆเล่นเกมนี้บ่อยครั้งมากเลยเราจะสังเกตจากเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็กก็ได้แต่ว่าเด็กๆต้องค่อยๆดูทีละรูปใช่ไหมคะอย่างแถวแรกเป็นรูปอะไรคะวงกลมเด็กๆก็สังเกต

0: จะเอาเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็กดีคะ
1: เล็กไปใหญ
0: ่เล็กไปใหญ่เราก็มองภาพที่ทำไมที่สุด
1: เล
0: ็กที่สุดรูปวงกลมนะอันไหนเล็กที่สุดขอเชิญตัวแทนค่ะมาเล่นให้เพื่อนๆดู1คนขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าคะวงกลมวงไหนเล็กที่สุดคะเอาวางด้านบนถูกไหมคะแล้วก็ขยับภาพมาดูอีกว่าวงกลมวงไหนเล็กที่สุดอีกนะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเกมนี้เล่นยากไหมลูก
1: ไม
0: ่ยากเลยเด็กๆก็สังเกตภาพเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็กก็ได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆ เล่นกันเป็นแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆ เข้ากลุ่มเพื่อเล่นเกมการศึกษากันค่ะแต่ข้อตกลงในการเล่นเกมของเราเล่นอย่างไรเล่นกับเพื่อนๆแบ่งปันกันแย่งกันไหมคะไม่แย่งกันใช่ไหมคะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของครูปิ๊งให้เปลี่ยนกลุ่มล่ะคะทำอย่างไรคะเก็บเกมการศึกษาเข้าภาชนะใส่แล้วทำยังไงต่อนำไปสลับสับเปลี่ยนกับใครคะกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นใช่แล้วค่ะเกมใหม่วันนี้กับเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นไปแล้วนั่นเองเด็กๆจะได้เล่นหลายเกมใช่ไหมคะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิงให้เสียงเพลงนะคะเก็บของเด็กๆจะต้องเก็บเกมการศึกษาเข้าที่มุมเกมการศึกษาเช่นเดิมเลยทำได้ไหมคะถ้าทำได้เดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะเด็กพร้อมแล้วใช่ไหมคะ

เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บนก

0: นกหูกชื่นชมเด็กดีดีนกหูกชื่นชมน่ารักมากค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเก็บเกมการศึกษาหรือเปล่าลูก
1: เก
0: ็บไว้ตรงไหนอ่ะ
1: เก็บการศึกษา
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็มานั่งรอเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะวันนี้เราเล่นเกมอะไรคะเกมการศึกษาชุดใหม่เป็นเกมอะไรคะเรียงเรียงลำดับภาพอะไรคะลูกรูปเลขาคณิตพูดสิคะรูปเลขาคณิต
1: รูปเลขาคณ
0: ิ
1: ต
0: มีอะไรบ้าง
1: วงกลม
0: สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามภาพเด็กๆทำได้ไหมลูกเด็กๆต้องเล่นอย่างไร
1: แบ
0: ่งเพื่อนแย่งกันเล่นได้ไหมไม่ได้เด็กๆก็จะเล่นแย่งกันบางคนก็ไม่ยอมให้เพื่อนเล่นได้ไหมอ่ะน่าสงสารเพื่อนไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสงสาร
0: เพื่อนเพราะว่าถ้าเด็กๆแย่งกันแล้วเพื่อนก็เลยไม่ได้อะไรคะไม่ได้เล่นใช่ไหมคะฉะนั้นต้องแบ่งปันกันในกลุ่มค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็ทำกิจกรรมได้ดีขึ้นค่ะแต่นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วเด็กๆทำกิจกรรมอะไรตั้งแต่เช้าคะกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆก็ออกมาสนทนาข่าวเล่าข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆค่ะที่ตนเองสนใจเก็บเรื่องราวมานะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะและเด็กๆก็ยังตั้งใจเป็นผู้ฟังด้วยเพราะว่าเมื่อเพื่อนออกมาเป็นผู้เล่าเราต้องเป็น
1: ผู้ฟัง
0: นั่นเองค่ะเยี่ยมมากค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะวันนี้เราทำมากันต่อเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้มีอะไรพิเศษไหมคะ
1: ม
0: ีอะไรคะเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวอะไรคะลูกประกอบอุปกรณ์ใช่ไหมคะเด็กๆก็ใช้ผ้ามาประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กๆค่ะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะสามารถนะคะเคลื่อนไหวประกอบเสียงสัญญาณโดยคิดท่าทางตามจินตนาการของตนเองด้วยค่ะและเวลาคุณครูบอกว่าให้สังเกตผ้ารวมกลุ่มหรือจับคู่ตามสีที่คุณครูบอกทำได้ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีความช่างสังเกตมากยิ่งขึ้นและสามารถฟังเสียงสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่3ล่ะคะทำอะไรต่อลูกกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในหน่วยปอดใช่แล้วค่ะหน่วยนี้เด็กๆวันนี้เราได้เรียนเรื่องความปลอดภัยอย่างไรคะการระวังภัยจากคนอะไรแปลกหน้าใช่ไหมลูกวิเวลามีคนแปลกหน้ามาเจอเราทำอย่างไรแจ้งตำรวจก็ได้ทำอะไรได้อีกคะ
1: ว
0: ิ่งเข้าที่บ้านเลยก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนั่นเองนอกจากกิจกรรมนะคะเสริมประสบการณ์แล้วกิจกรรมต่อมาล่ะคะวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรต่อนะศิลปะสร้างสรรค์วันนี้ทำอะไรคะ
1: ละเลงส
0: ี
1: คะ
0: ละเลงสีสนุกไหมคะใช้อะไรละเลงมือของเราใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็จะได้ใช้มือในการทำกิจกรรมค่ะมือของเด็กๆก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและเด็กๆยังมีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะสามารถสังเกตสีที่นำมาผสมกันก็ได้ใช่ไหมคะสีอะไรผสมกันได้บ้างนะ
1: เหล
0: ื
1: อง
0: กับฟ้ารวมกันเป็นสีอะไรคะสีอะไรกันแน่สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินรวมกันเป็นสีอะไรคะ
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีแดงผสมกับสีเหลืองล่ะคะ
1: ส
0: ี
1: ส
0: ้
1: ม
0: สีแดงผสมกับสีน้ำเงินล่ะคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะและเด็กๆนะคะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานตามข้อตกลงกี่กิจกรรมนะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมเด็กๆทำอะไรต่อนะคะเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นเด็กๆเล่นอย่างไรลูก แบ่งปันกันเล่นได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เก็บของเล่นนะคะเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครูร้องเพลงนั่นเองคุณครูปิ๊งก็สังเกตว่าเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันและทำกิจกรรมตามข้อตกลงได้ดีขึ้นค่ะวันนี้ก็หมดเวลาสนุกๆแล้วเพราะว่าเราเล่นเกมการศึกษากันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตัวนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นปักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับ

ที่เป็นสีขาวเนี่ยจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโดยกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะข่ายมาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะข่ายจับนกเลยโอ้ยโ
1: ย่จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหร
0: ไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: 7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการ

0: ผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่บอกว่าหอสมุดศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: มีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่ม
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์วุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลย
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลยจะเห็นว่าตู้เรียนเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาได้ค่ะลองดูนะมันกิฟต์ลองดูสัญชาตญาณ
2: นี่เป็นภาพที่เป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับ
3: มันเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในระยะที่เป็นกรุ๊ป E ที่เราคุยก
4: ัน กรุ๊ป E ก็คือโตสุดแล้ว
3: ก็คือเป็นก้อนที่มากที่สุดในที่ยังอยู่ภายในลูกตา
5: คุณหมอบอกว่าทุกนาทีมีความหมาย
4: ทุกนาทีมีความ
5: ใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็แนะนำว่าต้องเอาตาออก
6: คุณผู้ชมครับและนั่นก็คือตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกทีละอย่างเลยนะครับว่าภายในหอสมุดศิริราชนั้นจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับ

0: กับจะเรียกว่าไกด์ก็ได้นะครับที่จะพาผมชมหอสมุทรศิริราชแห่งนี้นะครับอาจารย์พรทิพย์อานาประโยชน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกิฟต์
0: อาจารย์ครับที่บอกว่าหอสมุทรศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะโอ้โหนี่เก่งมากนะคะไปทราบมาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ทีมงานบอกครับเปล่าผมค้นคว้าศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมา
1: ะ
0: มันแตกต่างจากหอสมุดอื่นยังไงฮะ
1: ค่ะคือหอสมุดศิริราชนี่นะคะเป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็มีพัฒนาการที่ยาวนานเริ่มมานะคะพร้อมๆกับการศึกษาที่เปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นมานะคะก็ถ้าอายุตอนนี้นะคะเป็นทางการก็ในความเป็นห้องสมุดเนี่ยค่ะประมาณเกือบ90ปี
0: 90ปี
1: นะแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่อาคารเนี่ยนะฮะ50ปี
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากรู้แล้วครับว่ามันจะไฮเทคล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์พาผมชมในแต่ละชั้นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปแต่ละชั้นนี่นะครับอาจารย์ผมสงสัยครับบุ๊กเนี่ยด้านหน้า
1: เดินมาแวะมาพอดีเลย
0: มันเหมือนตู้ ATM อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นบุ๊กดรอป
0: แต่เราไปดรอปบุ๊กเป็นกิริยาแต่เครื่องคือเครื่องบุ๊กดรอป
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นอาจารย์จริงๆครับพูดสอนกันมากไปด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็น
0: เครื่องอะไรฮะ
1: การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในห้องสมุดนะฮะเพราะว่าเวลาห้องสมุดเนี่ยเราเปิดทําการตอนนี้เราบอกเราเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่เป็นออนไลน์เค้าเซิร์ชอะไรได้ตลอดแต่ถึงเวลาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าเราจะเอาหนังสือมาคืนมาถึงตัวตึกปิดละ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องรอห้องสมุดเปิด
1: ใช่
0: แล้วก็มาคืนที่เคาน์เตอร์เจอเจ้าหน้าที่บรรณารักษ
1: ์
0: ผมมาคืนเล่มนี้ครับแล้วก็มีใบคืนหนังสือ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วหรอครับ
1: ไม่ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลที่บอกเอา IT มาใช้
0: คืนยังไงฮะ
1: ตอนนี้ที่คืนนะฮะสบายมากเข้ามาถึงเค้าก็
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์ปุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลยมีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่มมันจะเรียลไทม์ตอบเลยเหลือ5เล่มมีสลิปออกมาให้เสร็จ
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลย
0: คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่ว่าเรายืมหนังสือไปนะครับแล้วมาคืนหนังสือยังไฮเทคขนาดนี้แล้วชั้นอื่นโซนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาชมเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยครับอาจารย์ครับ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านนั้นเป็นยังไงครับอาจารย์
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ผมเห็นด้านนอก
0: ใช่ค่ะเห็นไหมข้างในไม่มีคนทำงานนะคะเครื่องทำงานเองทั้งนั้นเลยอัตโนมัติ
1: หลักการของมันเนี่ยคือยังไงฮะพอเรากดปุ่มที่หน้าจอปั๊บเราจะคืนหนังสือแล้วก็วางหนังสือไว้ที่สายพานเมื่อหนังสือผ่านมาตามสายพานปั๊บเครื่องมันจะทำงานยังไงครับอาจารย
0: ์ก็เครื่องก็จะอ่านจากบาร์โค้ดหนังสือตัวเล่มด้านนอกนะ
1: ฮะ
0: สายพานก็ดึงมาเรื่อยๆเสร็จในระบบข้างในนี่ฮะเราเรียกบุ๊กดรอปกับบุ๊กซอร์เตอร์อันนี้เป็นเครื่องทำงาน2ฟังก์ชันด้วยกันเลยแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือทุกเล่มที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันสามารถจะแยกได้นะฮะระบบจะแยกให้โดยอัตโนมัติเลยฮะโดยเป็นชั้นตัวเล่มหนังสือภาษาอังกฤษลงบินนี้หนังสือภาษาไทยลงตรงนี้หนังสือที่ยืมมาจากห้องสูตรต่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลลงบินนี้
1: พอเราจำแนกหนังสือแบบนี้เป็นแบ่งแยกแต่ละชนิดได้แล้วเนี่ยพอมันเต็ม
0: เราก็พร้อมที่จะนำ
1: ไปเก็บ
0: ชั้น
1: มันเป็นการจำแนกหนังสือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ไม่ต้องใช้แรงงานเจ้าหน้าที่มาคอยแยกก็ต้องมาหยิบทีละเล่มนี่เขาจัดการซอร์ตเอาท์ให้เสร็จเลยก็ช่วยให้ตอนกลางคืนเนี่ยสบายเลย
1: ครับ
0: นักศึกษามาส่งมากมายแค่ไหนระบบก็แยกให้เสร็จ
1: นี่แค่ทางเข้านะเริ่มต้นทางเข้าเป็นระบบดิจิตอลอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมันก็ไฮเทคแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยเลยที่เป็นแบบนี
0: ้เป็นเครื่องที่เราเป็นซอร์เตอร์เครื่องแรกเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมทางด้านอื่นบ้างนะครับดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่มันล้ำกว่านี้อีกนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นโซนที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถจะนั่งใช้เครื่อง1คน1เครื่องได้เลยเขานั่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับเขาสามารถจะเข้าสู่องค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณะจัดให้บริการให้นะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางด้านการแพทย
1: ์
0: มีหนังสืออีบุ๊กหรือเข้าไปทางด้าน e-learning เขามีรหัสผ่านเขานั่งอยู่เขาใช้ได้หมดเลย

0: ผมรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมือนเป็นห้องสมุดเลยอะที่ห้องสมุดศิลามันดูโอ่โถงดูโปร่งแสงสว่างเข้ามาจากทุกทิศทุกทางมันน่านั่งมากมันไม่เหมือนกับภาพห้องสมุดในสมัยก่อนที่ผมเคยไปมา
1: ก็เป็นความตั้งใจของเราตอนเราปรับปรุงหอสมุดศิลานะฮะ
0: ตั้งใจเลยใช่ไหมครับ
1: ตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ไลฟ์ลี่เข้ามาสมัยก่อนมาห้องสมุดเนี่ยต้องเงียบๆใช่ไหมส่งเสียงก็ไม่ได้ค่ะมาตรงนี้ธรรมชาติเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมีห้องโถงคุยกันได้เป็นห้องรับแขกสามารถจะเดินแล้วลื่นไหลไปใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูอะไรสื่อโสด DVD แล้วก็ส่งเสียงได
0: ้แสดงว่าเรามีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะเท่าที่เดินมานี่หนังสือยังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ถูกต้อง
0: หนังสือไปอยู่ไหนหมดอาจารย์นี่หอสมุดไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะหนังสือส่วนหนึ่งเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเขาเซิร์ชได้เลยเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะเป็นอีบุ๊กทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะคะตอนนี้นักศึกษาก็ใช้อีบุ๊กกันเยอะเลย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบในสมัยก่อนน่ะที่เป็นไม่มีแล้ว
1: มีค่ะ
0: ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวเราตามขึ้นไป
0: ออกไปแต่ละชั้นนะที่บอกนะที่นี่มีกี่ชั้นนะฮะ
1: 4ชั้น
0: มี4ชั้นนี่แค่ชั้นแรกก่อนนะนี่ฮะเข้ามาถึงก็เกตเวย์ทูวิสตอม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูสู่ปัญญานะฮะเป็นธีมของห้องสมุดตอนเราปรับปรุงเนี่ยว่าเราต้องการปรับโฉมหอสมุดศิราชเนี่ยให้เป็นประตูสู่ปัญญาสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดของเราทุกคนเลย

0: ผมขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยค่อยรู้สึกว่าเหมือนห้องสมุดขึ้นมาหน่อยเราจะเห็นชั้นวางหนังสือเห็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์อยู่ชั้นนี้เราถูกวางไว้เป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เริ่มมาจับต้องตัวเล่มได้นะเราก็แบ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กที่สำหรับนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศนะก็ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมพิเศษนะฮะมีหนังสือเรื่องสั้นนวนิยายมุมธรรมะมีครบเครื่องเลยแล้วก็มีเรื่องของซีดีนะฮะดีวีดี
0: มันเหมือนกับนอกจากเป็นห้องสมุดสมัยใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส้นสายรวมถึงแสงที่เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายอะแสงมันไม่แสบตามันเป็นแสงที่เหมือนกับเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ายังไงครับอาจารย์
1: ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้เขาอ่านได้สบายขึ้นอาคารนี่เป็นอาคารเดิมที่ใช้กระจกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ข้อดีค่ะเป็นไม่ใช่เป็นหน้าต่างทึ
0: บ
1: นั้นเราใช้กระจก
0: ตัดกับมาทางห้องฝั่งนี้ครับห้องที่อาจารย์บอกคืออะไร
1: ก็เป็นห้องประชุมกลุ่มนะฮะนั้นสามารถจะประชุมตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษานะฮะบุคลากรของในคณะเนี่ยก็มาใช้กันจองออนไลน์เข้ามาได้นะฮะก็มาประชุมกันแล้ว
0: เก็บเสียงด้วย
1: เก็บเสียงอันนี้ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าห้องทางกระจกนั้น
0: ก็คือเสียงทำกิจกรรมภายในก็จะไม่ออกมากวน
1: ไม่ออกมากวนค่ะ
0: เป็นการออกแบบที่สมัยใหม่จริงที่อาจารย์บอกนอกจากระบบที่ทันสมัยแล้ว
1: เราก็เอื้อนึกถึงชุมชนของเราการใช้งาน
0: จริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีออกแบบมาใช้งานไม่ได
1: ้
0: ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ถูกต้องค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูวิธีการทำงานของคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วหมอผิวหนังเขามีวิธีการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอผิวหนังเขาทำงานกันยังไงบ้างค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะคะหมอผิวหนังที่นี่จะต่างจากหมอผิวหนังที่อื่นอยู่หน่อยนึงก็คือว่าในขณะที่หมอผิวหนังที่อื่นส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแต่ที่นี่ก็จะมีงานเพิ่มไปอีกเพราะศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการเรียนการสอนคือสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็สอนคนที่กำลังจะมาเป็นหมอผิวหนังแล้วก็อันสุดท้ายคือเรามีการวิจัย
1: คนไข้ที่เขาเป็นโรคผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เขาเป็นโรคอะไรมาหรอคะ
2: จริงๆคนไข้ที่มาหาหมอผิวหนังนะหมอว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นโรคผิวหนังจริงๆอีกกลุ่มนึงที่มาคือกลุ่มที่อยากจะดูแลผิวหนังให้ดูสวยงามหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดูเรียกว่าดูดีขึ้น
1: แล้วถ้าวันนี้หนูอยากลองเป็นหมอผิวหนังได้มั้ยคะ
2: ไหนๆวันนี้ไอรีนอุตส่าห์มาเยี่ยมหมอละหมอจะพาไปดูหลายๆอันดีกว่า
1: หนูพร้อมแล้วค่ะ
2: ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะ

นี่เป็นห้องแลบที่เราเอาไว้ตรวจเชื้อราจะเห็นว่าเห็นไหมเราก็ทุกคนก็จะต้องทำความสะอาดนะมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวต้องทำมือให้สะอาดด้วยเดี๋ยวมันจะกระเด็นนิดนึงทุกคนก็ต้องทำล้างมือเนี่ยให้สะอาดก่อนเนี่ยแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะมีมีดใช่ไหมคะเราก็จะขูดเนื้อตรงเล็บเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงบนแผ่น

0: จะเห็นไหมที่เขาขูดสไลด์มาที่เป็นแบบเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่านแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันเนี้ยที่เป็นแบบภาพขยายแบบเป็น10เป็น100เท่านี่คราวนี้เวลาที่เรามาเลือกหาเราก็จะมามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ปรับกล้องเลือกหาตำแหน่งต้องมองทั้งอันให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเชื้อราหรือเปล่าเนาะนี่แล้วคนไข้คนนี้เราก็เจอจริงๆด้วยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสะเก็ดสะเก็ดเป็นสายๆมาลองดูเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแล้วมีกลมๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหน้าตาของเชื้อราอันนี้เราก็ดูเชื้อราจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอว่าหมอจะลองพาไอรินไปดูผิวหนังปกติกันบ้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีเครื่องที่จะตรวจอะไรยังไงกันได้บ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียกว่าตรวจสภาพผิวเดี๋ยวหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่แนนก่อน
1: ค่ะ
0: พี่แนนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพผิวของเราอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะรู้ว่าผิวเราสองคนต่างกันขนาดไหน อ่ะมาเดี๋ยวไอรีนนั่งด้านนี้นะคะทางนี้ทางนี้ข้างนั่งใกล้ๆพี่แนนเลยแล้วเดี๋ยวหมอนั่งใกล้ๆนี
2: ่วิธีการตรวจอันนี้คือทำยังไงบ้างหรอคะ
0: ก็เครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจคุณสมบัติของผิวหนังซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ไอรีนดู4อย่างอันแรกสุดคือเราจะมาดูภาพขยายของผิวหนังก่อนซึ่งกล้องอันนี้จะช่วยให้เราเห็นสภาพผิวของเราอย่างขยายใหญ่ๆชัดๆเลยว่าผิวใครละเอียดกว่ากันเราต้องมาเทียบผิวเราสองคนกันหน่อยแล้วนี่เดี๋ยวให้พี่แนนวัดผิวไอรีนก่อน
3: เดี๋ยวมาลองดูเลยนะคะ
0: นี่นะคะจริงๆไม่เจ็บแล้วไม่อะไรเลยนะ
3: ไม่เจ็บเลยค่ะแค่สัมผัสบริเวณผิวหนังด้านบนนะคะแล้วก็ขยะดูเลยนะ
0: จะบอกว่าลักษณะของผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่มีเส้นใยแบบอย่างเงี้ยเยอะๆยิ่งเยอะมากแสดงว่าผิวละเอียดและเด็กมาก
3: น
0: ี่เห็นไหมดูความละเอียด
3: บริเวณด้านในนะคะ
0: จะละเอียดมากเลยเป็นใยแมงมุมนี่จุดๆพวกนี้เป็นรูขุมขนที่มีขนออกเห็นไหมที่มีจุดอยู่เดี๋ยวดูของป้าหมอตายแล้วรู้สึกกุ้มใจมากเฮ้ยไม่เลวเหมือนกันแต่สังเกตอะไรอย่างนึงไหมเห็นไหมผิวของป้าหมอจะเส้นน้อยกว่าแล้วก็มีความแห้งเป็นขุยเล็กๆแต่ถ้าตรงเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโดนแดดผิวก็จะดูเด็กกว่าดูที่ดูแก่นี่ถึงตรงดูนั้นเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นเยอะดูไม่ค่อยต่างกับเด็กอายุ10ขวบเท่านั้นเห็นไหมคุณตายแล้วเทียบกันไม่ต่างกันเลยดูสิ
3: ไม่ต่างกันเลยค่ะใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงมาก
2: ใกล้มาก
0: ก็ตรวจอันต่อไปของผิวเรานะคะก็คือการวัดปริมาณน้ำในผิวจริงๆอันนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาผิวของหมอกับไอรีนไม่ต่างกันมากแต่ในคนอายุเยอะๆปริมาณน้ำในผิวของคนอายุเยอะจะน้อยกว่าปริมาณน้ำในผิวของเด็กแน่นอนมาดูกันว่าเราวัดกันยังไงเราก็มีเครื่องมืออันหนึ่งที่จะบอกปริมาณน้ำได้ซึ่งพอวัดเสร็จปั๊บจะขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้ให้เห็นเลยมาก็เริ่มวัดหลังมือนี่ซึ่งนี่จิ้มอย่างนี้ไปปุ๊บเห็นไหมตึ้งก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในผิวของหมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก66 67มาลองดูซิดูซิว่าวินาทีแห่งความตื่นเต้นเฮ้ยน้อยกว่าของเราดูนี่ดิ
2: แล้วหนูต้องทำยังไงบ้างหรอคะ
0: คือเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียคือเราจะเกิดการระคายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคอยทาพวกครีมบำรุงผิวมอยส์ชอไรเซอร์สำหรับเด็กเพื่อทำให้ผิวเราเนี่ยเหมือนกับมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะแข็งแรง
2: ค่ะ
0: อันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือเราจะมาดูความยืดหยุ่นของผิว
2: ที่เขา
0: ก็เคยได้ยินว่าเขาพูดเรื่องหน้าเด้งผิวเด้งไงอ๋อไอ้นี่แหละบอกพวกนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับคอลลาเจนในผิวเลยนะรู้ไหมว่าผิวของคนเรานะพออายุเยอะขึ้นอายุเกิน30ขึ้นไปคอลลาเจนบนผิวเราจะลดลงปีละ 1% เพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติไอรีนมีคอลลาเจนเต็ม100ไงหมออายุ47เท่ากับหมอเกิน30มาละ17ปีคอลลาเจนหมอเหลือแค่ 83% ของที่มีเองนะเพราะฉะนั้นเวลาวัดแล้วความยืดหยุ่นมันก็จะสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้
2: แต่บางทีหมออาจจะเยอะกว่าหนู
0: ก็ได้อันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราก็มีวิธีการในการดูแลผิวที่ทำให้คอลลาเจนของเรายังดีอยู
2: ่ค่ะ
0: มาวัดกันแต่เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีดูดๆนิดนึงนะไม่ต้องตกใจอย่างเมื่อกี้เราจะแค่แปะๆใช่ไหมตอนนี้มันจะมีดูดๆนี่อันนี้ก็คือวัดความยืดหยุ่นของเราว่าผิวเราดูดแล้วปล่อยดูดแล้วปล่อยได้ดีขนาดไหนซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะยังดีอยู่เราก็ลองซี่ผิวเด็กจะดูดกันได้ขนาดไหนนะมันจะรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงนะคะตืดเนี่ยหวังว่าจะไม่ได้เจ็บนะ

0: มันจะรู้สึกว่ามันมีการดูดเบาๆหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอันนี้เทียบกันของหมอเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ของไอรีนเป็นสีเขียวจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูนี่เห็นไหมของไอรีนเนี่ยเห็นปะเวลาที่ปล่อยเห็นไหมความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่าของหมอหน่อยนึงเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดเพราะว่าหมอเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วเห็นไหมความดูดถูกดูดได้สูงกว่าปล่อยออกมาก็คืนตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความต่างกันของคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยให้เห็นได้ชัดเจน
1: อ๋อค่ะ
2: ตรวจเช็คเรื่องผิวกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาน้องไอรีนไปทำอะไรต่อตามไปดูกันเลยครับ
0: มาไอรีนเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้หมอเพียบเลยคุณหมอทั้งหลายนี้เป็นลูกศิษย์ของหมอค่ะเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะสอนให้คุณหมอทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการฉีดฟิลเลอร์หน้าคนไข้ได
1: ้
0: คนไข้คนนี้ถูกฉีดมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เราก็จะเวลาเราจะสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนให้เหมือนกับเวลาเขาเป็นหมอจริงๆมั้ยพี่เขาก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะเราก็จะเห็นว่าครั้งที่ฉีดเห็นไหมแก้มคนไข้เริ่มโค้งขึ้นมานิดหน่อยสวยเลยคือฉีดปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าหน้าคนไข้เริ่มเต็มเริ่มสวยขึ้น
1: แล้วคนไข้ไม่เจ็บหรอคะ
0: ก็ดูหน้าตาคนไข้ว่าเจ็บไหมล่ะ นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าในฟิลเลอร์นี้มียาชาปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะค่อยๆช้าและอีกอย่างนึงคุณหมอถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมือเบามาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ฉีดอย่างสบายใจเลยอะ Stop done take it off ไอรีนดูนี่ยืนตรงนี้ลุกขึ้นนั่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารอยแก้มด้านนี้ไม่มีร่องดำๆแล้วนะดูนี่ดูนี่เห็นนะดูนี่เห็นยังแล้วดูสีแก้มข้างนี้ใช่ไหม
1: ด
0: ูนูนแล้วก็ยกกว่าข้างนี้เห็นนะแล้วดูเอาเข้าจริงๆหน้าด้านนี้ดูเล็กกว่าด้านนี้ด้วยไม่ห้อยละเห็นตรงนี้ยังห้อยๆไหมลิฟเลยเห็นไหมคุณหมอเก่งไหม
1: เก่งค่ะโหวันนี้หนูสนุกมากมากเลยค่ะได้ไปดูทั้งการตรวจผิวหนังแล้วก็การดูแลผิวหนังแล้วก็ได้ดูทั้งการเสริมความงามด้วยค่ะ
0: เป็นไงแล้วรู้สึกชอบการเป็นหมอผิวหนังไหมคะ
1: ชอบค่ะสนุกมากมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
0: แต่อย่าลืมนะคะจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ต้องดูแลผิวหนังของตัวเองด้วยดื่มน้ำเยอะๆทามอยเจอไรเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เป็นหมอผิวหนังเราก็จะเป็นหมอผิวหนังที่มีผิวที่สวยด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
0: ยินดีเลยค่ะแล้วก็ว่างๆเรามาเยี่ยมกันใหม่นะคะ
1: ค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: พวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7ขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: องจัดการไอ้พวกเนี้ยใช่ต้องจัดการ
1: ถูกมัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
2: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
3: ไม่หรอก
1: เราต้องหนีให้ได
4: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อแปลงร่างเป็นโอ้โอ้โอ้โอ้โอ
3: ้ยเจ็บนะโอ้ยเจ็บเหมือนกัน
2: ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
0: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
4: ให้ฉันลองดูนะ

0: เมื่อลิงออกจากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถเป็นไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไง
1: บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไ

0: แตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
1: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่ากำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
4: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
4: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ลอยตัวในน้ำ
2: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
3: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อดัม
3: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
2: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
2: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
3: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
2: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเอาเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
4: พร้อมค
2: ่
4: ะ
2: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
5: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปนะเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
1: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มี

0: ครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
1: ปาก
0: นะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้าครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลยการแลแค่นั้นเองนะครับเอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยเด็กครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
1: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
1: ก
0: ันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
1: กบ
0: ท่ากบโอ้โหเก่งๆท่าน้ำลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยถ้าพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับมาเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่ดำสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ้าเฮ้ดังๆ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: ุ๊บเจ้าตามหาอะไรกันนะ
1: กวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวัก
0: ว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
2: ตามไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
3: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
4: แม่
0: ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: ย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: แย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหนโยเย
1: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตอง

0: ต้องขอบคุณนับสี่ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญรูปเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงหรือเมื่อฉันเป็นแม่นี่
2: แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย
4: ์ท่องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ
7: ้โห
6: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: กลางขุนเขาในอำเภอทองจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
10: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
9: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอก

ตลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหาญค่ะ
2: ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยกิจกรรมสำคัญนะคะก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายอัตพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะประชาชนจะได้ร่วมสัมผัสกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่วนกิจกรรมสำคัญจะจัดในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญรวม225รูปได้แก่คลอง

0: กาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดสักเกตราชวรมหาวิหารและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำและขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์
1: พระสงฆ์นิกรจากทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางเพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหลายคนที่เดินทางมาได้ร่วมบอกเล่าถึงความประทับใจที่ได้ติดตามพระจริยวัตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์รวมถึงได้ติดตามพระกิจกรรมของพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการราชทานปันสุขเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ใจหายเหมือนของรักจากไปนะคะไม่มีวันกลับร้องไห้ทั้งคืนค่ะ
3: ค่ะประทับใจในตัวพระองค์ท่านหรือโครงการไหนร่วมท่านบ้างคะ
2: ทั้งตัวพระองค์ท่านแล้วก็ทั้งโครงการโดยเฉพาะราชทานปันสุขซึ่งจริงๆแล้วอย่างเราธรรมดาเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะในเรือนจำแต่ท่านก็มีพระเมตตาเข้าไปดูแลคนที่เขาได้รับความลำบากทุกยากอยู่ในเรือนจำเนี่ยท่านกล้าหาญมากค่ะอย่างที่ฉันเองฉันยังกลัวเลยนะคะที่เข้าไปในเรือนจำค่ะแล้วก็ดิฉันดูพระราชกรณียกิจต่างๆของท่านดิฉันก็จะร้องไห้ทุกครั้งคือตั้งแต่ไหนแต่ไรดิฉันจะติดตามข่าวในพระราชสำนักทุกครั้ง2ทุ่มนะคะตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าดูมาตลอดตั้งแต่พระองค์ทายังเล็กๆดิฉันก็ดูติดตามมาจนเดี๋ยวนี้แหละค่ะรู้สึกเสียใจมากค่ะ
4: กราบถึงในพระมหาปุพพกรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนนะถึงต้องมากราบพระองค์ท่านตลอด
3: ประทับใจโครงการไหนของ
4: เราที่พ่อหลายอย่างท่านเสด็จไปนู่นไปนี่แล้วพ่อเสด็จแทนทุกอย่างที่พึ่งประชาชนเพราะหลายด้านเนี่ย
1: โดยตลอดเส้นทางเข้ากราบพระศพภายในพระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆค่ะคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาได้แก่ 8:15 นถึง 9:15 นและ 11:00 นถึง 13:15 น 15:00 นถึง16:00 น 17:30 นถึง 18:30 นและเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 นและปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 นค่ะ
0: ภายหลังจากมีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน 9.51 ล้านคนล่าสุดค่ะมีผู้ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ย 2.76 ล้านคนนะคะขณะนี้ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 6.55 ล้านคนที่ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จำนวน 9.51 ล้านคนนะคะจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 18.82 ล้านคนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านการตรวจสอบจำนวน 7.2 ล้านคนและผู้ผ่านคุณสมบัติ

0: บัตรรายใหม่ 2.3 ล้านคนทั้งนี้นะคะจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9.51 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนคือ 14% ของประชากรไทยซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงสัดส่วนประชากรไทยภายเส้นความยากจนของธนาคารโลกคือที่ 12% ค่ะโดยตั้งแต่วันที่17นะคะเป็นต้นไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมนะคะ2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์รอบใหม่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอให้ครั้งทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.76 ล้านคนหรือว่าประมาณ 30% ของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งหมด 9.3 แสนคนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เหลืออยู่อีก 6.55 ล้านคนซึ่งก็สามารถยื่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านการคัดกรองมากที่สุดก็คือครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ที่โครงการกำหนดจำนวน 1.45 ล้านคนรองลงมานะคะก็คือมีหนี้สินรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทมีอยู่จำนวน 668,000 คนนอกจากนี้ยังมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จากการเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์มีรายได้หรือว่ารายจ่ายโอนให้ผู้อื่นเกินเกณฑ์ 100,000 บาทมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนดมีเงินฝากหรือว่าสลากออมทรัพย์เกิน 100,000 บาทแล้วก็มีบัญชีบัตรเครดิตค่ะทีนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาดูเช็คทำลายสำลันสำหรับผู้ที่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะรายใหม่นะคะก็คือตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570ยืนยันตัวตนกรณีขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็17ถึง31กรกฎาคมยื่นทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดำเนินการแก้ไขเอกสารข้อมูลนะคะ21กันยายน2569ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ย้ำอีกครั้งค่ะผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือภายในวันที่16สิงหาคมนี้แล้วนะคะก่อนประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์คือวันที่21กันยายนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ
1: ส่วนปัญหาหนึ่งนะคะที่ผู้ลงทะเบียนหลายคนไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเนื่องมาจากมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่ทางการกำหนดก็ทำให้บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนค่ะไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะขอตรวจสอบข้อมูลสำหรับใช้เป็นหลักฐานยื่นอุทธรณ์ทางขนส่งจึงเพิ่มช่องทางบริการพิเศษ 3-4 ช่องทางนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 น.แล้วก็ขยายเวลาไปจนถึงช่วงเย็นจนกว่าประชาชนที่มาติดต่อนั้นจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือชื่อผู้ครอบครองรถในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงมีทั้งที่ขายรถไปนานแล้วรถชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้หลายคนค่ะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรถครอบครองเกินจำนวนที่กำหนดทั้งที่ขายไปแล้วนะคะซึ่งถ้าไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการก็คงจะลำบากเพราะว่ารายได้นั้นวันละไม่กี่ร้อยบาทถ้ามีบัตรสวัสดิการก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างจึงอยากให้ภาครัฐค่ะพิจารณาทบทวนเรื่องนี
2: ้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ2คันแต่ขายไปแล้วอีกคันนึงก็เสียไม่ได้ใช้อ่ะค่ะเราก็มาอุทธรณ์ใหม่อ่ะค่ะลำบากนะคะเราถ้าได้กินแค่ประชารัฐได้ซื้อข้าวสารซื้อน้ำตาลให้ลูกได้ซื้อกับข้าวให้ลูกนั้นพอดีขัดเดี๋ยวนี้ก็อยากจะมาทัวร์นะคะเราก็อยู่บ้านเช่าด้วยมีลูกแค่2ปีกว่าเองค่ะนมแล้วก็แพมเพิร์สถ้าได้อันนี้ก็300ก็ดีแล้วได้ซื้อนมลูกแพมเพิร์สลูกอะค่ะ
3: นี่เขาบอกว่าเรามีรถเกินจำนวนของเขามีแค่จักรยานยนต์คันจักรยานยนต์คันเดียวค่ะค่ะเขาแนะนำบอกให้มาที่นี่ขอทบทวนสิทธิ์ใหม่ค่ะก็ได้ช่วยเหลือในครอบครัวของเราอย่างน้อยเราก็ได้มีเงินตัวนั้นไปเยียวยาในครอบครัวของเรา
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็สั่งให้ดูแลประชาชนที่ขาดคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการหรือว่าหุ้นส่วนในห้าง

ส่วนบริษัทก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอตรวจสอบได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะนายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,200

0: โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 139,804 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งก็มีการส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังนำไปพิจารณาดำเนินการส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะคะหรือว่าอาจจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนได้โดยระบุในใบมอบอำนาจบอกว่าเพื่อตรวจการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต้องระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากนั้นค่ะทางกรมแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะมีการทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการและผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทแก่ผู้ขอตรวจสอบซึ่งการดำเนินการตรวจสอบนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับผู้ประสงค์ขอตรวจสอบนะคะสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะหรือว่าทางสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต2พหลโยธินเขต3รัชดาภิเษกเขต4ที่4พระยาและเขต5บางนาส่วนภูมิภาคค่ะติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่หมายเลข1570
1: ยังอยู่ในเรื่องของคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนเรื่องของกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ฟังเสียงพี่น้องประชาชนค่ะจึงได้มีการปรับเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งเรื่องของการศึกษานอกระบบรวมถึงเกณฑ์ของผู้ครอบครองรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์เก่าหรือว่ารถที่ขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์โดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ค่ะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กราบขออภัยค่ะความไม่สะดวกในกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ามาตรการต่างๆที่ออกมานั้นเพื่อต้องการคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติแล้วพบปัญหาข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ประชาชนนั้นไม่สะดวกอย่างกรณีของรถยนต์นายสิริพงษ์อธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐว่ามีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งที่ระบุว่าผู้ขายสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อก็คือมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซีมีรถ3ล้อมีรถยนต์4ล้อเลขรับจ้างแล้วก็รถใช้งานเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกิน1คันโดยมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่ามีมูลค่าต่ำไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบมีรถที่สูญหายสิ้นสภาพการใช้งานแต่ว่ายังไม่ได้ตีทะเบียนออกยังอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีขายไปแล้วแต่ว่ามีการโอนลอยยังไม่มีการจดโอนกรรมสิทธิ์มีการถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์บ้างในการซื้อครองรถของคนอื่นถือว่าเป็น4ประเด็นที่เรื่องนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุดจึงขอให้กระทรวงการคลังค่ะทบทวนโดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.เช่นการพิจารณารถเก่าอายุ20ปีรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันแต่ว่ายังผ่อนอยู่จะถือว่าเรื่องนี้ไม่ตกเกณฑ์รวมถึงมีอายุการใช้งานเกิน15ปีหรือว่ากรณีที่รถขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้กลับมาพิจารณา
2: เป็น4ประเด็นหลักที่ขนส่งทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางประชาชนมาดังนั้นในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราจึงได้มีหนังสือนะครับขอให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการทบทวนแล้วก็ทางท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับจึงเป็นที่มาว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การทบทวนซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราก็มีการเสนอครับว่าขอให้มีการปรับเกณฑ์ในการพิจารณารถเก่าโดยพิจารณาจากว่า1คือรถยนต์เนี่ยต้องมีอายุใช้งานเกิน20ปีนะครับก็จะไม่นำมาคิด2คือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีก็จะไม่นำมาคิดผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างว่าท่านอาจจะมีรถอยู่1คันแล้วอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานเพื่อการดำรงอาชีพ และใช้งานมาแล้วเกิน20ปีอันนี้ท่านจะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกณฑ์นี้เข้าครม.เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่2ครับคือการมีถือครองมอเตอร์

0: มอเตอร์ไซค์ในการถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มเกณฑ์ให้ขอปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ว่าถ้าวันนี้ท่านมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300ซีซี2คันและกำลังผ่อนอยู่มีภาระในการผ่อนอยู่ก็จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทีเนี่ยบอกว่ามีคันเดียวคันที่2เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือท่านมี2คันได้นะครับแต่ต้องผ่อนอยู่นะครับต้องผ่อนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าคันที่อายุเกิน15ปีไม่นับนะครับคันที่อายุเกิน15ปีไม่ถือว่านับมาเข้าเกณฑ์นี้อย่างไรก็ดีครับก็ยังมีข้อท้วงติงว่ารถบางคันอายุอาจจะไม่ถึงแต่สิ้นสภาพไปแล้วนะครับเรื่องนี้ขนส่งนะครับทั่วทั้งประเทศจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้กับท่านท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งจังหวัดของท่านได้ว่าท่านมีรถที่เป็นลักษณะเป็นรถอายุอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะแต่สิ้นสภาพไปแล้วรถเก่ามากท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกได้รถบางคันนะครับท่านจอดเอาไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีการต่อทะเบียนท่านสามารถแจ้งขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกให้กับท่านได้แล้วขนส่งก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้มาช่วยท่านในเรื่องของการอุทธรณ์ด้วย3นะครับคือ4ขออภัยครับ4คือท่านได้มีการจำหน่ายไปแล้วและมีการโอนลอยไปแล้วแต่ยังไม่มีการจัดโอนจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ท่านสามารถไปลงบันทึกที่ขนส่งได้ถ้าท่านมีหลักฐานการขายด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีท่านสามารถใช้การบันทึกถ้อยคำได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับคือกรณีที่ท่านไม่เคยมีการซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างชื่อนำชื่อของท่านไปใช้สิทธิ์เรื่องนี้ท่านก็สามารถไปนำเรื่องอุทธรณ์กับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันขนส่งจะทำการบันทึกให้
1: ส่วนการเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ที่ขนส่งนะคะอาจจะไม่สะดวกเรื่องนี้ทางกรมการขนส่งก็ทำแบบฟอร์มขึ้นมาค่ะโดยทำงานกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำแบบฟอร์มไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็ส่งกลับมาให้กรมการขนส่งทำการตรวจสอบข้อมูลต่อไปส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือนักเรียนนักศึกษานอกระบบจะมีการปรับเกณฑ์อย่างนักศึกษาที่เข้าข่ายทั้งสกร.อาชีวะนอกระบบนักศึกษาเหล่านี้ก็ถือว่ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพดังนั้นกลุ่มนี้จะมีการปรับเกณฑ์แล้วก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะคะ
0: นำไปสู่การปรับเกณฑ์ดังนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นสกร.ไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษานอกระบบหรือนักเรียนนักศึกษาลักษณะอื่นที่มีความยากจนและเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์ที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้ขอให้ท่านสบายใจได้ฉะนั้นบางท่านบอกว่าติดตรงที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะไปลาออกจากระบบไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยจะไปพิจารณาเกณฑ์อื่นๆด้วยเพิ่มเติม
2: ขณะที่รัฐบาลนะคะก็เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าผู้มีสิทธิ์รายเดิมรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านหรือว่า1เลขที่ใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการ ปี2569ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่

ามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อที่จะใช้

0: ช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
1: ่ะแม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
0: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันคลองแคลงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
3: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
2: เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี่
5: กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
3: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: จะไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อครับและเมื่อเกิดเหตุปั๊บทุกวินาทีที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่บอกเลยว่าเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีจริงๆนะครับลองนึกภาพเหตุการณ์นะครับของเหตุไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ตึกใดตึกหนึ่งก็ได้ครับเพลิงที่กำลังเผาผลาญอาคารครับจุดที่อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันครับผู้คนในอาคารก็วิ่งหนีออกมากันอย่างจ้าละวันแต่มีกลุ่มบุคคลอยู่อาชีพหนึ่งครับที่เขาพร้อมทุกเมื่อที่จะวิ่งสวนเข้าไปเพื่อช่วยในการดับไฟรวมไปถึงครับเพื่อช่วยซักชีวิตให้มีชีวิตต่อไปได้อีกนั่นเองแหละครับวันนี้เชื่อว่าครับทุกคนจะกลับอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆนะครับนั่นก็คืออาชีพพนักงานดับเพลิงครับและเชื่อว่าถ้าใครดูรายการจนจบแล้ววันนี้คุณจะรู้ว่า1ชีวิตนั้นมีค่าจริงๆครับ
1: อาชีพนักดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งการบาดเจ็บที่เกิดจากการถล่มของอาคารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพนักดับเพลิงต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะทุกช่วงเวลาของการทำงานมีความเสี่ยงตลอดเวลาที่สำคัญเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละมากๆเลยล่ะครับ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติ๊กก่อนใส่หน้ากากพี่ทีมงานผมบอกพี่ว่าอะไรครับ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าให้ผมมาสัมภาษณ์พี่นะ
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ให้บอกว่าไปประจนเพลิงกับพี่นะ
1: อ้าวโธ่ผมก็นึกว่าจะได้พนักงานใหม
0: ่นี่คือพี่จับอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยครับทำงานเลย
0: แล้วท่านี้ใส่อีกก็คือ
1: โอ้นี่ก็เยอะเลยฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือใส่นะครับเข้าไปประจนเพลิงเลย
1: ใช่
0: ถอดหมวก
1: ก่อน
0: นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ลองเลยครับไหน
1: ลองเลย
0: มาแล้ว
1: ลองเลยอ่ะ
0: แล้วก็สวมไป
1: ครับผม
0: แบบนี
1: ้ครับผม
0: นะฮะแล้วก็ต่อสาย
1: ต่อสายเข้าไป
0: หลังเข้าไป
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ใส่หมวกทีนึง
1: ใส่หมวก
0: นะฮะ
1: แ
0: ล้วก็รัด
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: เป็นไงครับ
0: เดี๋ยว
1: หล่อไหม
0: นี่นะฮะเอาออกก่อนนี่ครับ
1: ครับ
0: นี่ก็แปลว่าพวกพี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักหน้าเลยนะ
1: ครับผมอยู่ภายใต้หน้ากากครับ
0: เราก็ต้องทำ
1: ครับผม
0: ภูมิใจ
1: ครับมีความสุขได้ช่วยคนครับ
0: แต่เสี่ยง
1: ครับผม
0: ทุกครั้งเลย
1: ครับเราถึงต้องเน้นเรื่องการฝึกนะครับมันฝึกพยันมันฝึกบ่อย
0: ๆ
1: แล้วมันจะทำให้เราเอาตัวรอดได
0: ้ครับ
1: และสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย
0: นั่นแหละที่สำคัญเลย
1: ใช
0: ่งั้นนอกจากพี่ติ๊กวันนี้นะฮะมาให้ผมได้ทดลองสวมเสื้อซึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนนี้นะฮะเดินไปสักกิโลนึงผมว่ามีเปื่อยแน่ๆ แต่ทุกพี่ฝึกกันแบบนี้ทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ทุกวัน
1: ต้องขยันออกกำลังกายด้วย
0: ถูกต้องแล้วงั้นขอบคุณพี่ติ๊กก่อนเลย
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ก็เหตุผลหนึ่งก็คือใจเรารักด้วยนะครับเราชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเวลาทำแล้วมันรู้สึกว่าดีมีความสุขนะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพพนักงานดับเพลิงถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงทุกวินาทีจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำงานนั้นเขาต้องมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเข้าไปดับเพลิงในที่ต่างๆอันตรายหรือเปล่ามาถามกันเลยดีกว่าครับ

0: ก่อนอื่นเลยครับสงสัยมานานแล้วพี่โจครับ
1: ครับผม
0: รถคันนี
1: ้นะ
0: ดับเพลิงคงเห็นมันมีหลายรุ่นหลายแบบมาก
1: ครับผม
0: แต่อย่างคันนี้แน่นอนมันต้องมีน้ำบรรจุอยู
1: ่ครับผม
0: เยอะแค่ไหนพี่โจ
1: อันนี้ประมาณ 10,000 ลิตรนะครับ
0: 10,000 ลิตร
1: ครับผม
0: โอ้โหเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วบางทีคันเดียวพอไหม
1: ไม่พออาจจะไม่พอมันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราต้องใช้น้ำ
0: แล้วแต่
1: อาจจะใช้มากอาจจะใช้น้อยอาจจะเป็นพื้นที่ของโรงงานหรืออาจจะเป็นพื้นที่ไม่ห้องเดียวแล้วก็แล้วแต่
0: แต่ก็ต้องเตรียมให้พร้อม
1: ครับผม
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าบางเหตุการณ์มันใช้น้ำดับไม่ได้มันมีอย่างอื่นช่วยไหม
1: ก็จะมีโฟมจะมีน้ำยาเคมีมี CO2 มีหลายรูปแบบแล้วครับไฟ
0: ก็ต้องเตรียมไป
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้คือถ้าหากว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าสถานที่ใกล้เคียง
1: ครับผม
0: ถ้าแจ้งมาถ้าตอนแจ้งมา
1: ครับผม
0: ว่าเป็นโรงงานประเภทอะไรบ้านทำธุรกิจอะไรถ้าเราไปแล้วพอดีเราจะเตรียมของไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลย
1: ครับผม
0: ในทุกวันนี้ครับในเมืองไทยเราเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนพี่โจ
1: ในเมืองไทยก็แทบจะทุกวันนะครับผมดูแล้ว
0: ทุกวันเลยเหร
1: อ
0: หมายถึงว่าแต่ละวันที่พวกพี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่างกันนะ
1: ถ้าพื้นที่ทั้งประเทศนะครับมันตีเป็นวันทุกวันเลยนะครับ
0: ก็มี
1: ทุกวันปะปาย
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ครับผม
0: กำหนดได้ไหมว่าเฮ้ยไหม้ช่วงนี้ก็พอ
1: นะ
0: กำหนดได้ไห
1: มเราจะไม่รู้เรื่องนะมันหนังมันดูหนังไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าพวกพี่ก็ต้องสแตนบายยาว
1: ก็ต้องอยู่
0: มีเป็นกะมีเป็นคิวหรือยังไงครับพ
1: ี่24ชั่วโมงครับ8โมงเช้าจน8โมงเช้ามี2เวรแบ่งกันไป
0: แบ่งกันไป
1: ครับ
0: อย่างนี้สมมติพี่โจเองมาทำงาน
1: ครับ
0: อย่างพี่โจวันนี้เข้ากี่โมง
1: 8โมงเช้า
0: เลิกอีกทีกี่โมง
1: ก็8โมงเช้าวันพรุ่งนี
0: ้24ชั่วโมง
1: ครับผมแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนรอสแตนบายถ้าเกิดว่ามีเหตุรายใหญ่ๆเขาขอกำลังมาเราก็รีบมา
0: ก็ต้องพร้อม
1: ครับ
0: เหตุการณ์ที่มักจะเจอร้ายแรงที่สุดพี่โจลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแบบมันกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแล้วเราช่วยได้มากแค่ไหน
1: ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรส่วนใหญ่โรงงานเก่า
0: ๆ
1: อย่างโรงแอร์เมื่อประมาณสักปี5455แล้วก็ไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวันของอีกวันนึงฮะมีทั้งระเบิดมีทั้งซุดลงมาตรงในซอยวัดกู้ครับหน้าดับไฟไปก็มีระเบิดไปตึกอาคารก็ค่อยๆถล่มลงมา

0: เพราะมันเป็นคอมมอเตอร์แอร
1: ์
0: มันพร้อมที่จะระเบิด
1: แล้วก็มีสารเคมี
0: มีอยู่ข้างในหลายอย่าง
1: เครื่องจักร
0: ครับ
1: ถูกไหมครับแล้วก็อาคารที่มาโดนความร้อน
0: ครับ
1: ซุดตัวลงมาเมื่อไหร่ก็ได้
0: ซุดตัวลงมาซุดมาเลยล่ะ
1: ซุดมาเลย
0: ซุดมาเลยพังมาทั้งอาคารเลยค่อยๆลงมาทีละหน่อยหน่อยหน่อยพังมา
1: ช่วยเหลือได้เยอะไหม
0: ก็คนก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
1: โอ้โหนี่แบบเขาเรียกว่าพูดแบบเบาๆแต่ว่าจริงแล้วคือมันหล่อมากนะพี่นะ
0: ครับผม
1: ไม่มีคนบาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด
0: ครับผมเราก็จะสบายใจด้วย
1: เพราะจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะฮะอุปกรณ์นี่ไม่ธรรมดาเลยผมดูได้ไหมพี
0: ่ได้ครับ
1: โจดูได้นะอย่างอันนี้แน่นอนแล้วนี่ก๊อก
0: อันนี้คือ
1: หัวใจใช่ไหมฮะ
0: ข้อแยกสองทาง
1: ผู้ชม
0: ข้อแยกสองทาง
1: นึกว่าเล่นแบบยกเวทอ่ะ
0: ครับผม
1: นี่อย่างต่ำก็10 โลนะ
0: ข้อแยกสองทางทำให้น้ำไปได้สองทาง
1: อ
0: ันนี้ก็คือหัวฉีดแบบ Fox Fighter
1: ผมขอโทษขอร้องนะฮะ
0: ได้ครับ
1: โหมันหล่อมากพี่แต่เวลาเกิดเหตุจริงนี่ไม่อยากให้เกิด
0: ใช่
1: มันก็คือจะปรับขนาด
0: ได้ปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่เราจะใช้แบบไหนระดับไหนหรือจะเป็นฟองอากาศเพื่อเข้าไปหาแก๊สมันจะปรับระดับน้ำได
1: ้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามมา
0: ใช่เพื่ออย่างเงี้ยเราจะบุกเข้าไปถึงหัวแก๊สแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สเลยแต่อย่างเงี้ยทำลายเข้าไปแผ่นฝ้าปูนไม
1: ้แรงมาก
0: แรงมาก
1: โดนนี่กระเด็นเลยครับ
0: หงายท้องตายเลยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยฉีดเข้าไปเรียบร้อยครับ
1: เห็นผมเห็นบอกว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวสุดมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด
0: ใช่อ
1: ย่างน้ำบางคนไม่รู้นะฮะโดนความดันน้ำ
0: ครับ
1: บางครั้งเห็นบอกว่าจับคนเดียวไม่พอ
0: ไม่อยู
1: ่ต้องกี่คนอ่ะพี่
0: อย่างน้อยต้อง3คน
1: ฮะ
0: มีคนดึงสายข้างหลังมีคนรองรับ
1: สมมุติผมอยู่ตรงนี้กลับมาอย
0: ่
1: าง
0: นี้แล้วก็ต้องเข้าหลัง1คน
1: 1คนเพ
0: ื่อ
1: ป้องกันสะบัด
0: ครับผมและอีกคนนึงก็คอยเคลียร์สายเพื่อเราจะถอยหลังไปหรือว่าเราจะเดินหน้าเข้าไป
1: จะไปก็ต้องบอกเอาเดิน
0: ใช
1: ่โอ้โหส่วนตัวเคยมีไหมครับพี่เจ็บป่วย
0: มีไหม
1: ทำงานนี่พี่ทำน็อกรอบเลยนะ
0: มีครับ
1: แล้วก็ควันไฟความร้อนต่างๆเมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ใส่ชุดแบบนี้นี่ทนได้ร้อยองศาแต่ข้างในมันไม่ใช่ไม่รู้สึก
0: ใช่
1: เกิดอะไรขึ้นบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างพี่ไม่สบายมีอะไรบ้างไหม
0: อาจจะเป็นทางเดินหายใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับกลุ่มฟงฟันอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็วิ่งออกกำลังกายมาก
1: ๆครับผมก็แปลว่าถึงแม้ป้องกันด้วยอุปกรณ์ต่างๆชุดเสื้อ
0: ครับผม
1: แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้รับหรือว่าส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงก็มีเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกายด้วย
1: สุดท้ายครับแหมวันนี้เรามีโอกาสบุกมาที่นี่เลยครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
0: ครับผม
1: ฝากถึงแฟนๆรายการกันซะหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับก็ให้ระวังนะครับฟืนไฟไฟฟ้าสายไฟในบ้านเก่าๆควรเปลี่ยนเรื่องการใช้แก๊สหุงต้มเราควรจะปิด
1: ครับ
0: ให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านนะคร
1: ับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี
0: ้ครับ
1: อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ป้องกันไว้ดีกว่า
0: ครับผม
1: วันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่โจขอบคุณมากครับ
0: คร
1: ับ
0: สวัสด
1: ีครับและทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเมื่อกี้พี่โจบอกมาว่าพนักงานดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันเอาไว้บ้างเดี๋ยวไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าคุณหมอมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมและป้องกันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พนักงานดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วประสบภัยเสียเองเอาล่ะสิครับถ้าเกิดกรณีนี้จะทำได้อย่างไรครับรวมถึงฮะเวลาไปถึงแล้วเจอกับผู้ประสบภัยครับเขามีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองถามคุณหมอด้วยกันนะครับ
2: ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาจได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟจนเกิดการสำลักควันและขาดอากาศหายใจถูกไฟไหม้ไฟคลอกให้เสียชีวิตได้และเมื่อพนักงานดับเพลิงต้องประสบภัยจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ
1: เมื่อกี้นี้ไปทดลองเป็นพนักงานดับเพลิงกันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็รับรู้มาว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้ก็เลยได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับมานั่งพูดคุยกันนะครับกับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
3: ครับ
1: เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาชีพพนักงานดับเพลิง
3: ครับ
1: ผจญเพลิงลุยเพลิงเสี่ยงมาก
3: เสี่ยงมาก ครับแต่ก็มีคุณค่ามากกับสังคมนะครับขาดเขาไม่ได้เลย
1: จริงๆครับโดยเฉพาะตอนเกิดเหตุไฟไหม
3: ้ครับ
1: หรือเพลิงไหม
3: ้ครับ
1: คุณหมอช่วยแยกได้ไหมครับเพราะเมื่อกี้ที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้ยหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยง
3: ครับ
1: มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: แน่นอนครับก็จินตนาการก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุการณ์ไฟไหม
1: ้
3: มันจะต้องเจอภาพที่ผู้คนสับสนวุ่นวายนะครับมีควันไฟมีเพลิงสีแดงขึ้นมา
1: โอ้โหร้อน
3: ทั้งร้อน
1: ฝุ่น
3: ทั้งฝุ่น
1: อุ้ยไม่รู้อะไรจะพังลงมาด้วย
3: ใช่ครับ oh. แล้วก็ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
3: เราก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าควันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีดำครับนั่นเกิดจากควันพิษนะคร
1: ับ
3: ซึ่งควันพิษก็จะมีได้หลายอย่างมากมายอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด
1: ์
3: ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด
1: ์
3: คร
1: ับ
3: หรือจะมีสารพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเช่นไดออกซินหรือจะเป็นฝุ่นที่เป็นเล็กๆนะครับซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดที่เรียกว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนะครับแล้วก็รวมถึงควันพิษที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
1: ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเผาไหม้คืออะไรถ
3: ้
1: าเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร
3: ์ครับ
1: พลาสติก
3: ถู
1: กมั้ยครับสีโลหะโอ้โหมันออกมาหมดเลยอยู่ในควันที่เรามองไม่เห็น
3: ใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงเวลาเข้าไปช่วยคนนะครับ
1: ค
3: นมากหน้าหลายตาแล้วไม่รู้จักนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขามีการติดเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือเปล่าบางทีก็มีบาดแผลเลือดออกนะครับตัวของพนักงานดับเพลิงเองก็มีโอกาสสัมผัสการติดเชื้อที่ตัวเขาตัวของคนที่เขาช่วยเหลือ
1: มีโอก
3: าสติดเข้ามาโดยตรงอย่างเช่นเชื้อ HIVเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสติดได้ตลอดเวลา
1: ครั รบซึ่งพอติดแล้วก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ตอนนั้น
3: ใช่คร
1: ับ ระยะยาวเลย
3: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: ท
1: ั้
3: งชีวิตของเขาเลย
1: คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเหตุควันขโมงเต็มห้องเลย
3: ครับ
1: เขาบอกว่าให้ก้มต่ำมันช่วยได้ไงคุณหมอ
3: ครับก็คือในเรื่องของลักษณะเรื่องของสสาร
1: ครับ
3: เรื่องของก๊าซนะครับพูดง่ายก็คือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลงมาต่ำเพราะถูกในเรื่องของควันที่เป็นควันพิษเนี่ยถูกลอยยกขึ้นมา
1: ครับมันก็จะกดอากาศให้ลงมาข้างล่าง
3: ดังนั้นอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยม
1: ัน
3: จะอยู่บริเวณข้างล่างครับถ้าเราก้มเราก็จะมีโอกาสได้รับออกซิเจนมากกว่าเรายืนในภาวะปกติ
1: โอ้โห
3: ดังนั้นเราก็อยากให้หมอบคลานนะ
1: ครับ
3: ร่วมกับการใช้น้ำชุบบริเวณผ้า
1: ครับ
3: แล้วก็ปิดจมูกเพื่อเหนียวตัวรอดนะช่วงเวลานั้น
1: ๆ
3: ครับ
1: แต่ปิดพอแค่หายใจออกใช่ไหมครับคุณหมอ ไม่ใช่ปิดแน่นถ้าตัวหายใจไม่ออกนะปิดแค่พอให้มันหายใจโดยที่เหมือนกับผ้ามันเป็นตัวกรอง
3: ใช่ใช่ครับก็จะสามารถทำให้เราอยู่ในบริเวณนั้นได้นานมากขึ้น
1: ครับผม
3: ครับแต่อย่างที่นั้นก็ยังคงอันตรายอยู
1: ่ต้องรีบออกมา
3: ถูกต้องครับ
1: แต่ก็ต้องดูวีแววก่อนดูท่าทางก่อนนะนะฮะว่ามันอันตรายไหมผมได้ยินมาอย่างนี้คุณหมอครับว่าวัสดุตกแต่งในบ้านเราบางชนิดเช่นพวกวัสดุที่ใช้ในการบุกันเสียงเขาเรียกว่าแร่ใยหิน
3: ใช่ครับ
1: พวกนี้อันตรายไหมครับถ้าโดนความร้อนแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
3: ใช่ครับคือในอาคารสมัยก่อน
1: ครับ
3: ตั้งแต่ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของแร่ใยหินที่มีการควบคุมปริมาณมากในปัจจุบันนี้นะครับแร่ใยหินเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วใช้ในอาคารก่อสร้างเก่
1: า
3: ๆดังนั้นถ้ามีการเพลิงไหม้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆแร่ใยหินก็จะถูกทำลายออกมาแล้วทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับแร่ใยหินปริมาณมากเพราะมันมีการพังการทลายดังนั้นเขาก็จะรับแร่ใยหินสูดมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีการก่อถ้ามีเหตุเพลิงไหม
1: ้
3: ในช่วงเวลานั้นก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
3: ซึ่งแน่นอนตัวนี้มันทำให้เกิดภาวะมะเร็งในอนาคต
1: โอ้โห
3: ซึ่งมะเร็งในปอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสที่พวกเรารู้จักกัน
1: ครับครับครับ
3: ครับดังนั้นเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วคนที่ทำงานพนักงานดับเพลิงเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะโรคปอดหรือมะเร็งที่เกิดจากแร่ใยหินอย
1: ่
3: างชัดเจน
1: คุณหมอแนะเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงฟังอยู่วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนในการทำงานต้องมีการรีแลกซ์เองมากแค่ไหนอ้าวเชิญแล้วคุณหมอครับ
3: ครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็คือในฐานะที่พวกเราเองเป็นชาวบ้านเนาะ เราจริงๆเราต้องขอบคุณพี่เขาทุกคุณมากๆนะครับพี่เขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งของพวกเราทุกคน
1: ใช่
3: เราไม่มีพี่เขาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยตัวเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเขาเครียดกับงานทั้งงานเข้ากะ

0: ทั้งงานที่อาจจะต้องล่วงเวลาจะอยู่8ชั่วโมงปรากฏว่าในชั่วโมงสุดท้ายถูกตามเพราะมีเหตุเพลิงไหม
1: ้หรือบางท
0: ีไม่สามารถที่จะปฏิเสธได
1: ้ไม่ได้กะตัวเองแต่เหตุมันใหญ่มากก็ต้องมีการเรียกระดมพลเข้ามาต้องทำงานต้องเตรียมตัวตลอด
0: ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเครียดที่เราเข้าใจดีว่าเขาจะต้องเจอกับความเครียดตรงนี้มากๆดังนั้นเราเองเนี่ยเราถือว่าพวกพี่ทุกคนเป็นฮีโร่ของพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่ๆได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะครับเชื่อว่าในที่ทำงานของพี่เองหน่วยงานของพวกเราของพี่ๆเองก็มีการดูแลพี่ในดีมากในระดับหนึ่งแล้วถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพยาบาลในเรื่องของการฝึกฝน
1: การตรวจร่างกาย
0: การฮะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะต้องฝึกซ้อมในเรื่องของการยกคนฝึกซ้อมในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บหรือการได้รับสารคัดหลั่งจากคนนะครับแต่ขอให้เขาได้ตรวจสุขภาพในฐานะที่เขามีความเสี่ยงด้วย
1: บ
0: างทีตัวพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีเบาหวานความดันโรคหัวใจ
1: ครับ
0: พี่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยตัวเองพี่เองอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าคนอื่นหน่อยดังนั้นขอให้เช็คตัวเองแล้วก็ขอให้ฟิตกับการทำงานเพื่อให้ตัวเองทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมสรุปก็คือถึงแม้จะเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนก็ตามครับฮีโร่ทั้งหลายอย่าลืมแวะมาหาคุณหมอกันบ้างได้ตรวจร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่ของพวกเรานั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์นด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เมื่อผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะเกิดอาการสำลักควันการหายใจลำบากไอหน้าเขียวเล็บมือเล็บเท้าเขียวคล้ำอาจไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจึงควรให้การปฐมพยาบาลดังนี้ 1. ย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด 2. นำผู้ป่วยไปไว้ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมปลดเข็มขัดเสื้อชั้นใน 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจทันที 5. คอยระวังอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจและชีพจร6. ตรวจดูบาดแผลที่อาจถูกไฟลวกหรือถูกความร้อน 7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบส่งโรงพยาบาลหรือตามรถพยาบาลทันที
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอาชีพพนักงานดับเพลิงครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเสี่ยงอันตรายทุกวินาทีและมีโอกาสที่จะพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณจริงๆครับที่มีพี่ๆที่เสียสละและคอยดูแลบ้านเมืองขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนเองและทีมงานรายการ Work with a Healthy Life ก็อยากให้ทุกคนนั้นทำงานอย่างมีความสุขครับและทำให้มีสุขภาพดีด้วยกันจะได้ช่วยในการดูแลบ้านเมืองกันต่อไปครับส่วนสัปดาห์หน้ากับรายการของเราครับจะมีอาชีพใดที่จะมานำเสนอกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลังรับหน้าที่อยู่ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ย
3: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTVปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังสิทธิ์ด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีโรคใหม่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องบางทีเราก็ต้องอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้ครับเป็นโรคคลาสสิกฮะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาต่อเนื่องบางคนมองข้ามครับบางคนก็ใส่ใจแต่ว่าใส่ใจจนลืมใส่ใจต่อไปผมกำลังพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองฮะความเราจะเห็นบางทีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าจะต้องกินยาลดความดันเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแต่พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าใจจริงๆเนี่ยความดันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือเพชฌฆาตเงียบนะฮะที่บางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจแต่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บร้ายแรงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างไปดูกันครับในวันนี้แค่ก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับมาแนะนำพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์จิโรจน์พละเลิศนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อูมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หมอรามานะครับเป็นครั้งแรกที่ได้พูดคุยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเมื่อกี้เห็นหน้าอาจารย์แบบมีความแบบเด็กๆไงเราก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์แบบเป็นเจนใหม่ล่าสุดหรือเปล่าอาจารย์อายุเท่าไหร่สรุปคือวัยเดียวกันเลย
1: วัยเดียวกันครับ33ปีครับ
0: 33ปี33นี่เราต้องใส่ใจเรื่องความดันแล้วหรือยังอาจารย
1: ์จริงๆอีก2ปีเราก็ถึงเวลาที่ต้องคัดกรองสุขภาพตามแบบคัดกรองสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศนะครับ
0: ก็คือ
1: ว่าตั้งแต่35ปีเนี่ยควรจะเริ่มคัดกรองสุขภาพแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับมันปั๊บเดียวมันถึงวัยที่เราต้องตรวจสุขภาพกันแล้วในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุคิดว่ามีอะไรบ้าง
1: จริงๆประกอบได้หลายด้านเลยครับ
0: ทาง
1: ด้านกายภาพด้วยจิตใจด้วยความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ครอบครัวด้วยครับทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงครับ
0: คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่สุขภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จิตใจด้วย
1: จิตใจด้วยครับ
0: บางคนบอกว่าจิตใจมีผลพอๆกับสุขภาพร่างกายเลยจริงป่ะครับ
1: มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะซึมเศร้าใช่ไหมครับเราก็จะไม่สามารถกินยาได้ตามปกติไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทีนี้โรคก็จะรุมเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับในตอนนี
0: ้เรื่องของความดันนะครับอาจารย์มันต้องกังวลเฉพาะผู้สูงอายุไหมหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยอย่างเราเนี่ยความดันก็สามารถสูงได้เหมือนกัน
1: โดยปกติแล้วครับความดันก็จะเริ่มสูงขึ้นในอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนอายุน้อยก็พบว่ามีความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากไลฟ์สไตล์ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป อาหารการกินการออกกำลังกายพวกนี้ครับก็ทำให้พบโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนอายุน้อยเช่นกันครับ
0: ในครับหลายๆคนที่เราเคยไปโรงพยาบาลกันเนี่ยสิ่งแรกที่หมอเขาต้องทำก่อนทุกครั้งเลยคือเขาต้องเราไปวัดความดัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องวัดความดันก่อนเจอหมอ
1: ทั้งมีหลายอย่างเลยครับนอกจากการวัดความดันจะมีตั้งแต่การวัดความดันการวัดชีพจรการวัดอัตราการหายใจแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายครับอันนี้เป็น4สัญญาณชีพที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสุขภาพในตอนนี้สมบูรณ์หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย4อย่างเนี่ยครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกครับ
0: เป็นเหมือนการคัดกรองอันแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยก่อนที่ไปเจอหมอไม่ว่าจะเป็นหาอะไรทุกอย่างเลยนะฮะผมไปหาหมอตาเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนหรือแม้บางทีผมไปสถาบันเสริมความงามเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนเลย
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอตาหรือว่าไปหาคุณหมอความงามเนี่ยบางทีก็ต้องมีหัด

0: การที่ทำการฉีดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราความดันโลหิตสูงเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เลือดออกเยอะผิดปกติเลือดไหลไม่หยุดได้หรือว่าคนตอนที่ทำมาตรการตื่นเต้นมากความดันขึ้นสูงผิดปกติก็มีเหมือนกันครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะนั่นหมายความว่าบางทีความดันสูงเนี่ยมันเกิดจากความตื่นเต้นด้วยหรอ
0: ด้วยเหมือนกันครับ
1: หรอ
0: ใช่ครับอย่างบางคนเดินมาไม่ทันนั่งพักครับก็มาวัดความดันเลยกำลังเหนื่อยอยู่ความดันก็ขึ้นเหมือนกันครับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ใช่ว่าความดันจริงก็ได
1: ้โอเคแล้วผมไม่เคยสนใจเลยเวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็จะมันก็เครื่องก็จะวิ่งไปซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นของผมอะไม่เข้าใจอะรอแค่ว่าพอเสร็จตื้อปุ๊บทางพยาบาลก็จะบอกว่าโอเคความดันปกตินะคะความดันปกติคือเลขอะไรกันแน่ครับ
0: ถ้าโดยปกติแล้วครับความดันนี้ควรจะอยู่ในช่วง120ถึง129ครับส่วนตัวล่างก็ประมาณ70ถึง79ไม่เกินนี้ครับ
1: ตัวล่างตัวบนคืออะไรครับ
0: ความดันตัวบนเนี่ยเป็นความดันที่หัวใจเราบีบตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอครับส่วนความดันตัวล่างเนี่ยเป็นความสามารถของหลอดเลือดที่หลังจากบีบตัวไปแล้วครับในการที่จะคงความดันให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายครับตัวบนเกิดจากหัวใจต
1: ั
0: วล่างเกิดจากหลอดเลือดของเราครับ
1: เพราะฉะนั้นมันควรจะต่ำทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือว่า
0: ใช่ครับควรจะอยู่ในค่าปกติทั้งคู่ต่ำเกินไปก็ไม่ดีครับต่ำมากเกินไปก็มีอาการหน้ามืดหมดสติได้เหมือนกัน
1: โอเคโอเคพอเข้าใจละนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมอันนี้เราปูพื้นฐานก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ความดันนะความดันมันมีเวลาเราเห็นจากตัวเลขเครื่องมี2อันอันแรกนี่คือการบีบของหัวใจ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นการบีบของหัวใจหมายความว่าเลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบเนี่ยมันต้องบีบที่พอดี
0: ใช่
1: ครับใช่มั้ยครับถ้าบีบพอดีเราก็จะไม่หน้ามืดแต่ถ้าเกิดความดันต่ำบางทีบีบไม่ไปถึงมันเลี้ยงไม่ดีมันก็เลยหน้ามืดอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วอันที่2คือถ้าเกิดมันเป็นปกติก็คือมันไหลในแบบ stable อย่างเงี้ยนะฮะ
0: ใช่ถ้าหลอดเลือดไม่มีการแข็งตัวผิดปกติหลอดเลือดก็จะยังคงความดันในการที่จะในช่วงที่หัวใจคลายตัวไม่มีการบีบครับก็ยังมีการส่งเลือดไปเลี้ยงได้ระดับนึงเหมือนกัน
1: แล้วความดันสูงมันไม่ดียังไงอ่ะความดันสูงมันไม่ใช่ว่าเลือดเลี้ยงเร็วสมองไปยังไงนะ
0: ถ้าเกิดเพราะว่าความดันสูงมันคือการที่หัวใจเราครับบีบตัวสู้กับความดันส่วนปลายครับก็เราลองนึกภาพฉีดน้ำผ่านสายยางก็ได้คร
1: ับ
0: ถ้าเกิดเราบีบมันก็จะพุ่งไปแรงใช่ไหมคร
1: ับ
0: แต่แรงที่มันไปโดนกับสิ่งของที่เราฉีดครับม
1: ัน
0: ก็เกิดความเสียหายได้ใช่ไหมครับ อย่างเช่นเราลดน้ำต้นไม้ก็ได้ครับถ้าเราปล่อยสายยางด้วยความดันปกติใบไม้ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราฉีดบีบให้มันแรงขึ้นใบไม้กระเด็นหมดเลยสวย
1: ร่างกายก็เหมือนกันนี่
0: ร่างกายก็เหมือนกันครับส่วนปลายของเราเนี่ยก็อย่างเช่นสมองเส้นเลือดในตาเส้นเลือดที่ไตพวกนี้ครับถ้าเกิดความดันสูงเกินไปก็จะเกิดความเสียหายได้เหมือนกัน
1: โอเคเราปูพื้นฐานกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความดันคุณผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นในภาพเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับหลากหลายข่าวเลยนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกนี่เป็นเหตุการณ์ของผู้ชายวัย37ปีซึ่งอาจารย์37ปีมันก็ยังไม่ต่างจากวัยเราเท่าไหร่เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยกลางคน
0: วัยกลางคน
1: ใช่ไหมครับ37ปีครับเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูงมานานกว่า4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีไปเลยนะว่าอายุน้อยก็เป็นไปได้เรื่องนี้ทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์ครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสต์ผ่าน Facebook นะครับเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอายุ37ปีมาด้วยอาการหมดสตินะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งวัดความดันเนี่ย230ต่อ125นี่สูงมากใช่ไหม
0: ใช่ครับอันนี้สูง
1: เมื่อกี้จังหวะปกติต้องเท่าไหร่นะ
0: 120ครับ
1: ต่ออะไรนะ
0: ถึง129ตัวล่าง70ถึง79
1: อันนี้เกินว่าแทบจะอีกครึ่งนึงเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าสูงมากครับภาพที่เห็นคือแม่และภรรยาของเขาเนี่ยยืนร้องไห้อันนี้สะเทือนใจมากซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปชีวิตเขาก็เหมือนคนวัยทำงานหลายๆคนครับก็คือยุ่งนั่งหน้าคอมทั้งวันแล้วก็สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากินรวมถึงชอบกินอาหารแปรรูปอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองทำให้น้ำหนักพุ่งครับจน BMI เนี่ยไปแตะที่42BMI คืออะไรครับคุณหมอ
0: เป็นดัชนีมวลกายครับปกติเราจะหาค่านี้ก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ครับก
1: ็
0: จะได้ค่าปกติมาปกติจะอยู่แค่ 18.5 ถึง 22.9 ครับ
1: นั่นหมายความว่า42นี่คือแบบเยอะมาก
0: 42เป็นเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนนะครับ
1: ภาวะอ้วนนะครับแต่ก็ผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะวิทย์ว่าเดี๋ยวค่อยลดแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเขาไม่ได้แค่มีความดันสูงครับแต่ยังเป็นเบาหวานชนิดที่2และไขมันในเลือดสูงด้วยครับซึ่งสรุปก็อยู่ในภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงซึ่งอันตรายมากๆนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือ

0: รือสมองบวมได้จากประวัติเนี่ยเคยมีความดันสูงแบบนี้เนี่ย4ปีแล้วก็คืออยู่ในที่170ถึง180นะครับแต่ไม่เคยรักษาต่อเนื่องบวกกับเบาหวานและไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้นเส้นเลือดเปราะแตกง่ายซึ่งถือว่าอันเนี้ยอันตรายมากๆนะครับฟังจากเคสนี้คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของความดันเนี่ยในวัยประมาณ30กว่าหลายคนก็จะมองข้ามไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนวัย50แต่จากเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนแล้วว่า30กว่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรครับทำไมมันถึงทำให้มันสูงขึ้นมาได
1: ้ครับจริงๆก็จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเองกับปัจจัยที่เราทำให้มันเกิดขึ้นครับ
0: ครับ
1: ปัจจัยที่เกิดขึ้นเองแล้วอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จากความดันโลหิตสูงได
0: ้ทำไมอายุเพิ่มขึ้นมันต้องความดันโลหิตสูง
1: เพราะว่าหลอดเลือดเรามีความแข็งเกิดขึ้นครับพอหลอดเลือดแข็งเกิดขึ้นหัวใจก็บีบสู้กับแรงของหลอดเลือดอันนี้ก็เลยทำให้ความดันตัวบนสูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
0: ลองคิดภาพตามไปเรื่อยนะก็คือพอเราแก่ขึ้นเนี่ยหลอดเลือดยังเป็นเส้นเดิม
1: ใช่ครับ
0: มันก็แก่ตามเราเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เออเหมือนเขาบอกไงไม้แข็งไม้แก่ยิ่งแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันแข็งการบีบตัวผ่านไปมันก็ระยะขึ้นก็เลยต้องบีบแรงขึ้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคความดันเลยสูงขึ้นอันนี้เป็นปกติ
1: อันนี้ถ้าสูงเกินระดับก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันต้องรักษาเหมือนกันครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าเป็นแนวโน้มอยู่แล้วว่าอายุที่เพิ่มขึ้นความดันอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้โอเคครับ
1: ครับแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับในบางคนอายุเพิ่มขึ้นความดันอาจจะลดลงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นสภาพร่างกายที่ผอมลงตัวเล็กลงตัวมวลดัชนีมวลกายเริ่มลดลงก็อาจจะมีความดันลดลงได้เหมือนกันครับมีหลายปัจจัยเข้ามาควบคุมแต่ปัจจัยอื่นที่เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมที่เราเรียกกันเน
0: า
1: ะ
0: ความดันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอครับ
1: มีส่วนเหมือนกันครับในบางรายแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักจะเป็นจากสาเหตุที่เราแก้ไขได้มากกว่าซึ่งเป็นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงลดเค็ม
0: ครับ
1: เรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคความดันโลหิตเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายด
0: ื่
1: มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่ทำให้ความดันสูงขึ้นได้หมดเลย
0: อันนึงที่ผมค่อนข้างสงสัยนะครับหลายคนจะเตือนว่าเวลากินเค็มหรือว่าโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทำให้ความดันสูงมันเพราะอะไรครับยังหาจุดเชื่อมโยงไม่เจอ
1: ตัวเกลือโซเดียมครับเป
0: ็
1: นตัวที่ดึงน้ำกลับเข้ามาสู่ร่างกายครับเมื่อมีปริมาณน้ำในร่างกายมากตัวหัวใจก็ต้องบีบตัวในปริมาณที่มากขึ้นครับก็เลยทำให้ความดันสูงขึ้นได้ครับ
0: ครับส่วนไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยทำไมมันเพราะว่ามันไปบังหลอดเลือดเหรอครับมันเลยทำให้ต้องบีบแรงหรือว่าม
1: ีหลายปัจจัยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากไขมันที่ไปเกาะตัวหลอดเลือดเองทำให้หลอดเลือดมันมีการแข็งตัวมากขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกับสาเหตุแรกที่พูดไปนะ
0: ครับ
1: กับอีกอย่างนึงคือการที่เรามีไขมันในร่างกายสูงขึ้นนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าไขมันในช่องท้องครับก็อาจจะเห็นบางคนที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มนี้ครับก็จะมีการสร้างฮอร์โมนมีการสร้างสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นในร่างกายซึ่งไปรบกวนฮอร์โมนไปรบกวนการทำงานของร่างกายก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกัน
0: โอเคมันมาจากหลากหลายสาเหตุเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันแบ่งเป็นสองอย่างก็คือแบบที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้
1: ใช่
0: ควบคุมไม่ได้ก็คืออายุใช่ไหมครับอายุกับกรรมพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: แต่คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเล็ก
1: ๆ
0: แต่สิ่งที่ควบคุมได้เนี่ยคือปัจจัยหลัก
1: ใช่ครับประมาณ 70% แหละครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได
0: ้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันน่ากลัวยังไงบ้างครับ
1: ที่ต้นข่าวพูดมาเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตอนแรกก็อาจจะไม่มีอาการครับไปตรวจร่างกายไปเช็คอัพถึงจะรู้ว่าอ้าวความดันสูงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเราปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆครับมันมีผลต่ออวัยวะส่วนปลาย
0: ครับ
1: อย่างในเคสนี้ก็คือเป็นมานานและ4ปีไม่ได้รักษาเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรความดันสูงก็สูงไปเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรบางคนบอกชอบบอกว่าไม่เห็นปวดหัวเลยไม่เห็นเวียนแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีเลยครับ
0: ครับ
1: มีอาการอีกทีนึงก็คือตอนที่หนักเลยก็ได้ครับอาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกได้ครับเส้นเลือดสมองตีบได
0: ้
1: เป็นโรคหัวใจได้ครับเพราะว่าตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็โดนทำลายไปเหมือนกันไตก็เสื่อมลงตาก็เสื่อมลงได้เพราะว่าเส้นเลือดในตามันถูกทำลายไปครับ
0: ครับ
1: ก็เลยบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบซึ่งถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีครับบางทีมันอาจจะกู่ไม่กลับแล้วก็ได้เพราะว่าอวัยวะพวกนี้บางทีเสียไปแล้วอาจจะซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าเดิมก่อนที่จะเสียหายด้วย
0: ความดันโลหิตสูงนี่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนไหนบ้างครับหลัก
1: ก้อนเรื่องของหัวใจสมองตาไตครับ
0: ส่วนสำคัญหมดเลยนะ
1: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับทุกส่วนเลยที่พูดไป
0: โอเคเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นความดันโลหิตสูงในระยะแรกเนี่ยมันแทบจะไม่แสดงอาการเลยใช่ไหมครับควรสังเกตหรือว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรเราไหมอ่ะหรือเราควรจะต้องตื่นตัวกับตรงไหนดีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเห็นคนที่ป๊อกอะฮะมันก็ไม่มีสัญญาณเตือนเลยมันก็ปึ๊บ

0: ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่อายุ35ปีควรจะมีการตรวจคัดกรองโรคประจำตัวหน
1: ึ่
0: งในนั้นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับแต่ว่าในบางรายที่ก่อนอายุ35ปีอย่างในรายนี้ใช่ไหมครับที่มีภาวะอ้วนลงพุงม
1: ี
0: โรคความดันไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีโรคเบาหวานในกลุ่มนี้ครับอาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงก่อนอายุ35ปีอยู่แล้วครับ
1: อย่างพวกเราทุกวันนี้เวลาเราตรวจสุขภาพนะครับมันจะมีการตรวจไขมันใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการตรวจความดันใช่ไหม
0: ปกติถ้าเกิดว่ามีการแพ็กเกจตรวจสุขภาพครับก็จะมีการตรวจวัดความดัน
1: อยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ป่ะครับแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เราตรวจสุขภาพนี่คือมันตรวจมาคัดกรองอยู่แล้วเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับโรคอะไรบ้างโรคอื่น
0: ๆ
1: ที่มันจะมีผลต่อเนื่องกันนะฮะ
0: มีผลต่อเนื่องกันใช่ไหมครับเช่นความดันโลหิตสูงก็ทำให้โรคเบาหวานแย่ลงได้เหมือนกันจริงๆมันเป็นวงจรที่วนไปวนมาหมดเลยครับเบาหวานความดันไขมัน
1: เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลย
0: 3โรคยิ่งมีร่วมกันการที่เป็นเบาหวานก็จะทำให้คุมระดับความดันได้แย่ลงเหมือนกันเพราะว่าเบาหวานเองก็ส่งผลต่อหลอดเลือดการที่มีโรคไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้ความดันโลหิตแย่ลงเหมือนกันครับเพราะว่าเส้นเลือดมันเปราะเส้นเลือดมีความแข็งตัวเกิดขึ้นครับตัวความดันเองก็จะยิ่งทำให้หลอดเลือดเสียหายก็ยิ่งทำให้อวัยวะส่วนปลายเสียหายก็จะทำให้โรค2โรคเนี่ยครับทั้งเบาหวานแล้วก็ทั้งความดันแย่ลงเหมือนกันครับ
1: โอเคอันเนี้ยพอเห็นภาพว่ามันเชื่อมโยงกัน
0: ใช่
1: มันมีสิ่งนึงที่ผมอยากถามอาจารย์มากนะฮะคืออยากรู้เองมันเวลาวัดความดันนะครับทำไมมันถึงต้องเอาอันนี้มารัดแขนมันก็แบบบีบเข้าบีบออกบีบไปบีบมาแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นตัวเลขอ่ะมันใช้หลักการอะไรผมแค่อยากรู้เฉย
0: เคยเห็นวิธีวัดน่าจะเคยเห็น2แบบกับแบบที่คุณหมอวัดกับแบบที่ไปเข้าเครื่องอัตโนมัติในการที่เขาวัดออกมา
1: อ้าวคุณหมอวัดยังไงนะ
0: คุณหมอวัดก็จะใช้ตัวสายรัดเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นการบีบ
1: เคยเห็นครับอันนั้นรุ่นเก่าเลย
0: ใช่ครับอันนั้นจะใช้เป็นวิธีการฟังในการที่จะฟังเสียงของความดันที่เราบีบเข้าไปครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขอันนี้ใช้เป็นการฟัง
1: ครับ
0: จากเสียงการบีบส่วนอีกวิธีนึงจะใช้เป็นการสั่นครับการสั่นของตัวเครื่องที่บีบครับจะคำนวณค่าออกมาเป็นค่าความดันครับ
1: เอามาคำนวณได้ออกมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะเพราะงงว่ามันต้องบีบบีบบีบจนสุดแล้วก็ถึงจะคลายแล้วก็บีบแล้วตัวเลขก็วิ่งไปวิ่งมาถึงจะมาปึ๊กตรงนั้นได้โอเคคือที่ถามความดันเยอะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์คือผมเนี่ยไปหาหมอมาแล้วเข้าสู่กระบวนการปกติในการวัดความดันแล้วทุกครั้งเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าโอเควันนั้นปกตินะคะแต่วันนี้มันแปลกแตกต่างไปเพราะว่าอยู่ดีพยาบาลทักว่าปกติความดันสูงไหมคะเราก็เลยหันไปดูตัวเลขปรากฏว่ามันอยู่ที่144ซึ่งบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยความดันสูงนะพยาบาลก็หรอไม่เคยหรอคะเราก็เลยแบบไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยลองพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาวัดใหม่วัดใหม่อีกรอบมันก็ยังสูงอยู่แต่ว่าอยู่ที่130
0: ครับ
1: อันเนี้ยถ้ามันแบบลดลงมาแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะลดไม่ปกติเนี่ยถือว่ามันผิดปกติไหมหรือว่ามันเกิดจากการที่เราเหนื่อยหรือว่าตื่นเต้นกันแน
0: ่จริงๆแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะวัดความดันด้วยครับ
1: คือไงฮะ
0: เช่นคืนก่อนที่เราจะมาโรงพยาบาลครับคืนนั้นก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ บางคนตื่นเต้นไม่ได้นอนครับความดันก็จะขึ้นสูงได้เป็นปกติเหมือนกันกับเวลาที่เรามาโรงพยาบาลเราควรจะไปปัสสาวะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็งดดื่มชากาแฟอย่างน้อยประมาณ30นาทีก่อนที่จะเริ่มวัดความดันครับแล้วก็ก่อนวัดความดันเนี่ยก็ควรจะนั่งพักประมาณ5นาทีก่อนถ
1: ้
0: าเกิดว่าเดินมาแล้ววัดเลยความดันก็จะขึ้นสูงเหมือนกันถ้าเกิดว่าวัดแล้วยังมีความดันโลหิตยังสูงอยู่อาจจะมีอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลครับ
1: คืออะไรอาจารย
0: ์คล้ายๆกลัวหมอครับ
1: เอ้ยว่าอันนั้นที่มาโรงพยาบาลน่าจะมีส่วนเรารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: จริงๆเป็นเยอะมากเลยนะครับมาวัดความดันที่โรงพยาบาลสูงทุกครั้งเลยครับแต่บอกว่าอ่ะที่บ้านมีเครื่องวัดความดันไหมลองวัดความดันให้หน่อยปกติทุกครั้งเลยครับ
1: มันเป็นแปลกดีเน
0: าะเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากเลยครับแล้วก็บางทีการที่เราเจอภาวะแบบนี้แล้วเราคุณหมอบางคนไม่ทันได้วัดซ้ำครับไปรีบปรับยากลายเป็นว่าพอกลับบ้านไปความดันร่วงเพราะว่าตอนที่บ้านเขาปกติอยู่แล้วพอไปกินยาความดันเพิ่มความดันก็ตกลงไปอีก
1: โอเคได้ครับเริ่มต้นประมาณนี้เกี่ยวกับความดันนะครับยังอยู่กับเรื่องความดันนะครับเมื่อกี้เรารู้จักกันละว่าความดันสูงเป็นยังไงนะครับมาถึงเรื่องนึงครับแพทย์เตือนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกินเหล้าแต่ไม่กินยากลัวตีกันอาจถึงขั้นพิการนะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์นะครับเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์นะครับเป็นเจ้าของ Facebook หมอประชาผ่าตัดสมอง ให้ความรู้กรณีที่ชายวัย67ปี

0: แบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายกินเหล้าแต่ไม่กินยาความดันโดยบอกว่ากินเหล้าแล้วไม่กินยากลัวมันจะตีกันต้องรีบไปผ่าโคม่าแล้วคนไข้เส้นเลือดสมองแตกออกไม่มากแต่ดันไปอุดตันทางเดินน้ำเลี้ยงสมองทำให้ช่องน้ำเลี้ยงสมองตันแรงดันในสมองก็เลยสูงตอนกลางคืนเนี่ยคนไข้ชอบแย่ลงแรงดันสมองจะเพิ่มขึ้นจากคาร์บอนไดที่คั่งนะครับเราหายใจช้าลงคนไข้ที่นอนดูอาการทางสมองจะแย่ลงตอนกลางคืนดึกๆเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะต้องมาผ่าตอนกลางคืนดึกๆนะครับนายแพทย์ประชาบอกว่าหลังรับตัวผู้ป่วยเนี่ยได้ทำการสแกนสมองครับพบว่าเลือดออกไม่มากคำนวณเลือดออก 20cc ซึ่งไม่ต้องผ่าตัดคนไข้รู้สึกตัวดีให้ยาความดันแล้วก็ให้ยาห้ามเลือดแต่คืนที่2ในคนไข้มีอาการซึมลงมาก CT สแกนซ้ำพบว่าเลือดในสมองเนี่ยไม่ได้ออกเพิ่มแต่ว่าช่องน้ำเลี้ยงสมองสองข้างโตขึ้นอย่างชัดเจนคนไข้มีอาการโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจและต้องผ่าตัดด่วนเพื่อระบายน้ำเลี้ยงสมองเพราะว่าก้อนเลือดก้อนเล็กๆมาอุดตันทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะรูเล็กๆแล้วก็ใส่สายเข้าไปเพื่อระบายน้ำเลี้ยงคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ยังดื่มเหล้าขอให้กินยาคนละเวลากับการดื่มมิเช่นนั้นจะกลายเป็นคนพิการจากเส้นเลือดสมองแตกเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายอันนี้คุณหมอก็แนะนำมานะครับก่อนที่จะเข้าคำถามเกี่ยวเรื่องการรักษาเนี่ยผมสอบถามก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเหล้ากับยาคือยังไงอ่ะมันกินเหล้าแล้วมันความดันสูงหรอหรือว่ายังไงทำไมก็ถึงไม่กินพร้อมกันนะ
1: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับว่าห้ามกินพร้อมกันแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่ายาตัวนั้นมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์หรือเปล่าบางตัวกินพร้อมกับแอลกอฮอล์แล้วยาจะถูกไหลบางตัวอาจจะมีการดูดซึมมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เองก็จะไปยุ่งกับเอนไซม์ตับ
0: ค่ะแล้วจริงๆเป็นความดันโลหิตสูงกินเหล้าได้ไหม
1: ไม่ว่าโรคอะไรก็ไม่แนะนำให้ดื่มเหล้าอยู่แล้วครับ
0: ก็คือว่าไม่กินจะดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าความดันสูงกินเหล้าเนี่ยมันทำให้ความดันสูงขึ้นไหม
1: สูงขึ้นครับ
0: เพราะว่ามันแบบ
1: เวลาที่เราดื่มเหล้าก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการบีบตัวของหลอดเลือดที่มากขึ้นความดันก็เลยจะสูงขึ้นกับตัวแอลกอฮอล์เองครับก็เป็นตัวไปทำลายอวัยวะภายในร่างกายเหมือนกันอวัยวะบางส่วนที่ถูกทำลายไปก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสูงแล้วแต่เขาอดใจไม่ไหวใช่ป่ะเขาก็เลยต้องกินเหล้าด้วยใช่ป่ะ
1: จริงๆก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกเลยว่าเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายดีกว่า
0: คือโอเคอ่ะคราวนี้มาถึงแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงครับปัจจุบันการรักษามียังไงบ้างครับ
1: ก็มีเริ่มตั้งแต่การไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาครับการไม่ใช้ยาก็คือตั้งแต่การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยเช่นการรับประทานอาหารอันนึงที่ช่วยได้มากเลยก็คือการลดการกินเค็มครับพอเราพูดถึงว่าการลดการกินเค็มเราอาจจะว่าเอ๊ะลดยังไงใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่เติมเกลือหรือเปล่าก็วันๆก็ไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วอะไรครับอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปอะครับพวกนี้จะมีลดเค็มมีปริมาณเกลือโซเดียมค่อนข้างเยอะถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าครับ
0: จริงๆเราต้องลดเค็มหรือลดโซเดียมอาจารย
1: ์ตัวความเค็มเนี่ยมาจากโซเดียมเนี่ยนะครับ
0: ความเค็มมาจากโซเดียม
1: ใช่ครับ
0: ของบางอย่างเนี่ยเราบางทีไม่รู้ว่ามันเค็มนะอย่างเช่นผมเคยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่สังเกตได้ป้ายฉลากเนี่ยแต่พอมาดูปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งหรือพวกไส้กรอกอะไรต่างๆปรากฏว่าโซเดียมมันปี๊ดมากเลย
1: ใช่คร
0: ับ แต่มันไม่เห็นได้เค็มอะไรขนาดนั้นเลย
1: บางอย่างครับที่เป็นเบเกอรี่หรือว่าอาหารแปรรูปครับเขาจะต้องใส่สารบางอย่างที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเพื่อคงสภาพหรือว่าแปรรูปอาหารนั้นขึ้นก็จะมีตัวโซเดียมมากขึ้นเหมือนกันโดยที่ไม่ได้มีรสเค็ม
0: เพราะบางทีอาหารแช่แข็งเนี่ยสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโซเดียมสูงมากเลยก็เกิดจากอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นควรต้องกังวลกับโซเดียมพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: โอเคขอย้อนไปนิดนึงครับคุณหมอครับการที่คนๆนึงเนี่ยจะต้องได้รับยาความดันคือมันต้องถึงขั้นไหนอ่ะหมอถึงจะต้องให้ยาความดันในการที่เป็นโรคความดันสูงแล้วครับ
1: อ๋อก็ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยว่าตอนที่วินิจฉัยเนี่ยความดันโลหิตสูงประมาณไหน
0: ครับ
1: มีโรคร่วมอะไรหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่ามีโรคเบาหวานแล้วหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองครับเราก็จะพิจารณาว่าอาจจะต้องรีบให้ยาไวกว่าเราอาจจะไม่ได้รอให้คนไข้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตอนแรกอาจจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าในบางรายที่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องให้ยาในทันทีครับก็จะแนะนำในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันก่อนอันดับแรกก็คืออาหารอย่างที่บอกไปเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วการลดน้ำหนักอันนี้ก็ช่วยลดความดันได้ 5-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับ
0: ครับ
1: การลดน้ำหนักประมาณ 5-10% อันนี้ดีมากเลยอีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารที่เป็นเรื่องของความเค็มแล้วครับก็จะมีอาหารบางกลุ่มที่จะช่วยลดความดันได้เหมือนกันครับของถ้าเป็นประเทศไทยก็จะแนะนำผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งตามสสส.ใช่ไหมครับครึ่งจานเนี่ยก็เป็นผักส ส่วนหนึ่งก็เป็นโปรตีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรต
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรารับประทานได้อย่างไรครับก็จะช่วยลดความดันได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากนั้นที่พอเราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันและแล้วยังไม่ได้เป้าหมายตามที่เรากำหนดเราก็จะแนะนำว่าเริ่มรับประทานยาเถอะเพื่อให้ควบคุมความดันให้ได้จะได้ไม่มีผลเสียต่ออวัยวะส่วนปลายหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นมาตรวจอีกทีนึงถ้ามันทำไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ทำไม่ได
1: ้ก็มีบางคนนะครับที่ทำได้
0: บางคนทำได้
1: ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะลดให้ได
0: ้ครับ
1: ก็มีเหมือนกันครับ
0: พอถึงขั้นตอนการรักษาที่มันเกินจุดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการกินยาคือเป็นทางเดียวป่ะครับหรือว่าเรามีวิธีอื่นด้วยหรือว่าส่วนใหญ่คือกินยา
1: ต้องรับประทานยาร่วมกัน
0: ยาเนี่ยมันไปทำอะไรครับ
1: ยาออกฤทธิ์ได้หลายกลไกมากเลยบางกลไกไปขยายตัวหลอดเลือดบางกลไกไปยับยั้งฮอร์โมนที่เป็นตัวดึงเกลือโซเดียมกลับเข้ามาในเลือดครับยาบางตัวเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะก็จะลดปริมาณน้ำในเลือดก็จะทำให้ความในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงได้ครับ
0: ก็คือยาที่ไปช่วยในส่วนที่มันทำให้มันแบบเลือดมันไปได้ปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งคนที่กินยาความดันเนี่ยครับอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเขากินยาความดันเหมือนเขาต้องกินเป็นยาในชีวิตประจำวันเลยครับต้องกินไปตลอดชีวิตไหมหรือว่ามันสามารถหยุดยาแล้วก็หายขาดกลับมาเป็นปกติได
1: ้การรับประทานยาไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าอาจจะคุมความดันได้ดีเพียงพอที่จะหยุดยาได้คุณหมอก็จะนัดติดตามความดันหลังจากที่ความดันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่พอใจแล้วก็อาจจะมีการค่อยๆลดขนาดยาลงเรื่อยๆครับแต่ไม่อยากให้ลดเองนะครับบางคนเห็นว่าความดันปกติแล้วนี่หยุดกินเลยแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้วัดความดันไอ้ช่วงที่ความดันขึ้นสูงระหว่างหยุดยานะครับอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอเป็นคนสั่งลดยาเองอาจจะลดทีละครึ่งนึงลดลงไปเรื่อยๆจนสามารถหยุดยาได้ก็จะไม่ต้องกินยาระยะยาวได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อมีบางคนที่หยุดยาได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันครับ
0: หยุดยาแล้วกลับมาดันสูงได้อีกไหม
1: ได้เหมือนกันครับก็อย่างถ้าเกิดว่าในกลุ่มคนที่สามารถหยุดยาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองดีขึ้น
0: ครับ
1: งดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่รับประทานอาหารดีขึ้นลดเค็มได้พอเขาเริ่มกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่เราบอกไปตอนแรกคืออายุที่เพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: ก็อาจจะกลับมามีความดันสูงได้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าถึงจุดเมื่อไหร่เราก็จะพิจารณากลับมากินยาเหมือนเดิมครับ
0: ครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันก็คือบางทีเนี่ยมันเกิดความดันสูงจากกรณีที่เส้นเลือดเราอาจจะแข็งหรืออาจจะเปราะใช่ไหมครับแล้วเรากินยาเพื่อที่จะให้มันแบบดีขึ้นแปลถึงว่ามันขยายคราวนี้ถ้าเกิดเราหยุดกินยาเนี่ยเส้นเลือดเรามันก็ยังคงแข็งเหมือนเดิมอะแล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะแบบเฮ้ยฟื้นฟูแล้วกลับมาเป็นแบบเส้นเลือดปกติที่ดีๆเหมือนตอนแรก
1: เวลาเส้นเลือดแข็งสาเหตุหนึ่งอาจจะมีไขมันมาเกาะบริเวณเส้นเลือดครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมระดับไขมันได้ดีหรือว่าในรายที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยครับถ้าเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีครับก็จะสามารถทำให้หลอดเลือดที่มีไขมันมาเกาะครับลดลงได้เหมือนกัน
0: ฟื้นฟูได้
1: ฟื้นฟูได้ครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน
0: ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนหลอดเลือดได้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: มันเยอะไปหมด
1: มันเยอะไปหมดทั่วร่างกายเลยครับ
0: โอเคนะฮะนอกจากการใช้ยาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญมาอันดับต้นๆเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: คือยังไงเนี่ยคนที่ออกกำลังกายกับคนที่กินดีเนี่ยมันก็ส่งผลดีมากกว่าอยู่แล้ว
1: ใช่ครับอ
0: ย่างนี้เหรอฮะส่วนใหญ่คนไข้ก็ทำกันได้ไหมครับมันดูยากเหมือนกันนะ
1: ส่วนใหญ่ทำได้ครับก็คือหลังจากที่เรานัดมาทุกครั้งเราก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างในรอบที่ผ่านมาได้ลองปรับอะไรบ้างไหมก็จะมีกลุ่มที่ทำได้ในกลุ่มนี้เราก็จะเอามาเป็นโรลโมเดลในการที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยคนอื่นว่าเขาทำยังไงเขาอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการกินที่มันยังพออร่อยอยู่เขาก็จะมีการแชร์กันในกลุ่มเหมือนกัน
0: อ๋อความดันโลหิตสูงเนี่ย worst case จริงๆมันนำพาไปสู่ความน่ากลัวขนาดไหนครับ
1: เสียชีวิตได้เลยนะครับ อย่างในเคส2เคสแรกที่เล่ามาก็คือหมดสติโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันเนี้ยเป็นภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงคือเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากครับถ้าเกิดว่ายิ่งเราปล่อยไว้ไม่ได้รักษาในบางกลุ่มก็จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือเป็นหัวใจขาดเลือดได
0: ้
1: กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันหรือว่าในบางรายก็คือเป็นเส้นเลือดสมองตีบภาษาบ้านๆเนี่ยก็จะเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ
0: อันนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าไอ้โรคเกี่ยวกับความดันสูงการที่เกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหลายคนกลัวมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เสียชีวิตไงพอไม่เสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้พิการแบบติดเตียง
1: ใช่ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้ เลยใช่ไหมฮะแล้วมันไม่สามารถรักษาหายได้ด้วยใช่ไหม
1: สามารถฟื้นฟูได้กลับไปใกล้เคียงเดิมได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หายทั้งหมด 100% นะครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่าแตกไปแล้วสมองพังไปแล้วเหรอครับหรือว่าไง
1: สมองเป็นอวัยวะหนึ่งที่เขาไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้กลับมาเป็นปกติได้ 100% ครับอาจจะมีการปรับตัวถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกเพื่อเพิ่มใยสมองให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันไม่ฟื้นฟูคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันคุมได้ดีๆแบบนี้ตลอดเนี่ยความเสี่ยงตัวนั้นก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับมันเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมฮะความดันไขมัน
1: เบาหวาน
0: ด้วย
1: ใช่ครับสามโรคหลักเลยครับ
0: สามโรคหลักนี้สามารถนำพาไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หมดเลย
1: ได้ทุกโรคเลยครับ
0: โอเคส่วนใหญ่เขาเป็นอะไรกันหนักสุดคอมโบ
1: คอมโบกันเลยครับที่เกิดเจอเยอะๆเนี่ยครับ
0: ฮะโอเคชีวิตยากเนาะยากไหมอาจารย์คิดว่าชีวิตมันยากไหม
1: จริงๆมันไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองมาอย่างดีตั้งแต่ต้นเรื่อย
0: ๆ
1: คนที่ดูแลตัวเองได้ดีตั้งแต่วัยกลางคนพออายุมากขึ้นเขาก็จะเองดูแลตัวเองได้ดีอยู
0: ่ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไหมครับที่จะมาช่วยในการรักษาตัวความดันโลหิตสูงนอกจากยาที่เราต้องกินกันทุกวันนี้ครับ
1: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องยาเองเลยก็อาจจะมีการปรับรูปแบบยาให้กินได้ง่ายขึ้นครับเช่นจากเดิมเรามียา1ตัวก็กิน1เม็ดก็อาจจะมียาที่ผสมกัน2ชนิดใน1เม็ด3ชนิดใน1เม็ดก็จะรับประทานได้ง่ายขึ้นการลืมกินยาก็จะลดลง
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันต้องกินเยอะงี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อรวมได้
1: ครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นทางเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องความดันก็อาจจะเป็นเครื่องวัดความดันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อก่อนก็เราถามว่ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านไหมที่ทางบ้านก็จะบอกไม่ค่อยมีใช่ไหมครับหลังๆก็จะบอกโอเคมีเครื่องนึงใช้ได้ทั้งหลายคนในบ้านเลยคุ้มมากอย่างสมาร์ทวอชเองก็สามารถช่วยในการมอนิเตอร์ได้เหมือนกันครับถึงแม้จะวัดความดันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูพวกขึ้นฟ้าหัวใจหรือว่าดูชีพจรแล้วเอามาแปรผลร่วมกันได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
0: ในการที่เราจะเห็นสัญญาณก่อน
1: ใช่
0: ไหมครับอันนี้ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่บางทีพอมันเกิดอาการเนี่ยเหมือนกับมันมีสัญญาณบอกเหมือนกันอย่างเช่นการที่พูดไม่รู้เรื่องหรือมีอาการอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างสังเกตได้แล้วก็สามารถที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมารักษาทัน
1: ใช่ครับ
0: มันจะพอมีอะไรที่เราพอจะสังเกตคนรอบข้างได้บ้างว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ปกติแล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเบอร์แต่น่าจะเกิดจากสิ่งเหล่านี
1: ้ถ้าในความหมายของตัวอัมพฤกษ์อัมพาต
0: ใช่ว่ามันจะนำไปสู่ไอ้ตรงนั้น
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการที่สังเกตได้ครับไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ชัดไม่พูดซึมผิดปกติมีหน้าเปี้ยวปากเปี้ยวหรือว่ามีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพวกนี้ครับเป็นอาการนำของโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกได้หมดเลย
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรานำส่งโรงพยาบาลไวภายใน 3-4.5 ชั่วโมงครับมียาที่พอจะสลายลิ่มเลือดที่ตันเพื่อให้เลือดกลับไปเลี้ยงได้ตามปกติในบางรายให้แล้วสำเร็จก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ใกล้เคียงเกือบ 100%
0: ครับ
1: แต่ก็มีบางรายที่ไม่สำเร็จเหมือนกันครับ
0: เรามีเวลาในการให้สมองมันจัดการได้เหมือนมันถือว่าก่อนที่จะพังนานเท่าไหร่3-4 ชั่วโมง
1: ถ้าเกิดว่าจะให้ยาในการตัวสลายลิ่มเลือดครับก็ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงครับ
0: สมมติถ้าเกิดส่งเห็นอาการปุ๊บนำส่งโรงพยาบาลละลายได้ทันเนี่ยก็โชคดี
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วถ้าเกิดแตกอ่ะ
1: ถ้าเกิดแตกเนี่ยการฟื้นฟูก็อาจจะยากกว่าหน่อย
0: ครับ
1: การรักษาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดความดันให้มันกลับมาปกติถ้าเกิดว่าเลือดออกปริมาณมากเกินกว่าที่สมองจะรับไหว
0: ครับ
1: พอเลือดออกมากความดันในสมองจะเพิ่มมากขึ้นครับอาจจะมีอาการซึมหมดสติได้มีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ทางคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์โรคระบบประสาทครับเขาก็จะพิจารณาไปผ่าตัดเอาปริมาณเลือดออกเพื่อลดความดันในศีรษะครับ
0: โอเคประมาณนี้น่ากลัวไหมล่ะ
1: น่ากลัว
0: นะว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบรู้ตัวกันให้ทันประมาณนี้อย่างแรกเลยง่ายๆนะฮะลองลดบุหรี่บุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดแทบจะทุกโรคเลย
1: ทุกโรคอ
0: ย่าง EP ที่แล้วผมคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองบุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดตัวกระตุ้นเหมือนกันบุหรี่เหล้าแล้วก็อาหารที่เป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็ประมาณนึงจะบอกว่าไม่กินเลยนี่ก็ยากเหมือนกันประมาณนึงอาจารย์กินไหมฮะอาจารย์ไม่กิน
1: กินครับ
0: ใช่ไหมหรือว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วเห็นแบบเห็นเคสแบบนี้บ่อยอาจารย์แบบหลอนไหมเวลาเรากินอาหารอะไรเงี้ย
1: ผมก็กินเหมือนคนปกติเลยครับเบเกอรี่ขนมเค้กอะไรผมก็ยังกินอยู่แต่ว่าโอเคก็อาจจะมีลิมิตหน่อย
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคไปกันต่อครับเจอเรื่องนี้แล้วใจแป้วไปเลยนะฮะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมหิดลครับชี้วิจัยโรค NCD เปลี่ยนเป้าหมายสู่รุ่นเยาว์นะครับ แม้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะประสบกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่นะครับอาหารแล้วก็พลังงานจนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD มีอุบัติการน้อยลงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรสมีกุศลรองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงหนึ่งในโรคไม่

0: ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่าโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งพบผู้ป่วยเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับและคาดว่าในปี68นี้จะมีความชุกของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1.56 พันล้านคนที่สำคัญครับปัจจุบันพบอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการนะครับที่เกินแล้วก็มีโรคอ้วนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลจากพฤติกรรมนิยมบริโภคอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหารับประทานง่ายแต่มีปริมาณไขมันโซเดียมน้ำตาลและพลังงานสูงรวมทั้งการไม่ออกกำลังกายและการดำรงชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอีกด้วยนะครับและจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายได้นั้นมักมาจากการเบื่อหน่ายท้อแท้ที่โรคนี้ต้องการรักษาต่อเนื่องยาวนานประกอบกับความเชื่อที่ว่าเป็นโรคของเวรกรรมครับจึงมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังในขณะที่ทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นหากยิ่งตรวจพบและเข้ารับการรักษาได้เร็วเท่าใดยิ่งส่งผลดีต่อการควบคุมภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคของเวรกรรมมาเป็นโรคของพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้และหันมาใส่ใจดูแลเรื่องการกินการอยู่การจัดการความเครียดการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับนี่มันฟังดูก็มีกำลังใจนะแต่พอทำจริงก็ยากเหมือนกันนะ
1: ยาก
0: ใช่ไหมครับ NCD คืออะไรครับนอกจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันคือมีอะไรอีกบ้าง
1: NCD เป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า non-communicable disease ครับ
0: ครับ
1: ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับมันแสดงว่ามันก็ต้องมีโรคติดต่อเรื้อรังด้วย
1: โรคติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นวัณโรคเนี่ยครับ
0: โอเคคือโรคติดต่อ
1: ใช่
0: ที่มันติดต่อกันได้
1: มีการแพร่สู่หากันได้แล้วก็เป็นทีก็เป็นระยะเวลานาน
0: ครับ
1: ถ้าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นเนี่ยครับเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: ไม่ติดต่อเรื้อรังมันมีโรคไม่ติดต่อปกติด้วยอาจารย
1: ์โรคไม่ติดต่อ
0: คือมันเห็นมันเรื้อรัง
1: มันก็เป็นแล้วหายก็จะไม่ใช่เรื้อรังครับแต่ว่าโรคตัวนี้
0: คือเป็นต่อเนื่อง
1: ใช่ก็จะอยู่กับเราเป็นระยะเวลานาน
0: เอาง่ายคือเมื่อคืนที่เราคุยกันไปสองข่าวแรกนี่แหละเบาหวานความดันแล้วก
1: ็ไขมันในเล
0: ือ
1: ด
0: ไขมันไม่ติดต่อเรื้อรังโอเคปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรค NCD เนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะเหมือนที่อาจารย์บอกไหมฮะ
1: เยอะขึ้นอย่างที่อาจารย์เขาบอกเลยครับว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปเริ่มรับประทานอาหารที่ไขมันสูงพลังงานสูงน้ำตาลสูงกันมากขึ้นครับเกลือโซเดียมก็สูงด้วยทั้งหมดเนี้ยก็ทำให้เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากช่วงระยะหลังๆเนี่ยครับ
0: ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ป่วยเป็น NCD นะครับอาจารย์มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถมีอะไรที่คัดกรองได้ก่อนใช่ไหมครับ
1: ก็จริงๆเกณฑ์การคัดกรองก็ยังอยู่ที่35ปีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเช่นรอบเอวเกินผู้ชายเกิน90เซนผู้หญิงเกิน80เซนอย่างเงี้ยก็ภาวะเหล่านี้เราเรียกว่ามีภาวะอ้วนลงพุงก็อาจจะเอามาคัดกรองก่อนครับว่ามี3โรคเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่า
0: หมายความว่าถ้าเกิดเราวัดเอวอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: วัดเอวแล้วมันเกิน90เซนติเมตร
1: ในผู้ชาย
0: ในผู้ชายซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คนอ้วนเนี่ยแต่ร่างกายดีมากเลยมีไหม
1: ถ้าอ้วนแต่ร่างกายดีแสดงว่าตอนนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาเขาอาจจะเพิ่งอ้วนยังไม่นานยังการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการสร้างสารอักเสบในร่างกายมันยังไม่ได้มากเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ภาวะอ้วนเนี่ยเป็นต่อเนื่องไประยะเวลานานๆเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยครับก็จะมี3โรคเนี้ยตามมาแน่นอน
0: นั่นหมายความว่าไม่มีหรอกคนที่อ้วนแบบอ้วนต่อเนื่องแล้วสุขภาพดีไม่มี
1: ใช่ครับ
0: ยังไงมันก็ต้องมีไขมันในการ
1: เสียงก็จะมาครับวันนี้ยังไม่มาเดี๋ยวก็จะมา
0: เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยอ้วนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็บอกว่าแข็งแรงดีค่าทุกอย่างก็ปกติดีก็อาจจะเป็นในช่วงแรก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นไม่อ้วนดีกว่านะครับเรื่องของ NCD น่าจะประมาณนี้เพราะว่าเราเจาะลึกกันไปแล้วนะเกี่ยวกับความดันไขมันเบาหวานนะครับไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ได้ไม่น่ากลัวน่ากลัวมากเหมือนกัน
1: น่ากลัวมากเหมือนกันครับ
0: โอเคครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเรื่องที่4นะครับโรงพยาบาลนพรัตน์เตือนภัยความร้อนทำงานกลางแจ้งอันตรายถึงตายนะครับหน้าร้อนในไทยเนี่ยมันยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นี่แหละแล้วก็จะเริ่มเป็นฝนมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาร้อนในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนหนักจริงๆนะครับทำงานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะฮีทสโตรกอันตรายถึงตายได้นะครับก็เตือนผู้ประกอบการให้สำรวจกลุ่มแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ต้องรู้วิธีในการสังเกตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับ ทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าร้อนในประเทศไทยมักจะเริ่มต้นก็คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมประชาชน

0: นไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากความร้อนผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานก่อสร้างกลุ่มที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องอยู่ในโรงหลอมนะฮะหรือบริเวณที่มีเครื่องจักรที่มีความร้อนในโรงงานหรือที่ระบายอากาศไม่ดีผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ครับจะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเรื่องนี้ทางนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ครับเป็นรองที่ปรึกษากรมการแพทย์บอกว่าโรคเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์พยายามจะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่37องศาเซลเซียสโดยมีการระบายความร้อนออกมาเมื่อมีกระบวนการเมตาบอลิซึมครับในร่างกายหรือมีกิจกรรมถ้าอากาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าในร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับร่างกายก็จะพยายามระบายความร้อนโดยการหลั่งเหงื่อโดยการขยายเส้นเลือดที่ผิวหนังทำให้เส้นเลือดนั้นเปลี่ยนทางจากการไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไปที่ผิวหนังเพื่อหลั่งเป็นเหงื่อพาความร้อนออกไปการหายใจและวิธีการพาความร้อนออกจากร่างกายจากการสัมผัสเมื่อร้อนมากร่างกายจะขาดน้ำมีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดหรือเป็นลมต่อมาเนี่ยก็จะขาดเกลือแร่ร่วมด้วยทำให้เป็นตะคริวนะครับภาวะฮิสโตรกนั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ถ้าเกิดไม่รีบช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทำให้อวัยวะสำคัญล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นการอธิบายโดยผมนะฮะซึ่งไม่ได้มีความรู้เลยนะฮะฮิสโตรกเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าถ้าเกิดเราจะอธิบายให้มันเกิดเข้าใจง่ายๆนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าฮิสโตรกเนี่ยเวลาคนร้อนเยอะๆอยู่ดีเขาก็ช็อกผมรู้แค่นั้นเลยแต่กระบวนการด้านในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นนะครับสมองเราจะต้องสั่งการให้เราระบายความร้อนออกเช่นมีเหงื่อที่ออกมากขึ้นเพื่อพัดพาความร้อนออกจากร่างกายไปครับ
0: เหมือนเวลาเราออกกำลังกายป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายร้อน
1: ใช่ครับ
0: ร้อนเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็เลยต้องปรับสมดุลนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นนี่แหละนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เราต้องอยู่ที่37องศา
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ในคนที่ปกติครับสมองยังทำงานได้ปกติสั่งการได้ดีก็จะสามารถปรับตัวได้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มันอยู่ที่37องศาเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่สมองเขายังพัฒนาไม่ดีหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมากๆสมองเขาก็จะทำงานได้ไม่ปกติเหมือนกันหรือว่าในบางรายที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าโรคหัวใจในกลุ่มนี้ครับเขามีความสามารถในการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติหรือว่าการปรับตัวของความดันได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงพอสมองไม่สามารถสั่งการให้สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติความร้อนก็จะสะสมในร่างกายตัวความร้อนเองบางอวัยวะทนความร้อนไม่ได้นะครับเช่นสมองหัวใจตับไตเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่าความร้อนสูงขึ้นเกินผิดปกติหยุดทำงานทันทีเลยครับ
0: อ๋อหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็ในบางกรณีที่มีการเสียน้ำออกไปมาก
0: ครับ
1: ก็ความดันโลหิตก็ตกลงเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญก็จะตายเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็เลยเป็นประกอบกันทำให้เกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า heat stroke เนี่ยครับเกิดขึ้นได้
0: นั่นหมายความว่ามันขาดน้ำเกี่ยวไห
1: มมีการขัดน้ำประกอบกันส่วนหนึ่งกับการที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกปกติได้ส่วนหนึ่งครับคู่กัน
0: แล้วทำไมร่างกายถึงไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติเพราะปกติเวลาเราออกกำลังกายมันก็เหงื่อเขาออกอยู่แล้ว
1: อย่างในบางกลุ่มครับอย่างเช่นเด็กมากหรือว่าอายุเยอะมากสมองเขาทำงานได้ไม่เก่งเท่ากับคนวัยกลางคนคร
0: ับ ก็เลยไม่สามารถสั่งการให้โอเคต้องระบายเหงื่อนะต้องออกอย่างนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: พอไม่สั่งปุ๊บคราวนี้ร้อนเกิน
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างก็เลยสต็อปเลย
1: ใช่ปัจจัยอื่นก็คือมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบกันด้วยเช่นถ้าอุณหภูมิภายนอกมันสูงมากครับร่างกายเราก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จะระบายทางไหนและข้างนอกก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับมันก็สะสมอยู่ในร่างกายยิ่งเราไปอยู่กลางแจ้งนานๆความร้อนก็ยิ่งสะสมในร่างกายเราก็จะยิ่งทำให้เกิดได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปเหมือนกัน
0: อวัยวะต่างๆของร่างกายที่คุณหมอบอกว่าสมองตับไตอะไรเงี้ยครับทนได้ในถึงอุณหภูมิประมาณไหนก่อนถึงที่จะแบบไม่ทำงาน
1: ถ้าเริ่มเกิน40องศาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มทำงานลดลงเรื่อยๆนะครับ
0: นั่นหมายความว่าคนที่เป็นฮิสโตรกที่แบบว่าช็อกแล้วก็นั้นไปเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายต้องมีอุณหภูมิสูงมากกว่านั้น
1: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเกิน40องศาขึ้นไปครับ
0: ฮะมันจะมีเคสกรณีที่ร่างกายของเราอุณหภูมิสูงก็คือตอนที่เราเป็นไข้เป็นไข้ที่บางคนบอกว่าเป็นไข้40กว่าแล้วเกิดอาการช็อกเนี่ยมันเป็นภาวะเดียวกับฮิสโตรกป่ะ
1: คนละภาวะกันครับอันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภาวะไข้ขอแยกเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก่อนละกันถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีไข้สูงแล้วมีภาวะช็อกเนี่ยครับอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่นมีอาการติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่ามีกระบวนการอักเสบของร่างกายรุนแรงอันนี้ก็อาจจะทำให้ความดันตกเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงสมองก็เลยหมดสติได้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าในเด็กเองสมองยังไม่พัฒนายังพัฒนาได้ไม่ดีมากพออุณหภูมิสูงผิดปกติ ก็จะเกิดภาวะชักได้หมดสติได้ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็คนละกรณีกัน
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ในเคสที่เราเคยเจอมาครับนอกจากเด็กที่อาจารย์บอกว่าสมองอาจจะยังไม่ได้สั่งการเต็มที่เนี่ยมันก็มีเคสคนที่มีอายุเป็นวัยกลางคนเหมือนกันที่เกิดอาการฮีทสโตรกจุดนั้นทำไมมันถึงพาไปตรงนั้นได้ครับในเมื่อเราก็โตแล้วปกติแล้วทำไมมันถึงระบายออกไม่ทัน
1: ถ้าสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสูงมากครับแล้วเรารับความร้อนอย่างต่อเนื่องครับบางทีถึงร่างกายเราจะเก่งครับแต่ก็ยังเก่งสู้ธรรมชาติไม่ได้ครับ ความร้อนด้านนอกมันสูงมากเกินไปเราก็ยังสู้อยู่ข้ามกลางแดดยังสู้อยู่ในที่ที่มีความร้อนอยู่ตรงจุดนี้ร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
0: ครับมันจะมีอาการเตือนอะไรบ้างที่บ่งชี้ว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นฮีทสโตรกแล้วครับ
1: อ๋อก็ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดเริ่มมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นอาการเตือนของฮีทสโตรกได้ครับ
0: ครับ
1: ถ้ามีอาการเหล่านี้รีบกลับเข้ามาอยู่ในที่ที่ร่มมีลมพัดถ่ายเทหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือมีผ้าชุบน้ำเย็นหรือบางใช้ฟอกกี้ครับ
0: ชี
1: พ่นใช่ครับพ่นตัวแล้วก็เปิดพัดลมจ่อเลยครับก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงได้อย่างรวดเร็วครับ
0: คราวนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเวลาในมุมของคนที่จะช่วยเหลือนะครับสมมติว่าคนนี้อยู่ดีเขาก็ล้มไปฮะมันแยกยังไงระหว่างคนนี้เป็นฮีทสโตรกกับคนนี้แค่เป็นลมหน้ามืดเพราะว่าบางทีเวลาเราเมื่อก่อนเรียนรอเพื่อนก็ล้มกันแบบเยอะมากมันเกิดจากความแบบเป็นลมอะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอได้นอนพักก็หายแยกยังไงระหว่างคนเป็นลมจากเวลาร้อนกับคนเป็นฮีทสโตรก
1: ถ้าเกิดว่าคนเป็นลมโดยทั่วไปนะคร
0: ับ
1: ก็จะมีอาการเช่นมีอาการหน้าซีด มีเหงื่อออกตามร่างกายนะครับเป็นเจอได้ในเป็นลมหมดสติทั่วไปครับ แต่ว่าถ้าในภาวะฮีทสโตรกครับร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เขาจะไม่ให้มีเหงื่อออกให้เห็นครับตัวก็จะแห้ง
0: ๆ
1: อันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเอามาใช้แยกกันได้ครับ
0: ในเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าโอเคเป็นฮีทสโตรกละเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นทำไงดีคนช่วยเหลือ
1: ครับถ้าเกิดว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายดูแน่นหนามากครับปลดออกก่อนเลยครับให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าใช้ฟอกกี้แล้วเอาพัดลมเป่าเลยครับเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยดึงอุณหภูมิออกจากร่างกายให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็โทร1669เรียกรถพยาบาลมาพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าในช่วงที่ถึงโรงพยาบาลครับอาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือเย็นเพื่อไปลดอุณหภูมิร่างกายอย่างทันท่วงทีเพราะถ้าเกิดว่าเรารักษาจากภายนอกอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันอาจจะลดได้ไม่ทันที ่จะทำให้อวัยวะมันทนต่อความร้อนได้นานเพียงพอครับ
0: ซึ่งในตอนนั้นสำหรับคนที่เป็นฮีทสโตรกครับเขายังหายใจอยู่ใช่ไหมครับ
1: ยังหายใจอยู่ครับ
0: แล้วกระบวนการในร่างกายยังดำเนินได้ปกติอยู่ไหมครับหรือว่ามันก็ยังช็อกอยู
1: ่อาจจะเริ่มสูญเสียไปบางส่วนแล้วครับเช่นถ้าเกิดว่าแย่มากไตอาจจะหยุดทำงานแล้วก็ได้ในตอนน
0: ั้
1: นหรือว่าถ้าเกิดหนักมากๆสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานความดันก็อาจจะมีตกลงได้เหมือนกันครับ
0: ในตอนนั้นคนที่เป็นฮีทสโตรกเขาจะมีสติไหมครับ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นนั้นน่าจะหมดสติไปแล้วครับ
0: เราต้องไปปั๊มหัวใจเขาไหมครับ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าจะปั๊มหัวใจครับคลำชีพจรก่อนหรือว่าดูจากการหายใจว่ามีการหายใจไหมถ้าดูแล้วไม่มีการหายใจคลำชีพจรไม่ได้ปั๊มหัวใจได้เลยครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะบางทีเราเห็นคนเป็นลมเนี่ยเราก็จะปั๊มหัวใจอย่างเดียวไงเรียน CPR มาแต่คนที่เราจะปั๊มหัวใจได้เนี่ยเขาคนนั้นต้องชีพจรไม่เต้นแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เราถึงจะปั๊มเพื่อดึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยยังหายใจอยู่ก็ต้องช่วยวิธีอื่น
1: ใช่อย่าง
0: ที่อาจารย์บอกเบื้องต้นก็คือเอาผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อให้มันดึงความร้อนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาจะช่วยยังไงครับอาจารย์
1: เริ่มตั้งแต่การให้สารน้ำเพื่อให้เข้าไปในคนที่มีอาการขาดน้ำครับน้ำที่ให้น้ำเกลือที่ให้ครับเขาก็จะให้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติก็จะเป็นน้ำเกลือแช่เย็น
0: อุ้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: น้ำเกลือแช่เย็น
1: แช่เย็นครับ
0: ไม่เคยโดนได้เลย
1: เพื่อให้ไปลดอุณหภูมิได้เร็วที่สุดครับ
0: ครับ
1: อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพราะว่าอวัยวะบางส่วนอาจจะเริ่มมีการเสียหายเกิดขึ้นกล้ามเนื้ออาจจะเริ่มสลายค่าไตอาจจะขึ้นค่าตับอาจจะขึ้นได้ครับหลังจากเจาะเลือดไปก็จะต้องมีการติดตามว่าหลังจากที่รักษาไปเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าถ้าในบางรายที่หมดสติความดันตกหายใจเองไม่ได้อาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อพยุงชีวิตไว้ก่อนครับ
0: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นฮีทสโตรกก็นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยหายปกติไหมฮะ
1: จริงๆเป็นเพราะว่าฉุกเฉินมากๆเลยครับถ้าเป็นไปได้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก
0: คือถ้าเกิดไปถึงได้เร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดมากกว่าในแบบของฮีทสโตรกเนี่ยตายได้เลยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เหมือนที่เราเห็นข่าวกันถ้าเกิดทำไม่ถูกต้อง
1: ใช่
0: น่ากลัวไหมผมว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ
1: น่ากลัวครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนบางทีแล้วบางคนก็ต้องทำงานกลางแจ้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
0: อาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าการที่จะป้องกันฮีทสโตรกอย่างนึงคือการดื่มน้ำเยอะๆมีส่วนไหมครับ
1: มีส่วนครับเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำเยอะ พียงพอไม่ต้องรอให้กระหายน้ำนะครับอาจจะเป็นทุก 1-2 ชั่วโมงเริ่มไปจิบน้ำเลยจิบไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆให้สารน้ำในร่างกายเราเนี่ยมันมีปริมาณเพียงพอที่จะให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เวลาเราไปอยู่กลางแจ้งเรามักจะมีการเสียน้ำไปทางเหงื่อโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วยิ่งเสียไปเยอะก็จะยิ่งเกิดฮีทสโตรกได้ง่ายครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นน้ำในร่างกายสำคัญ
1: สำคัญ
0: บางคนบอกว่าจะกินเนี่ยก็คือตอนแบบตอนหิวอะตอนรู้สึกกระหายแต่ผมก็ถูกเตือนมาเหมือนกันว่าถ้านึกออกกินเลยกินน้ำเยอะไม่มีปัญหานอกจากฉี่บ่อย
1: ใช่ครับ
0: อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเวลาเราเหงื่อออกเยอะมันจะไม่ค่อยฉี่จริงว่าอาจารย์เพราะมันเกี่ยวกันไหมหรือว่าคนละส่วนกัน
1: เกี่ยวกันครับเพราะว่าร่างกายเราพยายามรักษาสมดุลน้ำอยู่แล้วอยากให้มีน้ำในร่างกายเพียงพอถ้าเหงื่อออกเยอะมากปริมาณที่ฉี่ออกก็จะลดลงเป็นการปรับตัวเราก็จะสังเกตว่าฉี่มันเข้มขึ้นนะเพราะว่าไตมันต้องทำความเข้มข้นให้ได้เทียบเท่ากับปริมาณของความเข้มข้นในร่างกายก็เราจะเห็นว่าปัสสาวะสีเข้มขึ้นอย่างเงี้ยพอเราดื่มน้ำพอเดี๋ยวสีเขาก็จะจางลงเรื่อย
0: ๆฮิสโตรกนี่สามารถเกิดได้กับทุกคนหรือเปล่าครับหรือว่าบางคนก็มีความสามารถในการทนแตกต่างกันอีก
1: จริงๆเกิดได้กับทุกคนเลยครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าครับเช่นกลุ่มคนกลางแจ้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่
0: ครับ
1: คนที่มีโรคหัวใจคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานพวกนี้ครับจะเกิดได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกคนก็เป็นได้ฉะนั้นอยากให้ระวังกันทุกคนในหน้าร้อนไม่อยากให้อยู่กลางแจ้งนานเกินไปครับ
0: บางคนที่เขาเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งด้วยการที่ต้องหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทำงานได้ยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเป็นตัวนักกีฬาเองการฝึกซ้อมถ้าเกิดว่าต้องฝึกซ้อมอยากจะให้ฝึกซ้อมในช่วงเช้าหรือเย็นไปเลยมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมน้ำดื่มเลยครับดื่มอย่างเพียงพอวันหนึ่ง2ลิตรขึ้นไปดื่มได้ครับดูโรคร่วมเลยนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจบอกว่าหมอบอกให้ดื่ม2ลิตรดื่มไปเยอะเกินก็หัวใจล้มเหลวได้อันนั้นดูเป็นกรณีไป
0: ทำไมคนเป็นโรคหัวใจถึงกินน้ำเยอะไม่ได
1: ้บางคนการบีบตัวของหัวใจไม่ดีแล้วคุณหมอสั่งให้จำกัดปริมาณน้ำอยู่แล้วก็ดื่มให้ตามเหมาะของแต่ละคนครับถ้าคนทั่วไปก็คือ 2-2.5 ลิตรได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเครื่องแต่งกายแขนยาวได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแขนยาวที่เป็นผ้าโปร่งสามารถระบายความร้อนได้เพราะว่าการใส่เสื้อแขนยาวก็ป้องกันแสงมาโดนตัวเราได้แต่ถ้าแขนยาวแล้วมันหนาความร้อนก็ออกไม่ได้เหมือนกันครับหมวกร่มอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันหมวกปีกกว้างเลยครับเพื่อกันแสงมาถึงตัวเรากางร่มได้ให้กางร่มแล้วก็ถึงแม้จะต้องทำงานกลางแจ้งแต่ก็พยายามหาเวลาในการหลบเข้ามาอยู่ในร่มเป็นระยะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีการระบายความร้อนออกเป็นระยะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนเนี่ยอย่าประมาทนะครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยความร้อนมันคือความท้าทายเฮ้ยมันต้องได้สิบางคนบอกต้องแข็งแรงซึ่งไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่เกี่ยวครับ
0: ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันเกิดจากด้านในครับไม่ได้เกิดจากความชนด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การเป็นฮีทสโตรกนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวคนเป็นฮีทสโตรกเยอะแหละแต่ก็ไม่เข้าใจกลไกของมันกลไกมันก็เป็นแบบนี้แหละอุณหภูมิร่างกายมันสูงจนระบายไม่ทันแล้วสิบุ๊มมันเลยทำให้ระบบทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันมีผลกับการทำงานของอวัยวะหลายส่วนถ้าเกิดมันแบบว่าสูงเกินไปมันไม่ทำงานเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เอาครับอันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วการที่อย่างพวกที่เป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันปรับมาได้อะอันนั้นมันก็คือมันก็ดีกว่าเราดิ
1: ถ้าในแง่ที่เขาทนร้อนเขาก็จะทนร้อนได้ดีกว่าเราครับแต่ไม่ได้บอกว่าสัตว์เลือดเย็นจะทนร้อนได้มากถึงแบบสุดๆนะครับเขาก็จะมีลิมิตของเขาเหมือนกันว่าถึงระดับนี้เขาก็จะไม่สามารถปรับตัวได้แล้ว
0: ครับโอเคจริงๆหมดเวลาแล้วนะเกือบหมดแล้วผมอยากคุยอาจารย์เรื่องนิดนึงนะคือผมไปดูหนังมาเยอะมันมีหนังบางเรื่องที่คนถูกแช่แข็งแช่แข็งแล้วมันตื่นมาได้ป่ะอาจารย์เพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นที่จำสิ่งได้ใช่ป่ะแต่มันเริ่มมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าเหมือนกับเราสามารถสต็อปเราไว้ตรงนั้นได้ก่อนเหมือนกับบางคนที่ป่วยแล้วปัจจุบันนี้รักษาเข้าเครื่องไคลโออะไรสักอย่างด้วยแล้วสิปุ๊บค่อยปลุกมาใหม่อ่ะคนเรามันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ไหมในปัจจุบันนี
1: ้ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำได้แบบนั้น
0: เพราะถ้าเกิดมันแข็งคือเราตายเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถทนความเย็นที่ติดลบได้ครับถ้าเราไปแช่แข็งเซลล์ก็ตายเหมือนกันครับ
0: มันมีโรคฮิสโตรกแล้วมันมีโรคโคสโตรกไหมครับอาจารย
1: ์จะเป็นโรคน้ำแข็งกัดอย่างนั้นมากกว
0: ่
1: า
0: โอเค
1: แต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นคนที่อยู่ทางโคเหนือก็จะมีโรคที่แบบทนความเย็นไม่ไหวเสียชีวิตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอย่างบ้านเราเองที่อยู่ทางบนดอยในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆก็มีการเสียชีวิตจากอากาศเย็นมากเหมือนกันครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเย็นเกินไปเนี่ยอวัยวะก็ไม่ทำงานเหมือนกัน
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมครับ
1: ระบบหลายๆอย่างก็มีการเสียหายได้เหมือนกันครับ
0: โอเคเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ยากนิดนึงคุณผู้ชมครับ ยังโชคดีที่เรามีชีวิตรอดกันอยู่วันนี้ขอบคุณจันอูมากๆครับมาพูดคุยแล้วก็ให้เราเข้าใจในเรื่องของเนี่ยแหละความดันเบาหวานนะฮะแล้วก็ไขมันรวมถึงฮีทสโตรกด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับรอบหน้าจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยนะฮะเป็นประเด็นอะไรนะครับแต่ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนติดตามกันในพ่อหมอรามาครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราพบว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้สองครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจและก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่ดงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสด
1: ีครับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ชัยซองมัน
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูคว้างจักรคว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นคว้างจักรนะครับส่วนพี่เบนเป็นคว้างคอนซึ่งวันนี้จริงถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
5: ลองดูก็ได้ครับ
2: ลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
5: เริ่มจากการเป็นรองเท้าแล้วกันอ
2: ัน
5: นี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาคว้างทั้งทุ่มน้ำหนักคว
1: ้
5: างจักรคว้างค้อนที่มันใช้จะเป็นในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
5: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
5: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
1: อ๋อช่วยให้มันหมุนได้ดี
5: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างงี้มั้ย
5: ใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
5: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
5: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
5: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าที่เราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
5: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากอ่ะเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
5: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก
5: ็
1: ช่วย
5: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
5: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้างกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมาเนี่ยครับ
5: ใช่
2: พี่ใช่
5: ประมาณน
1: ั้นทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงิน4เกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาคว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาคว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการคว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาคว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนคว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นคว้างจักรทีแรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะคว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเร่งตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับ

0: ดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับ
1: คล่อมเส้นมา
0: ใช่ครับคล่อมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
0: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อยดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับที่ยืนใช่ไหม
0: ใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลยอ่ะ
0: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักก่อยจักคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลอง
1: อันนี้คือกี่โลครับหนึ่ง
0: อันนี้หนึ่งโลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
0: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
0: ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี
1: ้
0: ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ปล่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มคว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนคว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี
0: ้ครับคล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่อนจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้2ก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทํายังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทําเทคนิคก่อนคว้างครับเราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักเทคนิคที่เราทําว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปคว้างจริงครับผมปกติเราจะคว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปคว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: กลับมาแก้ตรงนี้
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงควางคันนี้
1: เสียวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเอาขนาด
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีนึงครับผ
1: ม
0: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทำทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช
1: ่
0: แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
0: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวเมื่อกี้มันกังวลอะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
0: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
0: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: นิ้วโป้งนี่
1: เก็บไว้ก็ได
0: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
1: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
0: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
0: ได้ครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
0: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจัก
1: กำเยอะไป
0: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เลียงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคนึงที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: เพราะตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
0: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
0: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทำได้แล้วเหมือนพอได้ลองทำหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทำไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วอ่ะนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหมคร
0: ับ6ลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
0: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
0: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
0: ฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์เนี่ยครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซกเตอร์ก็ถือว่าฟาว
1: ล์แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
0: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
0: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูก
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
0: ได้ครับผม
1: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคว้างกี่เมตรเนี่ย10เมตร
0: 20นี่เก่งเลย
1: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจัก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: ม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้แล้วมั้งพี
1: ่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
2: ้โอเคครับ
1: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
2: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
1: ลูกที่5ครับผม
2: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
2: ใช่
1: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันเวลาจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
2: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
1: ้ต้องลองวัดดู
2: ลองวัดดูใช่มั้ยโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
1: ครับผม
2: ไปครับพี่โดม
1: ยี่สิบสองจุดหกแปด
2: เฮ้ย22เลยเหรอ
1: ใช่ครับยอด
2: 22.68เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15-16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
1: ได้ครับ
2: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้ท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับอะทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดแล้วก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลย วันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
1: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้พอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
2: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
1: ยาก
2: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
1: ครับผม
2: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
1: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
2: โดยรวมอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
2: อย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
1: ใช่

0: พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่ไงเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย์วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทำช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอ่ะพี่เคยเป็นมั้ยไม่รู้จะทําอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึง2ที่มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทําให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่า1ผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจําไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองมั้ยเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นขว้างจักรผมก็งงเลยอะไรขว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นครับตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรมันก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ซีสเกตขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็ดีหลังจากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
1: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
1: แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
1: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
1: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
0: ก็
1: ตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเอ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
1: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่ไหมใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
1: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาคว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
1: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
1: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
1: และคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นคว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
1: น้อยมาก
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ใช่ครับ
1: เพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
1: สนามอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ใช่ครับ
1: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
1: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
0: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผมมันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีตาร์ประเภทลาดเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
1: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะโดม
0: พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
1: ที่ใช่
0: แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วยใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
1: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะ
1: ๆ
0: พอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
1: มันจะมีแบบ
0: สถิติมันจะดันกันใช่ครับ
1: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
1: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือณเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวเราสุดท้ายศัตรูที่มันสำคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้ไหมพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็ยังกำลังใจให้กับนักกีฬาขว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะ survive ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ะคะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรียกสั้นๆว่าหมอฝนนะคะส่วนข้างๆดิฉันนะคะก็คือเชฟก้องนะคะเชฟก้องรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับเรียกผมว่าเชฟก้องนะครับก็จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแล้วก็ศึกษาต่อที่ระกอรงเรือดุสิตซึ่งคุณหมอก็จะช่วยดูเรื่องของโภชนาการที่ตอบโจทย์นะครับของผู้ชมทางบ้านที่ส่งจดหมายเข้ามาเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดคุณหมอครับแล้วเคสของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราจากทางบ้านเป็นใครครับ
0: ก็วันนี้เคสของเรานะคะก็คือเป็นคุณโอเป็นว่าที่เจ้าสาวซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะคะ
1: กำลังจะแต่งงานน้ำหนักเกินเล็กน้อยครับผม
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมเรื่องราวของคุณโอผ่านทางวีทีอาร์กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะปัจจุบันทำงานโรงแรมนะคะเป็นอยู่ในทางแผนกเซลส์นะคะแล้วก็ส่วนสูง167นะคะแล้วก็น้ำหนักปัจจุบันคือ63มีความสนใจต้องการที่จะลดน้ำหนักลงมาถึง55ค่ะตอนนี้มีความเครียดด้วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่างานแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงแล้วเราอยากจะสวยที่สุดในวันนั้นนะคะแล้วก็ได้มีไปลองชุดแต่งงานที่สตูดิโอหลายที่มากส่วนมากใส่ออกมาแล้วบางไซส์ก็จะไม่ได้เหมือนไม่เป็นไซส์มาตรฐานใส่ออกมาแล้วไม่สวย

0: คยลองทานยาลดน้ำหนักมีเซิร์ชทางออนไลน์บ้างสามารถจะมีค่ะแบบในทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากลองดูอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาทานแล้วก็พอทานไปวันแรกก็รู้สึกว่าเหมือนใจมันสั่นแล้วก็มึนบางทีรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยก็คือกลัวบ้างแต่ก็อยากจะลองต่อมาก็ได้ลองวิธีที่เป็นลดแป้งนะคะก็ไม่ทานแป้งเลยเช้ากลางวันเย็นก็คือไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะลองไปประมาณ1อาทิตย์แรกพอวันที่8ปุ๊บคือโหยมากโหยแล้วก็ทานจังฟู้ดแบบไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือโหยก็คือหิวเร็วมากก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบโลคาร์บดูคือวันนึงก็อาจจะทานแป้งสักมื้อเช้า1มื้อหรือมื้อกลางวัน1มื้อปัจจุบันเลือกวิธีโลคาร์บนะคะก็คือตอนเช้าก็ก่อนทำงานก็ทานเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ยคืออดจะเลือก1มื้อมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันนะคะที่จะมีคาร์บนะคะแล้วก็พอเป็นมื้อกลางวันปุ๊บก็จะเป็นทานกับข้าวแทนพอตอนเย็นปุ๊บก็ทานส้มตําก็รู้สึกดีขึ้นกว่าตัวนอนคาร์บนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมในการที่เป็นโลคาร์บแบบนี้
1: มันรุนไม่ค่อยได้รุนไม่ไปแล้วอะค่ะนี่ช่วยนี่มาได้ไหมคะ
2: เหมือนมันจะคลับไปเหมือนกันนะคะ
3: เห็นโอ้พยายามลดก็มีหลายสูตรมีสูตรแบบกินแอปเปิ้ลตอนเริ่มมีกินยาด้วยก็เตือนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าก็จะขี้หงุดหงิดอย่ามาเตือนฉันมีสูตรของฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีไปออกกำลังกายด้วยกันบ้างเหมือนกันนะคะก็มีไปเล่นโยคะไปเล่นโยคะด้วยแต่เนื่องจากบางทีทำงานก็ไม่ได้สม่ำเสมอช่วงนี้ก็เลยเล่นได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเลือกลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมกันนะคะแล้วก็อีก3เดือนเราก็จะเป๊ะแล้วก็สวยค่ะ
4: วันนี้คุณโอ๋ก็มาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณโอ๋เลยดีกว่านะคะคุณทิพย์อุบลศรีจันทับค่ะ
5: ครับเรียนเชิญคุณโอ๋ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเชฟ
4: คุณโอ๋ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลดอาหารมาแล้วบางส่วนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
0: ยังรู้สึกยังเครียดอยู่เลยค่ะ
4: ยังเครียดอยู่เลยใช่ไหมคะ
5: ไม่ต้องเครียดหรอกครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็ผมทำสุดความสามารถเดี๋ยวทำอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้
0: อร่อยและหอมโอเคขอบค
5: ุณอร่อยและหอมแน่นอนนะครับ
4: แต่ว่าคุณโอ๋ก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าเคยทานสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลย
0: ใช่
4: ไหมคะเป็นอาหารสูตรโนคาร์บซึ่งจริงๆอันนี้มันก็จะมีปัญหาบางอย่างตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงดอาหารมากๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะ
5: เดี๋ยวเรามาหากันว่าจุดที่มันลงตัวแล้วยังถูกต้องตามหลักโภชนาการจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเองก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นี่หมดแล้วสุดท้ายทานอะไรได้บ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะทำอะไรได้บ้าง
4: ตอนนี้เราจะมาทำอาหารสูตรที่เป็นโนคาร์บไหมคะ
5: โนคาร์บแต่ว่ายังเสริมเรื่องพวกนี้อยู่พวกแคลเซียมวิตามินทั้งหลายแหละนะครับวันนี้เราทำเป็นปลานึ่งกับเต้าหู้ครับคุณหมอ

0: ลักษณะอาหารที่คุณโอ๋ทานเนี่ยจริงๆจะเป็นการทานซึ่งลดพลังงานลงไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือพวกแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน C และที่สำคัญที่สุดก็คือรับประทานโปรตีนยังไม่ค่อยพอซึ่งการทานโปรตีนที่ไม่พอเนี่ยจะส่งผลทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ดีเพราะว่าการทานอาหารซึ่งมีโปรตีนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกอิ่มกินแล้วเราจะไม่โหยรวมถึงการทานโปรตีนเนี่ยจะช่วยทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวดีเนื่องจากว่ามันจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่เชฟก้องเลือกอาหารซึ่งมีส่วนประกอบเป็นปลาแล้วก็เต้าหู้เนี่ยก็นับว่าเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีเลยทีเดียว
2: ครับก็ตรงนี้นะครับเราโฟกัสที่โปรตีนแล้วก็กำหนดแคลอรี่ให้กับคุณโหในหนึ่งมื้ออยู่ที่ประมาณ400ถึง500ไม่เกินนี้คือคำว่าโหยสำหรับผมนี่น่ากลัวมากครับใครคนโหยในสัญญาณก็คือมันดูแบบ
1: น้ำมือใช่
2: เราไม่ทรมานอีกแล้วไม่เอาแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตอันนี้นะครับสาหร่ายคอมบุนะครับตัวนี้เอามาหมักไว้แค่แปะไว้อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีคอมบุตัวนี้ช่วยให้รสชาติมันปูแตกนะครับอร่อยมาก แล้วก็เราทิ้งไว้ระหว่างนี้เราจะทำน้ำสต๊อกเพื่อเอามานึ่งปลาอันนี้นะครับเราจุดเตาไว้ถ้าเป็นภาษาทางอาหารเลยเขาจะเรียกว่าคอมบุดาชินะครับ น้ำดาชิจริงๆแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าน้ำตั้งต้นแล้วสาหร่ายตัวมันแข็งครับเวลาเราจะใช้ก็หักแค่นี้เอง ครับง่ายมากก็เวลาทำคอมบูดาชิก็น้ำนะครับยังไม่ต้องเดือดแล้วก็ใส่เข้าไป
0: เทคนิคคือต้องใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือด
2: ใช่ครับเวลาเราต้มของอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำเย็น อยากให้ของอร่อยต้มจากน้ำร้อนนะครับง่ายมากน้ำสต๊อกก็เรียบร้อยหมักปลาเรียบร้อยนะครับเครื่องเคียงใช่ไหมครับที่ทานด้วยกันเราเป็นอะไรบ้างวันนี้ผมเลือกมาเป็นกวยเล้งนะครับ
0: กวยเล้งนี่จริงๆก็เรียกว่าเป็นอาหารซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะนอกจากมีใยอาหารช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังมีวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามิน A ช่วยบำรุงตานะคะเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ยังมีวิตามิน B หลายๆชนิดแล้วก็มีโฟเลตด้วยนะคะแต่จริงๆเทคนิคในการลดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่อิ่มเนี่ยตัวผักใบเขียวซึ่งเป็นผักใบเนี่ยเราจะเพิ่มได้ไม่จำกัด
1: แต่ว่าเราจะต้องการรับประทานขนาดไหน
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าผักใยอาหารเนี่ยช่วยให้เราอิ่ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทานก่อนเริ่มรับประทานเนื้ออาหารเนี่ยจะยิ่งดีนะคะ
2: ตอนนี้เดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลานะครับสังเกตง่ายๆคอมบุเนี่ยอ่อนนะครับอ่อนแล้วนะครับเขาเริ่มอ่อนงอก็ถือว่าโอเคแค่นี้เองครับจริงๆแล้วมันดูเหมือนกับเอ๊ะจะอร่อยขึ้นหรออร่อยขึ้นแน่นอนนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
0: แล้วก็จะสังเกตว่าเชฟก้องจะใส่เกลือแค่หยิบมือนะคะจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราควบคุมอาหารกุ้งน้ำหนักเนี่ยบางคนจะคิดว่ากินอาหารรสจัดไม่เป็นไรซึ่งจริงบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเกลือเยอะๆจะเป็นยังไงไหมคะคุณโอ
1: ๋เป็นไง
0: เราก็จะบวมน้ำหนักก็จะลดช้า
1: ไม่บวมเกลือเลยป่ะ
0: ใช่ถ้าเกิดว่ากินอาหารที่มีเกลือต่ำนิดนึงเนี่ยน้ำหนักก็จะลดเร็วเพราะว่าร่างกายก็จะขับน้ำออกด้วย
2: คอมบูดาชินะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนะครับใช้แค่นี้เลยแล้วก็ผมจะใช้แค่นี้เองนะครับโอเคอันนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับโอเคเข้าเลย
0: จับเวลา7นาทีเนาะ
2: ครับก็ประมาณ7นาทีอันนี้เดี๋ยวผมจะรบกวนคุณโหน่งช่วยลวกผักกวยเล้งให้ผมหน่อยนะครับ

0: ื้อแข็งเนี่ยเต้าหู้ที่มีเนื้อแข็งเนี่ยก็จะมีปริมาณของแคลเซียมที่เยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับสูตรอาหารที่เราจะทาน
1: ค่ะ
2: ก็คือเราจะบดรวมกันนะครับทำให้ชิ้นสภาพเป็นพุดดิ้งอันนี้เราได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นซอสอันนี้เกลืออันนี้พริกไทยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวัน

0: ร่อยมากเลยค่ะ
1: อร่อยมากไหมคะยังจืดอยู่ครับรับประกันรับประกันว่ายังจืด
2: ครั้งแรกเลยค่ะเชฟก้อง
1: จืดใช่ไหมครับ
2: จืดแต่ว่าโอ้ว่าแปลกแต่มันอร่อยมันนุ่มอะค่ะ
1: ก็ถ้าจืดใส่เพิ่มเลยครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับ

0: น้ำมันมะกอกนะครับตัวนี้เป็นโอลิฟออยล์แล้วก็เรามีมะนาวนะครับ
1: ก็คือเทคนิคในการทานอาหารลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆการเพิ่มรสชาติจะทำให้เราทานอาหารซึ่งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็กินได้นานด้วย
2: ค่ะ
1: การเพิ่มรสเปรี้ยวรสเผ็ดเค็มเล็กน้อยเนี่ยไม่มีผลอะไรนะคะ
2: แต่ถ้ามากเกินไปก็
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราต้องระวังคือน้ำตาลอย่าให้มันเยอะมากแค่นั้นเองแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยได้เลยทันที
0: อันนี้เพิ่มซอสถั่วเหลืองเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บใช้ซ่อมปิดเลยก็ซอสตัวนี้ราดบนตัวปลานิดหน่อยนะครับเพิ่มรสเปรี้ยว
2: ค่ะ

0: ก็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะคุณโอเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยรับรองว่าจานนี้มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะในเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณโอว่าเป็นไงเนื้อปลาดูนุ่มกำลังดีนะคะสุกพอดี
1: หมอมาควรชิมของด้วยไหมครับ
0: ขอชิมด้วยนะคะน่าทานมาก
2: อร่อยมากเลยค่ะเชฟมันจะนุ่มนวลน่าจะเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ที
1: ่
2: แบบ
1: ถูกต้องละนะครับเราทานได้รู้สึกไม่ฝืดแล้วก็มีรสชาติ
3: หมอครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นนานคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเลย
0: ก็คือเป็นอาหารซึ่งไม่มีแป้ง
3: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งตัวนี้มันไม่เหมาะสำหรับทุกคน
0: ไม่เหมาะสำหรับทุกคนเพราะว่าในแง่ของการรับประทานอาหารสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยหรือการงดรับประทานแป้งอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการรับประทานอาหารสูตรโนคาร์บหรือโนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆไม่เหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติในระยะยาวเนื่องจากว่าอาจจะขาดในเรื่องของสารอาหารในบางตัวถ้าเรารับประทานอาหารได้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าจะต้องใช้อาหารสูตรนี้เนี่ยจะต้องจำเป็นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ
3: พักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีในเบรกหน้าเรามีอีกเมนูนึงที่จะมานำเสนอในรูปแบบที่จะมีสีสันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับผม
0: สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำอาหารซึ่งเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นบาลานซ์ไดเอทหรืออาหารซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะเราจะแนะนำให้คุณไข้รับประทานในระยะยาวเชฟก้องช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมคะเราจะทำอะไรกันต่อไปเอ่ย
1: วันนี้เราทำเป็นยำมะเขือยาวไก่ฉีกนะครับผม

0: ต้มให้ของอร่อยต้มจากน้ำ
1: เดือด
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับ
1: โอเค
0: มะเขือยาวเนี่ยวิธีที่ผมทำง่ายมากนะครับก็คือเผาครับเราก็จะวางไว้บนตะแกรงแล้วก็เผาเลยนะครับง่ายนิดเดียวมะเขือนะครับเวลาเผาปุ๊บเนี่ยพอมันสุกปุ๊บก็จะลอกเปลือกง่ายสองก็คือมันจะมีกลิ่นหอมที่เหลือก็จะเป็นธรรมดาละเริ่มจากพริก3สีถ้าเราใช้ไม่เยอะนะครับอยู่ที่บ้านเราปาดเลยเสร็จแล้วที่เหลือพลาสติกแรปเก็บไว้ได
1: ้เก็บไว้นะครับเทคนิคการถนอมอาหารนะคะ
0: แต่ถ้าเราจะใช้ทั้งลูกนะครับง่ายๆเลยก็คือจับเขานอนแล้วก็เข้าไปข้างในนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ค่อยๆกลิ้งครับไปเลยจนหมด
2: ก็จะได้แต่ใช่ไหมคะ
1: ตัวเนื้อของ
0: ไม่มีเม็ดเลย
2: ใช่
0: ก็เม็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามะเขือสุกหรือยังนะครับผมใช้ไฟกลางๆคือถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเปลือกเขาจะไหม้จริงแต่ว่าเนื้อข้างในเขาก็จะไม่สุกนะครับต่อมาเรามาดูที่น้ำนะครับได้แล้วคุณหมอใส่ลงไปนะครับแล้วเราลดไฟต่ำครับก็เดี๋ยวจะเอามาฉีด
1: ก็คือวันนี้เชฟก้องเลือกเนื้ออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นเนื้อส่วนซึ่งมีไขมันน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าอยากทานอาหารซึ่งค่อนข้างได้ไขมันต่ำเนี่ยตัวเนื้ออกไก่ก็จะเป็นออปชันที่ดีเพราะได้ไขมันต่ำ
0: อันนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับก็ใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาเห็นไหมครับปั้นขึ้นละแล้วก็
1: ปิดฝาให้สุกต่อละคะ
0: ใช่ปิดไว้มันก็จะขึ้นฝ้าละอันนี้ก็คือเขาพร้อมที่จะสตรีมตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ลอกได้นะครับ
1: คุณโอเดี๋ยวหมอขอจับมือนิดนึงได้ไหมคะทราบไหมคะหมอทำอะไรอยู
2: ่
1: ก็คือหมอกำลังพยายามประเมินดูว่าคุณโอเนี่ยเป็นคนมีโครงสร้างยังไงใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างไม่เหมือนกันอย่างดูเทียบกระดูกข้อมือระหว่างของหมอเองกับของคุณโอเนี่ยก็จะเห็นว่ากระดูกโครงสร้างเราไม่เหมือนกัน
2: โอน่าจะใหญ่กว่าประมาณเท่านึงอะค่ะคุณหมอ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของคุณโอเนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักกระดูกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักของคนไข้แต่ละคนหรือว่าผู้ชมทางบ้านแต่ละคนเนี่ยมันจะดูที่น้ำหนักอย่างเดียวไม่ได
2: ้ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งว่าเราจะต้องลดให้ได้8กิโล10กิโลบางทีเนี่ยลดไปขนาดนั้นมันจะต่ำเกินไปนะคะด้วยความที่ว่าน้ำหนักส่วนหนึ่งของเราเนี่ยก็เป็นกระดูกและส่วนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักเนี่ยอย่างถูกหลักการก็คือว่าลดเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็ทำให้รูปร่างสมส่วนขึ้นเส้นแม้ว่าน้ำหนักของเราจะดูคงที่หรือลงช้าลงในช่วงที่ลดไปแล้วสักพักนึงเนี่ยแต่รอบเอวเราเล็กลงสะโพกเล็กลงอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ
0: โอเคอันนี้เป็นหอมแดงนะครับผมแล้วก็ซอยใส่หอมแดงไป

0: ช้อนเดียวก่อน
1: ช้อนค่ะ
0: ช้อนเดียวก่อนนะครับแล้วก็เราก็ยำคน2ที่เสร็จแล้วลาดเลยเสร็จแล้วนะครับยำมะเขือเผาไก่ฉีกนะครับเป็นเมนูเฮลตี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าแค่นี้คงไม่อิ่มนะครับก็มีทานกับคู่กับข้าวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่เลือกมา
2: วันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีใยอาหารด้วยซึ่งตัวใยอาหารเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วมันก็ยังช่วยในเรื่องของการชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันในเลือดด้วยนะคะแล้วก็การจะทำให้การควบคุมความหิวดีขึ้นนะคะก็จะมีประโยชน์
0: แล้วก็ข่าวดีครับ2 อย่างนี้รวมกันไม่เกิน500แคล

0: แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราคอยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้เวลาชิมอาหารซึ่งมีทั้งประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพได้สารอาหารครบถ้วนแล้วนะคะ
1: ซึ่งก็เมนูนี้อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ควบคุมน้ำหนัก
0: ใช่เพราะว่าเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าบาลานซ์ไดเอทหรือเป็นอาหารซึ่งมีครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะ
1: เรียนเชิญคุณโอ
2: ๋ยินดีเลยค่ะ
0: ชิมด้วยได้ไหมคะเนี่ย
1: เชิญเลยครับคุณหมอเชิญครับ
2: อร่อยมากค่ะหอมด้วยหอม
1: มันหอมกลิ่นไหม้ของมะเขือมันจะรันจวนอยู่ข้างในนะครับทั้งหมดตรงนี้ยังไม่เกิน500แคลอรี่ทาน1วันทานแบบนี้ได้3มื้อคิดว่าคุณหมอทานได้มั้ย
2: ได้ค่ะ
1: ก็น่าจะสบาย
0: สำหรับท้ายที่สุดนี้นะคะในการลดน้ำหนักเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าเคล็ดลับที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจว่าการลดน้ำหนักนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อลดลงแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งใจว่าอย่างน้อยน้ำหนักจะต้องไม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะตลอดไปเราจะได้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนรวมถึงการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยควรจะลดน้ำหนักด้วยการใช้อาหารซึ่งเราสามารถรับประทานได้ตลอดไปและการลดน้ำหนักเนี่ยก็ควรจะลดอย่างช้าๆโดยทั่วไปเนี่ยจะแนะนำให้ลดประมาณเดือนละ 2-4 กิโลกรัมนะคะก็ท้ายที่สุดนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะให้หมอแล้วก็เชฟกล้องช่วยแก้ไขก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่งจดหมายเข้ามาทางที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเราสองคนก็จะช่วยที่จะตอบคำถามแล้วก็คิดเมนูดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเชฟกล้องมากนะคะแล
2: ้
0: วก
2: ็ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณ
2: เชฟกล้อง
0: โอ๋มากๆเลยที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้งสามคนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกับหมอฝนแล้วก็เชฟกล้องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: วันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นให้มันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วย
4: โอ้โห
5: ยืดไปมันแล้วแต่
4: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้วย

0: โอ้โหดูฟิตจังฟิตจัง
1: ยอดพี่ต้น
0: ฮะ
1: คนนึงนะพี่ต้นช่วยใส่หน่อยมันตึงหลังมากเออ
0: กระเสื้อมันตัวเล็กอ่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมมีความสุขมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่คือรายการ
0: Healthy Friday
1: ครับที่ผมมีความสุขจากพี่ต้นเนี่ยเหตุผลง่ายมากครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชมชมรายการของเรา Healthy Friday ทุกสัปดาห์แล้วได้ประโยชน์ได้สุขภาพที่ดีได้พัฒนากล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้นผมเองก็ถูกพี่ต้นเติมเต็มเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปกอดสักทีนึง
0: อย่าๆๆ
1: ทำไมล่ะครับพี่
0: เปียกขนาดนี้ไม่ต้องมาจอด
1: กล้ามเนื้อผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมชมรายการเราผมเป็นช่วงแบบบัคอัพตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมมาพัฒนากล้ามเนื้อที่ได้จากพี่ต้นมันลีนลงลีนลงเรื่อยๆที่ยังไม่ที่สุดนะเดี๋ยวลีนได้มากกว่านี้อีกมีความสุขมากเลย
0: ดีมากเห็นด้วยอ้าวอีกแล้ว
1: ผมเองเนี่ยมันก็มีปัญหาของผมแต่ผมไม่อยากรบกวนพี่ต้นเดี๋ยวผมไม่อยากพูดต้องห้ามใจไว้บวยไม่พูดเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม
0: ่
1: พูด
0: ว่า
1: ไม่พูดถ้าพี่ก็ไม่ถามมันจะไม่พูด
0: บวยมีปัญหาอะไรนักหนา
1: พี่ผมรอคำนี้แล้วพี่ปัญหาผมก็คือว่าพอเราฝึกกล้ามเนื้อไปเรื่
0: อ
1: ยมันเคยชินนะพี
0: ่
1: มันเหมือน
0: มันดื้อแล้ว
1: มันก็ตื้อๆพี่มันมีเทคนิคอะไรใหม่ไหม
0: ปัญหาแค่นี้เหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผลไม้ที่ลิงชอบ
1: มันคือไงพี่ผลไม้ที่ลิงชอบ
0: เรื่องกล้วยเรื่องกล้วยเรื่องกล้วย
1: เรื่องกล้วยผลไม้ที่ลิงชอบกล้วยมันเป็นเรื่องกล้วยพี่ต้นม
0: ัน
1: คืออะไรครับมันเฉลยคือ
0: ซูเปอร์เซตครับวิธีการฝึกแบบซูเปอร์เซต
1: เทคนิคที่เรานำเสนอวันนี้คือ
0: ซูเปอร์เซต
1: ว้าวมันเป็นยังไงครับซูเปอร์เซต
0: ซูเปอร์เซตมันก็คือมันเป็นการฝึกที่เราฝึกกล้ามเนื้อมัดตรงข้ามกันแล้วค่อยพักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบวยฝึกอกใช่ไหมแต่ที่บวยจะต้องพักระหว่างเซตบวยไปฝึกต่อด้วยกล้ามเนื้อหลังเลยแล้วค่อยพักระหว่างเซต
1: ถ้าเป็นไบเซป
0: ก็เป็นต้องแขนนั่นแหละต้องแขนนั่นแหละ
1: ท้องก็เป็นหลัง
0: หลังใช
1: ่ประโยชน์คืออะไรพี
0: ่ประโยชน์พวกนี้ก็อันแรกก็คือในเรื่องของเวลาเวลามันจะสั้นลงนะในพักระหว่างเซตเราก็แทนที่2เซตมันก็หายไป1ละนะ
1: ครับ
0: มันทำให้คนที่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาตรงนั้นได้โอเคขึ้นเป็นทางเลือกให้เขาอ
1: ัน
0: ที่2คือในเรื่องของความทนทานเพราะเราต้องเล่น2ท่าต่อเนื่องกันความทนทานก็ดีขึ้นใช่ไหมอันที่3นะครับในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยบวยกำลังเจอปัญหานี้อยู่มันจำเจมาทีไรก็ยกอย่างเงี้ยเราพักระหว่างเซตใช่เพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นให้ร่างกายเราจากที่คุ้นเคยแล้วมันมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปมั่ง
1: ชอบเลยแล้วแต่ผมเพิ่มโจทย์อีกหน่อยได้ไหมคร
0: ับ
1: ถ้าผมไม่อยากใช้ดัมเบลอะสามารถพัฒนาได้ไหมครับ
0: ได้ครับทุกอย่างที่เป็นเรื่องของแรงต้านใช่ไหมอย่างยืดได้ไหม
1: ฮ่าถ้าว่าวันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นให้มันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วยไปชมเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคซูเปอร์เซตใช้อย่างยืด
0: ใช่แล้ว
1: หาซื้อง่ายอุปกรณ์นี้ดูตัวนี้ของเราคร่าวๆก่อนแล้วก็ไปหาซื้อได้เลย
0: ได
1: ้โอเคเริ่มต้นเราต้องรู้จักกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามก่อน
0: ใช่อย่างเช่นลักษณะของอกเงี้ย
1: อกตร
0: ง
1: ข้
0: ามก็คือหลัง
1: ไหล
0: ่ไหล่นี่ก็คือก็หลังเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของตัวปีกที่เราดึงมาใช่ไหมพอไหล่มันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดึงออก
1: ไบเซป
0: ก็ต้องเป็นต้นแขนด้านหลัง
1: ไบเซป
0: ต้นแขนด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหน้าก็เป็น
0: ด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหลังกล้ามท้อง
0: ก็ต้องเป็นหลังช่วงล่างอะไรอีกน่อง
1: น่อง
0: ก็ต้องหน้าแข้ง
1: มีออกเหมือนกันหน้าแข้งด้วย
0: เราก็ต้องกระเนี่ยกระดกขึ้น
1: โอเคครบถ้วนทุกกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้ววันนี้ออกกำลังกายยังไงครับ
0: 10ส่วน
1: 10ส่วน
0: ทั่วร่างกายเลย
1: 10ส่วนแสดงว่าได้ประมาณ5ท่าพอเล่นซูเปอร์เซต
0: ใช
1: ่อ๋อเริ่มต้นท่าแรกครับ
0: ท่าแรกก็คงเป็นตัวอกก่อน
1: ครับผม
0: อกปกติครับใช่ไหมส่วนใหญ่บวยเล่นอยู่แล้วใช่ไหม
1: คุณผู้ชมครับอันนี้มีทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4เส
0: ้น
1: มันหนามากนะพี่
0: ขนาดบวยเนี่ยนี่พี่ยังทำได้เลยเนี่ยบวยก็ต้องทำได้ดูท่าทางนะ
1: โอเคโอเคเล่นยังไงครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ให้ดันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับบวยก็จะดึงไปข้างหน้าเหมือนเราเล่นอกทุกอย่างเลยนะครับดันผลักไปด้านหน้ากลับก็ต้องค่อยๆดึงกลับเพราะว่าข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่เรากลับ
1: รีเวิร์ส
0: ใช่มันจะมีแรงกระชากมาใช่ไหมกระชากมาซึ่งมันจะอันตรายงั้นเราต้องค่อยๆ
1: เพลงด้วย
0: กลับนะครับลักษณะนั้นนะเราจะต่อด้วยหลังนะครับลักษณะของหลังนะครับง่ายบวยจับให้พี่นิดนึง2เซตเลยครับบวยดึงผ่านตัวไปดึงผ่านไปนะ ล่นหลังต่อเลย
1: มีบัดดี้กัน
0: หล
1: ัง
0: ต่อฮะเล่นหลังต่อฮะหลังต่อนะครับหลังต่อ
1: ผมก็ได้จังหวะปุ๊บผมถอยหนีพี่
0: หล
1: ัง
0: ต
1: ่อแต่พี่จะปล่อยไปอย่างเดียวอกกี่ครั้งหลังกี่ครั้งคร
0: ับ อกก็คือ 10-12 ครั้งแล้วก็ต่อด้วยหลัง 10-12 ครั้ง
1: ประโยชน์ของการเล่นน้ำหนักใกล้เคียงกันแบบนี
0: ้ส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อมันต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงพอๆกันมันถึงจะใช้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันได้
1: ถึงบอกว่าเราเล่นกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามอกใหญ่แค่ไหนหลังก็ใหญ่นะ
0: ส่วนใหญ่มันจะได้ใกล้เคียงกัน
1: หนึ่ง
0: พร้อมนะครับ
1: ห้าสอง
0: สามพักไว
1: ้สังเกตเพราะผมแอนอกนะครับ
0: ห้าสี่หกโอเค
1: ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ทุกเซตนี่คือห้ามพัก
0: ใช่ครับมาต่อหลังดึงเลยใช่ดึงครับจับของดึงผ่านตัวไปดึงโอเคดึงดึงดึงไม่สุดดึงสองอีกสามดึงสองอีกดึงดึง
1: ก้าโอ้ได้ฟิล
0: ดึงสองครั้งดึงสองอีกดึงโอเคแล้วเสร็จแล้วเราค่อยพักระหว่างเซตนะครับส่วนการพักนี่ก็อยู่ประมาณนาทีครึ่งแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม่
1: เทคนิคซูเปอร์เซตนี่คือเราจะไม่พักเยอะ
0: ใช่
1: เนื่องจากว่าอะไรครับ
0: เราต้องการเน้นให้มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเวลาที่ปกติเวลาที่กล้ามเนื้ออกทำงานใช่ไหมส่วนด้านหลังมันจะตรงข้ามกันนะครับเพราะงั้นพออกเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตึงอยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อยซึ่งปกติเราก็ต้องมายืดเหยียดกล้ามเนื้ออ
1: ัน
0: นี้เราก็พอไปใช้ตัวหลังเลยมันก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการยืดของตัวคลายความตึงของกล้ามเนื้ออกมันก็เป็นการสลับพักในเรื่องของตัวอกละใช่ไหมพอไปถึงพอหลังเสร็จปุ๊บเราก็พักแล้วก็กลับมาย้อนกลับมาเล่นอกได้อีกโดยที่เซฟในเรื่องของเวลาพักของกล้ามเนื้ออกไป
1: คือเวลาเราเล่นกล้ามเนื้ออกปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นหนักมากๆคนที่เคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเล่นหนักมากๆโดยที่ไม่มีการยืดเนี่ยปุ๊บเซตต่อไปจะยกได้น้อยลง
0: เพราะมันเหมือนยังตึงค้างอย
1: ู่เพราะว่ากล้ามเนื้อเราตึงถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราตึงปุ๊บเราต้องไปยืดจะช่วยเยอะการยืดช่วยอย่างไรคือทำให้เราแบบเลือดมัน
0: ไหลเวียนได้ดีขึ้น
1: ไหลเวียนเอากรดแลคติกพากรดแลคติกออกไปทำให้เราแบบ
0: ศักยภาพกลับมา
1: ใกล้เคียงเหมือนเดิมได้แต่ซูเปอร์เซตคือไม่ต้องใช้อันนั้นเราใช้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามมันยืดอยู่แล้ว
0: ช่วยยืดออกไป
1: ท่าที่2คือ
0: คราวนี้เรามาเป็นคู่ระหว่างไหล่กับปีก
1: ครับ
0: หลังเหมือนกันแต่เป็นหลังนะครับปกติถ้าบุ้ยเล่นใช่ไหมไหล่เราจะใช้เรื่องของท่าอัพไลโ
1: ล
0: นะครับเวทเหยียบข้างหนึ่งนะครับดึงขึ้นนะครับ
1: อัพไลโลโอเค
0: ใช่อัพไลโลนะครับเสร็จแล้วต่อเนื่องบุ้ยอาจจะจับนะครับแขนกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงดึงกลางออกดึงกลางออกใช่ครับเหมือนเราดึงไอ้ตัวแรดอะนะ
1: ครับ
0: ดึง
1: แล้วพูดเอา
0: ใช่ดึงออกนะครับแค่นั้นเองต่อเนื่อง12ครั้งเหมือนกันอย่างละ12ครั้งมาดึงขึ้นตรงๆศอกสูงขึ้นใช่ดี1ค่อยๆลง2ค่อยๆลง3มา
1: 4
0: ขึ้น
1: สังเกต
0: ดี2สูง
1: ทิ้งข้อมือไว้ข้างล่างผมไม่เอากระดกข้อมือขึ้นมา
0: ใช่ถ้าให้2ให้2
1: มันจะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
0: ใช่มา
1: 8ขอ10แล้วกันนะ
0: 9ขึ้นอีก2ครั้งลงช้าหน่อยครั้งนึงโอเคเอามาต่อเลยแล้วดึงเสร็จที่สุดดึง3ช้าๆค่อยๆผ่อนครับ
1: 4
0: 5 6 7 8ดี12โอเค
1: โอ้โหทีนี้ถ้าอัพไลโลนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงคือผมอ่ะไม
0: ่พยายาม
1: ไม่ผมไม่ปกติแล้วคนที่เล่นอัพไลโลข้อมือจะสูงอย่างนี้ก็มี
0: ใช่
1: แต่ที่ข้อมือสูงเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงโฟอาร์มด้วย
0: เราพยายามเน้นดึงศอกขึ้น
1: ถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยดูโฟอาร์มผมก็ได้ครับให้ดูโฟอาร์มผมถ้าผมกระโดดข้อมือขึ้นมานะ
0: มันจะใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นใช่ใช่มากขึ้นโฟอาร์ม
1: ตึงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมทิ้งแขนลงมา
0: ดึงมันมาที่ไหล
1: ่มาที่ไหล
0: ่ไหล่ออกแรงครับผม
1: โอเคพี่ต้นครับผมเกิดความสงสัยครับ
0: ค
1: ือเมื่อกี้เราเล่นอกเราก็เล่นหลัง
0: ใช
1: ่ดึงอย่างนี
0: ้ uh-huh.
1: แต่พอแล้วทำไมเมื่อกี้เราเล่นไหล
0: ่ก็เป็นหลังอีก
1: ทำไมเล่นหลังอีก
0: มันดึงเหมือนกันแต่มันคนละแนวหลังตอนท่าแรกเนี่ยเราดึงขนานพื้นอันที่สองนี่เราดึงลงมาในแนวดิ่งซึ่งมันกล้ามเนื้อคนละมัดกัน
1: ทีนี้เพื่อให้แยกชัดเจนผมทำให้ผู้ชมเห็นดีกว่า uh-huh. ว่ามันใช้กล้ามเนื้อส่วนไหน
0: โอเคดูหลังอันแรกก่อน
1: ผมดึงนะ
0: ใช่ไหมถ้าเราดูลักษณะนะครับมันก็คือหลังส่วนบนส่วนบนที่อยู่ช่วงกลางนะครับเนี่ยที่ทำงานเหยียดแขนกลับไปเหยียดกลับไปดึงไม้นะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นส่วนนี้นะครับที่ทำงานโอเคคราวนี้มาดูท่าที่สอง
1: โอเคทำไปดูครับ
0: นะครับเราดึงลงนะครับนะอันนี้จะเป็นออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างที่พาไปส่วนของสะโพกตัวนี
1: ้ท่านี้คือการขยายขนาดของปีกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่บอกปีกหลังเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ถ้าเราดูมันก็จะทำให้เป็นตัว V shape ขึ้นมากขึ้น uh-huh. ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้ถ้าเราเห็นอย่างนักว่ายน้ำเนี่ยจะมีเป็นปีกเลยใช่ไหมครับ
1: เพราะเขาใช้ท่าอย่างนี้เหรอ
0: ใช่เป็นว่ายฝึกเน้นตัวพวกนี้
1: คู่ต่อไปคู่ที่3
0: คู่ต่อไปคราวนี้เราก็มาเป็นระหว่างแขนหน้าแขนกับหลังแขน
1: ไบเซปไตรเซป
0: นะครับเอาอันแรกก่อนนะครับเรื่องของตัวไบเซปนะฮะเราก็ใช้ยืนนะครับใช้งอในเรื่องของตัวหน้าแขนนะครับตัวไบเซปนะครับขึ้นนะครับไบเซปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นส่วนของไตรเซปนะครับไตรเซปให้หัวเหยียบยืดนะครับจับไปด้านหลังนะครับ
1: นี่นะครับไตรเซปคืนนะครับนี่ส่วนนี
0: ้
1: นี่ส่วนนี้ทำงานนะ
0: ครับโอเค
1: โอเคมา
0: ขานี้บวยต่อเนื่อง
1: เรื่องดูนะครับ
0: แขนด้านหน้านะครับขึ้นนะครับเอาขึ้นให้สุดลงให้สุดค่อยๆลงหน่อยสองแล้ว
1: การที่เราขึ้นสู่ลงสุดมีประโยชน์ไหมครับพี
0: ่มีครับในช่วงของพ้องจริงแล้วเวลาที่เราเล่นเวท
1: บางคนเล่นก็เนี่ยเขาเป็นแค่นี้แล้วก็
0: ใช่
1: ต่อเลย
0: ตัวกล้ามเนื้อมันก็ทำงานไม่เต็มที่เพราะงั้นเราก็ต้องพยายามให้มันทำเต็มที่ของแนวแรงของกล้ามเนื
1: ้อ
0: มันจะทำให้ความอ่อนตัวพัฒนาขึ้นด้วยนะครับห้าใช่ไหมเนี่ย
1: กล่าวแล้ว
0: สิบมาสิบเอ็ดสิบสองโอเคต่อเลยตัวแขนด้านหลังข้างเดียวพอเดี๋ยวสองขึ้นให้สุดไปสอบขึ้นให้สุด
1: โอเคมาแล้ว

0: ได้แล้วเพราะมันต้องสานกันอย่าง
1: นั้
0: น
1: ใช่
0: มันรู้สึก
1: สอดสอดเข้าตรงกลางดีอย่าสอดให้สุดอย่าสอดให้สุด
0: เจนอย่าได้บอกตายเสร็จก็ต้องเหยียดสอดให้สุด
1: ใช่เหยียด
0: ข้อควรระวังก็คือว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือจังหวะที่เราเส้นสุดท้ายเราไม่ไหวเงี้ยหรือครั้งสุดท้ายพยายามเกรงด้วยไม่งั้น
1: มันดึงกระชากกลับมันดึงกระชากกลับ
0: ต่อไปครับคู่ที่4
1: คู่ที่4อันนี้จะเป็นหน้าท้องหัวอยู่นี่นะครับเหมือนที่เราซิทอัพทุกอย่างนะครับเราไล่นะครับบวนนั่งลง
0: พี่เดี๋ยว
1: ต้องให้แนวแรงอัน
0: นี้เรียกว่ามันหนักกว่าซิทอัพธรรมดานะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ต้องให้แนวแรง
0: เดี๋ยวบวนหูอันนี้เหมือนเราเอาเคเบิลมาดึงข้างหลังอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแทนที่ปกติเราจะแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราก็คือขึ้นนะครับไล่ดึงมือแค่ประคองแต่ออกแรงที่หน้าท้อง
0: คือเราอย่ามือกระชาก
1: ใช่
0: คือให้
1: มือแค่ค้างไว้แค่เก่งค้างไว้แค่น
0: ั้นเองล็อกไว้แล้วก็ขยับที่กล้ามท้องออกแรงที่กล้ามท้องนะครับถ้าเพิ่มความหนักอ่ะ
1: ดึงขึ้นแล้วละพอเราหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต้องตรงข้ามก็คือหลังช่วงล่าง
0: หลังล่าง
1: แล้วก็เป็นลักษณะของการนะดังนั้นเราดึงเหยียดยืดนะครับขึ้นนะครับทุกครั้งขึ้นดึงขึ้น
0: อันนี้ออกแรงมากกว่าเดิมอีกเหมือนท่าซูเปอร์แมน
1: ดึงขึ้นใช่เท้าชิดพื้นนะครับดึงขึ้นพร้อมกับเหยียดยืดยางดึงยางดึงขึ้น
0: การเหยียดยืดยางมันทำให้แนวแรงไปอยู่ที่หลังล่างนะครับใช่ไหมพี่
1: ใช่แล้วครับ
0: มาโอเคนี่คือท่าคู่ที่4นะครับ
1: ใช่ครับบวยทำสิครับเดี๋ยวพี่ท่านผู้ชมเห็นว่าแล้ว
0: เห็นแล้วนะรู้เลยอันนี้หนัก
1: ของบวยนี่ต้องจับสั้นๆใช่ไหม
2: พอแล้วไม่ต้องจับสั้นมากหรอก
0: มันมีเส้นบางๆระหว่างรายการออกกำลังกายกับรายการแกล้งน้องนะ
1: ครับขึ้นมาหน่อยขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นไม่น้อย
0: โอ้
1: ขึ้นน้อย
0: ที่ผมขึ้นไม่เยอะมันออกแรงไม่ใช่ผมไม่ออกแรงมันหนักนะ
1: ว่าฮึบ
0: โอเคสองครบแล้วต่อไปมา
1: ด้านข้าง
0: ซูเปอร์แมน
1: จับรวบเหยียดแขนเหยียดแขนเดินตัวขึ้น
0: ล็อกขาไว้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เลยซ
1: ้อขึ้น
0: โอ้โห
1: ขึ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขึ
0: ้
1: นขึ้นน้อยนิ้วหัวมือชี้ขึ้นขึ้น
0: เยี่ยมเลย
1: ขึ้น
0: เจ็ด
1: ขึ้นขึ้น
0: ก้าวแรงแรงมันมาหลัง
1: ขึ้นขึ้นขึ้น
0: โอ้ยโอเคอันนี้มันจะเพิ่มขนาดความหนักเพราะเรามียาง
1: ใช่
0: เข้ามาเพิ่มความหนักอันนี้จะหนักกว่าท่าธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เมื่อกี้ผมได้แชร์ในฝั่งที
1: ่
0: ผมมีคนออกกำลังกายแล้วพาร์ทเนอร์ครับ
1: ครับ
0: ทำไงครับ
1: อย่างตัวของพี่
0: ถ้าเพิ่มความหนักของผม
1: ใช่อย่างพี่จับเงี้ยแล้วสั่งเงี้ยบวยก็จะเบาแต่ถ้าพี่ต้องการนั่นมากขึ้นพี่อาจจะต้องออกแรงดึงมา
0: ใช่ไหมดึงม
1: าบวยต้องออกแรงมากขึ้นนะ
0: ใช่ไหมใช่
1: เพราะมันเหมือนกับช่วงการหดมันก็จะสั้นลงเราต้องทำให้เราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: แสดงว่าคู่บัดดี้สามารถช่วยได้
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีบัดดี้ล่ะ
1: เราก็สามารถมัดกับขาโต๊ะอะไรที่มันมั่นคงนะที่ต้องมั่นคงแข็งแรงนิดนึงเสาอะไรต่าง
0: ต่อไปคู่ที่5ครับ
1: คู่ที่5คราวนี้เป็นขาละหน้าขากันละกับด้านหลังนะคร
0: ับ
1: ก็อันนี้พี่อาจจะต้องยืมขาบวยนิดนึงนะครับนะครับให้บวยนะครับ
0: เรามีกัน2ขามันจะครบ4ขาแล้วพี่ไม่ใช่ไพ
1: ่อันนี้นะครับอันนี้ให้บวยยกขาขึ้นนะครับ
2: ยกขา
1: พร้อมเหยียดยืดเข่าไป
0: โอ้โห
1: เหยียดไปมันแล้วแต่
0: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนแข้งไปในตัวด้วยหนักอ
1: ่
0: ะ
1: หนักเหรออ
0: ย่าดึงเยอะสิ
1: ลึกไปลึกไป
0: แกล้งน้องจังห้าโอ้เจ็ดมันขาสั้นไงแปดเก้าสิบโอเคสิบ
1: ต่อไปแล้วก็เราก็มาง
0: อขาง
1: อขาพลิกงอขานอนเลยนอนเลย
0: นอนเลย
1: นอนนอนนอนนอน
0: นอน
1: ครับผมใช่แล้ว

0: มา
1: สอง
0: มามา
1: สี
0: ่มา
1: โอ้โห
0: มา
1: เคล็ดลับครับคือเราเก่งค้างไว้นี่มันคือสุดยอดเลยครับ
0: มา
1: เพราะถ้าเกิดล็อกไปมันจะไปเร็วอย่างเงี้ยเก่งค้าง
0: เงี้ยต้องค่อยๆผ่อนลงต้องค่อยๆผ่อนลงอ่ะฮะ
1: โอ้โห
0: นั่นละ
2: หล่อจัง
3: พบครับเรียบร้อยนี่คือคู่ที่5
0: แล้วเราก็สลับข้าง
2: สลับข้างซ้ายขวา
0: อ่า
2: โอเคไม่น่าเชื่อนะคือหลายๆครั้งที่ผมอยู่กับยางยืดเนี่ยมันทำให้ผมเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยเพราะมันออกกำลังกายได้มากกว่าที่ผมคิดเยอะแล้วมันมีสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยางยืดอีกเยอะเลย
0: ใช่ใช่
2: คุณผู้ชมครับซึ่งคำว่าซูเปอร์เซตมีอีกหลายเทคนิคเลยทีเดียวซึ่งเราจะนำมาฝากกันใน Healthy Friday นะครับสิ่งสำคัญนะครับคือคุณผู้ชมต้องรู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนดูว่าเรารู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามอะไรบ้างในวันนี้ครับ

0: เรียบร้อยแล้วจำได้แบบนี้ปุ๊บเราจะมีความเชี่ยวชาญเราสามารถดีไซน์เองได
1: ้
0: ออกแบบการออกกำลังกายเองได้ในมุมมองของผู้ชมด้วยถ้าเกิดรู้สึกอยากพัฒนาส่วนไหนก็เน้นส่วนนั้นได
1: ้
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าซูเปอร์เซตในวันนี้ครับมันควรจะเล่นเมื่อไหร่เล่นเท่าไหร่เล่นยังไงพร้อมตอนไหนอะไรเงี้ยครับ
1: เราเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับ
0: ผม
1: อันแรกคือในเรื่องของตัวซูเปอร์เซตเนี่ยคือถ้าเกิดว่าค
0: นเล่นเมื่อไหร
1: ่คนใหม่ๆมาเนี่ยคงไม่ได้คนที่ไม่เคยเล่นพื้นฐานมาเลยเพราะอย่างบุ้ยเล่นบุ้ยรู้สึกว่าหนักไหมพอเล่นเสร็จปุ๊บถึงเราจะบอกว่าถ
0: ึ
1: ง
0: เ
1: รา
0: ด้วย
1: ใช่ถึงเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนกล้ามเนื้อนะครับแต่คนที่มันเริ่มเล่นใหม่อ่ะไอ้หมดแรงไอ้กล้ามเนื้อแรกแล้วถึงกล้ามเนื้อ2จะบอกว่ามันตรงข้ามบางทีเขาก็ไม่มีแรงแล้วความทนทานเขาก็ยังไม่ได
0: ้
1: ความเคยชินของระบบกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้เพราะงั้นมันควรต้องผ่านช่วงแรกคุณอาจต้องเล่นเล่นพวกพื้นฐานมาละ
0: กล้ามเนื้อเรามีพื้นฐานแล้วมีความแข็งแรงมากแล้ว
1: คุณถึงจะมาเล่นตัวนี้ได้
0: ถึงมาเล่นซูเปอร์เซตได้
1: ใช่ครับ
0: การเล่นซูเปอร์เซตเล่นแต่เมื่อคุณกล้ามเนื้อของคุณพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: แล้วคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณไม่พัฒนา
1: ครับ
0: อยากไปต่อนี่แหละ
1: จ
0: ะขยายขีดความสามารถของคุณ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเซตหนึ่งครับหรือว่าคู่หนึ่งต้องเล่น10ครั้งไหมหรือถ้าไม่ไหวเป็น7ได้ไหม8ได้ไหม
1: โดยพื้นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์เขาส่วนใหญ่จะให้อยู่ประมาณ10ถึง12ครั้งเพื่อที่ถ้าเราไอ้นั่นก็คือเราจะต้องการเน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่เพิ่มขนาดนะเพราะงั้นมันก็จะอยู่ประมาณ10ถึง12ครั้งถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเล่นมากกว่านั้นปุ๊บมันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนในเรื่องของตัววัตถุประสงค์ละถ้าบอกเราว่าเราเล่นไม่ถึง6ครั้ง
0: มัน
1: เป
0: ็
1: นเรื่องความแข็งแรงละใช่ไหมเพราะงั้นตรงนั้นอาจจะต้องดูเป้าหมายละเราอาจจะเปลี่ยนละเราไม่ใช่เน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่แล้วเราต้องการไปเปลี่ยนเรื่องของตัวความแข็งแรงแล้ว
0: ถ้าเราเล่น10ถึง12ครั้งก็คืออก10ถึง12ครั้ง
1: หลัง
0: 10ถึง12ครั้งเพราะว่าเราต้องการขยายขนาดกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: แล้วอย่างนี้เล่นทั้งหมดกี่เซตครับ
1: ในกรณีใหม่ๆเหมือนหลักการคล้ายกันเลยถ้าคนที่ใหม่ๆก็เริ่ม
0: แค่1
1: ถึง2เซตหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น
0: เยี่ยมเลยครับ นั่นคือความตั้งใจของเราทั้งหมดใน Healthy Friday นะครับสำหรับการเล่นซูเปอร์เซตติดตามครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบทักษะการเล่นซูเปอร์เซตแชร์เรามาครับเรามีทางติดต่อเยอะแยะมากมายซึ่งบอกตอนนี้เลยครับหรือว่าตามไป Subscribe ก็ได้ในช่องMyDon Channel ของเรา
1: ใช่ครับ
0: ติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Healthy Friday กับผู้รู้ในการออกกำลังกายพี่ต้นและน้องบวยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: โยคะเป็นกิจกรรมบริหารกายและจิตที่มีความหนักระดับปานกลางสามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัยนะครับโดยผู้เริ่มต้นฝึกนะครับสามารถฝึกได้แค่ไหนแค่นั้นยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องของลมหายใจนะครับบางท่าไม่สะดวกปฏิบัติสามารถเลี่ยงได้และเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการฝึกท่าโยคะนะครับเราควรจะมีการวอร์มนะครับด้วยท่าโยคะง่ายๆอย่างน้อยสัก3ท่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ท่าโยคะนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยดีกว่านะครับ
1: ท่านั่งเปิดสะโพกแบบง่ายครับท่าเตรียมนั่งไขว้ขาขาขวาอยู่ด้านในขาซ้ายอยู่ด้านนอกประสานมือที่ด้านหน้าระดับอกหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าวางมือวางศอกราบพื้นคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจศีรษะหน้าผากสะดวกวางไว้บนพื้นหรือวางที่หลังมือก็ได้นะครับคงท่านิ่งหากไม่สามารถวางศอกราบพื้นได้ให้วางศอกไว้บนเข่าทั้งสองข้างเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวางขาขวาไว้ด้านนอกขาซ้ายไว้ด้านในประสานมือที่ด้านหน้าหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจพยายามผ่อนคอบ่าไหล่แขนลำตัวสบายๆไม่เกร็งนะครับขณะคงนิ่งอยู่ในท่าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าท่าอินทรีย์ส่วนบนครับท่าเตรียมนั่งสบายๆวาดศอกซ้ายวางซ้อนไว้บนศอกขวาพลิกฝ่ามือเข้าหากันนะครับสะดวกประกบพนมมือไหว้ได้ประกบพนมมือหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นสูงหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างคงท่าค้างไว้5ลมหายใจหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวาดศอกขวาวางซ้อนไว้บนศอกซ้ายพลิกฝ่ามือหันเข้าหากันจับประกบฝ่ามือจับข้อมือก็ได้หายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นเหมือนเดิมให้สูงมากที่สุดหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างครับคงท่าค้างไว้หายใจต่อเนื่องหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าท่าผีเสื้อนั่งประกบฝ่าเท้ามือกำรอบนิ้วเท้าครับหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มผ่อนลมหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าช้าๆศีรษะหน้าผากสะดวกวางพื้นได้วางลงไปหากไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรครับคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจครบแล้วหายใจ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 10:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
3: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลัง

0: จากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
1: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยโดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อครับและเมื่อเกิดเหตุปั๊บทุกวินาทีที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่

0: ที่บอกเลยว่าเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีจริงๆนะครับลองนึกภาพเหตุการณ์นะครับของเหตุไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ตึกใดตึกหนึ่งก็ได้ครับเพลิงที่กำลังเผาผลาญอาคารครับจุดที่อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันครับผู้คนในอาคารก็วิ่งหนีออกมากันอย่างจ้าละวันแต่มีกลุ่มบุคคลอยู่อาชีพหนึ่งครับที่เขาพร้อมทุกเมื่อที่จะวิ่งสวนเข้าไปเพื่อช่วยในการดับไฟรวมไปถึงครับเพื่อช่วยซักชีวิตให้มีชีวิตต่อไปได้อีกนั่นเองแหละครับวันนี้เชื่อว่าครับทุกคนจะมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆนะครับนั่นก็คืออาชีพพนักงานดับเพลิงครับและเชื่อว่าถ้าใครดูรายการจนจบแล้ววันนี้คุณจะรู้ว่า1ชีวิตนั้นมีค่าจริงๆครับ
1: อาชีพนักดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งการบาดเจ็บที่เกิดจากการถล่มของอาคารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพนักดับเพลิงต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะทุกช่วงเวลาของการทำงานมีความเสี่ยงตลอดเวลาที่สำคัญเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละมากๆเลยล่ะครับ

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ติ๊กก่อนใส่หน้ากากพี่ทีมงานผมบอกพี่ว่าอะไรครับ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าให้ผมมาสัมภาษณ์พี่นะ
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ให้บอกว่าไปประจนเพลิงกับพี่นะ
1: อ้าวโธ่ผมก็นึกว่าจะได้พนักงานใหม
0: ่นี่คือพี่จับอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยครับทำงานเลย
0: แล้วถ้านี้ใส่อีกก็คือ
1: โอ้นี่ก็เยอะเลยฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คือใส่เหมือนกับเข้าไปประจนเพลิงเลย
1: ใช่
0: ก็ถอดหมวกก่อน
1: ทำหมวกก่อน
0: นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ลองเลยครับไหน
1: ลองเลย
0: มาแล้ว
1: ลองเลยอ่ะ
0: แล้วก็สวมไป
1: ครับผม
0: แบบนี
1: ้ครับผม
0: นะฮะแล้วก็ต่อสาย
1: ต่อสายเข้าไป
0: หลังเข้าไป
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ใส่หมวกอีกทีนึง
1: ใส่หมวก
0: นะฮะแล้วก็รัด
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: เป็นไงครับ
0: เดี๋ยว
1: หล่อไหม
0: นี่นะฮะเอาออกก่อนพี่ครับ
2: ครับ
0: นี่ก็แปลว่าพวกพี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักหน้าเลยนะ
1: ครับผมอยู่ภายใต้หน้ากากครับ
0: เราก็ต้องทำ
1: ครับผม
0: ภูมิใจ
1: ภูมิใจครับมีความสุขได้ช่วยคนครับ
0: แต่เสี่ยง
1: เสี่ยงครับผม
0: ทุกครั้งเลย
1: ครับเราถึงต้องเน้นเรื่องการฝึกนะครับมันฝึกขยันมันฝึกฝึกบ่อย
0: ๆ
1: แล้วมันจะทำให้เราเอาตัวรอดได
0: ้ครับ
1: และสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย
0: นั่นแหละที่สำคัญเลย
1: ใช
0: ่อ่ะงั้นนอกจากพี่ติ๊กวันนี้นะฮะมาให้ผมได้ทดลองสวมเสื้อซึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนนี้นะฮะเดินไปสักกิโลนึงผมว่ามีเปื่อยแน่ๆ แต่พวกพี่ฝึกกันแบบนี้ทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ทุกวัน
1: ต้องขยันออกกำลังกายด้วย
0: ถูกต้องแล้วอ่ะงั้นขอบคุณพี่ติ๊กก่อนเลย
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ก็เหตุผลหนึ่งก็คือใจเรารักด้วยนะครับเราชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเวลาทำแล้วมันรู้สึกว่าดีมีความสุขนะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพพนักงานดับเพลิงถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงทุกวินาทีจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำงานนั้นเขาต้องมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรครับรวมถึงต่างๆที่ต้องใช้ในการเข้าไปดับเพลิงในที่ต่างๆอันตรายหรือเปล่ามาถามกันดีกว่าครับ

0: ก่อนอื่นเลยครับสงสัยมานานแล้วพี่โจครับ
1: ครับผม
0: รถคันนี
1: ้นะ
0: ดับเพลิงผมเห็นมันมีหลายรุ่นหลายแบบมาก
1: ครับผม
0: แต่อย่างคันนี้แน่นอนมันต้องมีน้ำบรรจุอยู
1: ่ครับผม
0: เยอะแค่ไหนพี่โจ
1: อันนี้คันนี้ประมาณ 10,000 ลิตรนะครับ
0: 10,000 ลิตร
1: ครับผม
0: โอ้โหเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วบางทีคันเดียวพอไหม
1: ไม่พออาจจะไม่พอมันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราต้องใช้น้ำ
0: แล้วแต่
1: อาจจะใช้มากอาจจะใช้น้อยอาจจะเป็นพื้นที่ของโรงงานหรืออาจจะเป็นพื้นที่ไม่ห้องเดียวแล้วก็แล้วแต
0: ่แต่ก็ต้องเตรียมให้พร้อม
1: ครับผม
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าบางเหตุการณ์มันใช้น้ำดับไม่ได้มันมีอย่างอื่นช่วยไหม
1: ก็จะมีโฟมจะมีน้ำยา

0: เคมีมี CO2 มีหลายรูปแบบแล้วก็ไฟ
1: ก็ต้องเตรียมไป
0: ครับ
1: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้คือถ้าว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าสถานที่ใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ถ้าแจ้งมาถ้าตอนแจ้งมา
0: ครับผม
1: ว่าเป็นโรงงานประเภทอะไรบ้านทำธุรกิจอะไรถ้าเราไปแล้วพอดีเราจะเตรียมของไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลย
0: ครับผม
1: ในทุกวันนี้ครับในเมืองไทยเราเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนพี่โจ
0: ในเมืองไทยก็แทบจะทุกวันนะครับผมดูแล้ว
1: ทุกวันเลยเหรอ
0: นะ
1: หมายถึงว่าแต่ละวันที่พวกพี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่างกันนะ
0: ถ้าพื้นที่ทั้งประเทศนะครับมันตีเป็นวันทุกวันเลยนะครับ
1: ก็
0: มีทุกวันปะปาย
1: เช้าสายบ่ายเย็น
0: ครับผม
1: กำหนดได้ไหมว่าเฮ้ยไม่ช่วงนี้ก็พอ
0: นะ
1: กำหนดได้ไหม
0: มันเราจะไม่รู้เรื่องอะ
1: มันไม่ได
0: ้มันดูหนังไม่ได้
1: ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ก็แปลว่าพวกพี่ก็ต้องสแตนบายยาว
0: ก็ต้องอยู
1: ่มีเป็นกะมีเป็นคิวหรือยังไงครับพี่
0: 24ชั่วโมงฮะ8โมงเช้าจน8โมงเช้ามี2เวรแบ่งกันไป
1: แบ่งกันไป
0: ครับ
1: อย่างนี้สมมติพี่โจเองมาทำงาน
0: ครับ
1: อย่างพี่โจวันนี้เข้ากี่โมง
0: 8โมงเช้า
1: เลิกอีกทีกี่โมง
0: ก็8โมงเช้าวันพรุ่งนี
1: ้24ชั่วโมง
0: ครับผมแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนรอสแตนบายถ้าเกิดว่ามีเหตุรายใหญ่ๆเขาขอกำลังมาเราก็รีบมา
1: ก็ต้องพร้อม
0: ครับ
1: เหตุการณ์ที่มักจะเจอร้ายแรงที่สุดพี่โจลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแบบมันกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแล้วเราช่วยได้มากแค่ไหน
0: ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรซะส่วนใหญ่โรงงานเก่า
1: ๆ
0: อย่างโรงแอร์เมื่อประมาณสักปี5455แล้วก็ไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวันของอีกวันนึงฮะมีทั้งระเบิดมีทั้งซุดลงมาตรงในซอยวัดกู้อ่ะครับน่าดับไฟไปก็มีระเบิดไปตึกอาคารก็ค่อยๆถล่มลงมาเพราะมันเป็นคอมมอเตอร์แอร์มันพร้อมที่จะระเบิด
1: แล้วก็มีสารเคมี
0: มีอยู่ข้างในหลายอย่าง
1: เครื่องจักร
0: ครับ
1: ถูกไหมครับแล้วก็อาคารที่มาโดนความร้อน
0: ครับ
1: ซุดตัวลงมาเมื่อไหร่
0: ก็ได้ซุดตัวลงมาซุดมาเลยล่ะ
1: ซุดมาเลย
0: ซุดมาเลยพังมาทั้งอาคารเลยค่อยๆลงมาทีละหน่อยหน่อยพังมา
1: ช่วยเหลือได้เยอะไหม
0: ก็คนก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
1: โอ้โหนี่แบบเขาเรียกว่าพูดแบบเบาๆแต่ว่าจริงแล้วคือมันหล่อมากนะพี่นะ
0: ครับผม
1: ไม่มีคนบาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด
0: ครับผมเราก็จะสบายใจด้วย
1: เพราะจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะฮะอุปกรณ์นี่ไม่ธรรมดาเลยผมดูได้ไหมพี
0: ่ได้ครับ
1: โจดูได้นะอย่างอันนี้แน่นอนแล้วนี่ก๊อก
0: อันนี้คือ
1: หัวจ่ายใช่ไหมฮะ
0: ข้อแยกสองทาง
1: คุณผู้ชม
0: ข้อแยกสองทาง
1: นึกว่าเล่นแบบยกเวทอ่ะ
0: ครับผม
1: นี่อย่างต่ำก็10โลนะ
0: ข้อแยกสองทางทำให้น้ำไปได้สองทาง
1: อ
0: ันนี้ก็คือหัวฉีดแบบฟ็อกไฟเตอร
1: ์ผมขอโทษ
0: ขอ
1: รอนะฮะ
0: ได้ครับ
1: โหมันหล่อมากพี่แต่เวลาเกิดเหตุจริงนี่ไม่อยากให้เกิด
0: ใช่
1: มันก็คือจะปรับขนาดได
0: ้ปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่เราจะใช้แบบไหนระดับไหนหรือจะเป็นฟองอากาศเพื่อเข้าไปหาแก๊สมันจะปรับระดับน้ำได
1: ้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามมา
0: ใช่เพื่ออย่างเงี้ยเราจะบุกกว่าแก๊สแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สเลยแต่อย่างเงี้ยทำลายเข้าไปแผ่นฝ้าปูนไม
1: ้แรงมาก
0: แรงมาก
1: โดนนี่กระเด็นเลยครับ
0: หงายท้องตายเลยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยฉีดเข้าไปเรียบร้อยครับ
1: เห็นผมเห็นบอกว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวสุดมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด
0: ใช่
1: อย่างน้ำบางคนไม่รู้นะฮะโดนความดันน้ำ
0: ครับ
1: บางครั้งเห็นบอกว่าจับคนเดียวไม่พอ
0: ไม่อยู
1: ่ต้องกี่คนอ่ะพี่
0: อย่างน้อยต้อง3คน
1: ฮะ
0: มีคนดึงสายข้างหลังมีคนรองรับ
1: สมมุติผมอยู่ตรงนี
0: ้ก็
1: ต้องฝึกมา
0: อย่าง
1: น
0: ี้เราก็ต้องเข้าหลัง1คน
1: 1คน
0: เ
1: พื่อป้องกันสะบัด
0: ครับผมแล้วอีกคนนึงก็คอยเคลียร์สายเพื่อเราจะถอยหลังไปหรือว่าเราจะเดินหน้าเข้าไป
1: จะไปก็ต้องเอาเดิน
0: ใช
1: ่โอ้โหส่วนตัวเคยมีไหมครับพี่เจ็บป่วย
0: มีไหมครับ
1: ทำงานนี่พี่ทำน็อกรอบเลยนะ
0: มีครับ
1: แล้วก็ควันไฟความร้อนต่างๆเมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ใส่ชุดแบบนี้นี่ทนได้ร้อยองศาแต่ข้างในมันไม่ใช่ไม่รู้สึก
0: ใช่
1: เกิดอะไรขึ้นบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างพี่ไม่สบายมีอะไรบ้างไหม
0: อาจจะเป็นทางเดินหายใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับกลุ่มฟงฟันอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็วิ่งออกกำลังกายมาก
1: ๆครับผมก็แปลว่าถึงแม้ป้องกันด้วยอุปกรณ์ต่างๆชุดเสื้อ
0: ครับผม
1: แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้รับหรือว่าส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงก็มีเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกายด้วย
1: สุดท้ายครับแหมวันนี้เรามีโอกาสบุกมาที่นี่เลยครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
0: ครับผม
1: ฝากถึงแฟนๆรายการกันซะหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับก็ให้ระวังนะครับฟืนไฟไฟฟ้าสายไฟในบ้านเก่าๆควรเปลี่ยนเรื่องการใช้แก๊สหุงต้มเราควรจะปิด
1: ครับ
0: ให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี
0: ้ครับ
1: อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ป้องกันไว้ดีกว่า
0: ครับผม
1: วันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่โจขอบคุณมากครับ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ และทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเมื่อกี้พี่โจบอกมาว่าพนักงานดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันเอาไว้บ้างเดี๋ยวไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าคุณหมอมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมและป้องกันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พนักงานดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วประสบภัยเสียเองเอาล่ะสิครับถ้าเกิดกรณีนี้จะทำได้อย่างไรครับรวมถึงฮะเวลาไปถึงแล้วเจอกับผู้ประสบภัยครับเขามีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองถามคุณหมอด้วยกันนะครับ
2: ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาจได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟจนเกิดการสำลักควันและขาดอากาศหายใจถูกไฟไหม้ไฟคลอกให้เสียชีวิตได้และเมื่อพนักงานดับเพลิงต้องประสบภัยจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ
1: ครับเมื่อกี้นี้ไปทดลองเป็นพนักงานดับเพลิงกันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็รับรู้มาว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้ก็เลยได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับมานั่งพูดคุยกันนะครับกับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
3: ครับ
1: เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาชีพพนักงานดับเพลิง
3: ครับ
1: ปะจนเพลิงลุยเพลิงเสี่ยงมาก
3: เสี่ยงมากครับแต่ก็มีคุณค่ามากกับสังคมนะครับกับขาดเขาไม่ได้เลย
1: จริงๆครับโดยเฉพาะตอนเกิดเหตุไฟไหม
3: ้ครับ
1: หรือเพลิงไหม
3: ้ครับ
1: คุณหมอช่วยแยกได้ไหมครับเพราะเมื่อกี้ที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้ยหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยง
3: ครับ
1: มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: แน่นอนครับก็จินตนาการก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุการณ์ไฟไหม
1: ้
3: มันจะต้องเจอภาพที่ผู้คนสับสนวุ่นวายนะครับมีควันไฟมีเพลิงแรงขึ้นมา
1: โอ้โหร้อน
3: ทั้งร้อน
1: ฝุ่น
3: ทั้งฝุ่น
1: อุ้ยไม่รู้อะไรจะพังลงมาด้วย
3: ใช่ครับแล้วก็ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
3: เราก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าควันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีดำครับนั่นเกิดจากควันพิษนะคร
1: ับ
3: ซึ่งควันพิษก็จะมีได้หลายอย่างมากมายอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด
1: ์
3: ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด
1: ์
3: คร
1: ับ
3: หรือจะมีสารพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเช่นไดออกซินครับหรือจะเป็นฝุ่นที่เป็นเล็กๆนะครับซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด
1: ครับ
3: ที่เรียกว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนะครับแล้วก็รวมถึงควันพิษที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
1: ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเผาไหม้คืออะไรถ้าเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร
3: ์ครับ
1: พลาสติก
3: ครับ
1: ถูกไหมครับสีโลหะโอ้โหมันออกมาหมดเลยอยู่ในควันที่เรามองไม่เห็น
3: ใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงเวลาเข้าไปช่วยคนนะครับ
1: ค
3: นมากหน้าหลายตาแล้วไม่รู้จักนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขามีการติดเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือเปล่าบางทีก็มีบาดแผลเลือดออกนะครับตัวของพนักงานดับเพลิงเองก็มีโอกาสสัมผัสการติดเชื้อที่ตัวเขาตัวของคนที่เขาช่วยเหลือ
1: โดยตรง
3: ติดเข้ามาโดยตรงอย่างเช่นเชื้อ HIVเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสติดได้ตลอดเวลา
1: ครับซึ่งพอติดแล้วก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ตอนนั้น
3: ใช่คร
1: ับ ระยะยาวเลย
3: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: ทั้งชีวิตของเขาเลย
1: คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเหตุควันขโมงเต็มห้องเลย
3: ครับ
1: เขาบอกว่าให้ก้มต่ำมันช่วยได้ไงคุณหมอ
3: ครับก็คือในเรื่องของลักษณะเรื่องของสสาร
1: ครับ
3: เรื่องของก๊าซนะครับพูดง่ายก็คือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลงมาต่ำเพราะถูกในเรื่องของควันที่เป็นควันพิษเนี่ยถูกลอยยกขึ้นมา
1: ครับมันก็จะกดอากาศให้ลงมาล่าง
3: ดังนั้นอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยม
1: ัน
3: จะอยู่บริเวณข้างล่างครับถ้าเราก้มเราก็จะมีโอกาสได้รับออกซิเจนมากกว่าเรายืนในภาวะปกติ
1: โอ้โห
3: ดังนั้นเราก็อยากให้หมอบคลานนะครับร่วมกับการใช้น้ำชุบบริเวณผ้า
1: ครับ
3: แล้วก็ปิดจมูกเพื่อเหนียวตัวรอดนะช่วงเวลานั้น
1: ๆ
3: ครับ
1: แต่ปิดพอแค่หายใจออกใช่ไหมฮะคุณหมอ ไม่ใช่ปิดแน่นถ้าตัวหายใจไม่ออกนะปิดแค่พอให้มันหายใจโดยที่เหมือนกับผ้ามันเป็นตัวกรอง
3: ใช่ใช่ครับก็จะสามารถทำให้เราอยู่ในบริเวณนั้นได้นานมากขึ้น
1: ครับผม
3: ครับแต่ยังทีนั้นก็ยังคงอันตรายอยู
1: ่ต้องรีบออกมา
3: ถูกต้องครับ
1: แต่ก็ต้องดูวีแววก่อนดูท่าทางก่อนนะนะฮะว่ามันอันตรายไหมผมได้ยินมาอย่างนี้คุณหมอครับว่าวัสดุตกแต่งในบ้านเราบางชนิดเช่นพวกวัสดุที่ใช้ในการบุกันเสียงเขาเรียกว่าแร่ใยหิน
3: ใช่ครับ
1: พวกนี้อันตรายไหมครับถ้าโดนความร้อนแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
3: ใช่ครับคือในอาคารสมัยก่อน
1: ครับ
3: ตั้งแต่ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของแร่ใยหินที่มีการควบคุมปริมาณมากในปัจจุบันนี้นะครับแร่ใยหินเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วใช้ในอาคารก่อสร้างเก่
1: า
3: ๆดังนั้นถ้ามีการเพลิงไหม้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆแร่ใยหินก็จะถูกทำลายออกมาแล้วทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับแร่ใยหินปริมาณมากเพราะมันมีการพังการทลายดังนั้นเขาก็จะรับแร่ใยหินสูดมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีการก่อถ้ามีเหตุเพลิงไหม
1: ้
3: ในช่วงเวลานั้นก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
3: ซึ่งแน่นอนตัวนี้มันทำให้เกิดภาวะมะเร็งในอนาคต
1: โอ้โห
3: ซึ่งมะเร็งในปอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสที่พวกเรารู้จักกัน
1: ครับครับครับ
3: ครับดังนั้นเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วคนที่ทำงานพนักงานดับเพลิงเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะโรคปอดหรือมะเร็งที่เกิดจากแร่ใยหินอย่างชัดเจน
1: คุณหมอแนะเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงฟังอยู่วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนในการทำงานต้องมีการรีแลกซ์มากแค่ไหนอ้าวเชิญแล้วคุณหมอครับ
3: ครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็คือในฐานะที่พวกเราเองเป็นชาวบ้านเนาะเราจริงๆเราต้องขอบคุณพี่เขาทุกคนมากๆนะครับพี่เขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งของพวกเราทุกคน
1: ใช่
3: เราไม่มีพี่เขาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยตัวพี่เขาเองเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเขาเครียดกับงานทั้งงานเข้ากะทั้งงานที่อาจจะต้องล่วงเวลาจะอยู่8ชั่วโมงปรากฏว่าในชั่วโมงสุดท้ายถูกตามเพราะมีเหตุเพลิงไหม
1: ้หรือบางท
3: ีเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได
1: ้ไม่ได้กะตัวเองแต่เหตุมันใหญ่มากก็ต้องมีการเรียกระดมพลเข้ามา
3: ใช่
1: ต้องทำงานต้องเตรียมตัวตลอด
3: ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเครียดที่เราเข้าใจดีว่าเขาจะต้องเจอกับความเครียดตรงนี้มากๆดังนั้นเราเองเนี่ยเราถือว่าพวกพี่ทุกคนเป็นฮีโร่ของพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่ๆได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะครับเชื่อว่าในที่ทำงานของพี่เองหน่วยงานของพวกเราของพี่ๆเองก็มีการดูแลพี่ในดีมากในระดับหนึ่งแล้วถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพยาบาลในเรื่องของการฝึกฝน
1: การตรวจร่างกาย
3: การฮะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะต้องฝึกซ้อมในเรื่องของการยกคนฝึกซ้อมในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บหรือการได้รับสารคัดหลั่งจากคนนะครับแต่ขอให้เขาได้ตรวจสุขภาพในฐานะที่เขามีความเสี่ยงด้วยบางทีตัวพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีเบาหวานความดันโรคหัวใจ
1: คร
3: ับพี่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยตัวเองพี่เองอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าคนอื่นหน่อยดังนั้นขอให้เช็คตัวเองแล้วก็ขอให้ฟิตกับการทำงานเพื่อให้ตัวเองทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมสรุปก็คือถึงแม้จะเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนก็ตามครับฮีโร่ทั้งหลายอย่าลืมแวะมาหาคุณหมอกันบ้างได้ตรวจร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่ของพวกเรานั่นเองนะครับ
3: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เมื่อผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะเกิดอาการสำลักควันการหายใจลำบากไอหน้าเขียวและมือและเท้าเขียวคล้ำอาจไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจึงควรให้การปฐมพยาบาลดังนี้ 1. ย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด 2. นำผู้ป่วยไปไว้ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมปลดเข็มขัดเสื้อชั้นใน 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจทันที 5. คอยระวังอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจและชีพจร 6. ตรวจดูบาดแผลที่อาจถูกไฟลวกหรือถูกความร้อน 7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบส่งโรงพยาบาลหรือตามรถพยาบาลทันที
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอาชีพพนักงานดับเพลิงครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเสี่ยงอันตรายทุกวินาทีและมีโอกาสที่จะพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณจริงๆครับที่มีพี่ๆที่เสียสละและคอยดูแลบ้านเมืองขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนเองและทีมงานรายการ Work with a Healthy Life ก็อยากให้ทุกคนนั้นทำงานอย่างมีความสุขครับและทำให้มีสุขภาพดีด้วยกันจะได้ช่วยในการดูแลบ้านเมืองกันต่อไปครับส่วนสัปดาห์หน้ากับรายการของเราครับจะมีอาชีพใดที่จะมานำเสนอกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลัง รับหน้าที่อยู่ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หมอขอบ่นเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับพลคงพร้อมแล้วครับคุณหมอ
1: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
0: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ูดจบแต่การไม่จบ
1: โอ้ยแซ่บมากเลยอ่ะเผ็ดโอ้ยเผ็ดมากเลยเจ๊
2: เผ็ดก็หยุดกินดิพี
1: ่หยุดกินไม่ได้มันเผ็ดแต่ว่ามันอร่อยมากไม่เชื่อเกดลองดูเฮ้ยลืมไปว่าเกดเราผ่าฟันคุดอยู่ที่นาจะมากินส้มตำลิงได้ไงก็คงไม่อยากกินอะไรแบบนี้อยู่แล้วหรอมั้งเน
2: า
1: ะ
2: ไม่อยากกินอะไรพี่อยากกินตายแล้วเนี่ย
1: เอาดีกันกูว่าอยากเลยดีกว่านะรอแผลอะไรมันเสร็จก่อนเดี๋ยวเสร็จโพงเสร็จพี่ไปติดแผลแล้วอักเสบทำไง
2: ช่างมันเถอะนะพี่ถ้ามันติดก็ป

0: หนุนไง
1: อ่ะเห็นว่ามันอร่อยเนี่ยก็เลยให้กินอ่ะกินได
2: ้ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ
1: อุ้ย
3: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
4: อย่างที่เกดทำเมื่อกี้เนี่ยห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้แผลเปิดแล้วเลือดอาจจะไหลไม่หยุดได้ค่ะ
5: แล้วหนูควรทำยังไงอะคะถ้าเลือดมันไหล
4: แผลหลังจากที่ผ่าฟันคุดเนี่ยนะคะก็คือแผลผ่าตัดเรานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์เขาจะให้กัดผ้าก๊อซเพื่อให้เลือดหยุดนะคะกัดไว้สักประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยเลือดก็น่าจะหยุดแล้วนะคะแต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยหาผ้าก๊อซสะอาดอันใหม่เข้าไปกัดแทนห้ามเอาลิ้นเนี่ยไปดุลบริเวณแผลนะคะนอกจากนี้เนี่ยห้ามบ้วนปากเด็ดขาดเลยนะคะก็จะทำให้แผลขยับแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดได้ค่ะหากจะให้เลือดหยุดได้เร็วขึ้นนะคะก็เอาน้ำแข็งห่อผ้าหรือจะใช้โคเจลเนี่ยมาประคบบริเวณที่ผ่าฟันคุดน่าจะดีกว่าค่ะ
1: แล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับคุณพยาบาลอะไรที่กินได้บ้างอะไรที่กินไม่ได้บ้าง
4: ในวันแรกเนี่ยก็ควรจะต้องรับประทานอาหารที่อ่อนแล้วก็เหลวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เศษอาหารเนี่ยเข้าไปติดที่บริเวณแผลเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่าร้อนจัดด้วยนะคะ
1: แล้วมีเรื่องอะไรต้องระวังบ้างครับ
4: สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือการแปรงฟันค่ะระมัดระวังอย่าให้ไปกระแทกโดนบริเวณที่เราผ่าฟันคุดก็จะทำให้แผลหายช้าค่ะ
5: แล้วมีวิธีที่ทำให้แผลหายเร็วขึ้นบ้างไหมคะ
4: มีค่ะหลังจากที่เราผ่าฟันคุดไปสัก3วันเนี่ยก็ควรจะใช้น้ำเกลืออุ่นๆเนี่ยอมบ้วนปากบ่อยๆ 3-5 ครั้งต่อวันก็จะทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้น
5: แล้วถ้ามันบวมนะคะต้องทำยังไงบ้าง
4: สำหรับวันแรกเนี่ยเราควรจะประคบเย็นก่อนแล้ววันต่อมาเนี่ยนะคะก็ให้ประคบด้วยน้ำอุ่นนะคะเพื่อลดอาการบวมค่ะเวลาเรานอนตอนกลางคืนเนี่ยก็ควรจะหนุนหมอนสูงนะคะหากมีอาการปวดหรือว่าบวมมากขึ้นควรต้องกลับไปพบทันตแพทย์โดยด่วนเลยค่ะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
6: สามัญประจำบ้าน
7: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5 โมงเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีโรคใหม่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องบางทีเราก็ต้องอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้ครับเป็นโรคคลาสสิกฮะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาต่อเนื่องบางคนมองข้ามครับบางคนก็ใส่ใจแต่ว่าใส่ใจจนลืมใส่ใจต่อไปผมกำลังพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองฮะความดันเนี่ยเราจะเห็นบางทีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าจะต้อง

0: กินยาลดความดันเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแต่พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าใจจริงๆเนี่ยความดันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือเพชฌฆาตเงียบนะฮะที่บางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจแต่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บร้ายแรงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างไปดูกันครับในวันนี้แขกก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับมาแนะนำพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์จิโรจน์พละเลิศนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อูมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หมอรามานะครับเป็นครั้งแรกที่ได้พูดคุยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเมื่อกี้เห็นหน้าอาจารย์แบบมีความแบบเด็กๆไงเราก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์แบบเป็นเจนใหม่ล่าสุดหรือเปล่าอาจารย์อายุเท่าไหร่สรุปคือวัยเดียวกันเลย
1: วัยเดียวกันครับ33ปีคร
0: ับ33ปี33นี่เราต้องใส่ใจเรื่องความดันแล้วหรือยังอาจารย
1: ์จริงๆอีก2ปีเราก็ถึงเวลาที่ต้องคัดกรองสุขภาพตามแบบคัดกรองสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศนะครับ
0: ก็คือ
1: ตั้งแต่35ปีเนี่ยควรจะเริ่มคัดกรองสุขภาพแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
1: ใช่แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับมันปั๊บเดียวมันถึงวัยที่เราต้องตรวจสุขภาพกันแล้วในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุคิดว่ามีอะไรบ้าง
1: จริงๆประกอบได้หลายด้านเลยครับ
0: ทาง
1: ด้านกายภาพด้วยจิตใจด้วยความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ครอบครัวด้วยครับทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงครับ
0: คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่สุขภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จิตใจด้วย
1: จิตใจด้วยครับ
0: บางคนบอกว่าจิตใจมีผลพอๆกับสุขภาพร่างกายเลยจริงป่ะครับ
1: มันเชื่อมโยงกันเป็นหมดเลยครับเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะซึมเศร้าใช่ไหมครับเราก็จะไม่สามารถกินยาได้ตามปกติไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทีนี้โรคก็จะรุมเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับในตอนนี
0: ้เรื่องของความดันนะครับอาจารย์มันต้องกังวลเฉพาะผู้สูงอายุไหมหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยอย่างเราเนี่ยความดันก็สามารถสูงได้เหมือนกัน
1: โดยปกติแล้วครับความดันก็จะเริ่มสูงขึ้นในอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนอายุน้อยก็พบว่ามีความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากไลฟ์สไตล์ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป อาหารการกินการออกกำลังกายพวกนี้ครับก็ทำให้พบโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนอายุน้อยเช่นกันครับ
0: ครับหลายๆคนที่เราเคยไปโรงพยาบาลกันเนี่ยสิ่งแรกที่หมอเขาต้องทำก่อนทุกครั้งเลยนะคือเขาต้องเราไปวัดความดัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องว่าก่อนเจอหม
1: อทั้งมีหลายอย่างเลยครับนอกจากการวัดความดันจะมีตั้งแต่การวัดความดันการวัดชีพจรการวัดอัตราการหายใจแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายครับอันนี้เป็น4สัญญาณชีพที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสุขภาพในตอนนี้สมบูรณ์หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย4อย่างเนี่ยครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกครับ
0: เป็นเหมือนการคัดกรองอันแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก่อนที่ไปเจอหมอไม่ว่าจะเป็นหาอะไรทุกอย่างเลยนะฮะผมไปหาหมอตาเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนหรือแม้บางทีผมไปสถาบันเสริมความงามเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนเลย
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอตาหรือว่าไปหาคุณหมอความงามเนี่ยบางทีก็ต้องมีหัตถการที่ทำการฉีดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราความดันโลหิตสูงเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เลือดออกเยอะผิดปกติเลือดไหลไม่หยุดได้หรือว่าคนตอนที่ทำหัตถการตื่นเต้นมากความดันขึ้นสูงผิดปกติก็มีเหมือนกันครับ
0: แต่ก่อนนั้นหมายความว่าบางทีความดันสูงเนี่ยมันเกิดจากความตื่นเต้นด้วยหรอ
1: ด้วยเหมือนกันครับ
0: หรอ
1: ใช่ครับอย่างบางคนเดินมาไม่ทันนั่งพักครับก็มาวัดความดันเลยกำลังเหนื่อยอยู่ความดันก็ขึ้นเหมือนกันครับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ใช่ภาคความดันจริงก็ได
0: ้โอเคแล้วผมไม่เคยสนใจเลยเวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็จะมันก็เครื่องก็จะวิ่งไปซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นของผมอะไม่เข้าใจอะรอแค่ว่าพอเสร็จตืดปุ๊บทางพยาบาลก็จะบอกว่าโอเคความดันปกตินะคะความดันปกติคือเลขอะไรกันแน่ครับ
1: ถ้าโดยปกติแล้วครับความดันนี้ควรจะอยู่ในช่วง120ถึง129ครับส่วนตัวล่างก็ประมาณ70ถึง79ไม่ควรจะเกินนี้ครับ
0: ตัวล่างตัวบนคืออะไรครับ
1: ความดันตัวบนเนี่ยเป็นความดันที่หัวใจเราบีบตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอครับส่วนความดันตัวล่างเนี่ยเป็นความสามารถของหลอดเลือดที่หลังจากบีบตัวไปแล้วครับในการที่จะคงความดันให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายครับตัวบนเกิดจากหัวใจตัวล่างเกิดจากหลอดเลือดของเรา
0: เพราะฉะนั้นมันควรจะต่ำทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือว่า
1: ใช่ครับควรจะอยู่ในค่าปกติทั้งคู่ต่ำเกินไปก็ไม่ดีครับต่ำมากเกินไปก็มีอาการหน้ามืดหมดสติได้เหมือนกัน
0: โอเคพอเข้าใจละนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมอันนี้เราปูพื้นฐานก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ความดันนะความดันมันมีเวลาเราเห็นจากตัวเลขเครื่องมี2อันอันแรกนี่คือการบีบของหัวใจ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการบีบของหัวใจหมายความว่าเลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบเนี่ยมันต้องบีบที่พอดี
1: ใช่
0: มั้ยครับถ้าบีบพอดีเราก็จะไม่หน้ามืดแต่ถ้าเกิดความดันต่ำบางทีบีบไม่ไปถึงเลี้ยงไม่ดีมันก็เลยหน้ามืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอันที่สองคือถ้าเกิดมันเป็นปกติก็คือมันไหล ในแบบ stable อย่างเงี้ยนะ
1: ฮะใช่ถ้าหลอดเลือดไม่มีการแข็งตัวผิดปกติหลอดเลือดก็จะยังคงความดันในการที่จะในช่วงที่หัวใจคลายตัวไม่มีการบีบครับก็ยังมีการส่งเลือดไปเลี้ยงได้ระดับนึงเหมือนกัน
0: แล้วความดันสูงมันไม่ดียังไงอ่ะความดันสูงมันไม่ใช่ว่าเลือดเลี้ยงเร็วสมองไบรท์ยังไงนะ
1: อ๋อถ้าเกิดเพราะว่าความดันสูงมันคือการที่หัวใจเราครับบีบตัวสู้กับความดันส่วนปลายครับก็เราลองนึกภาพฉีดน้ำผ่านสายยางก็ได้ครับถ้าเกิดเราบีบมันก็จะพุ่งไปแรงใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่แรงที่มันไปโดนกับสิ่งของที่เราฉีดครับ
0: ม
1: ันก็เกิดความเสียหายได้ใช่ไหมครับ
0: อย่
1: างเช่นเราลดน้ำต้นไม้ก็ได้ครับถ้าเราปล่อยสายยางด้วยความดันปกติใบไม้ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราฉีดบีบให้มันแรงขึ้นใบไม้กระเด็นหมดเลยใช่ไหม
0: ร่างกายก็เหมือนกัน
1: ร่างกายก็เหมือนกันครับส่วนปลายของเราเนี่ยก็อย่างเช่นสมอง
0: ครับ
1: เส้นเลือดในตาเส้นเลือดที่ไตพวกนี้ครับถ้าเกิดความดันสูงเกินไปก็จะเกิดความเสียหายได้เหมือนกัน
0: โอเคเราปูพื้นฐานกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความดันคุณผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นในภาพเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับหลากหลายข่าวเลยนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกนี่เป็นเหตุการณ์ของผู้ชายวัย37ปีซึ่งอาจารย์37ปีมันก็ยังไม่ต่างจากวัยเราเท่าไหร่เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยกลางคน
1: วัยกลางคน
0: ใช่ไหมครับ37ปีครับเส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูงมานานกว่า4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีไปเลยนะว่าอายุน้อยก็เป็นไปได้เรื่องนี้ทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์ครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสต์ผ่าน Facebook นะครับเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอายุ37ปีมาด้วยอาการหมดสตินะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งวัดความดันเนี่ย230ต่อ125นี่สูงมากใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้สูง
0: เมื่อกี้จังหวะปกติต้องเท่าไหร่นะ
1: 120ครับ
0: ต่ออะไรนะ
1: ถึง129ตัวล่าง70ถึง79
0: อันนี้เกินว่าแทบจะอีกครึ่งนึงเลยอ
1: ่ะใช่ครับ
0: ถือว่าสูงมากครับภาพที่เห็นคือแม่และภรรยาของเขาเนี่ยยืนร้องไห้อันนี้สะเทือนใจมากซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปชีวิตเขาก็เหมือนคนวัยทำงานหลายๆคนครับก็คือยุ่งนั่งหน้าคอมทั้งวันแล้วก็สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากินรวมถึงชอบกินอาหารแปรรูปอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองทำให้น้ำหนักพุ่งครับจน BMI เนี่ยไปแตะที่42BMI คืออะไรครับคุณหมอ
1: เป็นดัชนีมวลกายครับปกติเราจะหาค่านี้ก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ครับก็จะได้ค่าปกติมาปกติจะอยู่แค่ 18.5 ถึง 22.9 ครับ
0: นั่นหมายความว่า42นี่คือแบบเยอะมาก
1: 42เป็นเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนนะครับ
0: ภาวะอ้วนนะครับแต่ก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะวิทย์ว่าเดี๋ยวค่อยลดแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเขาไม่ได้แค่มีความดันสูงครับแต่ยังเป็นเบาหวานชนิดที่2และไขมันในเลือดสูงด้วยครับซึ่งสรุปก็คือเขาอยู่ในภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงซึ่งอันตรายมากๆนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือสมองบวมได้จากประวัติเนี่ยเคยมีความดันสูงแบบนี้เนี่ย4ปีแล้วก็คืออยู่ในที่170ถึง180นะครับแต่ไม่เคยรักษาต่อเนื่องบวกกับเบาหวานและไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้นเส้นเลือดเปราะแตกง่ายซึ่งถือว่าอันเนี้ยอันตรายมากๆนะครับฟังจากเคสนี้คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของความดันเนี่ยในวัยประมาณ30กว่าหลายคนก็จะมองข้ามไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนวัย50แต่จากเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนแล้วว่า30กว่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรครับทำไมมันถึงทำให้มันสูงขึ้นมาได
1: ้ครับจริงๆก็จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเองกับปัจจัยที่เราทำให้มันเกิดขึ้นครับ ปัจจัยที่เกิดขึ้นเองแล้วอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จากความดันโลหิตสูงได้
0: ทำไมอายุเพิ่มขึ้นมาต้องความดันโลหิตสูง
1: เพราะว่าหลอดเลือดเรามีความแข็งเกิดขึ้นครับพอหลอดเลือดแข็งเกิดขึ้นหัวใจก็บีบสู้กับแรงของหลอดเลือดอันนี้ก็เลยทำให้ความดันตัวบนสูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
0: ลองคิดภาพตามไปเรื่อยนะก็คือพอเราแก่ขึ้นเนี่ยหลอดเลือดยังเป็นเส้นเดิม
1: ใช่ครับ
0: มันก็แก่ตามเราเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เหมือนเขาบอกไงไม้แข็งไม้แก่ยิ่งแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันแข็งการบีบตัวผ่านไปมันก็เลยยากขึ้นก็เลยต้องบีบแรงขึ้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคความดันเลยสูงขึ้นอันนี้เป็นปกติ
1: อันนี้ถ้าสูงเกินระดับก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันต้องรักษาเหมือนกันครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าเป็นแนวโน้มอยู่แล้วว่าอายุที่เพิ่มขึ้นความดันอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้โอเคครับ
1: ครับแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับในบางคนอายุเพิ่มขึ้นความดันอาจจะลดลงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นสภาพร่างกายที่ผอมลงตัวเล็กลง ตัวมวลดัชนีมวลกายเริ่มลดลงก็อาจจะมีความดันลดลงได้เหมือนกันครับมีหลายปัจจัยเข้ามาควบคุมแต่ปัจจัยอื่นที่เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมที่เราเรียกกันเน
0: า
1: ะ
0: ความดันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอครับ
1: มีส่วนเหมือนกันครับในบางรายแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักจะเป็นจากสาเหตุที่เราแก้ไขได้มากกว่าซึ่งเป็นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงลดเค็ม
0: ครับ
1: เรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคความดันโลหิตเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายด
0: ื่
1: มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่ทำให้ความดันสูงขึ้นได้หมดเลย
0: อันนึงที่ผมค่อนข้างสงสัยนะครับหลายคนจะเตือนว่าเวลากินเค็มหรือว่าโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทำให้ความดันสูงมันเพราะอะไรครับยังหาจุดเชื่อมโยงไม่เจอ
1: ตัวเกลือโซเดียมครับเป็นตัวน้ำกลับเข้ามาสู่ร่างกายครับเมื่อมีปริมาณน้ำในร่างกายมากตัวหัวใจก็ต้องบีบตัวในปริมาณที่มากขึ้นครับก็เลยทำให้ความดันสูงขึ้นได้ครับ
0: ครับส่วนไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยทำไมมันเพราะว่ามันไปบังหลอดเลือดเหรอครับมันเลยทำให้ต้องบีบแรงหรือว่าม
1: ีหลายปัจจัยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากไขมันที่ไปเกาะตัวหลอดเลือดเองทำให้หลอดเลือดมันมีการแข็งตัวมากขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกับสาเหตุแรกที่พูดไปนะ
0: ครับ
1: กับอีกอย่างนึงคือการที่เรามีไขมันในร่างกายสูงขึ้นนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าไขมันในช่องท้องครับก็อาจจะเห็นบางคนที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มนี้ครับก็จะมีการสร้างฮอร์โมนมีการสร้างสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นในร่างกายซึ่งไปรบกวนฮอร์โมนไปรบกวนการทำงานของร่างกายก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกัน
0: โอเคมันมาจากหลากหลายสาเหตุเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันแบ่งเป็นสองอย่างก็คือแบบที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้
1: ใช่
0: ควบคุมไม่ได้ก็คืออายุใช่ไหมครับอายุกับกรรมพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: แต่คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเล็ก
1: ๆ
0: แต่สิ่งที่ควบคุมได้เนี่ยคือปัจจัยหลัก
1: ใช่ครับประมาณ 70% เลยครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได
0: ้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันน่ากลัวยังไงบ้างครับ
1: ที่ต้นข่าวพูดมาเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: ตอนแรกก็อาจจะไม่มีอาการครับไปตรวจร่างกายไปเช็คอัพถึงจะรู้ว่าอ้าวความดันสูงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเราปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆครับมันมีผลต่ออวัยวะส่วนปลาย
0: ครับ
1: อย่างในเคสนี้ก็คือเป็นมานานและ4ปีไม่ได้รักษาเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรความดันสูงก็สูงไปเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรบางคนบอกชอบบอกว่าไม่เห็นปวดหัวเลยไม่เห็นเวียนหัวเลยแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีเลยครับมีอาการอีกทีนึงก็คือตอนที่หนักเลยก็ได้ครับอาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกได้ครับเส้นเลือดสมองตีบได้เป็นโรคหัวใจได้ครับเพราะว่าตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็โดนทำลายไปเหมือนกันไตก็เสื่อมลงตาก็เสื่อมลงได้เพราะว่าเส้นเลือดในตามันถูกทำลายไปครับ
0: ครับ
1: ก็เลยบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบซึ่งถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีครับบางทีมันอาจจะกู่ไม่กลับแล้วก็ได้เพราะว่าอวัยวะพวกนี้บางทีเสียไปแล้วอาจจะซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าเดิมก่อนที่จะเสียหายด้วย
0: ความดันโลหิตสูงนี่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนไหนบ้างครับหลัก
1: ก็อย่างเรื่องของหัวใจสมอง
0: ครับ
1: ตาไตครับ
0: ส่วนสำคัญหมดเลยนะ
1: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับทุกส่วนเลยที่พูดไป
0: โอเคเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นความดันโลหิตสูงในระยะแรกเนี่ยมันแทบจะไม่แสดงอาการเลยใช่ไหมครับควรสังเกตหรือว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรเราไหมอ่ะหรือเราควรจะต้องตื่นตัวกับตรงไหนดีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเห็นคนที่ป๊อกอะฮะมันก็ไม่มีสัญญาณเตือนเลยมันก็ปึ๊บแล้วก็ลงไปเลยก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบอุ้ยปวดหัวอะไรมันปึ๊บไปเลยฮะเราจะรู้ได้ยังไงครับ
1: ในบางรายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแค่บางรายเท่านั้นครับอาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะได้บ้างแต่ไม่อยากให้ยึดอาการเหล่านี้เป็นอาการสำคัญของโรคเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าต้องมีอาการเหล่านี้ถึงจะความดันโลหิตสูงครับเราก็จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ตรวจขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่อายุ35ปีควรจะมีการตรวจคัดกรองโรคประจำตัวหน
0: ึ่
1: งในนั้นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับแต่ว่าในบางรายที่ก่อนอายุ35ปีอย่างในรายนี้ใช่ไหมครับที่มีภาวะอ้วนลงพุงม
0: ี
1: โรคความดันไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีโรคเบาหวานในกลุ่มนี้ครับอาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงก่อนอายุ35ปีอยู่แล้วครับ
0: อย่างพวกเราทุกวันนี้เวลาเราตรวจสุขภาพครับมันจะมีการตรวจไขมันใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการตรวจความดันใช่ไหม
1: ปกติถ้าเกิดว่ามีการแพ็กเกจตรวจสุขภาพครับก็จะมีการตรวจวัดความดัน
0: อยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ป่ะครับแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เราตรวจสุขภาพนี่คือมันตรวจมาคัดกรองอยู่แล้วเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับโรคอะไรบ้างโรคอื่น
1: ๆ
0: ที่มันจะมีผลต่อเนื่องกันนะฮะ
1: มีผลต่อเนื่องกันใช่ไหมครับเช่นความดันโลหิตสูงก็ทำให้โรคเบาหวานแย่ลงได้เหมือนกันจริงๆมันเป็นวงจรที่วนไปวนมาหมดเลยครับเบาหวานความดันไขมัน
0: เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลย
1: 3โรคยิ่งมีร่วมกันการที่เป็นเบาหวานก็จะทำให้คุมระดับความดันได้แย่ลงเหมือนกันเพราะว่าเบาหวานเองก็ส่งผลต่อหลอดเลือดการที่มีโรค ไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้ความดันโลหิตแย่ลงเหมือนกันครับเพราะว่าเส้นเลือดมันเปราะเส้นเลือดมีความแข็งตัวเกิดขึ้นครับตัวความดันเองก็จะยิ่งทำให้หลอดเลือดเสียหายก็ยิ่งทำให้อวัยวะส่วนปลายเสียหายก็จะทำให้โรคสองโรคเนี่ยครับทั้งเบาหวานแล้วก็ทั้งความดันแย่ลงเหมือนกันครับ
0: โอเคอันเนี้ย

0: พอเห็นภาพว่ามันเชื่อมโยงกัน
1: ใช
0: ่มันมีสิ่งนึงที่ผมอยากถามอาจารย์มากนะฮะคืออยากรู้เองมันเวลาวัดความดันนะครับทำไมมันถึงต้องเอาอันนี้มารัดแขนแล้วมันก็แบบบีบเข้าบีบออกบีบไปบีบมาแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นตัวเลขอ่ะมันใช้หลักการอะไรผมแค่อยากรู้เฉย
1: เคยเห็นวิธีวัด

0: าความดันครับ
1: เอามาคำนวณได้ออกมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะผมงงว่ามันต้องบีบจนสุดแล้วก็ถึงจะคลายแล้วก็บีบแล้วตัวเลขก็วิ่งไปวิ่งมาถึงจะมาปึ๊กตรงนั้นได้โอเคคือที่ถามความดันเยอะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์คือผมเนี่ยไปหาหมอมาแล้วเข้าสู่กระบวนการปกติในการวัดความดันแล้วทุกครั้งเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าโอเควันนั้นปกตินะคะแต่วันนี้มันแปลกแตกต่างไปเพราะว่าอยู่ดีพยาบาลทักว่าปกติความดันสูงไหมคะเราก็เลยหันไปดูตัวเลขปรากฏว่ามันอยู่ที่144ซึ่งบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยความดันสูงนะพยาบาลก็หรอไม่เคยเหรอคะเราก็เลยแบบไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยลองพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาวัดใหม่อีกรอบมันก็ยังสูงอยู่แต่ว่าอยู่ที่130
0: ครับ
1: อันเนี้ยถ้ามันแบบลดลงมาแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะลดไม่ปกติเนี่ยถือว่ามันผิดปกติไหมหรือว่ามันเกิดจากการที่เราเหนื่อยหรือว่าตื่นเต้นกันแน
0: ่จริงๆแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะวัดความดันด้วยครับ
1: คือไงฮะ
0: เช่นคืนก่อนที่เราจะมาโรงพยาบาลครับคืนนั้นก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบางคนตื่นเต้นไม่ได้นอนครับความดันก็จะขึ้นสูงได้เป็นปกติเหมือนกันกับเวลาที่เรามาโรงพยาบาลเราควรจะไปปัสสาวะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็งดดื่มชากาแฟอย่างน้อยประมาณ30นาทีก่อนที่จะเริ่มวัดความดันครับแล้วก็ก่อนวัดความดันเนี่ยก็ควรจะนั่งพักประมาณ5นาทีก่อนถ้าเกิดว่าเดินมาแล้ววัดเลยความดันก็จะขึ้นสูงเหมือนกันถ้าเกิดว่าวัดแล้วยังมีความดันโลหิตยังสูงอยู่อาจจะมีอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลครับ
1: คืออะไรอาจารย
0: ์คล้ายๆกลัวหมอครับ
1: เอ้ยว่าอันนั้นที่มาโรงพยาบาลน่าจะมีส่วนเรารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: จริงๆเป็นเยอะมากเลยนะครับมาวัดความดันที่โรงพยาบาลสูงทุกครั้งเลยครับแต่บอกว่าอ่ะที่บ้านมีเครื่องวัดความดันไหมลองวัดความดันให้หน่อยปกติทุกครั้งเลยครับ
1: มันเป็นแปลกดีเน
0: าะเอาเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากเลยครับแล้วก็บางทีการที่เราเจอภาวะแบบนี้แล้วเราคุณหมอบางคนไม่ทันได้วัดซ้ำครับไปรีบปรับยากลายเป็นว่าพอกลับบ้านไปความดันร่วงเพราะว่าตอนที่บ้านเขาปกติอยู่แล้วพอไปกินยาความดันเพิ่มความดันก็ตกลงดี
1: โอเคได้ครับเริ่มต้นประมาณนี้เกี่ยวกับความดันนะครับยังอยู่กับเรื่องความดันนะครับเมื่อกี้เรารู้จักกันแล้วว่าความดันสูงเป็นยังไงนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับแพทย์เตือนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกินเหล้าแต่ไม่กินยากลัวตีกันอาจถึงขั้นพิการนะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์นะครับเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์นะครับเป็นเจ้าของ Facebook หมอประชาผ่าตัดสมองให้ความรู้กรณีที่ชายวัย67ปีครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายกินเหล้าแต่ไม่กินยาความดันโดยบอกว่ากินเหล้าแล้วไม่กินยากลัวมันจะตีกันต้องรีบไปผ่าโคม่าแล้วคนไข้เส้นเลือดสมองแตกออกไม่มากแต่ดันไปอุดตันทางเดินน้ำเลี้ยงสมองทำให้ช่องน้ำเลี้ยงสมองตันแรงดันในสมองก็เลยสูงตอนกลางคืนเนี่ยคนไข้ชอบแย่ลงแรงดันสมองจะเพิ่มขึ้นจากคาร์บอนไดที่คั่งนะครับเราหายใจช้าลงคนไข้ที่นอนดูอาการทางสมองจะแย่ลงตอนกลางคืนดึกๆเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะต้องมาผ่าตอนกลางคืนดึกๆนะครับนายแพทย์ประชาบอกว่าหลังรับตัวผู้ป่วยเนี่ยได้ทำการสแกนสมองครับพบว่าเลือดออกไม่มากคำนวณเลือดออก 20cc ซึ่งไม่ต้องผ่าตัดคนไข้รู้สึกตัวดีให้ยาความดันแล้วก็ให้ยาห้ามเลือดแต่คืนที่2ในคนไข้มีอาการซึมลงมาก CT สแกนซ้ำพบว่าเลือดในสมองเนี่ยไม่ได้ออกเพิ่มแต่ว่าช่องน้ำเลี้ยงสมอง2ข้างโตขึ้นอย่างชัดเจนคนไข้มีอาการโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจและต้องผ่าตัดด่วนเพื่อระบายน้ำเลี้ยงสมองเพราะว่าก้อนเลือดก้อนเล็กๆมาอุดตันทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะรูเล็กๆแล้วก็ใส่สายเข้าไปเพื่อระบายน้ำเลี้ยงคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ยังดื่มเหล้าขอให้กินยาคนละเวลากับการดื่มมิเช่นนั้นจะกลายเป็นคนพิการจากเส้นเลือดสมองแตกเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายอันนี้คุณหมอก็แนะนำมานะครับก่อนที่จะเข้าคำถามเกี่ยวเรื่องการรักษาเนี่ยผมสอบถามก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเหล้ากับยาคือยังไงอ่ะมันกินเหล้าแล้วมันความดันสูงหรอหรือว่ายังไงทำไมก็ถึงไม่กินพร้อมกันนะ
0: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับว่าห้ามกินพร้อมกันแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่ายาตัวนั้นมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์หรือเปล่าบางตัวกินพร้อมกับแอลกอฮอล์แล้วยาจะถูกทำลายไปบางตัวอาจจะมีการดูดซึมมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เองก็จะไปยุ่งกับเอนไซม์ตับ
1: ครับแล้วจริงเป็นความดันโลหิตสูงกินเหล้าได้ไหม
0: ไม่ว่าโรคอะไรก็ไม่แนะนำให้ดื่มเหล้าอยู่แล้วครับ
1: ก็คือว่าไม่กินจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าความดันสูงกินเหล้าเนี่ยมันทำให้ความดันสูงขึ้นไหม
0: สูงขึ้นครับ
1: เพราะว่ามันแบบ
0: เวลาที่เราดื่มเหล้าก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการบีบตัวของหลอดเลือดที่มากขึ้นความดันก็เลยจะสูงขึ้นกับตัวแอลกอฮอล์เองครับก็เป็นตัวไปทำลายอวัยวะภายในร่างกายเหมือนกันอวัยวะบางส่วนที่ถูกทำลายไปก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกัน

0: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสูงแล้วแต่เขาอดใจไม่ไหวใช่ป่ะเขาก็เลยต้องกินเหล้าด้วยใช่ป่ะ
1: จริงๆก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกเลยว่าเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายดีกว่า
0: คือโอเคอ่ะคราวนี้มาถึงแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงครับปัจจุบันการรักษามียังไงบ้างครับ
1: ก็มีเริ่มตั้งแต่การไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาครับการไม่ใช้ยาก็คือตั้งแต่การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยเช่นการรับประทานอาหารอันนึงที่ช่วยได้มากเลยก็คือการลดการกินเค็มครับพอเราพูดถึงว่าการลดการกินเค็มเราอาจจะว่าเอ๊ะลดยังไงใช่ไหมครับ ไม่เติมเกลือหรือเปล่าก็วันๆก็ไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วอะไรครับอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปอะครับคนนี้จะมีลดเค็มมีปริมาณเกลือโซเดียมค่อนข้างเยอะถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าคร
0: ับ จริงๆเราต้องลดเค็มหรือเพิ่มโซเดียมอาจารย
1: ์ตัวความเค็มเนี่ยมาจากโซเดียมเนี่ยนะครับ
0: ความเค็มมาจากโซเดียม
1: ใช่ครับ
0: ของบางอย่างเนี่ยเราบางทีไม่รู้ว่ามันเค็มนะอย่างเช่นผมเคยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่สังเกตไอ้ป้ายฉลากเนี่ยแต่พอมาดูปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งหรือพวกไส้กรอกอะไรต่างๆปรากฏว่าโซเดียมมันปี๊ดมากเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่มันไม่เห็นได้เค็มอะไรขนาดนั้นเลย
1: บางอย่างครับที่เป็นเบเกอรี่หรือว่าอาหารแปรรูปครับเขาจะต้องใส่สารบางอย่างที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเพื่อคงสภาพหรือว่าแปรรูปอาหารนั้นขึ้นก็จะมีตัวโซเดียมมากขึ้นเหมือนกันโดยที่ไม่ได้มีลดเค็ม
0: เพราะบางทีอาหารแช่แข็งเนี่ยสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโซเดียมสูงมากเลยก็เกิดจากอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นควรต้องกังวลกับโซเดียมพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: โอเคขอย้อนไปนิดนึงครับคุณหมอครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องได้รับยาความดันคือมันต้องถึงขั้นไหนอ่ะหมอถึงจะต้องให้ยาความดันในการที่เป็นโรคความดันสูงแล้วครับ
1: อ๋อก็ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยว่าตอนที่วินิจฉัยเนี่ยความดันโลหิตสูงประมาณไหน
0: ครับ
1: มีโรคร่วมอะไรหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่ามีโรคเบาหวานแล้วหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองฮะเราก็จะพิจารณาว่าอาจจะต้องรีบให้ยาไวกว่าเราอาจจะไม่ได้รอให้คนไข้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตอนแรกอาจจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าในบางรายที่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องให้ยาในทันทีครับก็จะแนะนำในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันก่อนอันดับแรกก็คืออาหารอย่างที่บอกไปเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วการลดน้ำหนักอันนี้ก็ช่วยลดความดันได้ 5-10 มิลลิเมตรต่อหลอดเลยนะครับ
0: ต่
1: อการลดน้ำหนักประมาณ 5-10% อันนี้ดีมากเลยอีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารที่เป็นเรื่องของความเค็มแล้วครับก็จะมีอาหารบางกลุ่มที่จะช่วยลดความดันได้เหมือนกันครับของถ้าเป็นประเทศไทยก็จะแนะนำผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงตามสสส.ใช่ไหมครับครึ่งจานเนี่ยก็เป็นผักส่วนหนึ่งก็เป็นโปรตีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรต
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรารับประทานได้อย่างไรครับก็จะช่วยลดความดันได้ระดับนึงเหมือนกันครับหลังจากนั้นที่พอเราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วยังไม่ได้เป้าหมายตามที่เรากำหนดเราก็จะแนะนำว่าเริ่มรับประทานยาเถอะเพื่อให้ควบคุมความดันให้ได้จะได้ไม่มีผลเสียต่ออวัยวะส่วนปลายหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นมาตรวจอีกทีนึงถ้ามันทำไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ทำไม่ได
1: ้ก็มีบางคนนะครับที่ทำได
0: ้บางคนทำได
1: ้ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะลดให้ได
0: ้ครับ
1: ก็มีเหมือนกันครับ
0: พอถึงขั้นตอนการรักษาที่มันเกินจุดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการกินยาคือเป็นทางเดียวป่ะครับหรือว่าเรามีวิธีอื่นด้วยหรือว่าส่วนใหญ่คือกินยา
1: ต้องรับประทานยาร่วมกัน
0: ยาเนี่ยมันไปทำอะไรครับ
1: ยาออกฤทธิ์ได้หลายกลไกมากเลยบางกลไกก็คือไปขยายตัวหลอดเลือดบางกลไกไปยับยั้งฮอร์โมนที่เป็นตัวดึงเกลือโซเดียมกลับเข้ามาในเลือดครับยาบางตัวเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะก็จะลดปริมาณน้ำในเลือดก็ทำให้ความในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงได้ครับ
0: ก็คือยาที่ไปช่วยในส่วนที่มันทำให้มันแบบเลือดมันไปได้ปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งคนที่กินยาความดันเนี่ยครับอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเขากินยาความดันเหมือนเขาต้องกินเป็นยาในชีวิตประจำวันเลยครับต้องกินไปตลอดชีวิตไหมหรือว่ามันสามารถหยุดยาแล้วก็หายขาดกลับมาเป็นปกติได
1: ้การรับประทานยาไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าอาจจะคุมความดันได้ดีเพียงพอที่จะหยุดยาได้คุณหมอก็จะนัดติดตามความดันหลังจากที่ความดันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่พอใจแล้วก็อาจจะมีการค่อยๆลดขนาดยาลงเรื่อยๆครับแต่ไม่อยากให้ลดเองนะครับบางคนเห็นว่าความดันปกติแล้วนี่หยุดกินเลยแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้วัดความดันไอ้ช่วงที่ความดันขึ้นสูงระหว่างหยุดยาครับอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอเป็นคนสั่งลดยาเองอาจจะลดทีละครึ่งนึงลดลงไปเรื่อยๆจนสามารถหยุดยาได้ก็จะไม่ต้องกินยาระยะยาวได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อมีบางคนที่หยุดยาได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันครับ
0: หยุดยาแล้วกลับมาดันสูงได้อีกไหม
1: ได้เหมือนกันครับก็อย่างถ้าเกิดว่าในกลุ่มคนที่สามารถหยุดยาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองดีขึ้น
0: ครับ
1: งดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่รับประทานอาหารดีขึ้นลดเค็มได้พอเขาเริ่มกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่เราบอก

0: ตอนแรกคืออายุที่เพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็อาจจะกลับมามีความดันสูงได้เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าเกิดว่าถึงจุดเมื่อไหร่เราก็จะพิจารณากลับมากินยาเหมือนเดิมครับ
1: ครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันก็คือบางทีเนี่ยมันเกิดความดันสูงจากกรณีที่เส้นเลือดเราอาจจะแข็งหรืออาจจะเปราะใช่ไหมครับแล้วเรากินยาเพื่อที่จะให้มันแบบดีขึ้นหมายถึงว่ามันขยายคราวนี้ถ้าเกิดเราหยุดกินยาเนี่ยเส้นเลือดเรามันก็ยังคงแข็งเหมือนเดิมอ่ะแล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะแบบเฮ้ยฟื้นฟูแล้วกลับมาเป็นแบบเส้นเลือดปกติที่ดีๆเหมือนตอนแรก
0: เวลาเส้นเลือดแข็งสาเหตุหนึ่งอาจจะมีไขมันมาเกาะบริเวณเส้นเลือดครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมระดับไขมันได้ดีหรือว่าในรายที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยครับถ้าเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีครับก็จะสามารถทำให้หลอดเลือดที่มีไขมันมาเกาะครับลดลงได้เหมือนกัน
1: ฟื้นฟูได้
0: ฟื้นฟูได้ครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนหลอดเลือดได้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: มันเยอะไปหมด
0: มันเยอะไปหมดทั้งทั่วร่างกายเลยครับ
1: โอเคนะฮะนอกจากการใช้ยาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญมาเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: คือยังไงเนี่ยคนที่ออกกำลังกายกับคนที่กินดีเนี่ยมันก็ส่งผลดีมากกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่คร
1: ับอย่างนี้เหรอฮะส่วนใหญ่คนไข้ก็ทำกันได้ไหมครับมันดูยากเหมือนกันนะ
0: ส่วนใหญ่ทำได้ครับก็คือหลังจากที่เรานัดมาทุกครั้งเราก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างในรอบที่ผ่านมาได้ลองปรับอะไรบ้างไหมก็จะมีกลุ่มที่ทำได้ในกลุ่มนี้เราก็จะเอามาเป็นโรลโมเดลในการที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยคนอื่นว่าเขาทำยังไงเขาอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการกินที่มันยังพออร่อยอยู่เขาก็จะมีการแชร์กันในกลุ่มเหมือนกัน
1: อ๋อความดันโลหิตสูงเนี่ย worst case จริงๆมันนำพาไปสู่ความน่ากลัวขนาดไหนครับ
0: เสียชีวิตได้เลยนะครับ อย่างในเคส2เคสแรกที่เล่ามาก็คือหมดสติโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันเนี้ยเป็นภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงคือเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากครับถ้าเกิดว่ายิ่งเราปล่อยไว้ไม่ได้รักษาในบางกลุ่มก็จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือเป็นหัวใจขาดเลือดได
1: ้
0: กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันหรือว่าในบางรายก็คือเป็นเส้นเลือดสมองตีบภาษาบ้านๆเนี่ยก็จะเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ
1: อันนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าไอ้โรคเกี่ยวกับความดันสูงการที่เกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหลายคนกลัวมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เสียชีวิตไงพอไม่เสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้พิการแบบติดเตียง
0: ใช่ครับ
1: ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะแล้วมันไม่สามารถรักษาหายได้ด้วยใช่ไหม
0: สามารถฟื้นฟูได้กลับไปใกล้เคียงเดิมได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หายทั้งหมด 100% นะครับ
1: เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันแตกไปแล้วสมองมันพังไปแล้วเหรอครับหรือว่าไง
0: สมองเป็นอวัยวะหนึ่งที่เขาไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้กลับมาเป็นปกติได้ 100% ครับอาจจะมีการปรับตัวถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกเพื่อเพิ่มใยสมองให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันไม่ฟื้นฟูครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันคุมได้ดีๆแบบนี้ตลอดเนี่ยความเสี่ยงตัวนั้นก็จะน้อยลง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับมันเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมฮะความดันไขมัน
0: เบาหวาน
1: ด้วย
0: ใช่ครับสามโรคหลักเลยครับ
1: สามโรคหลักนี้สามารถนำพาไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หมดเลย
0: ได้ทุกโรคเลยครับ
1: โอเคส่วนใหญ่เขาเป็นอะไรกันหนักสุดคอมโบ
0: คอมโบกันเลยครับที่เราเจอเยอะๆเนี่ยครับ
1: ฮะโอเคชีวิตยากเนาะยากไหมจ๊ะคิดว่าชีวิตมันยากไหม
0: จริงๆมันไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองมาอย่างดีตั้งแต่ต้นเรื่อย
1: ๆ
0: คนที่ดูแลตัวเองได้ดีตั้งแต่วัยกลางคนพออายุมากขึ้นเขาก็จะยังดูแลตัวเองได้ดีอยู
1: ่ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไหมครับที่จะมาช่วยในการรักษาตัวความดันโลหิตสูงนอกจากยาที่เราต้องกินกันทุกวันนี้ครับ
0: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องยาเองเลยก็อาจจะมีการปรับรูปแบบยาให้กินได้ง่ายขึ้นครับเช่นจากเดิมเรามียา1ตัวก็กิน1เม็ดก็อาจจะมียาที่ผสมกัน2ชนิดใน1เม็ด3ชนิดใน1เม็ดก็จะรับประทานได้ง่ายขึ้นการลืมกินยาก็จะลดลง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันต้องกินเยอะนี่
0: ใช่ครับ
1: อ๋อรวมได้
0: ครับ
1: โอเค
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นทางเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องความดันก็อาจจะเป็นเครื่องวัดความดันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อก่อนก็เราถามว่ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านไหมที่ทำบ้านก็จะบอกว่าไม่ค่อยมีใช่ไหมครับหลังๆก็จะบอกโอเคมีเครื่องหนึ่งใช้ได้ทั้งหลายคนในบ้านเลยคุ้มมากอย่างสมาร์ทวอชเองก็สามารถช่วยในการมอนิเตอร์ได้เหมือนกันครับถึงแม้จะวัดความดันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูพวกคลื่นฟ้าหัวใจหรือว่าดูชีพจรแล้วเอามาแปรผลร่วมกันได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
1: ในการที่เราจะเห็นสัญญาณก่อน
0: ใช่
1: ไหมครับอันนี้ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่บางทีพอมันเกิดอาการเนี่ยเหมือนกับมันมีสัญญาณบอกเหมือนกันอย่างเช่นการที่พูดไม่รู้เรื่องหรือมีอาการอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างสังเกตได้แล้วก็สามารถที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมารักษาทัน
0: ใช่ครับ
1: มันจะพอมีอะไรที่เราพอจะสังเกตคนรอบข้างได้บ้างว่าเฮ้ยอันเนี้ย ไม่ปกติแล้วแล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเบอร์แต่น่าจะเกิดจากสิ่งเหล่านี
0: ้ถ้าในความหมายของตัวอัมพฤกษ์อัมพาต
1: ใช่ใช่ๆว่ามันจะนำไปสู่ไอ้ตรงนั้น
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการที่สังเกตได้ครับไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ชัดไม่พูดซึมผิดปกติมีหน้าเปรี้ยวปากเปรี้ยวหรือว่ามีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพวกนี้ครับเป็นอาการนำของโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกได้หมดเลย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรานำส่งโรงพยาบาลไวภายใน 3-4.5 ชั่วโมงครับมียาที่พอจะสลายลิ่มเลือดที่ตันเพื่อให้เลือดกลับไปเลี้ยงได้ตามปกติในบางรายให้แล้วสำเร็จก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ใกล้เคียงเกือบ 100%
1: ครับ
0: แต่ก็มีบางรายที่ไม่สำเร็จเหมือนกันครับ
1: เรามีเวลาในการให้สมองมันจัดการได้เหมือนหมายถึงว่าก่อนที่จะพังอ่ะนานเท่าไหร่3-4 ชั่วโมง
0: ถ้าเกิดว่าจะให้ยาในการตัวสลายริมเลือดนะครับก็ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงครับ
1: สมมติถ้าเกิดส่งเห็นอาการปุ๊บนำส่งโรงพยาบาลละลายได้ทันเนี่ยก็โชคดี
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วถ้าเกิดแตกอ่ะ
0: ถ้าเกิดแตกเนี่ยการฟื้นฟูก็อาจจะยากกว่าหน่อย
1: ครับ
0: การรักษาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดความดันให้มันกลับมาปกติถ้าเกิดว่าเลือดออกปริมาณมากเกินกว่าที่สมองจะรับไหว
1: ครับ
0: พอเลือดออกมากความดันในสมองจะเพิ่มมากขึ้นครับอาจจะมีอาการซึมหมดสติได้มีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ทางคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์โรคระบบประสาทครับเขาก็จะพิจารณาไปผ่าตัดเอาปริมาณเลือดออกเพื่อลดความดันในศีรษะครับ
1: โอเคประมาณนี้น่ากลัวไหมล่ะ
0: น่ากลัว
1: นะว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบรู้ตัวกันให้ทันประมาณตอนนี้อย่างแรกเลยง่ายๆนะฮะลองลดบุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดแทบจะทุกโรคเลย
0: ทุกโรคอ
1: ย่าง EP ที่แล้วผมคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองบุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดตัวกระตุ้นเหมือนกันบุหรี่เหล้าแล้วก็อาหารที่เป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็ประมาณนึงจะบอกว่าไม่กินเลยนี่ก็ยากเหมือนกันประมาณนึงอาจารย์กินไหมอาจารย์ไม่กิน
0: กินครับ
1: ใช่ไหมหรือว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วเห็นแบบเห็นเคสแบบนี้บ่อยอาจารย์แบบหลอนไหมเวลาเรากินอาหารอะไรเงี้ย
0: ผมก็กินเหมือนคนปกติเลยครับเบเกอรี่ขนมเค้กอะไรผมก็ยังกินอยู่แต่ว่าโอเคก็อาจจะมีลิมิตหน่อย
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปกันต่อครับเจอเรื่องนี้แล้วใจแป้วไปเลยนะฮะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมหิดลครับชี้วิจัยโรค NCD เปลี่ยนเป้าหมายสู่รุ่นเยาว์นะครับแม้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะประสบกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่นะครับอาหารแล้วก็พลังงานจนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD มีอุบัติการน้อยลงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรสมีกุศลรองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่าโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งพบผู้ป่วยเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับและคาดว่าในปี68นี้จะมีความชุกของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1.56 พันล้านคนที่สำคัญครับปัจจุบันพบอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการนะครับที่เกินแล้วก็มีโรคอ้วนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลจากพฤติกรรมนิยมบริโภคอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหารับประทานง่ายแต่มีปริมาณไขมันโซเดียมน้ำตาลและพลังงานสูงรวมทั้งการไม่ออกกำลังกายและการดำรงชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอีกด้วยนะครับและจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายได้นั้นมักมาจากการเบื่อหน่ายท้อแท้ที่โรคนี้ต้องการรักษาต่อเนื่องยาวนานประกอบกับความเชื่อที่ว่าเป็นโรคของเวรกรรมครับจึงมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังในขณะที่ทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นหากยิ่งตรวจพบและเข้ารับการรักษาได้เร็วเท่าใดยิ่งส่งผลดีต่อการควบคุมภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนความคิดที่โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคของเวรกรรมมาเป็นโรคของพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้และหันมาใส่ใจดูแลเรื่องการกินการอยู่การจัดการความเครียดการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับมันฟังดูก็มีกำลังใจนะแต่พอทำจริงก็ยากเหมือนกันนะ
0: ยาก
1: ใช่ไหมครับ NCD คืออะไรครับนอกจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันคือมีอะไรอีกบ้าง
0: อ๋อ NCD เป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า non-communicable disease ครับ
1: ครับ
0: ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: ครับ
1: มันแสดงว่ามันก็ต้องมีโรคติดต่อเรื้อรังด้วย
0: โรคติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นวัณโรคเนี่ยครับ
1: อันนั้นโอเคครับโรคติดต่อ
0: ใช่
1: ที่มันติดต่อกันได
0: ้มีการแพร่สู่หากันได้แล้วก็เป็นทีก็เป็นระยะเวลานาน
1: ครับ
0: ถ้าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นเนี่ยครับเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: ไม่ติดต่อเรื้อรังมันมีโรคไม่ติดต่อปกติด้วยอาจารย์
0: โรคไม่ติดต่อ
1: คือมันเห็นมันเรื้อรัง
0: ถ้าเกิดเป็นแล้วหายก็จะไม่ใช่เรื้อรังครับแต่ว่าโรคตอนนี้
1: คือเป็นต่อเนื่อง
0: ใช่ก็จะอยู่กับเราเป็นระยะเวลานานคร
1: ับ เอาง่ายคือเมื่อคืนที่เราคุยกันไป2ข่าวแรกนี่แหละเบาหวานความดันแล้วก
0: ็ไขมันในเลือด
1: ไขมันไม่ติดต่อเรื้อรังโอเคปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรค NCD เนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะเหมือนที่อาจารย์บอกไหมฮะ
0: เยอะขึ้นอย่างที่อาจารย์เขาบอกเลยครับว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปเริ่มรับประทานอาหารที่ไขมันสูงพลังงานสูงน้ำตาลสูงกันมากขึ้นครับเกลือโซเดียมก็สูงด้วยทั้งหมดเนี้ยก็ทำให้เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในช่วงระยะหลังๆเนี่ย
1: ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ป่วยเป็น NCD นะครับอาจารย์มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถมีอะไรที่คัดกรองได้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ก็จริงๆเกณฑ์การคัดกรองก็ยังอยู่ที่35ปีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเช่นรอบเอวเกินผู้ชายเกิน90เซนผู้หญิงเกิน80เซนอย่างเงี้ยก็ภาวะเหล่านี้เราเรียกว่ามีภาวะอ้วนลงพุงก็อาจจะเอามาคัดกรองก่อนครับว่ามี3โรคเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่า
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราวัดเอวอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: วัดเอวแล้วมันเกิน90เซนติเมตร
0: ในผู้ชาย
1: ซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยง
0: ใช่ครับ
1: ฮะแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คนอ้วนเนี่ยแต่ร่างกายดีมากเลยมีไหม
0: ถ้าอ้วนแต่ร่างกายดีแสดงว่าตอนนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาเขาอาจจะเพิ่งอ้วนยังไม่นานยังการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการสร้างสารอักเสบในร่างกายยังไม่ได้มากเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ภาวะอ้วนเนี่ยเป็นต่อเนื่องไประยะเวลานานๆเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยครับก็จะมี3โรคเนี้ยตามมาแน่นอน
1: นั่นหมายความว่าไม่มีหรอกคนที่อ้วนแบบอ้วนต่อเนื่องแล้วสุขภาพดีไม่ม
0: ีย
1: ังไงมันก็ต้องมีไขมันในการเส
0: ี่
1: ยง
0: อยู่แล้วก็จะมาครับมันเรียกไม่มาเดี๋ยวก็จะมา
1: เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยอ้วนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็บอกว่าแข็งแรงดีค่าทุกอย่างก็ปกติดีก็อาจจะเป็นในช่วงแรก
0: ใช่ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นไม่อ้วนดีกว่านะครับเรื่องของ NCD น่าจะประมาณนี้เพราะว่าเราเจาะลึกกันไปแล้วนะเกี่ยวกับความดันไขมันเบาหวานนะครับไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ได้ไม่น่ากลัวน่ากลัวมากเหมือนกัน
0: น่ากลัวมากเหมือนกันครับ
1: โอเคครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเรื่องที่4นะครับโรงพยาบาลนพรัตน์เตือนภัยความร้อนทำงานกลางแจ้งอันตรายถึงตายนะครับหน้าร้อนในไทยเนี่ยมันยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นี่แหละแล้วก็จะเริ่มเป็นฝนมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาร้อนในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนหนักจริงๆนะครับทำงานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะฮีทสโตรกอันตรายถึงตายได้นะครับก็เตือนผู้ประกอบการให้สำรวจกลุ่มแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ต้องรู้วิธีในการสังเกตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าร้อนในประเทศไทยมักจะเริ่มต้นก็คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมประชาชนไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากความร้อนผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานก่อสร้างกลุ่มที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องอยู่ในโรงหลอมนะฮะหรือบริเวณที่มีเครื่องจักรที่มีความร้อนในโรงงานหรือที่ระบายอากาศไม่ดีผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ครับจะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวความร้อนเรื่องนี้ทางนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ครับเป็นรองที่ปรึกษากรมการแพทย์บอกว่าโรคเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์พยายามจะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่37องศาเซลเซียสโดยมีการระบายความร้อนออกมาเมื่อมีกระบวนการเมตาบอลิซึมครับในร่างกายหรือมีกิจกรรมถ้าอากาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าในร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับร่างกายก็จะพยายามระบายความร้อนโดยการหลั่งเหงื่อโดยการขยายเส้นเลือดที่ผิวหนังทำให้เส้นเลือดนั้นเปลี่ยนทางจากการไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไปที่ผิวหนังเพื่อหลั่งเป็นเหงื่อพาความร้อนออกไปการหายใจและวิธีการพาความร้อนออกจากร่างกายจากการสัมผัสเมื่อร้อนมากร่างกายจะขาดน้ำมีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดหรือเป็นลมต่อมาเนี่ยก็จะขาดเกลือแร่ร่วมด้วยทำให้เป็นตะคริวนะครับภาวะฮีทสโตรกนั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ถ้าเกิดไม่รีบช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทำให้อวัยวะสำคัญล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นการอธิบายโดยผมนะฮะซึ่งไม่ได้มีความรู้เลยนะฮะฮิสโตรกเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าถ้าเกิดเราจะอธิบายให้มันเกิดเข้าใจง่ายๆนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าฮิสโตรกเนี่ยเวลาคนร้อนเยอะๆอยู่ดีเขาก็ช็อกผมรู้แค่นั้นเลยแต่กระบวนการด้านในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นนะครับสมองเราจะต้องสั่งการให้เราระบายความร้อนออกเช่นมีเหงื่อที่ออกมากขึ้นเพื่อพัดพาความร้อนออกจากร่างกายไปครับ
1: เหมือนเวลาเราออกกำลังกายป่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายร้อน
0: ใช่ครับ
1: ร้อนเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็เลยต้องปรับสมดุลนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นนี้แหละนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เราต้องอยู่ที่37องศา
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ในคนที่ปกติครับสมองยังทำงานได้ปกติสั่งการได้ดีก็จะสามารถปรับตัวไ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มันอยู่ที่37องศาเหมือนเดิมแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่สมองเขายังพัฒนาไม่ดีหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมากๆสมองเขาก็จะทำ

0: งานได้ไม่ปกติเหมือนกัน
1: ครับ
0: หรือว่าในบางรายที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าโรคหัวใจในกลุ่มนี้ครับเขามีความสามารถในการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติหรือว่าการปรับตัวของความดันได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงพอสมองไม่สามารถสั่งการให้สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติความร้อนก็จะสะสมในร่างกายตัวความร้อนเองบางอวัยวะทนความร้อนไม่ได้นะครับเช่นสมองหัวใจตับไตเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่าความร้อนสูงขึ้นเกินผิดปกติหยุดทำงานทันทีเลยครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับแล้วก็ในบางกรณีที่มีการเสียน้ำออกไปมาก
1: ครับ
0: ก็ความดันโลหิตก็ตกลงเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญก็จะตายเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็เลยเป็นประกอบกันทำให้เกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า heat stroke เนี่ยครับเกิดขึ้นได
1: ้นั่นหมายความว่ามันขาดน้ำเกี่ยว
0: มีการขาดน้ำประกอบกันส่วนหนึ่งกับการที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกปกติได้ส่วนหนึ่งครับคู่กัน
1: แล้วทำไมร่างกายถึงไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติเพราะปกติเวลาเราออกกำลังกายมันก็เหงื่อเขาออกอยู่แล้ว
0: อย่างในบางกลุ่มครับอย่างเช่นเด็กมากหรือว่าอายุเยอะมากสมองเขาทำงานได้ไม่เก่งเท่ากับคนวัยกลางคนคร
1: ับ ก็เลยยังไม่สามารถสั่งการให้โอเคต้องระบายเหงื่อนะต
0: ้
1: องออกอย่างนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: พอไม่สั่งปุ๊บคราวนี้ร้อนเกิน
0: ใช่ครับ
1: ทุกอย่างก็เลยสต็อปเลย
0: ใช่ปัจจัยอื่นก็คือมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบกันด้วยเช่นถ้าอุณหภูมิภายนอกมันสูงมากครับร่างกายเราก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จะระบายทางไหนและข้างนอกก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันอะไรครับมันก็สะสมอยู่ในร่างกายยิ่งเราไปอยู่กลางแจ้งนานๆความร้อนก็ยิ่งสะสมในร่างกายเราก็จะยิ่งทำให้เกิดได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปเหมือนกัน
1: อวัยวะต่างๆของร่างกายที่คุณหมอบอกว่าสมองมาตับไตอะไรเงี้ยครับทนได้ในถึงอุณหภูมิประมาณไหนก่อนถึงที่จะแบบไม่ทำงาน
0: ถ้าเริ่มเกิน40องศาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มทำงานลดลงเรื่อยๆนะครับ
1: นั่นหมายความว่าคนที่เป็น heat stroke ที่แบบว่าช็อกแล้วก็นั้นไปเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายต้องมีอุณหภูมิสูงมากกว่านั้น
0: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเกิน40องศาขึ้นไปครับ
1: ฮะมันจะมีเคสกรณีที่ร่างกายของเราอุณหภูมิสูงก็คือตอนที่เราเป็นไข้เป็นไข้ที่บางคนบอกว่า40กว่าแล้วเกิดอาการช็อกเนี่ยมันเป็นภาวะเดียวกับ heat stroke ป่ะ
0: คนละภาวะกันครับอันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภาวะไข้ขอแยกเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก่อนละกัน
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีไข้สูงแล้วมีภาวะช็อกเนี่ยครับอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่นมีอาการติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่ามีกระบวนการอักเสบของร่างกายรุนแรงอันนี้ก็อาจจะทำให้ความดันตกเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงสมองก็เลยหมดสติได้ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าในเด็กเองสมองยังไม่พัฒนายังพัฒนาได้ไม่ดีมากพออุณหภูมิสูงผิดปกติก็จะเกิดภาวะชักได้หมดสติได้ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็คนละกรณีกัน
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ในเคสที่เราเคยเจอมาครับนอกจากเด็กที่อาจารย์บอกว่าสมองอาจจะยังไม่ได้สั่งการเต็มที่เนี่ยมันก็มีเคสคนที่มีอายุเป็นวัยกลางคนเหมือนกันที่เกิดอาการฮีทสโตรกจุดนั้นทำไมมันถึงพาไปตรงนั้นได้ครับในเมื่อเราก็โตแล้วปกติแล้วทำไมมันถึงระบายออกไม่ทัน
0: ถ้าสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสูงมากครับแล้วเรารับความร้อนอย่างต่อเนื่องครับบางทีถึงร่างกายเราจะเก่งครับแต่ก็ยังเก่งสู้ธรรมชาติไม่ได้ครับ ความร้อนด้านนอกมันสูงมากเกินไปเราก็ยังสู้อยู่ท่ามกลางแดด ย
1: ัง
0: สู้อยู่ในที่ที่มีความร้อนอยู่ตรงจุดนี้ร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
1: ครับมันจะมีอาการเตือนอะไรบ้างที่บ่งชี้ว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นฮีทสโตรกแล้วครับ
0: อ๋อก็ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดเริ่มมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นอาการเตือนของฮีทสโตรกได้ครับ
1: ครับ
0: ถ้ามีอาการเหล่านี้รีบกลับเข้ามาอยู่ในที่ที่ร่
1: ม
0: มีลมพัดถ่ายเทหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือมีผ้าชุบน้ำเย็นหรือบางรายก็จะใช้ฟอกกี้ครับ
1: ชิช
0: ิพ่นใช่ครับพ่นตัวแล้วก็เปิดพัดลมจ่อเลยครับก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงได้อย่างรวดเร็วครับ
1: คราวนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเวลาในมุมของคนที่จะช่วยเหลือนะครับสมมติว่าคนนี้อยู่ดีเขาก็ล้มไปฮะมันแยกยังไงระหว่างคนนี้เป็นฮีทสโตรกกับคนนี้แค่เป็นลมหน้ามืดเพราะว่าบางทีเวลาเราเมื่อก่อนเรียนรอเพื่อนก็ล้มกันแบบเยอะมากมันเกิดจากความแบบเป็นลมอะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอได้นอนพักก็หายแยกยังไงระหว่างคนเป็นลมจากเวลาร้อนกับคนเป็นฮีทสโตรก
0: ถ้าเกิดว่าคนเป็นลมโดยทั่วไปนะครับก็จะมีอาการเช่นมีอาการหน้าซีดมีเหงื่อออกตามร่างกายนะครับเป็นเจอได้ในเป็นลมหมดสติทั่วไปคร
1: ับ
0: แต่ว่าถ้าในภาวะฮีทสโตรกครับร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เขาจะไม่มีเหงื่อออกให้เห็นครับตัวก็จะแห้ง
1: ๆอ
0: ันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเอามาใช้แยกกันได้ครับ
1: ในเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าโอเคเป็นฮีทสโตรกละเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นทำไงดีคนช่วยเหลือ
0: ครับถ้าเกิดว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายดูแน่นหนามากครับปลดออกก่อนเลยครับให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าใช้ฟอกกี้แล้วเอาพัดลมเป่าเลยครับเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ย

0: ดึงอุณหภูมิออกจากร่างกายให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็โทร1669เรียกรถพยาบาลมาพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าในช่วงที่ถึงโรงพยาบาลครับอาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือเย็นเพื่อไปลดอุณหภูมิร่างกายอย่างทันท่วงทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาจากภายนอกอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันอาจจะลดได้ไม่ทันที
1: ่
0: จะทำให้อวัยวะมันทนต่อความร้อนได้นานเพียงพอครับ
1: ซึ่งในตอนนั้นสำหรับคนที่เป็นฮีทสโตรกครับเขายังหายใจอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังหายใจอยู่ครับ
1: แล้วกระบวนการในร่างกายยังดำเนินได้ปกติอยู่ไหมครับหรือว่ามันก็ยังช็อกอยู่
0: อาจจะเริ่มสูญเสียไปบางส่วนแล้วครับเช่นถ้าเกิดว่าแย่มากไตอาจจะหยุดทำงานแล้วก็ได้ในตอนน
1: ั้
0: นหรือว่าถ้าเกิดหนักมากๆสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานความดันก็อาจจะมีตกลงได้เหมือนกันครับ
1: ในตอนนั้นคนที่เป็นฮีทสโตรกเขาจะมีสติไหมครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นนั้นน่าจะหมดสติไปแล้วครับ
1: เราต้องไปปั๊มหัวใจเขาไหมครับ
0: จริงๆถ้าเกิดว่าจะปั๊มหัวใจครับคำชีพจรก่อนหรือว่าดูจากการหายใจว่ามีการหายใจไหมถ้าดูแล้วไม่มีการหายใจคำชีพจรไม่ได้ปั๊มหัวใจได้เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะบางทีเราเห็นคนเป็นลมเนี่ยเราก็จะปั๊มหัวใจอย่างเดียวไงเรียน CPR มาแต่คนที่เราจะปั๊มหัวใจได้เนี่ยเขาคนนั้นต้องชีพจรไม่เต้นแล้วถ
0: ึ
1: งจะปั๊มเพื่อดึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนนั้นยังหายใจอยู่ก็ต้องช่วยวิธีอื่นอย่างที่อาจารย์บอกเบื้องต้นก็คือเอาผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อให้มันดึงความร้อนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: พอไปถึงโรงพยาบาลในหมอเขาจะช่วยยังไงครับอาจารย์
0: เริ่มตั้งแต่การให้สารน้ำเพื่อให้เข้าไปในคนที่มีอาการขาดน้ำครับน้ำที่ให้น้ำเกลือที่ให้ครับเขาก็จะให้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติก็จะเป็นน้ำเกลือแช่เย็น
1: อุ้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: น้ำเกลือแช่เย็น
0: แช่เย็นครับ
1: ไม่เคยโดนได้เลย
0: เพื่อให้ไปลดอุณหภูมิได้เร็วที่สุดครับ
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพราะว่าอวัยวะบางส่วนอาจจะเริ่มมีการเสียหายเกิดขึ้นกล้ามเนื้ออาจจะเริ่มสลายค่าไตอาจจะขึ้นค่าตับอาจจะขึ้นได้ครับหลังจากเจาะเลือดไปก็จะต้องมีการติดตามว่าหลังจากที่รักษาไปเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าถ้าในบางรายที่หมดสติความดันตกหายใจเองไม่ได้อาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อพยุงชีวิตไว้ก่อนครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นฮีทสโตรกก็นำส่งโรงพยาบาลน่ะหายปกติไหมฮะ
0: จริงๆเป็นเพราะว่าฉุกเฉินมากๆเลยครับถ้าเป็นไปได้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก
1: คือถ้าเกิดไปถึงได้เร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดมากกว่าในแบบของฮีทสโตรกเนี่ยตายได้เลยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เหมือนที่เราเห็นข่าวกันถ้าเกิดทําไม่ถูกต้อง
0: ใช
1: ่น่ากลัวมั้ยผมว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: น่ากลัวครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนบางทีแล้วบางคนก็ต้องทํางานกลางแจ้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
1: อาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าการที่จะป้องกันฮีทสโตรกอย่างนึงคือการดื่มน้ําเยอะๆมีส่วนมั้ยครับ
0: มีส่วนครับเพราะว่าการที่เราดื่มน้ําเยอะเพียงพอไม่ต้องรอให้กระหายน้ำนะครับอาจจะเป็นทุก 1-2 ชั่วโมงเริ่มไปจิบน้ำเลยจิบไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆเพื่อให้สารน้ำในร่างกายเราเนี่ยมันมีปริมาณเพียงพอที่จะให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เวลาเราไปอยู่กลางแจ้งเรามักจะมีการเสียน้ำไปทางเหงื่อโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วยิ่งเสียไปเยอะก็จะยิ่งเกิดฮีทสโตรกได้ง่ายครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นน้ำในร่างกายสำคัญ
0: สำคัญ
1: บางคนบอกว่าจะกินเนี่ยก็คือตอนแบบตอนหิวอะตอนรู้สึกกระหายแต่ผมก็ถูกเตือนมาเหมือนกันว่าถ้านึกออกกินเลยกินน้ำเยอะไม่มีปัญหานอกจากฉี่บ่อย
0: ใช่ครับ
1: อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเวลาเราเหงื่อออกเยอะมันจะไม่ค่อยฉี่จริงไหมอาจารย์เพราะมันเกี่ยวกันไหมคนละส่วนกัน
0: เกี่ยวกันครับเพราะว่าร่างกายเราพยายามรักษาสมดุลน้ำอยู่แล้วอยากให้มีน้ำในร่างกายเพียงพอถ้าเหงื่อออกเยอะมากปริมาณที่ฉี่ออกก็จะลดลงเน
1: ี่
0: ยเป็นการปรับตัวเราก็จะสังเกตว่าฉี่มันเข้มขึ้นนะเพราะว่าไตมันต้องทำความเข้มข้นให้ได้เทียบเท่ากับปริมาณของความเข้มข้นในร่างกายก็เราจะเห็นว่าปัสสาวะสีเข้มขึ้นอย่างเงี้ยพอเราดื่มน้ำพอเดี๋ยวสีเขาก็จะจางลงเรื่อย
1: ๆฮีทสโตรกนี่สามารถเกิดได้กับทุกคนหรือเปล่าครับหรือว่าบางคนก็มีความสามารถในการทนแตกต่างกันอีก
0: จริงๆเกิดได้กับทุกคนเลยครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าครับเช่นกลุ่มคนกลางแจ้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: คนที่มีโรคหัวใจคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานพวกนี้ครับจะเกิดได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกคนก็เป็นได้ฉะนั้นอยากให้ระวังกันทุกคนในหน้าร้อนไม่อยากให้อยู่กลางแจ้งนานเกินไปครับ
1: บางคนที่เขาเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งด้วยการที่ต้องหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทำงานได้อย่างไรบ้างครับ
0: ถ้าเป็นตัวนักกีฬาเองการฝึกซ้อมถ้าเกิดว่าต้องฝึกซ้อมอยากจะให้ฝึกซ้อมในช่วงเช้าหรือเย็นไปเลยมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมน้ำดื่มเลยครับดื่มอย่างเพียงพอวันหนึ่ง2ลิตรขึ้นไปดื่มได้ครับดูโรคร่วมเลยนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจบอกว่าหมอบอกให้ดื่ม2ลิตรดื่มไปเยอะเกินก็หัวใจล้มเหลวได้อันนั้นดูเป็นกรณีไป
1: ทำไมคนเป็นโรคหัวใจถึงกินน้ำเยอะไม่ได
0: ้บางคนการบีบตัวของหัวใจไม่ดีแล้วคุณหมอสั่งให้จำกัดปริมาณน้ำอยู่แล้วก็ดื่มให้ตามเหมาะของแต่ละคนครับถ้าคนทั่วไปก็คือ 2-2.5 ลิตรได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเครื่องแต่งกายแขนยาวได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแขนยาวที่เป็นผ้าโปร่งสามารถระบายความร้อน

0: ได้เพราะว่าการใส่เสื้อแขนยาวก็ป้องกันแสงมาโดนตัวเราได้แต่ถ้าแขนยาวแล้วมันหนาความร้อนก็ออกไม่ได้เหมือนกันครับหมวกร่มอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันหมวกปีกกว้างเลยครับเพื่อกันแสงมาถึงตัวเรากางร่มได้ให้กางร่มแล้วก็ถึงแม้จะต้องทำงานกลางแจ้งแต่ก็พยายามหาเวลาในการหลบเข้ามาอยู่ในร่มเป็นระยะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีการระบายความร้อนออกเป็นระยะ
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนเนี่ยอย่าประมาทนะครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยความร้อนมันคือความท้าทายเฮ้ยมันต้องได้สิบางคนบอกต้องแข็งแรงซึ่งไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันเกิดจากด้านในครับไม่ได้เกิดจากความชนด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การเป็นฮีทสโตรกนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวคนเป็นฮีทสโตรกเยอะแหละแต่ก็ไม่เข้าใจกลไกของมันกลไกมันก็เป็นแบบนี้แหละอุณหภูมิร่างกายมันสูงจนระบายไม่ทันแล้วสิบุ๊มันเลยทำให้ระบบทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันมีผลกับการทำงานของอวัยวะหลายส่วนถ้าเกิดมันแบบว่าสูงเกินไปมันไม่ทำงานเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เอาครับอันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วการที่อย่างพวกที่เป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันปรับมาได้อะอันนั้นมันก็คือ มันก็ดีกว่าเราดิ
0: ถ้าในแง่ที่เขาทนร้อนเขาก็จะทนร้อนได้ดีกว่าเราครับแต่ไม่ได้บอกว่าสัตว์เลือดเย็นจะทนร้อนได้มากถึงแบบสุดๆนะครับเขาก็จะมีลิมิตของเขาเหมือนกันว่าถึงระดับนี้เขาก็จะไม่สามารถปรับตัวได้แล้ว
1: ครับโอเคจริงๆหมดเวลาแล้วนะเกือบหมดแล้วผมอยากคุยอาจารย์เรื่องนิดนึงนะคือผมไปดูหนังมาเยอะมันมีหนังบางเรื่องที่คนมันถูกแช่แข็งนะแช่แข็งแล้วมันตื่นมาได้ป่ะอาจารย์เพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นที่จำสิ่งได้ใช่ป่ะแต่มันเริ่มมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าเหมือนกับเราสามารถสต็อปเราไว้ตรงนั้นได้ก่อนเหมือนกับบางคนที่ป่วยแล้วปัจจุบันนี้รักษาไม่ได้เข้าเครื่องไครโออะไรสักอย่างก็รู้อะแล้วสักพักค่อยปลุกใหม่อะคนเรามันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ไหมในปัจจุบันนี
0: ้ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำได้แบบนั้น
1: เพราะถ้าเกิดมันแข็งคือเราตายเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถทนความเย็นที่ติดลบได้ครับถ้าเราไปแช่แข็งเซลล์ก็ตายเหมือนกันครับ
1: มันมีโรคฮิสโตรกแล้วมันมีโรคโคสโตรกไหมอาจารย
0: ์จะเป็นโรคน้ำแข็งกัดอย่างนั้นมากกว
1: ่
0: า
1: โอเค
0: แต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นคนที่อยู่ทางโคโลเหนือก็จะมีโรคที่แบบทนความเย็นไม่ไหวเสียชีวิตอย่างเช่นเหมือนกันอย่างบ้านเราเองที่อยู่ทางบนดอยในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆก็มีการเสียชีวิตจากอากาศเย็นมากเหมือนกันครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเย็นเกินไปเนี่ยอวัยวะก็ไม่ทำงานเหมือนกัน
0: ใช่ใ
1: ช่ไหมครับ
0: ระบบหลายๆอย่างก็มีการเสียหายได้เหมือนกันครับ
1: โอเคเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ยากนิดนึงคุณผู้ชมครับยังโชคดีที่เรามีชีวิตรอดกันอยู่วันนี้ขอบคุณจัดอูมมากๆครับมาพูดคุยแล้วก็ให้เราเข้าใจในเรื่องของเนี่ยแหละความดันเบาหวานนะฮะแล้วก็ไขมันรวมถึงฮิสโตรกด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับรอบหน้าจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยนะฮะเป็นประเด็นอะไรนะครับแต่ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนติดตามกันในพวกหมอเรามาครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูก

มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่ว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมัน
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าจริงๆอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรใช่ไหมส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงๆถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ค่อนข้างยากผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
5: ลองดูก็ได้ครับ
2: ลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
5: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาคว้างทั้งทุ่มน้ำหนักคว้างจักรคว้างค้อนที่มันใช้ในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
5: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
5: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้คร
1: ับอ๋อช่วยให้
5: ม
1: ัน หมุนได้ดี
5: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างนี้
5: ใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
5: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
5: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
5: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
5: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
5: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก
5: ็ช่
1: วย
5: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
5: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกองก็จะเห็นว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้างกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมานี่ครับ
5: ใช
2: ่ใช่พี่ใช่ใช
1: ่ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาขว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาขว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการขว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาขว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนขว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นขว้างจักรที่แรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับมีฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะขว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกมั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเร่งตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับ
1: คอมเส้นมั้ง
3: ใช่ครับคอมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
3: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อย
2: อ่ะดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับยืนใช่
2: ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลย
2: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักก่อยจักคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลองดู
1: อันนี้คือกี่โลอ่ะ1
2: โลอันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้าเนี่ยครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
2: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
2: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี
1: ้
2: ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือ

0: เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับนึงแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยครับเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักรไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี้ครับ
0: คล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการปล่อยจักรเรียบร้อยฝึกปล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่องจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้2ก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทํายังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกลงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทําเทคนิคก่อนขว้างครับเราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทําว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปขว้างจริงครับผมปกติเราจะขว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปขว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: กลับมาแก้ตรงนี้
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้ก็มาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าอยู่ดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงขวางคันนี
1: ้เดี๋ยวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีหนึ่งครับผ
1: ม
0: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทำทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช
1: ่
0: แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
0: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวตะกี้มันกังวลอะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
0: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
0: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: นิ้วโป้งนี
1: ่เก็บไว้ก็ได
0: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดหนึ่งดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
1: อันนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
0: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
0: ได้ครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
0: สำคัญครับผมสำคัญ
1: อ
0: ไฟจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำ

0: เรากำจัก
1: กำเยอะไป
0: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เรียงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคหนึ่งที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
0: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
0: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทำได้แล้วเหมือนพอได้ลองทำหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทำไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหม
0: หกลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
0: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
0: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
0: ผิดกฎฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นะครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซตเตอร์ก็ถือว่าฟาวล
1: ์แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
0: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
0: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
0: ได้ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
0: ได้ครับผม
1: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคว้างกี่เมตรเนี่ย10เมตร
0: 20นี่เก่งเก่งเลย
1: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจัก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: แรงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: แต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้แล้วมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่ไอ้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันแบบจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี้

0: ้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่มั้ยโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม

0: ได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
1: ได้ครับ
0: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับจากอะทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดเราก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลย
2: วันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
1: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้พอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
2: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
1: ยาก
2: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
1: ครับผม
2: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
1: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
2: โดยรวมอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
2: อย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
1: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่ไงแต่ร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย์วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทำช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอะพี่เคยเป็นไหมไม่รู้จะทำอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทำให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจำไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอาสองคนผมได้ที่สามครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬาหนึ่งลองไหมเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นคว้างจักรผมก็งงเลยอะไรคว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทำให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ดผมคนปัจจุบันเนี้ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแทบไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลย

0: ก็ดีหลังจากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
1: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
1: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
1: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
1: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
0: ก็
1: ตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมัน
1: อ
0: ่ะ
1: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่ไหมใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
1: แล้วหลังจากเนี้ยโดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาคว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
1: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
1: ตอนนี้โดมนะเท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำให้ทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
1: แล้วคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นคว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
1: น้อยมาก
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ใช่ครับ
1: เพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
1: สนามอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ใช่ครับ
1: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
1: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันหนึ่งแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
0: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผมมันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีฬาเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
1: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะโดม
0: พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
1: ที่ใช่
0: แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วยใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
1: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะ
1: ๆ
0: พอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
1: มันจะมีแบบ
0: มันจะดันกันใช่ครับ
1: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
1: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือณเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวแล้วสุดท้ายศัตรูที่มันสำคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้ไหมพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาคว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะ survive ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บอกว่าหอสมุดศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: มีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่ม
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์ปุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลย
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลยจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวกดปุ่มตัวนี้นะคะรับสั่งไปซ้ายไปขวาได้ค่ะลองดูนะน้องกิฟต์ลองดูสัญชาตญาณ
2: นี่เป็นภาพที่เป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับ
3: มันเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในระยะที่เป็นกรุ๊ป E ที่เราคุยก
4: ัน กรุ๊ป E ก็คือโตสุดแล้ว
3: ก็คือเป็นก้อนที่มากที่สุดในที่ยังอยู่ภายในลูกตา
5: คุณหมอบอกว่าทุกนาทีมีความหมาย
4: ทุกนาทีมีความ
5: ใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็แนะนำว่าต้องเอาตาออก
0: คุณผู้ชมครับและนั่นก็คือตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกทีละอย่างเลยนะครับว่าภายในหอสมุดศิริราชนั้นจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับ

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับจะเรียกว่าไกด์ก็ได้นะครับที่จะพาผมชมหอสมุทรศิริราชแห่งนี้นะครับอาจารย์พรทิพย์อานาประโยชน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกิฟต์
0: อาจารย์ครับที่บอกว่าหอสมุทรศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุทรดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะโอ้โหนี่เก่งมากนะคะไปทราบมาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ทีมงานบอกครับเปล่าผมค้นคว้าศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมามันแตกต่างจากหอสมุดอื่นยังไงฮะ
1: ค่ะคือหอสมุดศิริราชนี่นะคะเป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็มีพัฒนาการที่ยาวนานเริ่มมานะคะพร้อมๆกับการศึกษาที่เปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นมานะคะก็ถ้าอายุตอนนี้นะคะเป็นทางการก็ในความเป็นห้องสมุดเนี่ยค่ะประมาณเกือบ90ปี
0: 90ปี
1: ค่ะแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่อาคารเนี่ยนะคะ50ปี
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากรู้แล้วครับว่ามันจะไฮเทคล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์พาผมชมในแต่ละชั้นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปแต่ละชั้นนี่นะครับอาจารย์ผมสงสัยครับไอ้ดอกบุ๊กเนี่ยด้านหน้า
1: เดินมาแวะมาพอดีเลย
0: มันเหมือนตู้ ATM อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นบุ๊กดรอป
0: แต่เราไปดรอปบุ๊กเป็นกิริยาแต่เครื่องคือเครื่องบุ๊กดรอป
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นอาจารย์จริงๆครับพูดสอนกันมากไปด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็น
0: เครื่องอะไรฮะ
1: การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในห้องสมุดนะฮะเพราะว่าเวลาห้องสมุดเนี่ยเราเปิดทําการตอนนี้เราบอกเราเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่เป็นออนไลน์เค้าเซิร์ชอะไรได้ตลอดแต่ถึงเวลาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าเราจะเอาหนังสือมาคืนมาถึงตัวตึกปิดละ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องรอห้องสมุดเปิดแล้วก็มาคืนที่เคาน์เตอร์เจอเจ้าหน้าที่บรรณารักษ
1: ์
0: ผมมาคืนเล่มนี้ครับแล้วก็มีใบคืนหนังสือ
1: ใช่
0: ดูนี้ไม่ใช่แล้วหรอครับ
1: ไม่ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลที่บอกเอา IT มาใช้
0: คืนยังไงฮะ
1: ตอนนี้ที่คืนนะฮะสบายมากเข้ามาถึงเค้าก็
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์ปุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลยมีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่มมันจะเรียลไทม์ตอบเลยเหลือ5เล่มมีสลิปออกมาให้เสร็จ
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลย
0: คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่ว่าเรายืมหนังสือไปนะครับแล้วมาคืนหนังสือยังไฮเทคขนาดนี้แล้วชั้นอื่นโซนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาชมเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยครับอาจารย์ครับ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านในเป็นยังไงครับอาจารย์
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ผมเห็นด้านนอก
0: ใช่ค่ะเห็นไหมข้างในไม่มีคนทำงานนะคะเครื่องทำงานเองทั้งนั้นเลยอัตโนมัติ
1: หลักการของมันเนี่ยคือยังไงฮะพอเรากดปุ่มที่หน้าจอปั๊บเราจะคืนหนังสือแล้วก็วางหนังสือไว้ที่สายพานเมื่อหนังสือผ่านมาตามสายพานปั๊บเครื่องมันจะทำงานยังไงครับอาจารย
0: ์ก็เครื่องก็จะอ่านจากบาร์โค้ดหนังสือตัวเล่มด้านนอกนะ
1: ฮ
0: ะสายพานก็ดึงมาเรื่อยๆเสร็จในระบบข้างในนี่ฮะเราเรียกบุ๊กดรอปกับบุ๊กซอร์เตอร์อันนี้เป็นเครื่องทำงาน2ฟังก์ชันด้วยกันเลยแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือทุกเล่มที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันสามารถจะแยกได้นะฮะระบบจะแยกให้โดยอัตโนมัติเลยฮะโดยเป็นชั้นตัวเล่มหนังสือภาษาอังกฤษลงบินนี้หนังสือภาษาไทยลงตรงนี้หนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดต่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลลงบินนี้
1: พอเราจำแนกหนังสือแบบนี้เป็นแบ่งแยกแต่ละชนิดได้แล้วเนี่ยพอมันเต็ม
0: เราก็พร้อมที่จะนำ
1: ไปเก็บ
0: ชั้น
1: มันเป็นการจัดจำแนกหนังสือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ไม่ต้องใช้แรงงานเจ้าหน้าที่มาคอยแยกก็ต้องมาหยิบทีละเล่มมันให้เขาจัดการซอร์ตเอาท์ให้เสร็จเลยก็ช่วยให้ตอนกลางคืนเนี่ยสบายเลย
1: ครับ
0: นักศึกษามาส่งมากมายแค่ไหนระบบก็แยกให้เสร็จ
1: นี่แค่ทางเข้านะเริ่มต้นทางเข้าเป็นระบบดิจิตอลอย่างที่อาจารย์บอกละมันก็ไฮเทคแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยเลยที่เป็นแบบนี
0: ้เป็นเครื่องที่เราเป็นซอร์เตอร์เครื่องแรกเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมทางด้านอื่นบ้างนะครับดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่มันล้ำกว่านี้อีกนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นโซนที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถจะนั่งใช้เครื่อง1คน1เครื่องได้เลย
1: ครับ
0: เขานั่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับเขาสามารถจะเข้าสู่องค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณะจัดให้บริการให้นะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางด้านการแพทย
1: ์
0: มีหนังสือ e-book หรือเข้าไปทางด้าน e-learning เขามีรหัสผ่านเขานั่งอยู่เขาใช้ได้หมดเลย

0: รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมือนเป็นห้องสมุดเลยอะที่ห้องสมุดศิลามันดูโอโถงดูโปร่งแสงสว่างเข้ามาจากทุกทิศทุกทางมันน่านั่งมากมันไม่เหมือนกับภาพห้องสมุดในสมัยก่อนที่ผมเคยไปมา
1: ก็เป็นความตั้งใจของเราตอนเราปรับปรุงหอสมุดศิลานะฮะ
0: ตั้งใจเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ไลฟ์ลี่เข้ามาสมัยก่อนมาห้องสมุดเนี่ยต้องเงียบๆใช่ไหมส่งเสียงก็ไม่ได้ค่ะมาตรงนี้ธรรมชาติเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมีห้องโถงคุยกันได้เป็นห้องรับแขกสามารถจะเดินแล้วลื่นไหลไปใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูอะไรสื่อโสด DVD แล้วก็ส่งเสียงได
0: ้แสดงว่าเรามีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะเท่าที่เดินมานี่หนังสือยังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ถูกต้อง
0: หนังสือไปอยู่ไหนหมดอาจารย์นี่หอสมุดไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะหนังสือส่วนหนึ่งเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเขาเซิร์ชได้เลยเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ฮะเป็นอีบุ๊กทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะคะตอนนี้นักศึกษาก็ใช้อีบุ๊กกันเยอะเลย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบในสมัยก่อนน่ะที่เป็นไม่มีแล้ว
1: มีค่ะ
0: ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวเราตามขึ้นไปด
0: ูออกไปแต่ละชั้นนะที่บอกนะที่นี่มีกี่ชั้นนะฮะ
1: 4ชั้น
0: มี4ชั้นนี่แค่ชั้นแรกก่อนนะนี่ฮะเข้ามาถึงก็เกตเวย์ทูวิสตอม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูสู่ปัญญานะฮะเป็นธีมของห้องสมุดตอนเราปรับปรุงเนี่ยว่าเราต้องการปรับโฉมหอสมุดศิลาเนี่ยให้เป็นประตูสู่ปัญญาสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดของเราทุกคนเลย

0: ผมขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยค่อยๆรู้สึกว่าเหมือนห้องสมุดขึ้นมาหน่อยเราจะเห็นชั้นวางหนังสือเห็นเจ้าหน้าที่พนรักอยู
1: ่ชั้นนี้เราถูกวางไว้เป็นยังไงครับอาจารย
2: ์ค่ะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เริ่มมาจับต้องตัวเล่มได้นะเราก็แบ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กที่สำหรับนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศนะก็ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมพิเศษนะฮะมีหนังสือเรื่องสั้นนวนิยายมุมธรรมะมีครบเครื่องเลยแล้วก็มีเรื่องของซีดีนะฮะ DVD
0: มันเหมือนกับนอกจากเป็นห้องสมุดสมัยใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส้นสายรวมถึงแสงที่เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอ
2: ่ะ
0: แสงมันไม่แสบตา
2: ค่ะ
0: มันเป็นแสงที่เหมือนกับเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ายังไงครับอาจารย์
2: ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้เขาอ่านได้สบายขึ้นอาคารนี่เป็นอาคารเดิมที่ใช้กระจกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ข้อดีค่ะเป็นไม่ใช่เป็นหน้าต่างทึ
0: บ
2: นั้นเราใช้กระจก
0: ตัดกลับมาทางห้องฝั่งนี้ครับห้องที่อาจารย์บอกคืออะไร
2: ก็เป็นห้องประชุมกลุ่มนะฮะนั่นสามารถจะประชุมตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษานะ
0: ฮะ
2: บุคลากรของในคณะเนี่ยก็มาใช้กันจองออนไลน์เข้ามาได้นะก็มาประชุมกันแล้ว
0: เก็บเสียงด้วย
2: เก็บเสียงอันนี้ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าห้องทางกระจกนั้น
0: ก็คือเสียงทำกิจกรรมภายในก็จะไม่ออกมากวน
2: ไม่ออกมากวนค่ะ
0: เป็นการออกแบบที่สมัยใหม่จริงๆที่อาจารย์บอกนอกจากระบบที่ทันสมัยแล้ว
2: เราก็เอื้อนึกถึงชุมชนของเราการใช้
0: งานจริงๆด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: บางทีออกแบบมาใช้งานไม่ได
2: ้
0: ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
2: ถูกต้องค่ะ

0: จะทำอะไรอยู่ครับ
1: นั่งจริงเลยค่ะ
2: มาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำลองทำลองทำลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
0: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย
1: ์ทำไมมันยากจังอะคะ
0: ใช่คร
2: ับ โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
2: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกภาษากันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอาซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้าง2รอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด้านข้าง
0: เดือนละสี
2: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
0: มีเข็มเลย
2: ชวนเข็ม
1: นาฬิกากี่โมงแล้ว
2: ตามเข็มมา
0: 4โมงแล้วใช่ไหมใช่ด้วย
2: ชวนเข็มเอาไม้ตามเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: มาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาก้าวแล้วกลับมาถอยนิดนึงก้าวก้าวก้าวแขนขาด้านเดียวกันก้าวเก้าเก้าแขนขาสลับข้างเก้า
0: เ
2: ก้าเก้าเก้าไม่พอมาเก้าเก้าเก้าด้านเดียวกันสี่ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกันฮึบด้านเดียวกัน
0: เดี๋ยว
2: ด้านเดียวกัน
0: เกือบ
2: สลับข้างสี
0: ่
2: สามสองด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันด่าฮึบ
0: ห้าห
2: ้าใช่แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
0: ปากเป็นอะไร
2: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างฮู้ฮ้แขนขาด้านเดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ย3
0: เฮ้ย
2: 1 2 3
0: เฮ้ย
2: 1 2 3
0: เฮ้ย
2: 1 2 3
0: เฮ้ย
2: 3 1 2 31 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2รอบสุดท้าย1 2 3
0: ตายแล้ว
2: 1 2 3
0: ไม่เหนื่อย
2: 1 2 3สุดท้ายว้าวเท้าวางกลางวางกลาง
0: จับขาคู่ได
2: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
0: แบ่งเบาก
2: ลาง
0: ซึ่งกันและกัน
2: วางกลางวาง กลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวนึงวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
0: ้
2: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
0: ้จะลดค้างนี้อยู่มั้ย
2: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
0: ้
2: 4 3 2โอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
0: ไม่
2: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้ายเที่ยวเดียวโอเคเท้ามาเท้ามาเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเร็วขึ้นเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเค
0: จ
2: ัง
0: หวะนี้มือซ้าย
2: เพิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้
0: ไขว
2: ้ไขว้
0: ไขว้อย่าด่าคนอื่น
2: มือแขน
0: อย่าด่าคนอื่น
2: แขนมือแขน
0: อย่าด่าเขา
2: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขาสี่สามสองโอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกราบโอเคแยกเท้า
0: หอบแล้วจ้า
2: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบิดไหล่มาแขนเหยียด
0: หอบเชิญ
2: สลับสลับสลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปข้างหลัง
0: ตาย
2: ค้างไว้ที่หนึ่งค้างไว้ที่หนึ่ง
0: อ้าว
2: ค้างไว้ที่หนึ่งพยายามเหยียดข้างลอดตัวไป
0: อุ้ยที่นี่ลื่นเนาะ
2: ค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหน
0: ผมค้างไว้
2: เลยยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
0: ้
2: ค้างไว
0: ้
2: ค้างไว
0: ้ค้างไว้
2: ค้างไว
0: ้ค้างไว้ค้าง
2: ไว้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสี่สามสองยืดออกไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดออกขึ้นค้างไว้โอเครถแขนหมุนลายเรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับ
0: มากครับ
2: มากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั่นส่วนใหญ่เป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: สวัสดีค่ะวันนี้หมอไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะคะและหมอก็ไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆ
1: ไม่ได้มาเล่น
0: ๆหมอจะมาสอนวิธีการทำเมนูที่มีส่วนประกอบของสารอาหารช่วยบำรุงสายตาเรียกได้ว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: เสร็จไปแล้วค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะแค่เอาส่วนผสมมาคลุกๆๆๆแล้วก็เอาไปอบจะทานกับผลไม้สด
1: ขอโทษ
0: เสร็จไปแล้วค่ะกับมัฟฟินมะม่วงมะม่วงที่เป็นส่วนประกอบของมัฟฟินมีวิตามิน A และวิตามิน C วิตามิน C ถือได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอประสาทตาผลไม้ที่มีวิตามิน C อยู่จำนวนมากคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มมะนาวมะขามป้อมณจุดๆนี้นะคะไม่เอานะคะแหละณจุดนี้นะคะวิตามินที่บำรุงสายตายังมีวิตามิน B มีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกวิตามิน A มีบทบาทช่วยในการทำให้จอประสาทตามองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีค่ะวิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงจอประสาทตาค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมทานผักผลไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าผักบุ้งช่วยบำรุงสายตาน้ำมันตับปลาช่วยบำรุงสมองเวลาอกหักอย่าคิดกินยาดองเพราะเราไม่ใช่ลำยองแต่เราเป็นลำไยยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
2: ที่เธอเรียกฉันลำไยยังเก็บทุ

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมแท้ผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569กันค่ะและในช่วงนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนนะคะทำให้ประเทศไทยค่ะมีฝนน้อยแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
1: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
0: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่เขาทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช 2164 รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันโครงเครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
1: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
1: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตัวน
1: ี่ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็ทราบไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
9: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
9: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
6: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
9: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
9: ได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้ก็อีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะ2คำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบคุณรู้ป่ะป้าคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาล
1: นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทย
0: เอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนั้นมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนเน้นสุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกช่องทางผู้ชมฮะเมื่อจะติดตามรับชมเราผ่านทางช่องทางไหนนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาคำถามเรื่องสุขภาพกับเรานะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะฮะมุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะแม้ว่าจะดูทีวีอยู่แต่ก็อยากจะให้ดู Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะฮะจะได้เรียกว่าตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวก็คือผ่านทาง Facebook ของรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอย่าลืมทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากคำถามในช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลอายุนะครับเพศน้ำหนักส่วนสูงนะฮะอาการที่อยากจะปรึกษาอยากจะถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามารวมถึงเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมฝากคำถามร่วมจัดรายการทักทายกันเข้ามาได้รับชมอยู่ที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับใน Facebook Live Rama Channel นะวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์หรืออาจารย์พีทของเราเนี่ยและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนานะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับหรืออาจารย์เก่งทั้ง2ท่านนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีอาจารย์เก่งค่ะ
0: สวัสดีครับยังมาสดใสเช่นเคยนะอาจารย์พีทฮะวันนี้ก่อนระหว่างรอคำถามผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะฮะนิตยสารอีบุ๊กของเรากันหน่อยแอดรามาฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกับนิตยสารแอดรามานะฮะฉบับนี้ฉบับที่44นะฮะสามารถโหลดสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับติดตามรามา Channel สถานีสุขภาพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับครบถ้วนนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางการแพทย์สำหรับฉบับที่44มีคอนเทนต์เด่นคอนเทนต์โดนอะไรกันบ้างมาไล่เรียงกันนิดหนึ่งนะฮะเกริ่นพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะหรือว่าเป็นประเด็นที่ทางสังคมกำลังฮอตฮิตมากๆนะฮะเรื่องนี้ตอนนี้คนสนใจเยอะมากๆฉบับนี้มีให้ติดตามกันด้วยมีเรื่องของไขคำถามยอดฮิตฮะอันนี้ต้องบอกว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแม้แต่คุณพ่อคุณแม่อามงอาม่าผมก็น่าจะใช้วิธีคิดแบบนี้เขาบอกว่าเด็กอ้วน

0: ระม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ฮะหลายคนบอกโอ้กินเยอะๆโตเร็วๆจะได้แข็งแรงนะจริงหรือเปล่าฮะนะเรื่องของหน้าร้อนแบบนี้ครับสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะหรือว่าคุณสุภาพสตรีหลายท่านนะทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านเรื่องของการเก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนอกจากนี้สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวใกล้ๆนะฮะแบบไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมากนักก็คือพุทธมณฑลเนี่ยเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางศาสนานี่คือเรียกว่าหยิบจับมาแค่แบบเป็นแค่น้ำจิ้มกันก่อนผู้ชมสามารถไปโหลดอ่านแบบเต็มๆได้เลยนะถ้าใครสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะฮะก็เข้าไปที่ @rama.mahidol.ac.th นะครับสำหรับติดตามกันได้นะฮะ @rama ฉบับที่44นะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องของสาระความรู้ที่เราจะพูดคุยกันในแต่ละวันแล้วนะครับวันนี้มีเคสที่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่หลายคนคุ้นหูกันนะแต่ว่าพอพูดถึงโรคนี้ขึ้นมาเอ๊ะรายละเอียดของโรคมันเป็นอย่างไรก็คือโรคพาร์กินสันนะเขาบอกว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยจะต้องฟื้นฟูหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามจากเคสนี้จากวีทีอาร์นี้กันก่อนเลยนะครับ
1: โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางระบบประสาทส่งผลให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยปกติแล้วโรคนี้จะมีอาการที่แสดงออกมามากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ที่เป็นเหมือนกันก็คือโรคนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนโรคทางสมองอื่นๆและอาการจะเป็นมากขึ้นไปด้วยหากปล่อยไว้เป็นเวลานานโรคนี้จะพบมากในช่วงอายุ65-80 ปีโดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าโรคนี้จะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่สามารถกระทบกับผู้ป่วยได้ในระยะยาวนับเป็นโรคที่พบได้บ่อยรองจากอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่รักษาให้อาการบรรเทาลงหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายผู้ป่วยควรพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นที่เริ่มมีอาการซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงพิการและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ดังนั้นหากพบว่าคนในครอบครัวมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยนั่นเอง
0: ฟังจากวิทยาดูเหมือนจะน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งช่วยขยายสักนิดนึงดีกว่าให้คุณผู้ชมจะได้ไม่ตกอกตกใจกันสักนะฮะเรื่องของโรคพาร์กินสันให้อาจารย์เก่งสรุปสั้นๆสักนิดนึงครับว่ามันคือโรคอะไรยังไงมีอันตรายยังไงมีสัญญาณอะไรเตือนผู้ที่กำลังจะมีอาการของโรคตรงนี้บ้างฮะ
2: จริงๆต้องบอกว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยนะคะเป็นโรคของความเสื่อมของระบบประสาทที่เกิดที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในสมองนะคะซึ่งการวินิจฉัยของโรคเนี่ยก็คือควรจะไปพบคุณหมออายุรกรรมหรือโดยเฉพาะคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็ต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าเป็นโรคของระบบประสาทแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือจะเน้นไปในทางการให้ยาเป็นหลักเพื่อชะลออาการเสื่อมลงของตัวสมองก็ให้ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันคงฟังก์ชันเดิมไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคเนี่ยมันเป็นความเสื่อมฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายขาดมันจะเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ระหว่างทางของการรักษานะคะนอกจากการให้ยาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการทำกายภาพบำบัดการฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมด้วยซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มแรกเริ่มเป็นไม่เยอะเนี่ยผู้ป่วยก็ยังมีอาการไม่เยอะมากอาการไม่เยอะมากเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดให้ใช้ประสิทธิภาพของสมรรถนะร่างกายที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้ผู้ป่วยยังสามารถยืนเดินได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้กรณีที่ตัวโรคเนี่ยมันดำเนินต่อไปนานขึ้นผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการที่มากขึ้นพอมีอาการที่มากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะถึงขั้นเริ่มยืนเดินลำบากขึ้นอาจจะมีปัญหาอื่นๆต้องบอกว่าอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือจะมีอาการทางระบบการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะคะทางระบบการเคลื่อนไหวก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยจะมีอาการมือสั่นเวลาอยู่เฉยๆเวลาขยับหูก็เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็อาจจะการสั่นเนี่ยน้อยลงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อร่างกายแข็งเกร็งการเคลื่อนไหวช้าก็อาจจะแล้วก็รวมถึงการยืนเดินที่มีปัญหาทำให้การยืนเดินเนี่ยไม่มั่นคงเวลาเดินเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงล้มได้มากขึ้นเช่นก้าวเดินสั้นๆขากลางเวลาก้าวเดินเนี่ยก็คืออาจจะมีการก้าวเดินในช่วงก้าวแรกๆเนี่ยลำบาก

0: แต่พอเดินไปได้สักพักเนี่ยก็คือจะเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ว่าซอยขาขี่ขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดโรคดำเนินไปเยอะขึ้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะหกล้มหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยก็คือการฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการเป็นปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ในโรคพาร์กินสันเองเนี่ยพอระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยอย่างเช่นอาการทางเดินอาหารทางเดินหายใจผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการคืนลำบากได้ท้องผูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ที่ช้าลงการตัดสินใจที่ช้าลงได้นะคะอันนี้อาจารย์พี่เดียกจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนี้ด้วย
1: อาจารย์พิษอาจจะมีคนไข้ที่อาจจะปรึกษาอาจารย์พิษบ่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าดูไปดูมาอาจจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันเหมือนกันนะอาจารย์พิษฮะ
2: ใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราเจอก็คือมากับอายุค่ะเมื่อโรคนี้มากับอายุเนี่ยนอกจากความเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทหรือระบบประสาทเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคร่วมต่างๆรวมถึงการเสื่อมของสภาพร่างกายโดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่อย่างที่อาจารย์เก่งบอกนอกจากความผิดปกติในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังเจอว่าผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะต้องหลายครั้งเนี่ยมีนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้นค่ะเมื่อเป็นไปนานๆเนี่ยผู้ป่วยการเคลื่อนไหวน้อยลงก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายเช่นเรื่องของการกลืนการสำลักอาหารค่ะการเกิดแผลกดทับนะคะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าเป็นไปนานๆเกิน5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะเจอว่ามีเรื่องของความสามารถของสมองลดลงด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์เก่งบอกและในหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่เกิดคู่กันเช่นเรื่องของอารมณ์เศร้าค่ะหรืออารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าปัญหาส่วนนอกจากที่จะเกิดจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดความอึดอัดที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นร่วมด้วยก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์เศร้าหรือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องดูโรคร่วมอื่นๆที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นในกรณีไข้พาร์กินสันอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกกำลังค่ะภาวะหนึ่งที่จะเจอตามมาก็จะเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยภาวะกระดูกพรุนภาวะพร่องวิตามินดีนะคะของพวกนี้ก็มักจะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: ครับอะไรที่ทำให้จากเรื่องของปัญหาจากการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าตอนต้นมักจะเป็นเรื่องของมือสั่นการเคลื่อนไหวการขยับขยื่นการเกรงตัวหรือว่าการเดินที่ขาจะแล้วก็ขั้นไปปลายเนี่ยมันถึงขั้นทำลายสมองก็คือมีผลกับสมองจากขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายๆเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้อาการของพาร์กินสันมันถึงขั้นต้องไปทำลายสมองฮะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้มันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงไหมฮะ
2: อย่างที่คุณแจ็คถามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยตัวโรคพาร์กินสันเองเนี่ยมันก็เกิดการตายของเซลล์สมองเพียงแต่ว่ามันเกิดเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเวลานานขึ้นเนี่ยเซลล์สมองส่วนอื่นๆก็เกิดการตายไปด้วยเช่นในเรื่องของความคิดความจำเซลล์สมองที่เป็นตัวหลั่งสารให้ความสุขกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายไปด้วยแล้วก็ในส่วนของโรคทางกายอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นมาจากเรื่องของการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือการไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆค่ะ
1: ครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงจะมีเรื่องของภาวะพึ่งพิงเข้าใจว่ากระบวนการของทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเองน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยลดของเรื่องของภาวะพึ่งพิงสามารถที่จะลดความเสื่อมหรือว่าประคับประคองอาการแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นในมุมของการฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยเรามีเทคนิคมีวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยหรือสำหรับญาติของผู้ป่วยยังไงบ้างไหมอาจารย์เก่งฮะ
0: ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวโรคของการของพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคที่ระยะยาวต้องมีการร่วมกันดูแลของหลายภาคส่วนทั้งคุณหมอ

0: ในแต่ละสาขาคุณหมออายุรกรรมหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะก็คือในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการมีปัญหาต่างๆรวมถึงพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพสูงที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันในศักยภาพตัวเองที่เหลืออยู่ซึ่งหลักๆอย่างที่บอกไปว่าอาการที่ผู้ที่มักจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินที่ไม่มั่นคงการก้าวเดินลำบากการขยับไปยืดเคลื่อนไหวที่ลำบากฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฟื้นฟูในผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยก็คือจะเน้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลักๆ ก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องให้ผู้ป่วยทำประกอบกิจวัตรประจำวันพื้นฐานด้วยตัวเองเช่นการกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็คือการฝึกกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดภาวะการพึ่งพิงลงไปได้รวมถึงการเดินเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มหรือว่าการสะดุดล้มได้ง่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปผู้ป่วยเนี่ยมักจะเดินแล้วก้าวขาไม่ค่อยถนัดหรือว่าก้าวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเทคนิคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นสมองโดยการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยกระตุ้นอย่างเช่นมีจุดนำสายตาเช่นถ้าเกิดให้ผู้ป่วยบอกให้ผู้ป่วยเดินตามปกติเนี่ยผู้ป่วยอาจจะก้าวเดินลำบากหรือว่ามีโอกาสที่จะพลัดตกหกล้มหรือว่าstayแต่ถ้าเกิดมีจุดนำสายตาคือเดินไปตามเส้นมีเส้นนำสายตาปุ๊บเนี่ยเราให้ผู้ป่วยเดินตามเส้นเนี้ยผู้ป่วยก็จะเดินได้มั่นคงขึ้นแล้วก็ก้าวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะยังเคลื่อนไหวร่างกายเดินได้ใช้ชีวิตได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีการฝึกเช่นการใช้สิ่งกระตุ้นภายนอกอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดนำสายตาใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่มสิ่งกระตุ้นเป็นการได้ยินเสียงเป็นการให้จังหวะเช่นให้ผู้ป่วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าการให้จังหวะโดยใช้เครื่องเมโทรโนมที่จะมีเสียงตึกอย่างเงี้ยก็คือหรือว่าอาจจะให้ญาติช่วยเป็นการบอกจังหวะผู้ป่วยเดินก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการกระตุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบสมองเนี่ยมันควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วผู้ป่วยก็จะเดินตามจังหวะเนี้ยผู้ป่วยก็จะสามารถก้าวเดินเร็วขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับถ้าที่ฟังเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณหนึ่งก็คือใช้ชีวิตผ่านมาระดับหนึ่งร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลาประมาณนี้หลายคนก็เลยแอบฝากความหวังว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้พอจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงบางคนบอกเอ้ยต้องไปมีแอคทิวิตี้แบบตากแดดหาวิตามินมาเสริมหรือว่าหาอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แหละที่จะมาช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าลงพวกนี้มันมีวิธีการอะไรหรือว่าตัวช่วยอะไรหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับเพื่อให้ความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเสื่อมช้าลงครับ
0: อันนี้ต้องหลักๆต้องถามอาจารย์พีทเป็นหลักไปค่ะเรื่องในเรื่องของวิทยาการในการใช้ยาในปัจจุบันอะไรกันพวกนี
1: ้ครับ
2: แต่ก็จริงๆแล้วปัจจุบันก็ถ้าเป็นโรคพาร์กินสันเองนะคะ
1: ครับ
2: เราอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนเช่นเดียวกับโรคที่เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์ค่ะอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพการป้องกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะคะรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของเราให้ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าซึ่งหลักการของการดูแลสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยทำได้ตั้งแต่ในวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราจำเป็นต้องเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
1: ครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มียาอะไรโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเราเป็นคนนอนพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ปรับเรื่องอารมณ์ตัวเองนอนหลับการพฤติกรรมต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเราพวกนี้มันช่วยประคับประคองหรือช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะอาจารย์ฮะ
0: แล้วแบบนี้อะไรเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะ
1: ครับเชิญฮะ
0: ก็คืออย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันถ้าเกิดว่าแต่ว่าการที่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงปกติที่สุดแล้วก็สามารถ ต้องบอกว่าตัวโรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตผู้ป่วยจะมีความอายุยืนเนี่ยเท่ากับผู้ป่วยเท่ากับคนปกติได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตก็คือการใช้ชีวิตให้คุณภาพชีวิตที่ดีดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ
2: นอกจากนี้เนี่ยพากินสันเองก็มียานะคะที่ช่วยลดอาการในเรื่องของความผิดปกติการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งการใช้ยาในการรักษาโรคพากินสันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของอายุรแพทย์นะคะประสาทอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ผู้สูงอายุเป็นหลักก็การปรับยาในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าร่วมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างที่อาจารย์เก่งบอกเนี่ยก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: อย่างตอนต้นใน VTR จะบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเลนจ์อายุประมาณ60ปีถึง85ปีประมาณนี้ฮะแต่อะไรที่ทำให้แน่นอนล่ะไม่ใช่ผู้คนอายุ60ปีทุกคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้อะไรคือความแตกต่างฮะกลุ่มไหนเป็นความกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวบางโรคมันนำไปสู่การเสื่อมของร่างกายมากขึ้นจนทำให้เป็นพาร์กินสันไหมอาจารย์ฮะ
2: เราพบว่าอย่างที่บอกค่ะปัจจัยเสี่ยงบางอันในการใช้ชีวิตนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบนี้ค่ะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่าใกล้ที่มีปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตันเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายคลากินสันเกิดขึ้นได
1: ้
2: ค่ะการใช้ชีวิตบางอย่างการสูบบุหรี่เงี้ยนะคะหรือคนที่มีประวัติโดนทำลายเซลล์สมองมานี่ก็อาจจะทำให้มีอันตรายมีการบาดเจ็บรุนแรงของพวกนี้ก็อาจจะทำให้เขาเป็นเร็วขึ้นได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าปัจจัยไหนเนี่ยที่มีอิทธิพลเดี่ยวๆหรือเป็นอิทธิพลที่เด่นชัด
1: นะครับแต่เบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแน่นอนล่ะก็จะมีความรู้เรื่องสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต่างๆก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ความเสื่อมต่างๆของร่างกายก็จะช้าลงนะครับแน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนี้สุขภาพดีส่วนใหญ่อยู่แล้วนะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะหลายท่านทักทายเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ก็เริ่มมีสายเข้ามาแล้วนะครับคุณรังสรรค์นะคุณนิ่มนวลแสงนะฮะคุณพิกุลนะฮะคุณ I am ปอคุณหลงภูนะฮะคุณรัชนกคุณวรวรรณคุณประมวลคุณไก่กุ๊กกุ๊กสุคุณสุภัตรานะฮะทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าฝากคำถามในช่องทางของ Facebook Live แล้วก็โทรศัพท์กันได้นะครับคุณไก่กุ๊กกุ๊กนะฮะสอบถามนะบอกว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วมีอันตรายไหมถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันบางครั้งปวดท้องหลังกินข้าวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกลัวว่าเป็นเพราะไส้ติ่งอักเสบมีวิธีเช็คไหมครับว่าไส้ติ่งเรามันอักเสบจนใกล้จะแตกหรือยังฮะ
2: โดยปกติไส้ติ่งเป็นอวัยวะที่เก็บไปดูเล่นได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทิ้งเสมอถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้ปกติถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นเป็นหายๆนะคะ อาการปวดท้องที่เกิดจากไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดท้องที่เฉียบพลันปวดบริเวณท้องน้อยด้านล่างขวาอาการปวดก็มักจะมาพร้อมกับการคลื่นไส้อาเจียนการมีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มักจะปวดมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็คือเป็นการตัดเอาไส้ติ่งที่อักเสบออกนะคะรวมกับการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อลดอาการอักเสบนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องเอาไปตัดทิ้งก่อนในกรณีที่ปวดท้องเป็นหายๆเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะเกิดจากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งเจอได้บ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะตับถุงน้ำดีซึ่งอันนี้อาจจะต้องมาดูในรายละเอียดของอาการปวดท้องอีกทีนึงรวมถึงต้องมาดูว่าตรวจร่างกายดูว่าจริงๆแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ส่วนใหญ่ไส้ติ่งอักเสบไม่ค่อยอยู่นานค่ะ24-48ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะปวดมากจนต้องมาหาคุณหมอละค่ะ
1: คือเคยได้ยินหลายคนบอกว่าไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกแล้วมันจะยิ่งอันตรายอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าว่าไส้ติ่งของฉันเนี่ยมันเข้าขั้นอักเสบหรือยังแล้วมันจะแตกหรือไม่แตกฮะอาจารย์ฮะมันเราสามารถเช็คเองได้ไหมฮะหรือว่าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ฮะ
2: อาจารย์คิดว่าอย่างที่บอกค่ะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุที่น้อยมากของอาการปวดท้องเป็นหายหรือเรื้อรังถ้าไส้ติ่งแตกเนี่ยจะปวดเฉียบพลันและปวดรุนแรงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้มาตรวจดูไส้ติ่งโดยเฉพาะคือปกติไส้ติ่งเขาก็จะอยู่ของเขาเป็นอันเล็ก
1: ๆ
2: อยู่ตรงนั้นค่ะไม่ได้ทำให้เกิดอาการหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจทีนี้บางคนทำไมถึงไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกเนี่ยก็อาจจะก็เราเรียกว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนก็คือว่าไส้ติ่งเนี่ยมันเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองเสร็จแล้วพอหนองเนี่ยมันก็ดันจนแตกออกมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปวดท้องนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งด้านล่างขวาเป็นเฉียบพลันนะคะมีไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์เลยอย่าทิ้งไว้นานเพราะบางคนเนี่ยทิ้งไว้นานเกินไปก็จะเกิดการแตกได้
1: ครับ
2: แต่ไม่จำเป็นต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่ต้องค่ะ
1: ไม่ต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งเก็บไว้ดูเล่นไว้ก่อนก็ได
2: ้
1: แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเขาอักเสบเนี่ยเราทนไม่ได้แน่ๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ๆถึงตอนนั้นคุณหมอจะบอกเราเองนะ
0: ค่ะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเมื่อกี้คำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลนานไหมอะไรยังไงนะคะก็คือผ่าตัดก็คือเป็นการผ่าตัดช่องท้องแผลอยู่ที่ประมาณด้านท้องหน้าท้องด้านล่างขวาแผลจะประมาณสักแบบไม่ยาวมากประมาณสักคืบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแต่ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยมักจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันนะคะ
1: ครับมีไม่นานกว่านี้นะ
0: แต่ทั้งนั้นก็คือจะผ่าเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างที่อาจารย์พีทบอกเลย
1: นะฮะ
2: เพราะมันเป็นส่วนที่งอกออกมาจากลำไส้ค่ะเป็นช่วงต่อกันระหว่างของลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กส่วนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีเชื้อแบคทีเรียของลำไส้เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยโดยที่มันไม่มีอาการเราไปตัดมันออกก่อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันไปทำให้เกิดแผลและเชื้อโรคต่างๆก็จะผ่านเข้ามาในช่องท้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปราศจากเชื้ออยู่แล้ว
1: แต่เวลาวิธีการตรวจเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจเป็นสเต็ปใช่ไหมอาจารย์ผมเคยเห็นบางท่านเวลาไปโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องมันอาจจะเริ่มจากตรวจปัสสาวะก่อนตรวจเลือดก่อนอาจจะมีฉีดสีซีทีสแกนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นกว่าจะวินิจฉัยออกมาได้หรือหมอฟันธงว่าเอ๊ะน่าจะเป็นไส้ติ่งแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยอาจารย
2: ์โดยมากเนี่ยค่ะการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่คุณแจ็คถามเนี่ยเราดูอาการและการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลักโดยเฉพาะการตรวจร่างกายนะคะถ้าตำแหน่งใช่หรือใกล้เคียงกับตำแหน่งไส้ติ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะหรือเอ็กซเรย์อาจารย์บางท่านเลือกใช้ซีทีสแกนบางท่านเลือกใช้อัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะได้หมดซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้นานมากนะคะโดยวิธีการตรวจในปัจจุบันเป็นหลักชั่วโมงซึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีการอักเสบรุนแรงหรือเป็นมานานเนี่ยมันไม่ได้แตกโป๊ะในช่วงนั้น
1: อ๋อนะครับนี่มีคนยืนยันคำพูดของผมมาคุณไอแอมปอบอกว่าคนที่ดูรายการนี้สุขภาพดีทุกคนอยู่แล้วคุณไอแอมปอบอกว่าฉันทำกายภาพได้ดีเพราะว่ารายการนี้เลยขอบคุณคุณไอแอมปอด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์กันมา
2: เป็นกำลังใจให้อาจารย์เก่งด้วย
1: คุณผู้ชมท่านใดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีคำถามก็ส่งให้กำลังใจหรือว่าส่งประสบการณ์ของตัวเองกันเข้ามาก็ได้เพราะเข้าใจว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราแนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นการกดการยืดกล้ามเนื้อการทำอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไปปรับใช้จนสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มีเยอะพอสมควรนะแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้คุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามครับเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่มีผลต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้หรือไม่ครับคุณพ่อของเพื่อนอายุ67ดื่มสุราสูบบุหรี่จัดมากและเป็นพาร์กินสันฮะ
2: อาจารย์คิดว่าต้องมาดูว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยไหมค่ะแล้วพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคพาร์กินสันไหมพาร์กินสันเองเนี่ยมีหลายประเภทนะคะโดยทั่วไปเนี่ยพาร์กินสันก็จะมีโรคพาร์กินสันที่เราบอกว่าเกิดจากสลายของเซลล์สมองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพาร์กินสันอาการคล้ายพาร์กินสันเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแตกตัน นะคะหรือกลุ่มอาการของเซลล์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยส่วนอื่นเสื่อมสลาย

0: มีได้หลักจากหลากหลายสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราพบว่าการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ถูกกับภาวะสุขภาพดีนะคะก็จะมีผลทำให้เขามีโอกาสเกิดเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ถามว่าสูบบุหรี่เกี่ยวไหมอาจารย์ว่าเกี่ยวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นปัจจัยร่วมหรือปัจจัยกระตุ้นที่ร่วมกับปัจจัยจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะ
1: นะครับคุณกมลชนกทักทายมาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมแชร์กันได้ด้วยนะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังกันได้คุณรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับสวัสดีคุณแจ็คและคุณหมอสองท่านรวมถึงทีมงานด้วยนะครับไม่ได้รับชมนานเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดรอดมาหลายซีซั่นแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยต้องถามนิดนึงฮะว่าอาการของลองโควิดเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ยังปกติดีแต่ถ้าเกิดตอนนี้เริ่มได้ยินข่าวเรื่องของลองโควิดมากขึ้นเรื่อยๆฮะท่านนี้ก็เลยบอกเอ๊ะฉันอุตส่าห์รอดมาหลายซีซั่นซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยขอความรู้สักนิดนึงฮะลองโควิดเป็นยังไงฮะ
0: ขึ้นกับระบบที่เกี่ยวข้องเลยนะคะ มีได้ตั้งแต่ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะเรื่องของผังผืดในปอดเรื่องของระบบความคิดความจำในสมองรวมไปถึงเรื่องของอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีได้หลากหลายระบบมากแล้วมีได้เยอะมากอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วในเรื่องของลองโควิดเนี่ยในระยะหลังที่มีรีพอร์ตมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนรอดชีวิตเยอะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เลยอาจจะมีรีพอร์ตเพิ่มขึ้นสำหรับในอาจารย์เข้าใจว่าท่านที่โทรถามมาน่าจะเป็นในวัยผู้ใหญ่ค่ะในวัยผู้ใหญ่เนี่ย อย่างที่บอกก็จะเจอได้หลากหลายระบบแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอแล้วเจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นแบบนี้นะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าในผู้สูงอายุนี่ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนี้มีหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอดเลือดอุดตันปอดเป็นผังผืดต้องใช้ออกซิเจนมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยการที่เจอบ่อยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่อนล้าเหนื่อยง่าย
1: ครับ
0: อะไรไม่ค่อยออกค่ะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับอาการไหมครับอาจารย์ว่าตอนที่ติดในช่วง5วัน7วันเนี่ยมันสุดหนักมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดช่วงนั้นป่วยหนักมากเชื้อหลายขั้นหลายท่านอาจจะเรียกว่าเชื้อลงปอดอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เป็นรองโควิดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ป่วยชิวๆไม่มีอาการมีแค่ไอเจ็บคอเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นน้อยกว่าตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่เราพบว่าผู้ป่วยที่ผ่านภาวะวิกฤตมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วยากกว่าค่ะแต่ไม่เสมอไปว่าจะว่าคุณป่วยน้อยแล้วคุณจะไม่มีลองโควิดไม่ใช่
1: ไม่เกี่ยวนะฮะอาจารย์เก่งพอแนะนำได้ไหมฮะว่าอย่างอาการหลายอาการที่เช่นเรื่องของการเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียแบบนี้เราสามารถใช้หลักคิดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาทำให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นยังไงไหมฮะ
2: ก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการที่ต่อเนื่องตามมาโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าเกิดผังผืดขึ้นในปอดทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเหนื่อยง่ายการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้ไม่เพียงพอในช่วงแรกๆก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยทำได้ไม่ได้เท่าปกติเพราะนั้นเนี่ยก็คือการฝึกการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็คือจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการเหนื่อยล้าลงได้นะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆสุดก็คือการหายใจโดยใช้กระบังลมก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เวลาเราหายใจเนี่ยใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรวงอกหรือกล้ามเนื้อคอในการช่วยหายใจเนี่ยก็คือใช้เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมจะดีกว่าอันนี้การฝึกหายใจกล้ามเนื้อกระบังลมก็คือหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือตัวเองเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆให้ท้องเนี่ยยุบไปตามมือเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นการหายใจให้สัมพันธ์กับหน้าท้องมันก็คือเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระบังลมไปด้วยส่วนหนึ่งก็ทำให้การหายใจเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเวลาหายใจในหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนการออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพขึ้นการใช้กล้ามเนื้ออึดกล้ามเนื้อทรวงอกเข้ามาช่วยประมาณนะคะในอันนี้กรณีที่เกิดเป็นภาวะลองโควิดที่เกิดจากพวกระบบหายใจรวมถึงในผู้ป่วยบาง

0: โอ้อย่างที่จาฟิตบอกไปว่าจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนคือในผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริหารร่างกายตอนที่ใส่ออกซิเจนได้ในหลักการแล้วเนี่ยก็คือเราแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกกำลังกายเช่นการออกขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเดินช้าๆให้พอได้เหงื่ออะไรพวกนี้แต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ใส่ออกซิเจนไปด้วยเพื่อให้ระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลาระหว่างที่มีการบริหารร่างกายมันก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถพัฒนาในส่วนของระบบหลอดเลือดหัวใจการเคลื่อนไหวร่างกายได้ในการออกกำลังกายรวมถึงไม่กระทบกับภาวะระบบหายใจนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดในผู้ป่วยที่ยังจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนหลังจากเป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายพร้อมกับใส่ออกซิเจนไปด้วยก็ได้แล้วพอความฟิตของร่างกายดีขึ้นออกกำลังกายไปสักระยะนึงเนี่ยระบบกล้ามเนื้อฟื้นฟูขึ้นระบบหลอดเลือดมันทำงานดีขึ้นเนี่ยระดับการใช้ออกซิเจนมันก็จะค่อยๆน้อยลงผู้ป่วยก็จะอาจสามารถในอนาคตก็สามารถที่จะอาจจะเอาออกซิเจนเสริมเนี่ยออกได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอทางอายุรกรรมประเมินร่วมด้วยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พิษบอกภาษาเช่นการคิดวิเคราะห์ช้าลงความจำระยะสั้นที่อาจจะแบบน้อยลงหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือโดยทั่วไปมันมักจะค่อยๆดีขึ้นในข้อมูลเบื้องต้นอาจจะประมาณ 3-6 เดือนแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้วิธีการชดเชยการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดว่าเราความจำรู้สึกว่าความจำมันมีปัญหาอาจจะใช้วิธีการจดโน้ตเข้ามาช่วยก่อนการตั้งเตือนหรือว่าการตั้งแจ้งเตือนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีลิสต์สิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันวันนี้แล้วเราก็เช็คตามเช็คลิสต์ให้ครบอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับสติปัญญาในช่วงเริ่มแรกแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงพยายามกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงปกติให้ได้เร็วที่สุดเพราะบางคนเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็รู้สึกว่าฉันป่วยอยู่ก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็ยิ่งพอยิ่งลดการใช้แอคทิวิตี้ระหว่างวันลงเนี่ยการระบบการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ถดถอยแล้วก็ช้าลงไปด้วยทั้งเนี่ยการรีบกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ระบบประสาทเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ
1: นะขยับเขยื้อนร่างกายบ่อยๆก็จะได้ทำให้ร่างกายมีความขยับเขยื้อนกระฉับกระเฉงแม่ลิ้นพันเลยนะมาที่คุณตุ๊กหน่อยนะฮะคุณอายุ75นะฮะหนัก43สูง150คุณตุ๊กบอกว่ากระดูกทรุดข้อที่7เป็นมา5เดือนแล้วนะฮะกระดูกช่วงลำตัวคุณหมอให้พักผ่อนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วมือคุณตุ๊กไม่มีแรงตอนนี้พยายามทำกายภาพอยู่จู่ๆเมื่อคืนไหล่ซ้ายของคุณตุ๊กกระตุกอย่างแรงฮะแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่ก็ปวดเหมือนเดิมก็คือหลังบ่าไหล่ที่ว่าเนี่ยอยากทราบว่าแบบนี้อันตรายไหมและควรทำอย่างไรฮะ
0: คือถ้าเกิดว่ากระตุกครั้งเดียวแล้วหายเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเกิดมีการกระตุกบ่อยๆหรือรู้สึกว่ามีการเกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้นการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนซ้ายเนี่ยลำบากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าการใช้งานมือเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดอันนี้ต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลคือพอบอกว่ากระดูกข้อที่7ทรุดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าหมายถึงกระดูกคอหรือว่ากระดูกสันหลังระดับทรวงอกถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกคอข้อที่7สุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดทับเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานของมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้งานมือไม่ค่อยถนัดลายมือเปลี่ยนหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่าอาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการกระตุกครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่รีบหรือฉุกเฉินที่จะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ
1: ถ้ากระตุกทีเดียวยังไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิดหลายครั้งแล้วรวมถึงอาการอื่นๆทรุดลงหรือว่าแย่ลงอันนี้อาจจะต้องกลับมาพบหมออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
0: ใช่
1: คุณอ๋อคุณรับไม่ได้สักครู่ที่ถามเรื่องรองโควิดมาบอกว่ามีอาการไอเจ็บคอขึ้น2ขีดทานยาตามปกติแทบไม่มีอาการนะมีแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะเป็น 3-4 วันก็หายแล้วทีนี้เราก็จะเห็นคนที่ติดเชื้อประมาณ 3-4 วัน5วันก็หายแต่ว่าก็ต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลาที่คุณหมอแนะนำนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ10วันนะครับ

0: คุณวิพันนีสอบถามมาสวัสดีค่ะทานนมถั่วเหลืองกับขนมปังเป็นมื้ออาหารแล้วทานแคลเซียมได้ไหมคะนมถั่วเหลืองขวางการดูดซึมแคลเซียมหรือเปล่าคะ
1: ไม่นะคะสามารถทานได้ค่ะ
0: สามารถทานคู่กันได้
1: จริงๆถ้าเป็นนมถั่วเหลืองโดยทั่วๆไปอะค่ะเขาจะเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแคลเซียมไม่เยอะมากอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเขาสามารถทานได้ค่ะ
0: นะฮะไม่ได้ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีข้อห้ามในการทานร่วมกันหรือทานหลังจากนั้นอะไรอย่างงี้นะอาจารย์มาที่คุณภูมิ CH นะฮะบอกว่ารถล้มฮะเข้าเฝือกกระดูกข้อศอกด้านขวาร้าวใส่มา1อาทิตย์ก็ถอดมา4วันเนี่ยแขนเหยียดตรงไม่ได้ฮะงอแขนได้แค่ตั้งฉากคุณหมอยังไม่ได้แนะนำวิธีทำกายภาพเลยครับแค่บอกว่าถอดเฝือกได้แล้วก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์นี่แหละฮะว่าจะต้องทำกายภาพหรือฟื้นฟูร่างกายตัวเองยังไงแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับมาใช้งานแขนข้างที่เกิดอุบัติเหตุได้ตามปกติฮะ
2: คือเบื้องต้นต้องพอดีหมอสงสัยที่บอกว่าใส่เฝือกมา1สัปดาห์คือถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ากระดูกมีกระดูกร้าวเนี่ยคุณหมอน่าจะให้ใส่เฝือกนานกว่านั้นเพราะว่ากว่ากระดูกจะโดยเฉพาะกระดูกแขนกว่าจะติดหรือว่าเชื่อมกันดีเนี่ยอาจจะประมาณ 4-6 สัปดาห์ค่ะหมอเลยไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์แล้วถอดออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกร้าวนิดหน่อยไม่ได้กระดูกไม่ได้แบบแตกออกมาเป็นชิ้นหรือว่าอาจจะมีแค่ข้ออักเสบในช่วงแรกที่มีการหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่ากระดูกแค่ร้าวนิดหน่อยแล้วถอดเฝือกได้ภายในอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกร้าวจนถึงขนาดมีผลต่อการขยับงอเหยียดศอกหรือว่าคว่ำหงายข้อมือซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะกายภาพบำบัดได้เลยคือมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวได้เลยถ้าเกิดคือที่มักจะเจอบ่อยก็คือมุมเหยียดศอกไม่สุดการเหยียดศอกไม่สุดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่อาจจะแบบมีการบาดเจ็บในตัวข้อศอกอาจจะมีเลือดออกในข้อหรือว่าถ้าใส่เฝือกนานๆก็ทำให้มีผังผืดเกิดขึ้นในข้อทำให้การขยับข้อศอกเนี่ยมันเป็นไปได้ลำบากขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าอันนี้คืออาจจะต้องไปถามย้ำกับคุณหมอกระดูกที่ดูแลรักษาเราอีกทีนึงว่าขยับได้หรือยังอันนี้คือคำถามแรกเพราะว่าคือหมอไม่แน่ใจจากประวัติเนี่ยว่าสรุปแล้วกระดูกหักระดับไหนคือถ้าเกิดเป็นกระดูกหักจริงๆเนี่ยใน1สัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่แนะนำให้มีการขยับให้มากนักเพราะว่าขยับมากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกที่มันร้าวหรือหักเนี่ยไม่เชื่อมกันพอไม่เชื่อมกันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นแค่ร้าวนิดหน่อยแบบมีแค่รอยร้าวแต่ว่ากระดูกมันไม่ได้แยกออกมาเนี่ยการขยับก็อาจจะเริ่มทำได้แล้วนะคะก็ถ้าเบื้องต้นง่ายที่สุดก็คือประคบอุ่นตรงบริเวณข้อศอกด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นห่อเป็นแบบถุงผ้าล้อหรืออะไรก็ได้ค่ะพันข้อศอกไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยๆดัดเหยียดศอกเอาศอกวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆกดเหยียดเอาให้ได้ตึงที่สุดเท่าที่เราไหวควรจะทำด้วยตัวเองไม่ควรจะให้คนอื่นช่วยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่จะรู้ลิมิตว่าแบบเราทำได้แค่ไหนแล้วเราทนได้ถ้าเกิดให้ผู้ป่วยให้คนอื่นทำให้เนี่ยเขาอาจจะทำแรงไปแล้วทำให้กระดูกร้าวมากขึ้นหรือเจ็บมากขึ้นหรืออักเสบมากขึ้นได้นะคะ
0: ทำแค่พอเจ็บจี๊ดๆแล้วก็ดึงกลับมาได้ใช่ไหม
2: ทำแค่พอรู้สึกตึงแบบที่เจ็บระดับไม่เกิน 30-40% แล้วก็ค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนก็ได้อันนี้คือในลักษณะของการเหยียดศอกแต่นอกจากเรื่องของมุมงอเหยียดของข้อศอกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการคว่ำหงายข้อมือด้วยอันนี้อาจจะให้ต้องฝึกเริ่มมีการขยับคว่ำหงายข้อมือด้วยนะคะก็คือเหมือนการพยายามวางศอกไว้บนโต๊ะก่อนเพื่อให้มีจุดฟิกเพื่อให้แขนเราไม่ขยับไปไหนแล้วเราก็ความหงายข้อมือบนโต๊ะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: มาเรื่องของการทานแคลเซียมกับโฟลิกหน่อยนะครับคุณนิสาบอกว่าปกติเนี่ยคุณแม่ทานแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงเลือดโฟลิกในมื้อเช้ามีครั้งก่อนเนี่ยเคยดูช่องนี้คุณหมอบอกยา2ตัวนี้ไม่ควรกินคู่กันในเวลาเดียวกันก็คือไม่ควรกินพร้อมกันคุณนิสาก็เลยแยกฮะให้ทานโฟลิกมื้อเย็นแล้วก็แคลเซียมมื้อเช้าแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจำเป็นไหมว่าโฟลิกต้องทานเช้าอย่างเดียวคุณแม่อายุ82หนัก42สูง150เป็นเข่าเสื่อมมวลกระดูกบาง ที่ทานโฟลิกเพราะแม่ตัดกระเพาะอาหารทิ้งไปแล้วหมอเลยให้ทานยาบำรุงครับ
1: ทานแยกแบบนี้ได้ค่ะโฟลิกไม่จำเป็นต้องทานมื้อเช้าทานมื้อไหนก็ได
0: ้อืม
1: ค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ
0: ทานแยกดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรที่จะทาน
1: เพราะว่าโดยปกติตัวแคลเซียมเนี่ยมันชอบไปบล็อกการดูดซึมของยาบางชนิดนะคะเพราะนั้นโดยปกติก็พยายามเลี่ยงไม่ทานพร้อมๆกันกับยาตัวอื่นค่ะแต่ทานโฟลิกตอนเย็นก็ได้ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นทำที่คุณนิสาทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะก็คือแยกทานเป็นสลับมื้อกันนะครับคุณพันเดชนะฮะพันเดชอายุ82นะฮะหนัก58สูง167บอกว่าปัสสาวะเป็นฟองเยอะแต่ก่อนเนี่ยว่าไม่เป็นฟองเลยอาการแบบนี้ควรทำยังไงป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าควรไปพบหมอไหมครับ
1: ปัสสาวะเป็นฟองเกิดได้จากหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นมีโปรตีนในปัสสาวะเยอะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะหรือว่ามีพวกมูกอยู่ในปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยถ้าสังเกตว่าปัสสาวะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์แนะนำง่ายๆเลยค่ะไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจปัสสาวะค่ะส่งปัสสาวะไปตรวจดูว่าลักษณะของปัสสาวะเราปกติไหมมีเซลล์อะไรมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหลุดมาไหมหรือมีโปรตีนปนมาไหมในผู้สูงอายุหลายรายค่ะโดยปกติถ้ามีโรคร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะเจอได้ว่าไตเริ่มทำงานได้น้อยลงแล้วก็อาจจะมีการรั่วของโปรตีนออกมาก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจปัสสาวะค่ะ
0: นะครับ
1: ง่ายที่สุด
0: นะฮะอายุ82แนะนำจริงไปตรวจน่าจะอุ่นใจกว่านะครับจะได้ทราบตัวเลยนะฮะคุณดาราแสงนะสอบถามเรื่องหลานชาย5ขวบติดโควิดจากคนในครอบครัวนะครับหลังติดเนี่ยอาการปกตินะแต่อยากรู้ว่าอายุ5ขวบแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิดในเด็กหรือเปล่าคะควรมีการดูแลเด็กอย่างไรน้องไม่ค่อยแข็งแรงคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวฮะ
1: ยากแล้วต้องตอบเรื่องเด็ก
0: ครับเป็น
1: ปกติจะแนะนำไหม
0: ผู้สูงอายุนะอาจารย
2: ์คือจริงต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปเบื้องต้นนะคะว่าลองโควิดเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับในการติดในช่วงแรกนะคะก็คือก็ต้องสังเกตอาการค่ะว่าน้องมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าฟังดูเหมือนแบบว่าติดมาแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีอาการอะไรเพียงแต่กังวลว่าจะเป็นหรือเปล่าก็เบื้องต้นก็คืออาจจะต้องสังเกตอาการเช่นว่าเดิมน้องวิ่งเล่นได้เนี่ยตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเดิมไหมระยะทางเท่าเดิมไหมวิ่งเล่นกับเพื่อนได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรการพูดน้องสามารถที่จะพูดคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่าการหรือตอนนี้ไม่แน่ใจว่า5ขวบนี้แบบเริ่มเข้าโรงเรียนหรือยังก็อาจจะแบบก็ต้องดูว่าแบบเวลาเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเรียนอยู่ในระดับเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกังวล
0: ครับนะมีอีกท่านหนึ่งถามเรื่องลองโควิดมาคุณสุรศักดิ์อายุ76นะฮะถามว่าลองโควิดมีอาการแบบไหนอันนี้สักครู่อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าถามเพิ่มเติมมาว่าป้องกันอย่างไรป้องกันได้ไหมฮะลองโควิดน่าจะยากพอสมควร
1: คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่เป็นโควิดค่ะ และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์นิ้นย้ำว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอาจารย์ขอความกรุณาผู้สูงอายุนะคะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยจะช่วยลดอาการติดเชื้อได้เยอะนะคะขณะเดียวกันถ้าเราโชคร้ายติดเชื้อจริงๆอาการต่างๆก็จะไม่รุนแรงก็จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะลองโควิดที่จะเกิดตามมา
0: ครับคุณวันฮะอายุ61นะฮะหนัก46สูง158บอกว่ากระดูกคอเสื่อมอาการเนี่ยไม่เยอะฮะแต่ชามากนะชาที่แขนฮะอยากทราบว่าการฝังเข็มจะช่วยได้ไหมหรือควรไปพบคุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูฮะถามคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2: ค่ะ ก็คือแนะนำให้มาตรวจก่อนเพราะว่าการที่กระดูกคอเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการเบียดทับปาดหรือรากประสาทบริเวณคอที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการชาร้าวลงแขนหรือว่าปลายนิ้วได้ซึ่งก็ต้องดูว่าอาการเนี่ยเป็นร่วมด้วยกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อของแขนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการอ่อนแรงร่วมด้วยรวมถึงมีอาการชาหรืออาการปวดเนี่ยก็คือแนะนำว่าควรต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้การกดเบียดของปมรากประสาทเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นจนกระทั่งอ่อนแรงมากขึ้นจนถึงขนาดว่าอาจจะใช้งานมือได้ลำบากใช้งานแขนได้ลำบากหรือว่าปวดมากนะคะในเบื้องต้นส่วนคำถามว่าฝังเข็มได้ไหม
0: คือ

0: วยเพราะว่าเวลาเรามีการปวดคอหรือมีการระคายเคืองของเส้นประสาทที่คอเนี่ยร่างกายก็จะพยายามใช้กล้ามเนื้อบริเวณอื่นรอบๆหัวไหล่เนี่ยเข้ามาชดเชยก็ทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยทำงานมากกว่าปกติและทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ตามมาการฝังเข็มแผงตะวันตกเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดเหล่านี้ได้ซึ่งในบางคนเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยอาจจะปวดมากจนกระทั่งรู้สึกชาคล้ายๆกับระบบประสาทได้ถ้าการปวดกล้ามเนื้อดีขึ้นอาการชาอาจจะน้อยลงได้ถ้าเป็นจากสาเหตุจากกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าอาการชาเนี้ยเป็นสาเหตุจากกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนการฝังเข็มแบบตะวันออกหรือการฝังเข็มจีนเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ได้มีข้อห้ามในการทำอาจจะลองทำดูได้ก็คือมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะช่วยในแง่ของอาการชาเนี่ยให้ดีขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามว่าควรจะรักษาร่วมด้วยกับแพทย์แผนตะวันตกด้วยนะคะ
1: นะฮะอาจจะใช้เป็นลักษณะของการรักษาร่วมกันทั้งด้านตะวันตกหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะครับจะได้ทั้งความรู้ทางอาจารย์หมอทางการแพทย์ก็จะได้แนะนำอธิบายหรือว่าตรวจอย่างละเอียดได้ด้วยนะคุณวรวรรณบอกว่าคุณหมอตอบตรงความคิดค่ะไม่แน่ใจคำถามไหนนะตอบไปแล้วคำถามเลยคุณกัลยากรสวัสดีค่ะคือมีคุณกัญญากรเนี่ยบอกว่าต้องทานยาหลังอาหารมี2แบบทั้งหลังอาหารทันทีแล้วก็หลังอาหารแบบที่อาจจะต้องทิ้งระยะเนี่ยฮะซึ่งคุณกัญญากรบอกว่าควรทานห่างกันแต่ปรากฏว่าปกติเนี่ยบอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์แล้วชอบรวบทานพร้อมกันเลยทีเดียวแบบนี้มีผลเสียอย่างไรคะทำประจำเลยค่ะมีผลเสียไหมอาจารย์ฮะ
2: ขึ้นกับชนิดของยาด้วยประเภทของยาแต่โดยปกติเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่ารวบทานพร้อมกันดีกว่าลืมทานยาค่ะ
1: รวบพร้อมกันดีกว่าลืมทาน
2: ใช่คือที่เราให้รับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยอาจจะเพื่อผลในการดูดซึมของยาชนิดนั้นๆหรือการลดผลข้างเคียงของยาชนิดนั้นๆ
1: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวที่เราทานปกติอาหารปกติมากินพร้อมกันไปบอกเดี๋ยวมันไม่น่าจะตีกันขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นยาที่ใช้โดยทั่วไป
1: ครับนะคุณเกียรติก่อนฟังนี้ก็น่าจะอุ่นใจนะเพราะน่าจะด้วยไลฟ์สไตล์อาจจะคล้ายๆผมฮะถ้าเกิดทิ้ง15นาที20นาทีบางทีลืมฮะอาจจะผลเสียอาจจะเยอะกว่าเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณนิสานะฮะถามเรื่องแคลเซียมทานควบกับเขาเขียนว่าวิตแล้วก็3แล้วก็บีนะฮะกับอีกตัวหนึ่งและเดฟลอนหรือเปล่า DAFLON ได้หรือไม่เนี่ยคุณแม่ต้องทานทุกวันเนี่ยสองตัวนี้ทานพร้อมกันหรือว่าทานควบกันได้ไหมฮะมีแคลเซียมมิด 3B แล้วก็เดฟลอนอะไรสักอย่างนึงครับ
2: น่าจะทานพร้อมกันได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: นะครับทานพร้อมกันได้นะฮะมาที่คุณวันชัยหน่อยฮะคุณวันชัยอายุ66หนัก78สูง165บอกว่าเป็นวัณโรคต้องทานยาวันละ12เม็ดทานติดต่อกันทุกวันแบบนี้อันตรายไหมฮะแล้วมียาตัวอื่นไหมที่มันจะสามารถกินน้อยกว่านี้ได้สักหน่อยไหมฮะ12เม็ดอาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งอาจารย
2: ์อันนี้เป็นลักษณะของเชื้อวัณโรคเป็นลักษณะเฉพาะโรคนะคะก็คือตัวโรคเองเนี่ยเชื้อมันค่อนข้างจะเกิดปัญหาการดื้อยาง่ายแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาเข้าไปเนี่ยเราจะใส่ยาหลายตัวเพื่อป้องกันการดื้อยาของตัวเชื้อโรควัณโรคค่ะจำนวนยาต่อวัน12เม็ดต่อวันนี่น่าจะเป็นมาตรฐานของการให้ยารักษาวัณโรคคืนที่หนึ่งเนี่ยมันมียาหลายตัวมากมีประมาณ4ชนิดนะคะที่เราต้องทานและในแต่ละชนิดเนี่ยบางชนิดเราอาจจะต้องทาน1หรือ2เม็ดอันนี้แล้วแต่สูตรยาค่ะ อาจารย์คิดว่าทานให้ครบตามที่คุณหมอกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการรักษาวัณโรคนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราเจออุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะทานยาไม่ครบนะคะหรือว่าหยุดยาเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในการรักษาวัณโรคเนี่ยจำนวนเม็ดยาเยอะหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามแผนและช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยานะคะถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่ามีภาวะผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองรับประทานอาหารได้น้อยให้กลับไปเจอคุณหมอถือยาชุดที่เราทานทั้งหมดไปด้วยนะคะการปรับเพิ่มขนาดยาลดยาหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ยน่าจะช่วยลดผลข้าง

0: เคียงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่จำนวนยาอาจารย์ลุ้นให้อดทนอีกสักนิดนะคะไม่กี่เดือนก็ครบเวลารักษาแล้วก็จะได้หยุดยาอย่างสบายใจค่ะ
1: ฟังอาจารย์พีทแบบนี้อาจจะสบายใจขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังนี้อาจจะอดทนอีกนิดนึงกินยาให้ครบโดสให้ครบกำหนดนะฮะคุณวรวรรณบอกว่าขอบคุณคำอธิบายเรื่องของโรคพาร์กินสันนะฮะคุณไอแอมปออ๋อแชร์ประสบการณ์บอกว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอดีตเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าพ้นระยะติดเตียงมาได้เพราะรายการนี้เลยรายการนี้ดีมากอุ้ยขอบคุณคุณแอมปอแชร์ประสบการณ์อาจารย์เก่งพอแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะสั้นๆว่าอาจจะเป็นการให้กำลังใจแล้วกันว่าเวลาผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูจนเขาพ้นระยะติดเตียงได้มันยากไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงๆมันสามารถทำได้ฮะ
2: สามารถทำได้แต่ก็คือขึ้นอยู่กับภาวะของตัวโรคแล้วก็ระยะของโรคของแต่ละคนที่อาจจะเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งติดเตียงมาไม่นานแล้วตัวโรคเนี่ยอยู่ในระยะที่คงที่แล้วรวมถึงกำลังใจที่ดีของทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ดูแลด้วยนะคะคือต้องบอกว่ามันต้องเป็นการร่วมมือกันของในหลายฝ่ายมากๆที่จะให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมายืนเดินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือต้องบอกว่าครอบครัวนี้เก่งมากเรื่องแรกนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ป่วยคนอื่นก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละโรคเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเคียงกันได้คือบางโรคเนี่ยก็อาจจะติดเตียงเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวไปได้นานๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบตัวโรคเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่อาจจะแย่ลงทำให้ผู้ป่วยติดเตียงแต่ตอนนี้ตัวโรคดีขึ้นแล้วร่วมกับการฟื้นฟูกายภาพที่เหมาะสมก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ได้นะคะ
1: นะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการเราได้เรื่อยๆนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับเราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เห็นคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับแล้วเรา3 คนลากันไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วง

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับรายการนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ Hot Issue เรื่องที่อยู่ในกระแสรวมทั้งเราจะใช้เวทีนี้แล้วครับในการที่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาลองพัฒนาตนเองดูทักษะไหนที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนเรามาคุยกันได้รวมทั้งเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับพอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนอาจไม่อยากที่จะคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกระดับในทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของการเมืองอย่างมากไม่คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมืองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสนทนาเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปอย่างไรโดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ครับ
2: ในวันนี้ครับผมดีใจจังเลยที่ผมได้มีโอกาสจะได้พบกับเคสของเรากับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขหรือหมอหลิวนะครับหมอหลิวอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าได้เคยร่วมงานกับหมอหลิวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Wellbeing ครับคุณหมอ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
2: ครับในวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องที่คุยกันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะหนักหน่อยนะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างแต่จริงๆพอพูดถึงความแตกต่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้คำว่าหลากหลายมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยมันฟังดูคือเนื่องจากผมมาจากทางด้านสายวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยครับความหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้สรรพสิ่งมันเกิดความสมดุลแล้วมันไปต่อได้เวลาที่เราเข้าสังคมเนี่ยเขาบอกมีสองเรื่องที่ไม่ควรคุยกันเวลาที่อยากจะคุยกับใครเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องศาสนาสองก็คือเรื่องการเมืองตอนนี้หลายๆคนเวลาไปเจอหน้ากันไปปาร์ตี้กันก็ไม่แน่ใจว่าเออเราจะพูดเรื่องการเมืองนี้ดีไหมถูกไหม
3: ผมลองชวนจันคิดคำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางการเมือง
2: ได้เลยครับ
3: กับเรามาใช้คำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างทางการเมือง
2: โอ้โหโทนเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
3: ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช่
3: ดังนั้นจริงแล้วพอเป็นความแตกต่างหรือว่าความหลากหลายก็ตามนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้อาจารย์บอกว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ควรคุยผมคิดว่าเป็นเพราะเวลาเราคุยเนี่ยมันลึกลงไปถึงความเชื่
2: อ
3: มันลึกลงไปถึงความศรัทธา
2: ใช
3: ่มันไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตว่าทำไมคนเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างแล้วพอมันไปเจอจุดเนี่ยครับการเมืองแล้วโหยิ่งกระแสร้อนแรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเองก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการหรือสื่อไม่เป็นทางการออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโหเรื่องเนี้ยมันน่ากลัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรคุยเวลาที่เราคุยเรื่องพวกเนี้ยครับอาจารย์

0: มันจะมีความรู้สึกของอารมณ์เกิดขึ้นมาเยอะ
1: ใช่
0: สมมติผมชวนจันคุยว่าเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันต่อไหมครับจันไปร้านไหนดีมันมีแต่เรื่องหิวนะใช่ไหม
1: ใช่อารมณ์เดียวคืออารมณ์หิวแล้วแหละ
0: แต่มันจะไม่มีความโกรธมันจะไม่มีความไม่ชอบมันจะความรู้สึกถูกแบ่งแยกดังนั้นแน่นอนครับอาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกบอกว่าเอ๊ะไม่ควรคุยหรือเปล่าเพราะคุยแล้วมีแต่จะทะเลาะกัน
1: ม
0: ีแต่จะทะเลาะกันแล้วชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ต่อครับว่าผมว่าด้วยวัฒนธรรมของเรานะครับที่บอกว่าคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อลุ่มอล่วยเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเมื่อไหร่ที่คุยแล้วจะนำมาซึ่งความขัดแย้งเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยง
1: พอพูดถึงความแตกต่างครับหมอลิวเราก็มักจะนำไปสู่คำว่าถูกแล้วก็ผิดแล้วคนที่ถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละเราก็อยากที่จะให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นความถูกของเราและควรจะเชื่อตามที่เราเชื่อ
0: ครับอาจารย์
1: อย่างนี้มันจะไปไหนต่อได้ไหมครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นต้องแยกนะครับอาจารย์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนกันเพราะสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันคือเนื้อตัวเลยนะเช่นคำว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้โหเราเป็นคนไทยนะเนื้อตัวทั้งหมดเราคือไทยดังนั้นเวลาที่เด็กๆหรือว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้เขาเป็นอย่างนั้นความเป็นเนี่ยมันจะอินมากมาก
1: โอ้มันไม่ใช่แค่เชื่อนะ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเลย
0: ใช่
1: จากข้างในออกมาเลย
0: มันนำมาซึ่งชุดความคิดแล้วความคิดมันก็นำมาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่กับพวกเดียวกันอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอไปเจอคนที่แตกต่างคิดไม่เหมือนหรือคิดหลากหลายแล้วไปชวนเขาเนี่ยให้มาเชื่อแบบเดียวกันเฮ้ยมาอันนี้เดียวกันแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย
1: ์
0: มันก็คือความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันนะเธอไม่ชอบฉันนะมันกลายเป็นเรื่อง
1: อ๋อมันกลายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบไปเลย
0: ใช่มันกลายเป็นเรื่องเนื้อตัวมันเป็นเรื่องตัวของเขาเองเลยครับอาจารย
1: ์ไอ้ความคิดเห็นหรือความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดกำเนิดได้บ้างไหมครับ
0: ความคิดเห็นหรือความหลากหลายเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพไปเลยครับอาจารย์
1: ชีวภาพ
0: เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของยีนอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของการแสดงออกทางพันธุกรรมต่างๆนั้นนะที่มากกว่านั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนำมาจากอะไรครับอาจารย์ก็นำมาจากวัยเด็กการเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวสังคมโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเหล่านั้นเขาเข้าไปอยู่จนกลายเป็นวัยรุ่นจนเติบโตเป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงสื่อที่เขารับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเวลาคนที่ชอบแบบไหนสมมติโอ้โหสุดโต่งไปทางไหนก็จะเซฟแต่นั้นเลยนะจนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีข่าวของอีกฝ่าย
1: อ๋อลืมไปว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะ
0: ที่เขาชอบแซวกันว่าโลกคู่ขนานนะครับอาจารย
1: ์ชุดประสบการณ์มันก็ทำให้คนมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกัน
0: ใช่ครับ
1: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันรุ่นแตกต่างกันมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับอาจารย์ลองนึกภาพตามครับว่าเดี๋ยวนี้เราตื่นมาเราก็ใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเราก็กดปิดมือถือ
1: ใช่แล้วก็นอนต่อ
0: อาจารย์อย่าเอาความจริงมาพูด
1: โอเค
0: เราเข้าห้องน้ำเราก็ยังเช็คข่าวต่างๆนานาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราแบบมีเรื่องของแอปพลิเคชันแบบที่ฟังเสียงนะครับ House อะไรแล้วก็ไปฟังในห้องน้ำแต่ถ้าสมัยก่อนไงครับอาจารย์ยังไงครับนาฬิกาปลุกเป็นไงก็เป็นนาฬิกาที่แบบสั่นได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจริงทำให้ชุดประสบการณ์การรับประสบการณ์ต่างๆวิถีที่ดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงความว่องไวในการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกต่างกันกับยุคแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนตอนนี้มีสื่ออยู่ในมือ การที่ไปรับข่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการดูทางออนไลน์หรือว่าไปฟังใครต่อใครมาแค่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่ไปเจอชุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันเนี้ยคนอื่นต้องรีบรู
1: ้
0: ก็แชร์ละหรือทางตรงกันข้ามความจันเมื่อไหร่ไปเจอชุดข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดตัวเองแล้วไปกระตุ้นอารมณ
1: ์
0: ก็จะรีบแชร์ไปแล้วโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรองว่าเนี่ยเฟคนิวส์หรือเปล่าแล้วก็กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระวังตัว นี่ยครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่คุยกันกับคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราอารมณ์มันเกิด
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิด
0: ครับอาจารย
1: ์มันก็อาจจะไปถึงจุดที่แตกหัก
0: ครับ
1: และอาจจะไม่มองหน้ากันเลยถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเอาไว้อ
0: ่
1: ะมันมีวิธียังไงไหมครับในการที่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วแล้วเราจะยังไงต่อไป
0: ครับอาจารย์พูดสเต็ปที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่า เรารู้ตลอดครับอาจารย์ว่าแบบจุดที่ยากที่สุดแต่เป็นจุดถ้าเราเริ่มทำตรงเนี้ยมันจะป้องกันปัญหาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยครับ ผมคิดว่าเริ่มจากการที่ทุกคนกลับไปทบทวนกับตัวเองนิดนึงเอาเริ่มจากเรื่องที่แบบไม่ชอบก่อนก็ได้ครับในแต่ละวันแล้วเราลองดูว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรนะที่มันนำมาก่อนที่จะไม่ชอบตั้งสติมองหาเหตุผล
1: อ
0: ะไรเป็นอะไรและวางใจให้ลงวางคติลงแล้วมองด้วยใจที่กลางแต่หลายๆที่มันพังตั้งแต่จุดแรกละที่ไม่สามารถตั้งสติและวางใจกลางได้มันกลายเป็นอารมณ์ที่โอ้โหเยอะมากๆจนกระทั่งเลยเถิดแล้วครับอาจารย
1: ์ด้วยความที่สังคมของเราประกอบด้วยประชากรที่มีหลายวัย
0: ครับ
1: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันก็มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน
0: ครับอาจารย
1: ์หลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กไม่ต้องมายุ่งหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ
0: ่ครับอาจารย
1: ์ในขณะที่เด็กๆ ก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดเรื่องของการเมืองที่มันถูกต้องเสมอไป
0: ครับอาจารย
1: ์ต้องฟังคนรุ่นใหม่อย่างเรา
0: ครับผมเองผมคิดว่าเนื่องด้วยการเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเราในทุกๆแง่มุมของการใช้ชีวิตผมเองผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องไหนก็ได้ที่มันสอดคล้องที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์และความสนใจของคนที่คุยกันและกันหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าลูกเขาไม่ได้สนใจการเมือง
1: พ่อแม่ชวนคุยทำไม
0: พ่อแม่คงไม่ได้ลากมาอ่ะมาคุยกันเมืองกันหมดมันคงประหลาดอะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกอยากจะคุยแต่พ่อแม่บอกเอ้ยไม่คุยคุยกันแล้วทะเลาะกันเออถ้างั้นต้องไปดูเหมือนกันนะว่าเขาคุยถูกต้องตามลำดับขั้นหรือเปล่าถ้าเขาคุยไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นอาจจะต้องไปฝึกคุยก่อนฝึกเปิดใจฝึกรับฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนว่าฟังยังไงแล้วค่อยไปคุยก็ได้บางคนบางครอบครัวรู้สึกว่าคุยแล้วจะขัดแย้งคุยแล้วจะไม่โอเคงั้นฉันไม่คุยกลายว่าฉันไม่คุยไปเรื่อยจนกระทั่งอดคุยอดคุยพออดคุยลูกก็ไปคุยกับคนอื่นเด็กเขาไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนหรือไปคุยกับสื่อออนไลน์ซึ่งบางทีมันก็มีแนวคิดของเขาคนเดียว มันก็ไม่เกิดความหลากหลายเขาก็ไม่เคยถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์ในความแตกต่างที่คนละมุ
1: ม
0: นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคุยการเมืองกับเด็กเราจะเข้าใจเขาและในขณะเดียวกันถ้าเด็กคุยการเมืองกับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กก็จะเข้าใจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในความแตกต่างและหลากหลายของคนระหว่างช่วงวัยประสานมือกันเดินทางนำพาไปด้วยกันนับถือในความแตกต่างนับถือในชุดประสบนับถือในความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันแล้วถ้ามันแย่มันพังก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดไปซะทุกบริบทถูกไหมครับในบางบริบทในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีวิธีในการที่จะคุยเรื่องการเมืองแล้วให้มันเฮลตี้มันก็พอจะทำได้
0: ครับอาจารย
1: ์แต่ว่ามันก็คงจะต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินการพูดคุยนั้นไม่ให้มันก้าวร้าวจนเกินไปไม่ให้เป็นการรุกล้ำสิทธิของคู่สนทนาของเราถูกไหมมันมีขั้นตอนหรือไกด์ไลน์อะไรที่คุณหมอหลิวจะแนะนำได้ไหมคร
0: ับแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือการเปิดใจนะครับอาจารย์ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มถูกมันติดกระดุมเม็ดแรกครับอาจารย์ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะไปต่อได
1: ้โอ
0: ้ถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องการเมืองชีวิตเราไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมืองครับอาจารย
1: ์จริง
0: ๆการกินอยู่นอนหลับ well-being ของอาจารย์นะครับ
1: ใช่
0: มันประกอบด้วยหลายอย่างกายใจต่างๆนานาชีวิตเราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมครับเพราะจริงๆการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วการเมืองก็ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคน
1: ใช่
0: เช่นเดียวกันดังนั้นเราเริ่มที่จะเปิดใจก่อนเปิดใจยอมรับให้เห็นว่ามีอะไรมีส่วนไหนถูกใจบ้าง

0: ไม่ถูกใจบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือความปกติ
1: ถ
0: ้ามีแต่เรื่องถูกใจอันเนี้ย
1: ไม่ปกติ
0: โอเคแต่ถ้ามีแต่เรื่องไม่ถูกใจผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของ mindset หรือว่าแนวคิดผมเชื่อว่าความหลากหลายที่อาจารย์บอกว่านักชีววิทยาเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนมันจะไม่ได้มีแต่อะไรที่ฝ่ายเดียวขาวหรือดำแต่มนุษย์เนี่ยครับบางทีจะมีอคติที่มองว่ามีแค่ขาวหรือดำแล้วแบ่งแยกแบ่งพวกที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเราพวกเธอพวกฉันนำมาซึ่งความเกลียดชังความรุนแรงดังนั้นเริ่มที่ว่าเราเปิดใจก่อนว่ามันมีความต่างมันมีเรื่องอื่นๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก่อนครับอย่างแรกนะครับหรือบางทีถ้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยลูกเขากำลังเติบโตมาเขาเป็นยุคไหนเขาเป็นคนวัยไหนเราอุตส่าห์เลี้ยงเขามาจนกระทั่งเขาเก่งแล้วเขาคิดเองได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมเขานะแล้วชื่นชมตัวเองด้วยนะที่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้ นะครับในขณะเดียวกันฝั่งลูกฝั่งเด็กเนี่ยก็เปิดใจเช่นกันว่าเออพ่อแม่เขาก็ไม่ได้โตมาเหมือนกันกับเรานะ
1: ใช
0: ่เออจะให้เขาคิดเหมือนกันกับเรามันก็คงยากแต่อีกนั่นแหละครับอาจารย์บางทีวัยรุ่นเองเนี่ยสมองส่วนคิดบางทีเขาอาจจะยังเติบโตได้ไม่เต็มที
1: ่
0: สมองส่วนอารมณ์เขาเลยชัดเจนมันก็ทำให้พ่อแม่อาจจะต้องช่วยเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกันนั้นจะเห็นว่าเปิดใจกลับมาเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนในครอบครัวที่อยากจะคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจารย
1: ์
0: การรับฟังนะครับอาจารย์การรับฟังเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ถัดออกมาจากเรื่องของการเปิดใจถ้าสเต็ปแรกคือเปิดใจแล้วฟังเข้าไปฟังเนี่ยเมื่อไหร่ที่สมมติผมบอกอาจารย์ว่าโอ้โหวันนี้ผมเครียดจังเลยครับอาจารย์ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากเลยแล้วถ้าอาจารย์ฟังผมเนี่ยผมคงรู้สึกดีมากๆนะครับอาจารย
1: ์ใช
0: ่แต่ถ้าสมมติว่าผมไปบ่นกับอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าเอ้าก็ทำให้มันเยอะๆหน่อย
1: อ้าว
0: มันคงรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจกันนะครับอาจารย
1: ์ไม่เข้าใจแล้วคงจะไม่มีครั้งต่อไปที่จะมาบ่นให้ฟังแล้ว
0: ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาคุยกับพ่อแม่หรือเขากำลังนั่งดูข่าวการเมืองเขากำลังไถ Twitter ดูการเมืองอยู่แล้วพ่อแม่เข้าไปปุ๊บไปถึงแล้วไปสอนเขาเลยตั้งใจอยากจะหวังดีแล้วก็ไปสอนบางทีมันกลายเป็นว่าฝ่ายที่อยากจะพูดอยากจะบ่นอยากจะเล่าอยากจะคุยก็เลยไม่คุย
1: ปิดตัวเองเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าพูดแล้วมีแต่ผลลบอะพูดแล้วเจ็บอะใครอยากจะพูดอะครับอาจารย์
1: จริงเหรอจริงๆจะว่าไปเนี่ยทักษะฟังการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ยากมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการได้ยินเท่ากับการฟัง
0: ครับ
1: จริงๆการฟังมันลึกซึ้งกว่าแค่ได้ยินนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจนะเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องได้ฝึกฝน
0: เวลาหลายๆทีเวลาเราฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเราฟังเพื่อที่จะรอพูดต่ออ
1: ุ้ย จริงเลย
0: ฟังแล้วเนี่ยใจว่าฉันจะสื่อสารอะไรต่อไป
1: ฉันจะตอบโต้อย่างไรและเอาชนะอย่างไร
0: ใช่ถ้าเราฟังแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไรอีกฝ่ายกำลังจะแสดงออกหรือสื่อสารอะไรออกมากันแน่ในข้อความเดียวกันทีมันไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะครับในส่วนเรื่องของการชวนคิดนะครับชวนคิดชวนวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นทักษะที่ควรต้องได้รับการฝึกในวัยรุ่นอาจารย์เคยได้ยินคำว่าทักษะศตวรรษที่21ใช่ไหมครับ
1: โอ้ลิสต์เดี๋ยวลิสต์ให้ฟังนะ มีเวลาไหมเนี่ย
0: เรื่องของ critical thinking หรือว่าการคิดวิเคราะห์เขาบอกเป็นทักษะที่ในศตวรรษเนี้ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยต้องการมากๆเลย
1: ใช
0: ่ผมเสนออย่างนี้ง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองคุยยังไงพอมีข่าวนึงมามีเรื่องนึงมาถ้าใจสงบเปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกันสมองส่วนอารมณ์สงบสมองส่วนคิดทำงานมากขึ้นพ่อแม่คนเห็นต่างเห็นไม่เหมือนเห็นหลากหลายมาชวนกันนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยจริงไหมข่าวเนี้ยข้อมูลที่รับมาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์หร
1: ออ
0: ะไรที่ทำให้เชื่อว่าจริงแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะมันมีโอกาสไม่จริงมากแค่ไหนแล้วอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันไม่จริงเมื่อรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วจะทำยังไงต่ออยากจะไปยังไงต่อหลายๆทีเรามักจะมองว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แต่เรามักจะไปมองว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ใช่แล้ว
0: ในส่วนเรื่องของการให้พื้นที่คือการที่เราอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสในการที่เขาจะได้ทำหรือได้เชื่ออย่างที่เขาอยากจะเป็นยิ่งเวลาที่เด็กวัยรุ่นเขานะครับถ้ายิ่งพ่อแม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามแปลว่าให้ทำ
1: ห้ามแปลว่าต้องทำ
0: ใช่ไหมครับห้ามแปลว่าให้ทำดังนั้นมันต้องเหลือพื้นที่กันให้บ้างอ่ะให้เขาได้แสดงออกแบบที่เหมาะสมแบบที่อาจารย์บอกว่าแสดงออกแบบไม่ก้าวร้าวไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นถ้าทุกอย่างบังคับกำกับห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามมันจะไปแสดงออกอย่างอื่นมันจะไปโผล่ไอ้เชิงที่เป็นเชิงลบจนกระทั่งมันเกิดความก้าวร้าวรุนแรงหรือซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับอาจารย์ส่วนข้อสุดท้ายคือการฝึกอยู่ความแตกต่างเมื่อถ้าเกิดเรายอมรับมาแล้วทั้ง4ขั้นตอนว่าความแตกต่างความหลากหลายที่เราพูดตอนช่วงต้นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะอยู่กับมันได้แล้วจะมองว่าความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงามแบบที่อาจารย์มองแบบที่พวกเรามองกันแล้วเห็นตรงกันผมเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราเหมือนกันหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันคงไม่มีนวัตกรรมมันคงไม่มีของอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้ได้ทดลองได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นฝึกอยู่ความต่างมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความการเรื่องของการฝึกคือต้องทำซ้ำๆซ้ำๆจนเราชำนาญกลายเป็นทักษะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกในตอนท้ายครับ
1: ไอ้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆทางด้านการเมืองหรือว่าความหลากหลายในแง่อื่นๆนะครับ
0: ครับอาจารย
1: ์น้องๆที่เป็นเยาวชนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะรับรู้ไอ้เจ้า5ขั้นตอนเนี่ยคร
0: ับ
1: สิ่งที่ผมกำลังจะพยายามจะพูดก็คือน้องๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่คนที่เปลี่ยนยากเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแหละที่อาจจะตันตั้งแต่ข้อแรกที่จะเปิดใจแล้วล่ะ
0: ครับอาจารย์
1: มีอะไรที่จะแนะนำได้ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่เรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
0: ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความสัมพันธ
1: ์
0: สายใยในครอบครัวเรื่องราวเหล่านี้นะครับอาจารย์มันมีมาก่อน
1: ม
0: ันเดินทางมาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นไม่เหมือนความเห็นแตกต่างอาจารย์ลองคิดดูนะครับเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งจากบทบาทความเป็นภรรยาแล้ววันนั้นทราบว่าตัวเองตั้งท้องลูกความรู้สึกแรกคือโหรักและผูกพันในทางกลับกันเด็กก็รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงแม้เขาจะพูดออกมายังไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเดินทางไปเข้าโรงเรียนและเริ่มเข้าประถม7ขวบ6ขวบแล้วนะความรักมันดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนรูปแบบ ไปเป็นการกำกับติดตามพฤติกรรม
1: นั่นคือความหวังดีที่มันเคลือบความรักเอาไว้แล้วป่ะ
0: คร
1: ับ
0: มันคือความรักความหวังดีที่มันแปรเปลี่ยนครับอาจารย์มันกลายร่างกลายมาเป็นการตำหนิการกำกับที่ดูจะโหดร้ายแล้วพอเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับพอมาเจอก้อนการเมืองที่เห็นต่างคิดไม่ตรงกันลูกจะออกไป เรียกร้องชุมนุมในความเห็นของเขาพ่อแม่ก็จะไปในของตัวเองไปกันคนละฝั่งแม่ก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องมาเป็นลูก
1: โอ้โห
0: ลูกก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเป็นแม
1: ่โอ้โห
0: ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ระหว่างที่ต่างคนต่างพูดไปตอนนั้นมันคืออารมณ์ครับอาจารย์แต่ผมก็ชวนเขาคิดนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันตัดกันได้ไหมล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกฝ่ายเด็กและฝ่ายผู้ใหญ่ตอบตรงกันครับว่าตัดไม่ได
1: ้
0: ยังไงมันก็ยังคงอยู่พอเวลาที่อารมณ์มันสงบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็ตอบได้ด้วยเหตุผลว่ามันตัดไม่ได้แล้วมากกว่าเหตุผลคือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันครับอาจารย
1: ์สิ่งที่ผมคิดว่าผมสกัดได้จากสิ่งที่คุยกันก็คือว่ามันมีสมองส่วนที่เรียกว่าอารมณ
0: ์
1: กับสมองส่วนความคิด
0: ครับ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะ make peace หรือตกลงกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยอารมณ์อ่ะช่วยสงบลงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าอารมณ์ของเราอยู่ตรงไหนอารมณ์มันจะสงบลง
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่วนที่เป็นความคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลมันจะตามมาเมื่อเราคุยได้เหตุและผลมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่มันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงเล็บมากนักถูกไหมซึ่งมันจะทำให้การคุยเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้แล้วมันอาจจะไปถึงจุดที่มีความเห็นร่วมกันในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างและแน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเราก็จะยังคงอยู่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าสายสัมพันธ์ของคนที่เรารู้จักกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมานานเกิดมาก่อนเกิดตั้งแต่ที่จะออกมาจากท้องคุณแม่ด้วยซ้ำไป
0: ใช่ใช่เลยครับ
1: มันคงจะไม่ได้มาสะบั้นหรือขาดลงเพราะเรื่องของความแตกต่าง
0: ครับ
1: ซึ่งความแตกต่างคือเรื่องที่ปกติที่สุดในโลกนี้แล้ว ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลิวนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุข คุณหมอหลิวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรา Wellbeing ครับแล้วกลับมาพบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast Spotify Anchorและบล็อกเด็ดครับในวันนี้ผมบุญเปลื้องและคุณหมอหลิวคงจะต้องไปกันก่อนแต่เรากลับมาพบกันแน่นอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองที่วัดมกุฎกษัตริยารามวันนี้เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองเนื่องในอภิลักขิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายี16มกราคม2570จัดสร้างโดยวัดมกุฎกษัตริยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกได้ร่วมเช่าบูชาและร่วมสร้างมหากุศลในวาระสำคัญนี้โดยรายได้นำไปสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระประวัติพระกัลยาณกิจด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนเฉลิมพระเกียรติคุณของพระผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของประเทศไทยสำหรับพระพุทธวชิรมงกุฎเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะพระราชนิยมแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยมหาราชรัชกาลที่4เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดมกุฎกษัตริยารามที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่4มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิพระพักตร์เปี่ยมด้วยความสงบงามจีวรมีจีบรอยพับอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติตามพระราชนิยมแสดงความสมจริงตามแบบศิลปกรรมในรัชสมัยเบื้องหลังปริศ

ประธานซุ้มเรือนแก้วยอดพระมหามงกุฎและจารึกหัวใจอริยสัจอักษรขอมหล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองงดงามทรงคุณค่าทั้งด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์ทางนี้เมื่อข่าวสมโพธิวัดมกุฏกษัตริยารามครบ100ปีและงานฉลองพระชนมษา70ปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจวนอุทัยยีได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธวชิรมงกุฏคำว่าวชิระมาจากสมณะฉายาเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชทรงพระผนวดคือวชิรยานส่วนเหตุอีกประการหนึ่งสื่อถึงวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยยีรวมเป็นนามว่าวชิรมงกุฏซึ่งนับเป็นนามอันเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม18รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระราชวงศ์และองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้เวลาในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจับกระวัดดีราชาวาสรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาศพ3มิถุนายน2569ภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนไปจัดแสดงและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผันพืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนำเสนอจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยโดยพันธุ์พืชพระราชทานที่สำคัญอาทิกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบควีนสุธิดาดอกเอลเดอร์ไวส์และเฟิร์นรัศมีโชตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบของมูลนิธิโครงการหลวงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามจังหวัดหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.
รงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอเนอร์จีจำกัด

นายสุชาติดีจันทร์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์ส่วนมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัท Miner International จำกัดมหาและบริษัทในเครือบริษัท Illu Space ประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนทางนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนี

ิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

พระราชดำริสำนักงานกปร.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบริษัท BTS กรมสัมภาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมประเมินสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไก่ลาดผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรวม303คนและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่ต้มและไก่ทอดสเต็กปลาทอดและหมูนักเก็ตขนมโตเกียวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาโรงเรียนวัดจันทรสโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2475อยู่ในกำกับดูแลของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมานักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมโดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนและด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะด้านกีฬาการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบข้าวปฐุมธานี1พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ที่วัดน้ำจั่นหมู่4ตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปฐุมธานี1พระราชทานจำนวน 174,735 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรอำเภอบ้านหมี่666รายซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2568ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย 11,649 ไร่โดยมีนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวหน้าต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆด้วยมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่สำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำรัสจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริขึ้นและขยายสู่ชุมชนภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานครั้งนี้ผลิตโดยโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายจำนวน 148,335 กิโลกรัม
และโครงการฐานพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุ

โลกจำนวน 33,900 กิโลกรัมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
2: ่
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่เขาทำนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช 2164 รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันโครงเครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
3: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เ
0: ร่อเราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี่
5: กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
3: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: จะไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปุ๊บนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอนหนึ่งทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติละ
0: อุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: อ
0: าบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นนี่การศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับ มันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนู

0: มันสูงผิดปกตินะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
1: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
0: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทางระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
1: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
0: ใช่นะครับ
1: คุณหมอพูดมาแบบนี้อบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
0: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่นแล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับนะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
1: ที่ตื่นเหรอคะ
0: ที่ตื่นสมองอเลิร์ตมากเลย
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค่ะ
0: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆลังเรื้อรังร่างกายก็จะจำมาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างนี้เอง
0: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดหวบลงไปพอลดหวบปุ๊บไอ้ตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอ้สมองสารเกี่ยวกับการหลับอะความง่วงอะมันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได้นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตู

0: การเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วแล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดี
1: ค่ะ
0: ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่มันแอ
0: คทีฟสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติละ
1: นั่นน่ะสิคะว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มแล้วเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระไม่ต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี 3 ตี 4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากันนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี 4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: นะคร
1: ับ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นๆไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่คือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่มั้ยคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกัน
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไปออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับ

0: เพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกเนี้ยนะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหล
1: ับ
0: ก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกนึงว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับเพราะว่าเพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามก็ดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมากเลย
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรค ก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขาสึกทุกทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลยแล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาเนี่ยคือการติดใจล้วนๆเลยติ ดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: มัน
0: ก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติแค่การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะ ดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังล่ะจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากจะถูกวงการ
1: เ
0: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใครหยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ่อยิ่งคิด
0: จะจ้องว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: ที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องม
1: ี
0: สิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: บางคนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: นอนจบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับเช
1: ่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: หลับไม่เต็ม
1: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำใหคุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อเพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหก็จะหลับได้เมื่อคืน 3:00 เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น 10:00 ไม่ได้
1: ไม่ต้องไปหมกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า 8:00 เราเป็นคน 8:00 ต้องยอมที่จะต้องตื่น 8:00 เพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน้องเนี้ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราก็อาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความผิดปกติจากการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเนื่องจากร่างกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆมากเกินกว่าปกติ
1: อ่านอะไรอยู่ไอ้อ้วนเคยเห็นเธอมีสาระแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติเห็นไม่เมาก็กินไม่กินก็นอน
2: อ้วนมีหนังสือมาฝากอ่ะมาเอิญเห็นเหมาะกับแกไงเลยเอามาให้อ่านด้วยนะอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้อ้วนอันตรายกว่าที่คิด
2: โอ้โห
0: บ้า
2: แกเนี่ยรู้สักแบบว่าหันมาดูแลร่างกายตัวเองบ้างนะไม่ใช่ตามใจปาก
1: ใช
2: ่ห่วงสุขภาพตัวเองหน่อย
1: ใช่
2: ต้องให้บอกเรื่อย
3: เดี๋ยวดังหันมาสนใจ

0: ีกว่าน
1: ี่ขนมเพียบเลย
0: ได้มั้ยจับพี่อ่ะ
2: ไม่ล่ะเนี่ยตราบใดที่โลกนี้ยังมีขนมเยอะแยะมากมายที่แบบอร่อยเนี่ยอ้วนก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ผอมได้เนี่ยใครจะไปอดใจไหวเอามาดูสิพี่มีอะไรบ้างเนี่ย
3: โอ้โหอย่างนี้นะ
2: ยอมอ้วนไปตลอดเลยดีกว่าอ้วนอย่างมีระดับเสื้อผ้าครับอย่างมีสไตล์
0: มีสโลแกนด้วย
4: ยังคิดไม่ได้แล้วดูสิของกินเนี่ยทั้งกรอบทั้งมันเนี่ยนะกินเข้าไปเดี๋ยวก็โรคอ้วนกำเริบนะแล้วก็ปวดขาเป็นความดันอีก
5: ใช
4: ่ฉันเพิ่งบอกแกหยกๆเนี่ยยังไม่ทำตาม
6: สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้น้ำตาซื้อขนมมาฝากทุกคนด้วยมอบเลย
2: น้ำตาเนี่ยรู้ใจอ้วนจริงๆเลยนะสวยด้วยใจดีด้วยนะคะ
7: ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนหัดสงบปากสงบคำบ้างกินอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็กินไปหมดเลยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยยังอีกยังอีกปกติก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยอยากให้โลกมันถามหาหรือไงรู้จักปะโลกอ้วนอ่ะ
2: พี่กัน
8: นี่ก็ครับมีขนมมาฝากผมบ้างหรือเปล่าครับ
6: ไม่มีขนมอ่ะมีอย่างอื่นเอาไหมคะ
7: เฮ้ยสนใจไอ้อ้วนพูดยังไม่หยุดอีก
4: แน่มันดูแฮปปี้กับการกินมากนะใครพูดอะไรมันก็ไม่แคร์ตามใจปากแบบนี้กินจุกกินจิกแบบนี้นะฉันว่าเดี๋ยวโรคอ้วนจะถามหาแกแบบจริงจัง
8: ระวังจะมีโรคแทรกซ้อนนะเว้ยไหนจะไขข้อกระดูกเสื่อมไหนจะโรคน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานโรคหัวใจโอ้โหมันเสี่ยงหมดอ่ะที่สำคัญนะเว้ยระวังแกจะมีลูกยากเ
3: ว้ยโอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องมีลูกครับหาสามียังไม่ได้เลยครับผม
8: เอ้ยยังไม่มีสามี
2: โฉดครับตอนนี้พูดเลยแต่ว่าก่อนที่จะคุยอะไรกันเนี่ยทำไมปล่อยให้คุณน้ำตาลยืนอย่างนั้นล่ะเอามาครับนี่มาตรงนี้เลย
4: เน
2: ี่
4: ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย
8: เดี๋ยวนี่จะรู้แค่คุณน้ำตาลหรือจะแอบไปกินขนมคนเดียวอีกเนี่ย
2: รู้ว่าจริงๆเลยไปละไม่ไปก็นั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าน
6: ี่แหละที่อ้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าพ่อกับแม่อ้วนทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสที่ลูกจะอ้วนได้เหมือนกันนะ
2: แม่เพราะว่าน้ำหนักตัวพ่อกับแม่อ้วนรวมกันอ่ะยังไม่ได้ขึ้นหนึ่งอ้วนเลย
4: โอ้โหจะบอกเลยนะว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วง
8: คน
4: ติด
8: โ
4: ควิด
8: นะคนนี้
4: นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอ้วนนะแกจะปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบนี้ไม่ได้ยิ่งเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคอ้วนยิ่งถามหาได้ง่ายรู้ไห
5: ม
4: เพราะว่าเราเป็นวัยทำงานไงเราก็จะทำอะไรเชื่องช้าเยอะแต่ใช้พลังงานน้อยแล้วอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโรคอ้วนถามหาเลยแล้วยิ่งบวกกับการที่ขี้เกียจออกกำลังกายด้วยยิ่งไปกันใหญ
8: ่แล้วมันต้องทำไงอะป้าม
4: ันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมันไงอย่างเช่นนี้เลยยกตัวอย่างเช่นแบบเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์แล้วก็รู้จักเขาเรียกขยับขยื่นร่างกายอ่ะสมมติว่านั่งขยับขยื่นร่างกายเพื่อที่จะเอาพลังงานที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ให้มันมาเปลี่ยนเป็นไขมันสลายมันออกไปเนี่ยเข้าใจไห
9: มใช่แล้วอีกอย่างนะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่ไขมันสูงด้วยพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่าส่วนผสมของมันอ่ะผสมด้วยแป้งเยอะแล้วก็พวกไขมันที่แบบไม่ดีมันทำให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนง่ายเข้าใจป่ะ
8: เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะ
9: ใช่ไหม
2: แล้วอย่างนี้นี่ต้องกินอาหารแบบไหนบ้างอ่ะ
9: ควรจะกินอาหารจำพวกหึงต้มตุ๋นอุ่นนึ่ง
8: โว้ยการจะบอกว่าหึงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
9: ใช
0: ่โอ้โหมันจะได
9: ้แล้วก็ควรกินพวกผักผลไม้แล้วก็กินพวกสัตว์ที่มีไขมันต่ำอ่ะมันจะช่วยได้
0: โอ้ผลไม้นี่เลยแนะนำแนะนำทุเรียนสุกๆโอ้โหวันละปูสองปูนะเหลืองๆเวิร์กมาก
9: อย่าไปหลอกยายอ้วนมั้งยิ่งเชื่อคนได้ง่ายอยู่เดี๋ยวก็กินทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกหร
6: อนี่แล้วนอกจากนั้นนะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนด้วยเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทำให้อ้วนได้ง่ายๆเลยผู้หญิงที่นอนเพียงวันละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยจะอ้วนได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่นอนวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปจะบอกให
2: ้อุ้ยไม่น่าล่ะทำไมอ้วนถึงแบบว่าเป็นแบบนี้
0: เข้าใจแล้ว
2: เป็นเพราะพฤติกรรมในการนอนน้อยนี่เอง
8: ถูกต้อง
0: โอ้ย
8: อ้วนฟังไว้นะวิธีการนอนที่ถูกต้องเนี่ยอ้วนต้องรีบนอนให้เร็วขึ้นสัก2ทุ่มนี่ก็ต้องนอนแล้วนอนให้ได้อย่างต่ำใน 7-8 ชั่วโมงนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยปุ๊บร่างกายของเราจะอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องการพลังงานเพิ่มไงเราก็จะหิวมากขึ้นเป็นกว่าปกติก็จะกินมากขึ้นกินมากขึ้นพอกินมากขึ้นยังไงอ่ะอ้วนดิก็ต้องอ้วนแบบนี้
2: โอ้
8: โ
2: หรู้แล้วจริงๆแล้วอ้วนอ่ะไม่ได้กินเยอะแล้วแบบแล้วมาอ้วนมาน้ำหนักขึ้นหรอก
8: เพราะอะไร
2: เป็นเพราะนอนอย่างเดียว

0: นี่ไงก็เข้าเรื่องอีกแล้ว
1: นี่ทุกคนก็ให้ข้อมูลกันเยอะขนาดนี้นี่เขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นแกต้องปรับตัวแล้วปรับเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น
2: ใช่ไหมเฮียน้ำตาลขอเตือนไม่ใช่แค่อ้วนนะทุกคนเลยควรดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบ5หมู่ที่สำคัญเนี่ยออกกำลังกายมากๆหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ไม่จำเป็นที่แบบอาหารไม่มีประโยชน์อ่ะของมันของทอดของหวานอะไรแบบเนี้ยเลือกกินของที่มีประโยชน์เท่านั้นร่างกายจะได้แข็งแรง
3: แล้วที่สำคัญนี่นะวันนี้อย่าลืมว่าเรามีนัดออกกำลังกายกันและแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วย
0: แอโรบิกแอโรบิก
3: ใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่ามานำออกกำลังกาย
0: ถ้าเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนแล้วเนี่ยปฏิบัติตามกันด้วยนะทุกคนน
2: ี่
0: เพราะพี่รักก็เป็นห่วงทุกคนจริง
1: ๆ
0: แต่พี่อ่ะช่วงนี้คงงดยากว่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะพี่เน้นบริโภคน้ำตาล
1: เ
0: ฮ้
1: ย
0: ไปไปไปไปทำงานเถอะ
1: อ้วนหนักกว่าเดิม
0: กินเยอะ
1: กินหนักกันน้ำตาลน้ำตาล

0: สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโรคนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นที่ฮิตคือคนเป็นรู้จะฮิตหรือเปล่านะฮะแต่มีคนอยากรู้วิธีการรักษาดูแลไม่ให้เป็นโรคนี้หลายคนวิตกกังวลมากนั่นคือโรคอ้วนนั่นเองอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าหรือมีแววว่าจะอ้วนแล้วแบบนี้อ้วนไหมมีพุงเรียกว่าคนอ้วนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากปากคุณหมอนะครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณหมอสวยมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตัวเองอยากอ้วนเลยนะครับผมจะได้พาคุณหมอไปบ่อยคุณหมอครับโรคอ้วนถือเป็นโรคไหม
1: เป็นโรคเลยค่ะเราถือว่ามันเป็นโรคมาสักหลายปีแล้วเพราะเรารู้ว่าพอน้ำหนักเราเยอะเป็นโรคอ้วนมีไขมันเยอะเนี่ยมันจะมีโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเข้าข่ายเนี่ยเราเรียกเขาเป็นโรคหนึ่งใช่ค่ะ
0: ในฝั่งตรงกันข้ามมีโรคอ้วนแล้วโรคผอมมีไหมฮะ
1: โรคผอมก็มีค่ะ
0: มีโรคผอมด้วยนะอ้าวผมก็เพิ่งแบบลองถามคุณหมอนะแล้วความร้ายแรงของโรคสองชนิดนี้ระหว่างโรคอ้วนกับโรคผอมเนี่ยฮะอันไหนมันแบบคนเป็นเยอะแล้วก็รุนแรงมากกว่ากัน
1: จริงๆก็เรียกว่าร้ายแรงทั้งสองอันนะคะแต่ว่าโรคอ้วนเนี่ยบางทีคนที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคอ้วนนะคะแต่คนที่เป็นโรคผอมเนี่ยเราจะเจอบ่อยกว่าในคนไข้ที่เป็นโรคแล้วหรือว่าเป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเช่นเขามีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตหรือว่าโรคมะเร็งเขาก็จะเกิดความผอมขึ้นก็คือขาดสารอาหารนั่นเอง
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอ้วนดูยังไงคุณหมอว่าเนี่ยอ้วนแล้วนะ
1: ค่ะดูง่ายๆคือดูน้ำหนัก
0: น้ำหนักนะฮะคุณผู้ชม
1: ใช่เอาในทางการแพทย์เราจะใช้ค่าดัชนีมวลกาย
0: ดัชนีมวลกาย
1: ใช่ซึ่งก็คือ
0: เทียบน้ำหนักกับส่วนสูงเหรอ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
0: สมมติอย่างถ้าผู้ชายผมสูง169เซนติเมตร
1: ใช่
0: น้ำหนัก67
1: ถ้าใช้ดัชนีมวลกายอาจจะยากแต่ว่าถ้าสำหรับ
0: ทั่วไปคิดง่าย
1: เราก็เอาส่วนสูงลบร้อยสำหรับผู้ชาย
0: ส่วนสูงลบได้100ผมสูง169ลบ100ผมต้องหนัก69
1: ไม่ควรเกิน69กิโลกรัม
0: แสดงว่าผมยังอยู่ในผู้ชายที่แบบคุณมาตรฐานมาก
1: ใช่ค่ะยังไม่อ้วน
0: ใจจริง
1: แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะลบ110ถ้าเกิดว่าเกินค่านี้ก็ระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคอ้วน
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: ผู้ชายมีพุงหรือผู้หญิงมีพุงถือว่าเป็นโรคอ้วนไหมคุณหมอ
1: ค่ะอีกอย่างนึงคือเราดูเส้นรอบพุงถูกต้องเลย
0: เหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันในพุงเนี่ยมันจะเป็นมีความเสี่ยงสูงมากกว่า
0: ก็คือเราวัดจากที่เป็นจุดสะดือหรือเปล่าคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเส้นรอบเอว
0: หรือต่ำกว่าสะดือถ้าจะวัด
1: จริงๆเราจะวัดที่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครงเส้นสุดท้ายกับกระดูกเชิงกรานพูดง่ายๆคือถ้าเราวัดรอบสะดือเราก็ได้ค่ะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิน90เซนในผู้ชายหรือว่าเกิน80เซน
0: ในผู้หญิง
1: ก็เรียกว่าพุงเราเริ่มเกินค่ามาตรฐานละ อันนี้ต้องระวังว่าเราจะเป็นโรคอ้วนลงพุง
0: สัญญาณอื่นๆนะครับคุณหมอที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอ้วน
1: ก็คือโรคอ้วนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
0: น้ำหน
1: ัก
0: เพิ่มขึ้น
1: ใช่ปกติคนเราก็ควรจะน้ำหนักคงที่ถ้าน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าขับขึ้นต้องเปลี่ยนใส่กางเกง อันนี้ก็ระวังแล้วค่ะว่าไขมันในร่างกายเราเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดโรคอ้วนตามมาได้ค่ะ
0: คุณหมอโรคอ้วนมันมีหลายเลเวลหรือว่าหลายประเภทมันมีการแบ่งไหมหรือว่ามันย่อยออกมาไหมฮะว่าคนนี้อ้วนทางนี้
1: นี่ค่ะเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายในการคำนวณก็คือใช้แอปพลิเคชันหรือกดอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาถ้าไขมันเกาะตับก็จะมีตับอักเสบได้
0: ตับอักเสบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียูริกสูงหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นโรคเกาต์อันนี้ก็เป็นผลพวงจากความอ้วน
0: โอ้โหโปรโมชั่นเยอะมากคุณหมอให้เกียรติเสริมก็เยอะด้วยนะส่วนใหญ่เราพบในวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นไหมฮะ
1: จริงๆก็พบได้ทุกวัย
0: ใช่แสดงว่าเด็กสามารถเป็นสาวเด็กก็เป็นได
1: ้เป็นได้ค่ะเด็กอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เราเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าพอเป็นเด็กอ้วนปุ๊บพอโตมาเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน
0: อันนี้ถูกต้องเลยนะ
1: จริงๆหมายถึงว่ามันก็จะ
0: ปรับตัวไม่ทันนะฮะ
1: ใช่มันก็คือจริงๆถ้าเราป้องกันได้เนี่ยจะดีลักษณะการกินเนี่ยมันแก้ยากถ้าเราป้องกันตั้งแต่เด็กได้เนี่ยก็จะดีอะค่ะจะทำให้โรคอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยลง
0: คุณหมอโรคอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ไหมฮะ
1: โรคอ้วนก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าโรคอ้วนที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ 100% เนี่ยเจอได้ไม่เยอะ ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันเนี่ยก็คือโรคอ้วนมันจะเกิดจากกรรมพันธุ์นิดหน่อยแต่ว่าเป็นพฤติกรรม
0: นะคุณหมอเดี๋ยวก็ดีกว่าจะได้คำแนะนำแล้วก็จะสามารถดูแลป้องกันได้อย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องเพราะว่าคุณหมอก็จะประเมิน2อย่างคือประเมินว่าอ้วนนี้มีสาเหตุที่แก้ไขได้หรือเปล่า
0: แก้ไขได้ไหม
1: ใช่เช่นคนไข้บางคนอ้วนเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติ
0: อ๋อมีด้วย
1: มีค่ะแต่ว่า
0: คือเขาอาจจะไม่ได้กินเยอะ
1: ก็มักจะเป็นร่วมกันแต่ว่าอ้วนจากฮอร์โมนผิดปกติจริงๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เจอไม่เยอะ นะคะหรือบางคนกินยาบางตัวก็ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรวจมาคุยเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุที่มันแก้ไขได
0: ้บางคนกินยาลดความอ้วนมันเหมาะสมไหมหรือควรไห
1: ม
0: หรือถ้ากินแล้วควรจะต้องปรึกษาคุณหมอไหมยังไงฮะยาลดความอ้วน
1: ยาลดความอ้วนในทางการแพทย์เรามีใช้แต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคอ้วนที่อ้วนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะเราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงแต่ที่หมอเป็นห่วงก็คือว่าทุกปีเราจะเห็นข่าวกันใช่ไหมคะว
0: ่
1: าทานยาแล้วเสียชีวิตซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ไปส่วนใหญ่พวกนี้คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นยาชุดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าก็ไปซื้อจากร้านเอา
0: โฆษณาชวนเชื่อ
1: ใช่ซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าองค์ประกอบยาที่เขาให้เราเนี่ย1อาจจะไม่ใช่ยาลดน้ำหนัก2อาจจะเป็นยาที่เกินขนาด
0: มากไป
1: ใช่3อาจจะเป็นยาที่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้เป็นยาลดน้ำหนักแล้วแต่ว่ามีผลทำให้ใครไม่หิวซึ่งพวกนี้มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะบางคนพอรับประทานไปก็จะมีชีพจรเร็วขึ้นบางคนก็จะมีความดันสูงขึ้นทำให้เกิดเคสที่คนไข้เสียชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาลดความอ้วนเนี่ยจริงๆอยากจะฝากเอาไว้เลยว่าไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานเองโดยเฉพาะยาที่เราซื้อในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
0: ครับผมทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคอ้วนขั้นตอนแรกพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคอ้วนเรามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
1: เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าสาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุจากการใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราก็จะแนะนำให้ปรับ
0: ปรับ
1: การใช
0: ้
1: พฤติกรรมใช่
0: แล้วก็พฤติกรรมต่างๆ
1: ใช่ซึ่งการปรับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสอนให้กลับมาเลือกรับประทานอย่างมีสติแล้วก็เลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งองค์ประกอบของอาหารที่เราแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าครบทุกสัดส่วนนะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยถ้าลดน้ำหนักเองเจอบ่อยๆก็จะ

0: วัยทำงานเนี่ยที่คุณหมอพบบ่อยเคสเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเพศไหนจะมากกว่ากัน
1: ส่วนใหญ่ผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากลักษณะนิสัยด้วยมั้งคะและผู้หญิงก็จะเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับโรคอ้วนทำให้มาที่โรงพยาบาลเยอะกว่าด้วยก็เป็นทั้งสองสาเหตุเลย
0: ถามเผื่อหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งเช้ามานั่งรถมาถึงที่ทำงานนั่งโต๊ะยาวจนเย็นกลับไปนั่งรถไปถึงบ้านมืดนอนแล้วไม่มีเวลาคนจะออกกำลังกายหรือว่าหาเวลาทำไงให้ร่างกายได้ขยับขยายครับคุณหมออ
1: ันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนชีวิตเรายังไง
0: สำคัญเนาะ
1: ใช่ค่ะเนื่องจากเรื่องงานนี่ยังไงเราก็ต้องยุ่งตลอดชีวิต
0: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดนะ
1: ใช่แต่ว่าเราจะจัดเวลายังไงที่เราจะเซตอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจะเซตเวลายังไงที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มันดีกับสุขภาพเราเซตเวลายังไงที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะออกกำลังกายมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆการออกกำลังกายเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกแบบหักโหมมากๆแต่เราเริ่มต้นสักทีนึง 15-20 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจนกระทั่งได้อาทิตย์นึงสัก150นาทีอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมดีในระยะยาวโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนื่องจากชีวิตของพวกเราในตอนนี้มันจะมีลักษณะอาหารแล้วก็พฤติกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะไม่เกิดโรคอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีน้ำหนักขึ้นละเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยอันดับแรกหมอก็จะแนะนำว่าให้เราลองกลับมามองตัวเองว่าเราใช้ชีวิตในการเลือกการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยถูกต้องหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าลองปรับแล้วน้ำหนักก็ยังขึ้นอยู่ไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะประเมินกันว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าแล้วก็ประเมินหาสาเหตุรวมถึงให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ
0: นะครับผมอ่ะแหมวันนี้คุณหมอก็ได้บอกเราเรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกอยู่ที่วันนี้เราเริ่มต้นที่จะวางแผนชีวิตของเรารักสุขภาพก็ต้องวางแผนดูแลตัวเองให้มากขึ้นบางทีเรามักจะทานสิ่งที่เราชอบจนลืมว่าบางทีร่างกายเราอาจจะแบบเกินไปนะครับวันนี้ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหา
2: อ้วนยิ่งช่วงอายุวัยทำงานใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอาหารการกินก็กินอาหารที่ขายตามข้างทางทั้งมันทั้งหวานเพราะไม่มีเวลาเลือกกินทำให้เกิดความอ้วนเพราะแต่ละวันที่ทำงานพอถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วหมดแรงออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้เราควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะโรคอ้วนสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่วันหนึ่งนั่งทำงานทั้งวันพักก็หาอะไรกินบางทีก็กินไปด้วยทำงานไปด้วยขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้ประเภทของโรคอ้วนนะคะ 1. อ้วนแบบลูกแอปเปิ้ล Apple Shape Obesity หรืออ้วนลงพุง Central Obesityเกิดจากมีไขมันสะสมมากในช่องท้องและอวัยวะภายในไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูง 2. อ้วนแบบลูกแพแพเชฟโอเบซิตี้หรืออ้วนชนิดสะโพกใหญ่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่พบในเพศหญิงโดยจะมีไขมันสะสมอยู่มากบริเวณสะโพกและน่องอ้วนลักษณะนี้ยากต่อการลดน้ำหนักแต่โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆจะน้อยกว่าชนิดแรก 3. อ้วนทั้งตัว Generalized Obesity จะมีโอกาสเกิดโรคได้ทุกโรคที่กล่าวมาแนวทางในการดูแลตัวเองควรควบคุมอาหารค่อยๆลดปริมาณอาหารที่ทานจำกัดแป้งอาหารหวานและไขมันโดยทานพวกผักและผลไม้แทนพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าซื้อยาลดความอ้วนมาทานเองเพราะยาลดความอ้วนส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
3: นั่งกินทั้งวันแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยพุงเริ่มมาแล้วนะคะคุณเจม
4: จริงอ่ะพี่จะทำไงดีอ่ะมันง่วน
3: โหอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเลยค่ะมาเลยเรียกคุณหมอมาเร็ว
5: ๆคุณหมอครับ
6: ทำไม
7: สวัสดีค่ะ
3: ทำไมเราต้องกระซิบเรียก
4: กระซ
3: ิ
4: บได้แต่เสียงดังมากเลยเมื่อกี้
3: เพราะว่าเรื่องพุงอะค่ะมันเป็นเรื่อง
7: อุ้ยเขินจัง ก็คือลดพุงจริงต้องปิดปาก

0: ม่ก็คือต้องกินให้น้อยลงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หน้าท้องที่แบนราบเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมที่พุงน้อยลงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวใครอยากออกกำลังกาย
1: ผมครับ
0: อ่ะโอเคได้งั้น
1: อยากให้น้องออกครับโอ้ย
0: งั้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเป็นเจมก่อนก็ได้อ่ะเป็นท่านอนดีกว่าเนาะอ่ะนอนหงายเลยอ่ะแล้วก็เหยียดขาขึ้น2ข้างเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงเลยอ่ะนี่เป็นท่าเริ่มท่าเริ่มก็เมื่อยแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็จับการวางขาเอาขาลงสลับกันสองข้างช้าช้า
2: โอ้โห
1: เปียกอย่างนี้ใช
0: ่ไหมใช่ก็จะรู้สึกเกร็งหน้าท้องงี้เน
1: า
0: ะใช่ไหมเอออ่
1: า
0: สิบห้าที
1: ผมขอห
0: ้
1: าท
0: ีได้จริงๆก็คือทำสักเซตละสิบก็ได้สิบถึงสิบห้าทีแล้วเป็นหนึ่งเซตสามเซตพอถูกท่านี้เสร็จแล้วยกขาเอวยกขาลอยยกขาลอยหัวลอยยกไม่ต้องลอยสูงก็ได้ยกยกลอยนิดนึงแล้วก็บิดตัว
1: ป
0: ึ๊บบิดตัวก็จะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเขาใช่เพราะว่ามันจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้วยเราจะได้แต่ข้างหน้าไม่ได้ต้องได้ด้านข้างด้วยใช่ไหมใช่เหมือนกัน15ทีนะคะนับเป็น1เซตพอก่อน3เซตนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ท่านแบบ
0: โอเคเสร็จแล้วนอนคว่ำเป็นท่าแพลงนอนคว่ำแล้วก็ใช่วางศอกลงเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นให้ลำตัวตรงท้องก้นเนี่ยไม่แอ่น
1: ผมเห็นแบบบางคน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าก้นลอยเนี่ยก็คือมันก็จะไม่ได้ออกตรงท้องจริงทำให้ปวดหลังด้วยนะคะต้องเกรงให้ลำตัวตรงตลอดนะคะก็คือลำตัวหัวไหล่ลำตัวแล้วก็ขาเนี่ยอยู่ในแนวตรงเหมือนกันหมดนี่ก็เกรงไว้นับ1ถึง20
1: ตอนน
0: ี้
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ร่าง
1: ของเขา
0: แล้วก็สั่นเลย
3: สั่นเลย
0: ท้ายก็ค่อยๆออกไปแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราปรับตัวร่างกายเราปรับตัวแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้นทำ3ท่านี้รับรองหน้าท้องแบนราบคุณเพียว
1: ก
0: ิน
1: แน่นอน
0: ไม่ใช่
1: พี่ว่าอ้วนไปลดน้ำหนักก่อนเอาลงสัก10โลนะพี่ว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
0: หน้าสวยหุ่นสวยด้วย
3: คอยดูนะถ้าอ้วนลดน้ำหนักได้นะเดี๋ยวมาขออ้วนเป็นแฟนก็แล้วกัน
1: ฟังไว้นะคุณหมอ
0: ฟังไว้เลยฟังไว้เลย
3: แต่ก่อนอื่นก็ต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมท่านหมอ
0: ใช่
3: ใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สัญญาว่าจะไปลดน้ำหนักมาให้เต็มที่เผื่อคนแถวนี้จะได้สนใจเราบ้าง
1: ไม่รู้สัญญาเปล่าเนี่ยน้องก็ไม่เคยทำได้เลยนะครับ
3: ไม่รู้แหละได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหต้องทำให้ได้ be strongลุย
4: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจาก EP ที่แล้วถ้าจำได้เราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าและคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนเริ่มด้วยคำถามก่อนดีกว่านะครับคำว่าโรคซึมเศร้าทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าหลังจากที่ฟัง EP ที่แล้วมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงคำถามที่ถามกันบ่อยๆเนี่ยคือรู้สึกว่าจะเป็นคำพูดว่าเอ๊ะเป็นซึมเศร้าแล้วจะหายไหมหมอเป็นซึมเศร้าแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตไหมเอ๊ะเอาฉันไปสะกดจิตหน่อยได้ไหมโอ้โหคำพูดคำถามต่างๆนานามากมายหลากหลายจนกระทั่งเราต้องทำEP นี้นะครับสำหรับ Mahidol Channel Podcast รายการ Remind เนี่ยว่าวิธีการรักษาโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างและในฐานะของคนรอบตัวของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยเราจะดูแลคนรอบตัวที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างไรวันนี้เราจะมาฟัง2หัวข้อใหญ่ๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเริ่มแรกก่อนเลยหลายคนฟัง EP ที่แล้วมาแล้วหมอก็ดีนมาว่าเริ่มมีคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะลองไปหาหมอดูไปแล้วมันจะดีไหมบางทีมันก็ลังเลสงสัยเหมือนกันเนาะแบบเขาจะหาว่าฉันเป็นบ้าไหมขออนุญาตเลยนะครับคำพูดความรู้สึกว่าผู้ป่วยจิตเวชคือขออนุญาตคือคนบ้าเนี่ยมันติดอยู่ในสังคมจริงๆไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะครับสังคมทั่วโลกมีแบบนี้หมดผู้ป่วยทางจิตเวชถึงได้รับการปฏิบัติบางอย่างแบบไม่เป็นธรรมเพราะมีความเชื่อชุดนี้อยู่จากจะชวนคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองว่าโรคจิตเวชเป็นโรคไม่ได้เป็นภาวะไม่ได้เป็นนิสัยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันก็เหมือนไปหาหมอเบาหวานนะมันก็เหมือนไปหาหมอเพราะฉันเป็นหวัดนะมันก็เหมือนไปฉีดวัคซีนนะแต่เนี้ยฉันเครียดไงฉันมีอาการซึมเศร้าไงฉันไปหาจิตแพทย์ดีไหมคุณผู้ฟังถึงตรงนี้หรือมีคนรอบข้างเริ่มรู้สึกแบบนี้ลองคิดตามนะครับว่าในโรงพยาบาลจิตเวชก็จะมีหน่วยตรวจโรคทางจิตใจเนี่ยนะครับซึ่งจะช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ให้นะครับทุกท่านไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกคนทั่วไปก็จะไม่รู้หรอกว่าเรามาหาหมอจิตเวชนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกแล้วก็ขึ้นมาตรงชั้นตรวจคนไข้จิตเวชเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวเปล่าประกาศกับใครว่านี้คือคนไข้จิตเวชหรือว่าเดินเข้าไปบางคนอาจจะวาดภาพว่าแบบโอ้จะมีคนที่เป็นอาการทางจิตเดินไปเดินมาเพ่นพ่านเสียงดังโวยวายไม้ไล่ฟาดกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหน่วยตรวจโรคจิตเวชของหมอเนี่ยเหมือนหน่วยตรวจโรคทั่วไปเลยเหมือนคนที่เป็นไข้หวัดเหมือนคนที่เป็นเบาหวานไปหาหมอเลยครับดังนั้นการเข้าถึงรูปแบบการรักษาการเข้าถึงไปพบแพทย์สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วคุณหมอจะรักษาคนที่เป็นซึมเศร้ายังไงเวลาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนคุณหมอเขาก็จะซักประวัตินะครับคุยนั่งคุยกันเนี่ยครับทางการแพทย์เราเรียกซักประวัติหรือสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะนั่งคุยคุณหมอเขาจะถามเรื่องทั่วไปเนี่ยว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงเล่าให้หมอฟังหน่อยอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณหมอทั้งหมดจิตแพทย์ทั้งหลายที่ตรวจคนไข้ทางจิตเวชเนี่ยก็ได้รับการฝึกอบรมเรียนหนังสือมาจบด้านจิตแพทย์เฉพาะทางมาโดยเฉพาะดังนั้นคุณหมอจะมีคำพูดที่จะช่วยให้คนไข้ได้เล่าเรื่องในเหตุการณ์หลายๆอย่างก็จะช่วยใหคนไข้รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วอยากจะพูดคุยอยากจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายคุณหมอก็จะบอกว่าอ่ะคุณเป็นอะไรถ้าสมมติคนหมอเขาบอกว่าโอเคคุณเป็นโรคซึมเศร้านะคุณหมอเขาก็จะเล่าต่อว่าแล้วจะต้องดูแลรักษาอย่างไรต่อนะครับการรักษาโรคซึมเศร้าหมอจะขอแบ่งเป็น2 อย่างนะครับอันแรกคือการรักษาด้วยการใช้ยาอันที่2คือการรักษาด้านจิตใจนะครับอย่างแรกก่อนครับเรื่องการรักษาด้วยยานะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นหรือว่าเมื่อตอน EP ที่แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ย เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองหรือสารสื่อประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับดังนั้นยาที่ให้เข้าไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ายาต้านเศร้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า antidepressant นะครับจะไปปรับสารเคมีในสมองไอสารที่หมอพูดนะครับเรื่องของซีโรโทนินนอร์อีพีเนฟรีนหรือบางตัวก็ไปเกี่ยวข้องกับโดปามีนสารเคมีต่างๆเหล่านี้ยาจะเข้าไปทำงานกับตัวสารเคมีเหล่านี้นะครับหรือบางทีถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นบางคนอาจจะมีอาการเรื่องของหูแว่วประสาทหลอนร่วมด้วยบางทีในคนที่ให้ที่มีเรื่องของซึมเศร้าที่เป็นมีอาการเหล่านี้ร่วมเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้ยากลุ่มต้านอาการทางจิตที่ใส่ไปเพิ่มมากขึ้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแอนตี้ไซโคติกนะครับซึ่งยาก็จะไปเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนนี่ดังนั้นยาเหล่านี้เนี่ย

ก็จะจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนะอย่างน้อยๆต้องเป็นแพทย์หรือถ้าดีก็จะเป็นจิตแพทย์นะไม่แนะนำให้ไปซื้อทานเองเพราะว่าอะไรยาทุกตัวมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนคนไข้ผู้ป่วยต้องได้รับการแนะนำต้องได้รับการบอกถึงผลข้างเคียงต้องได้รับการสั่งจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดนะครับเช่นในเรื่องของยาต้านเศร้าที่บอกไปยาหลายตัวที่เราใช้บ่อยๆจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของระบบทางเดินอาหารเช่นบางคนทานแล้วจะมีคลื่นไส้ปั่นป่วนในท้องบางคนทานแล้วอาจจะมีเรื่องของระบบประสาทเช่นมีอาการมึนหัวหรือมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหรือบางคนก็ง่วงนอนผิดปกติเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันเอ๊ะทำไมมีทั้งง่วงนอนและนอนหลับผิดปกติทำให้ต้องเป็นคุณหมอเป็นคนจ่ายอ่ะเพราะหมอเขาจะรู้ดีที่สุดเนาะขออนุญาตนะนี่ก็หมอก็เรียนมานะเชื่อหมอเถอะเนาะอย่าไปซื้อกินเองเลยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นยาพวกนี้มีผลข้างเคียงแต่ผลข้างเคียงเหล่านี้จะถูกกำกับติดตามมอนิเตอร์โดยคุณหมอผู้จ่ายยาดังนั้นไม่ต้องกังวลนะว่าโอ๊ยไปแล้วหมอให้ยาแล้วเกิดกินไม่ไหวหมอจะอะไรฉันไหมไม่ต้องห่วงนะครับบอกได้เลยนะคุณหมอจิตเวชทุกท่านที่เป็นคนจ่ายยาพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ดูแลยินดีช่วยเหลือนะครับดังนั้นอยากให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อยู่หรือญาติรอบตัวนะถ้าทานยาแล้วมีปัญหาให้สอบถามนะครับยาบางตัวอาจจะมีผลต่อเรื่องของสมาธิความจำบ้างนิดหน่อยในช่วงแรกก็เป็นไปได้ดังนั้นให้สอบถามนะครับจะดีที่สุดนะซึ่งอันนี้การรักษาด้วยยาเนี่ยก็คือคุณหมอเขาจะให้ยาแล้วกลับบ้านไปแล้วก็อาจจะมีนัดกันครั้งใหม่ครั้งหน้าอาจจะเป็นช่วงแรกอาจจะทีหน่อย2อาทิตย์1เดือนนะครับเพื่อกลับมาตรวจติดตามว่าทานยาไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลข้างเคียงอะไรไหมหลังกินยาไปอารมณ์เป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกงี้ก่อนครับว่ายาทางจิตเวชหลายๆตัวนะครับที่เป็นยารักษาหลักของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีไม่ได้เป็นเหมือนพาราเซตามอลที่กินปุ๊บครึ่งชั่วโมงหายปวดหัว4ชั่วโมงหมดฤทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะยาทางจิตเวชหลายๆตัวที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์เลยกว่าตัวยาจะคงที่ในเลือด นะครับดังนั้นอย่าคาดหวังว่ากินปุ๊บหายทันทีนะนะครับถ้าหายทันทีอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจเราที่คงดีขึ้นด้วยนะครับสารสื่อประสาทบางตัวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแต่มันไม่ได้ทันทีทันใดอ่ะดังนั้นใจเย็นๆถ้าทานแล้วรู้สึกว่ายังไม่ดีบางคนมีอ่ะครับในประสบการณ์ของหมอเองพอทานแล้ววัน 2 วันยังไม่ดีก็บอกไม่มาละพอรู้สึกว่าหมอรักษาไม่เก่งหรือแบบหมอรักษาไม่ตรงจุดแต่จริงเป็นธรรมชาติของยาดังนั้นใจเย็นมีอะไรปรึกษาสอบถามคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับอันนี้คือในเรื่องของการรักษาด้วยยานะซึ่งจริงๆแล้วการรักษาด้วยยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณหมอเป็นคนจ่ายดังนั้นเมื่อไหร่ที่จะหยุดได้ก็ต้องเป็นคุณหมอเหมือนกันนะครับคุณหมอเขาจะเป็นคนบอกเองนะว่าเมื่อไหร่จะหยุดได้โดยธรรมชาติแล้วตัวโรคซึมเศร้าเองเนี่ยถ้าตัวโรคหายขาดปัจจัยกระตุ้นต่างๆที่พูดให้ฟังเมื่อ EP ที่แล้วมันดีปัจจัยทางชีวภาพโอเครูปแบบจิตใจของคนไข้ผู้ป่วยโอเคมากขึ้นคุณหมอเขาอาจจะให้ทานยาสัก 6-12 เดือนถ้าเป็นครั้งแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหมอไม่ได้บอกว่าทุกรายคนไข้ทุกคนนะที่ได้หยุดแบบนี้ดังนั้นก็ฟังเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เผื่อได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการพูดคุยสื่อสารกับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซึมเศร้าที่เกิดขึ้นครั้งที่2 3 4หรือ5ในชีวิตเนี่ยการรักษาด้วยยาจะใช้เวลาที่นานมากยิ่งขึ้นนะเช่นบางคนอาจจะต้องขยายเวลาจาก6เดือนเป็น1ปีบางคนอาจต้องเป็น2ปีเป็น3ปีหรืออะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ดูแลนะครับอยากให้พูดคุยและสื่อสารในฐานะของหมอเองที่เป็นจิตแพทย์เองตัวหมอเองหมอโอเคเลยนะครับเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยสอบถามว่าเขาสงสัยในประเด็นนี้เขาอยากรู้ว่าตัวเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องทานยานานแค่ไหนหมอยินดีมากๆเลยพอรู้สึกว่าการที่เราพูดคุยสื่อสารตั้งแต่ต้นที่รักษาหรือมีข้อข้องใจตรงไหนแล้วสอบถามกันโดยตรงเนี่ยจะทำให้การรักษาได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการทานยาแล้วนะครับอันถัดไปจะเป็นเรื่องของการรักษาทางด้านจิตใจนะครับสำหรับการรักษาทางด้านจิตใจขอพูดเป็นภาพรวมๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนคุณหมอจิตแพทย์เองเนี่ยนะครับหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะเป็นทีมเดียวกันที่จะคอยดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับหรือว่าคุณพยาบาลจิตเวชนักอาชีวะบำบัดนักสังคมสงเคราะห์

เพราะวิชาชีพต่างๆเหล่านี้จะเป็นคนที่คอยช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับบางขั้นตอนจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเฉยๆเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นสั้นๆนะครับไม่ได้นานมากอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงพูดคุยกันหรือว่านัดมาไม่ได้มีรูปแบบชัดเจนตายตัวมาเจอกันแล้วก็ให้คำแนะนำเช่นพบเจอปัญหานี้มาทำยังไงดีหมอเอ้ยเนี่ยเครียดจังเลยแบบมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่บ้านทะเลาะกับสามีที่บ้านทำยังไงดีหมอบางทีเราก็ใช้เรื่องของการแก้ปัญหาโฟกัสหรือว่าเพ่งเล็งไปที่ตัวปัญหาเป็นหลักเป็น problem focus นะครับทำเรื่องของการแก้ปัญหา problem solving ไปเป็นเรื่องๆไปแต่ทันมาอาจจะลึกลงไปมากขึ้นนะครับคือการทำเรื่องของจิตบำบัดนะครับการทำจิตบำบัดเนี่ยจะต้องถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือคนที่ได้รับการฝึกฝนด้านจิตบำบัดด้านนั้นๆมาโดยตรงสำหรับจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิชาการว่าสัมพันธ์แล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าได้ก็หมอจะขอแบ่งเป็น 2-3 อย่างนะครับก็เป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Cognitive Behavioral Therapy ตัวย่อว่า CBT ไปลองเซิร์ชได้นะครับคำว่า CBT คำนี้เป็นคำที่ปัจจุบันมีการพูดถึงอย่างมากในวงการจิตเวชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าหรือเรื่องโรควิตกกังวลต่างๆนานานะมีคนพูดถึง CBT อยู่เยอะมากซึ่งCBT หรือการจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมทำงานอย่างไรเขาก็จะเชื่อว่ามนุษย์เราเวลาที่แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบความคิดหรือว่ารูปแบบความเชื่อของคนนั้นๆ นะครับแล้วสัมพันธ์กับเรื่องอารมณ์หรืออาการทางกายบางอย่างคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือผู้บำบัดที่ผ่านการฝึกฝนการทำ CBT มาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรจะมีโครงสร้างของการบำบัดชัดเจนว่าจะทำทั้งหมดกี่ครั้งมีการวางเรื่องของแนวทางเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะทำแค่ไหนจะเรื่องอะไรเป็นหลักจะมุ่งไปที่เรื่องไหนซึ่งอย่างที่บอกนะครับต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ฝึกอบรมมาโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้เนาะงั้นส่วนนี้ก็ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ดูแลเรื่องโรคจิตเวชนะครับส่วนจิตบำบัดแบบอื่นๆที่อาจจะพูดให้ฟังเบื้องต้นนะครับก็อาจจะมีเช่นจิตบำบัดแบบปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับหรือว่าจิตบำบัดเชิงลึกที่เข้าใจเรื่องที่มาที่ไปของคนคนนั้นนะครับหรือบางรายมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยรวมรอบข้างบางทีก็จะต้องเป็นเรื่องของจิตบำบัดแบบบำบัดครอบครัวอาจจะไม่ใช่บำบัดรายเดียวต้องเป็นบำบัดแบบทั้งหมดมาทั้งบ้านนะครับซึ่งอันนี้นะครับไม่ว่าจะบำบัดแบบไหนก็จะขึ้นอยู่กับจิตแพทย์เจ้าของไข้นะครับที่จะเป็นคนช่วยพิจารณาแนะนำข้อดีข้อเสียในส่วนคนที่จะเลือกจะทำหรือไม่ทำเป็นตัวผู้ป่วยกับตัวญาตินะครับแพทย์เองมีหน้าที่ในการแนะนำนำเสนอผู้ป่วยมีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหมอแนะนำว่าถ้าสงสัยตรงอย่างที่บอกครับลองวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอที่ดูแลอยู่ว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำแบบไหนเพราะหลายๆทีตัวคนไข้เองก็จะมีเหมือนแนวทางของตัวเองมาว่าอยากจะทำอันนี้อันนั้นแต่ว่าในฐานะของฝั่งหมอนะครับหมอผู้รักษาเองเราก็จะรู้ว่าบางทีอาจจะไม่เหมาะกับการทำจิตบำบัดแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบนี้ขอให้มาคุยกันก่อนอันนี้คือการรักษาแบบเรื่องของจิตใจนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหมายความว่ามาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านมาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านไม่ได้มีอะไรแต่ซึมเศร้าบางรายเป็นเยอะหรือบางคนมีเรื่องของความคิดฆ่าตัวตายที่รุนแรงอันนี้อันทั้งวันนะครับแล้วก็นอนค้างที่โรงพยาบาลเหมือนผู้ป่วยทั่วๆไปซึ่งไม่ได้ขอลงรายละเอียดไว้ณตรงนี้นะครับซึ่งผู้ป่วยในบางรายที่เป็นเยอะอาจจะมีการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อปรับเรื่องของคลื่นสมองหรือในเรื่องของระบบสารเคมีในสมองนะครับซึ่งอันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีหรือความรู้ทางการแพทย์ของเราอ่ะช่วยเรื่องซึมเศร้าได้จริงๆเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่าฉันอาจจะเป็นคนรอบข้างฉันอาจจะเป็นมาเถอะมาลองตรวจมาลองดูเถอะว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงนะครับจะได้ดูแลช่วยเหลือกันต่อไปเนาะไม่เป็นก็ไม่มีอะไรก็กลับไปใช้ชีวิตปกติถ้าเป็นก็มารักษาจะได้ดูแลกันนะครับหมอพูดเรื่องของการรักษาด้วยยาไปแล้วพูดถึงการรักษาทางจิตใจไปแล้วหมออยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเป็นอะเราจะช่วยเหลือยังไงสำหรับผู้ดูแลแล้วนะสำหรับคนรอบข้างแล้วนะครับเราจะช่วยเหลืออย่างไรอยากบอกว่า

0: ต้องเริ่มด้วยสเต็ปแรกเลยครับคือเราต้องไปรับฟังเขาอะครับการรับฟังการไปอยู่ข้างๆมันจะแปลว่าเราเข้าใจเขาไงครับมันจะแปลว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลส่วนนี้ตอบโจทย์ที่เมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันไว้เนาะเราคุยกันไว้ว่าคำพูดต้องห้ามจะทำยังไงดังนั้นหมอทิ้งไว้นิดนึงเมื่อ EP ที่แล้วว่าบางทีไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าไปฟังก็เลยอยากเริ่มข้อแรกว่าเข้าไปฟังก่อนคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามทุกๆวันนี้เวลาเราบอกเราฟังใครต่อใครฟังลูกที่บ้านฟังภรรยาฟังเพื่อนร่วมงานฟังหัวหน้าฟังลูกน้องฟังจริงเปล่าหรือจริงๆเราฟังเพื่อที่ว่าเราจะรอว่าเราจะตอบอะไรเขาหรือฟังเพื่อที่เราจะสอนอะไรเขาตอนท้ายใช่ไหมครับแต่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการคนฟังที่เข้าใจเขานะครับเข้าใจและใส่ใจนะผมชอบคำภาษาไทยมากๆเลยครับคำว่าเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจใส่ใจคือเอาใจลงไปใส่กับเขาว่าฉันเข้าใจนะฉันรู้ว่าเธอเศร้าแล้วฉันก็รู้ได้ว่าเธอไม่ได้แกล้งทำฉันรู้ได้ว่าเธอกำลังไม่ไหวฉันอยู่ข้างๆนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดแบบนี้ไงครับบางอย่างอาจจะเป็นการที่แบบนั่งฟังนั่งอยู่ข้างๆอ่ะโดยไม่ต้องทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนที่เครียดหรือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็มักจะไปช่วยเหลือคนที่เรารู้จักใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นวิชาชีพนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาเนาะเราก็จะเข้าไปแบบเป็นคนรู้จักแล้วเราก็มักจะรู้ว่าเขามีสไตล์แบบไหนเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวเขาชอบที่จะบ่นเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆเวลาที่เขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดลองใช้วิธีนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนชอบที่จะให้มีคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหรือเข้าไปฟังแต่ถ้าเกิดเข้าไปนะแล้วเขาบอกว่าปล่อยฉันก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับแต่เกิดคำถามอีกบางคนก็จะถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขาเกิดมีความคิดเชิงลบอยากตายไม่อยากอยู่ขึ้นมาแล้วจะปล่อยเขาไว้ได้ยังไงก็อาจจะต้องเก็บเรื่องของมีคมอาวุธต่างๆที่เขาจะทำร้ายตัวเองออกจากตรงนั้นนะครับเปิดประตูไว้สักนิดนึงเราเดินผ่านเราเห็นเขาอยู่ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับแต่ในเคสทั่วๆไปเราเข้าไปฟังแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเคียงข้างอาจจะอยู่เงียบๆพลังแห่งความเงียบบางทีมันมีทรงคุณค่าและทรงพลังมากกว่าพูดไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนะครับบางคนฟังแล้วมีจังหวะบางทีเขาก็ต้องการการสัมผัสบางทีเหมือนกันเช่นจับมือโอบไหล่กอดถ้าเกิดเป็นญาติสนิทกันนะครับเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันอะไรเงี้ยนั้นได้อยู่แล้วล่ะสัมผัสบางทีมีพลังมหาศาลยิ่งกว่าคำพูดเป็น10เป็น100คำนะครับนั้นอยากให้เริ่มด้วยการฟังด้วยใจจริงๆฟังโดยไม่รีบสอนฟังโดยไม่รีบโต้ตอบนะครับแล้วเมื่อไหร่เขาพร้อมหมอเชื่อเลยนะถึงเวลานั้นน่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำสามารถช่วยเขาด้วยวิธีของเราในแบบที่เราคิดว่าเหมาะได้มากขึ้นด้านที่2นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคือเรื่องของทัศนคติของเราสำคัญมากๆแบบที่หมอพูดไปหลายๆทีว่าอยากให้รู้เลยนะครับว่าคนเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นซึมเศร้าหรอกสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเขาไม่ได้แกล้งทำเขาไม่ได้นิสัยไม่ดีเขาไม่ได้อ่อนแอที่พูดมาทั้งหมด3อย่างนี้นะผู้ป่วยซึมเศร้าช้ำใจมากนะครับเวลาที่เขามาพบกับจิตแพทย์เนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาโดนพูดแบบนี้จากคนทางบ้านจากคนรอบตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแต่เขาออกจากมันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหมอก็เข้าใจคนที่อยู่รอบตัวคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกันบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นซึมเศร้าจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นซึมเศร้ายังโพสต์ Facebook ได้ทำไมเป็นซึมเศร้าแล้วยังไปมีกิจวัตรประจำวันอื่นๆเหมือนคนอื่นได้โอ้ก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเป็นคุณหมอวินิจฉัยถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วก็ลองดูลองเชื่อดูแล้วลองติดตามไปดูแล้วลองอยู่กับเขาแบบที่เพื่อนมนุษย์ที่มีจิตใจที่อยากดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะอยู่เคียงข้างกันนะครับเราลบทัศนคติเชิงลบของเราออกไปก่อนเราอาจจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับเชื่อมโยงไปสู่ข้อถัดไปทำให้บางทีเราก็เหมือนกับรักและหวังดีอ่ะยิ่งมีคนในครอบครัวบางทีเราอาจจะคาดหวังหรือว่า กดดันหรือใช้คำพูดที่รุนแรงอ่ะเช่นเรื่องแค่นี้ไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ใช่ลูกพ่อโหคุณผู้ฟังครับคำพูดมันทำร้ายใจคนเป็นลูกที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆเลยนะครับหรือแบบพูดว่าตายอยู่ได้ไม่ไปตายๆสักทีโหหลายที่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเอามาล้อเล่นหรือไม่ควรเอามาพูดนะครับหรือบางทีเราอยากจะให้เขาสู้ว่าเอ้าไปทำสินั่งร้องไห้อยู่ทำไมลองไปหาอะไรทำอย่างที่บอกครับคนไข้ซึมเศร้าเขามีปัญหาเรื่องสารเคมีวิธีการมองโลกเขารู้สึกว่ามันหม่นหมองมันมัวไปหมดจนกระทั่งเขาไม่รู้จะทำยังไงดังนั้นคำพูดมีผลนะครับวิธีการตอบสนองมีผลจริงๆอยากให้ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคนเป็นซึมเศร้ามองเขาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอะถึงแม้จะรู้จักหรือไม่สนิทกับเขาก็ตามอะแต่อยากให้ลองนึกนะครับว่าถ้าเราเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเราอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราอย่างไรอันสุดท้ายนะครับของการช่วยเหลือคนที่เป็นซึมเศร้านะครับคือในเรื่องของการทำกิจวัตรอื่นๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าในระดับที่เป็นน้อยๆเนี่ยการออกไปมีกิจวัตรนะครับเช่นไปทำงานเรกที่เขาเคยชอบออกกำลังกายไปเที่ยวต่างจังหวัดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแต่หมอจะเจออย่างนี้ครับว่าคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเองอ่ะเขาจะบอกว่ามันเพลียมันไม่มีแรงมันยากมากเลยที่จะทำแบบที่คุณหมอบอกหมอถึงบอกไงครับว่าเป็นส่วนที่อยากให้คนรอบข้างอ่ะช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าสักนิดนึงบางทีเขามีแรงกระตุ้นแรงฉุดนิดนึงแล้วทำไปด้วยกันพาไปด้วยกันยิ่งคนที่ชวนเป็นคนสำคัญในชีวิตเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรนะโอ้พลังมหาศาลเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้พวกเราช่วยชวนกันนิดนึงเขาจะได้ไปอย่างมีพลังแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องและมีความสุขมากขึ้นนะครับที่พูดไปทั้งหมดนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้านะครับรับฟังอย่ามองว่าเขาได้ร้องความสนใจอย่าไปกดดันคาดหวังมากจนเกินไปแล้วก็การชวนทำกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นไงครับสำหรับวันนี้เราได้รับฟังเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคซึมเศร้าการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยเองและในฐานะของญาติหรือคนรอบตัวของผู้ป่วยซึมเศร้านะครับน่าจะทำให้คุณผู้ฟังเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นได้มากขึ้นว่าตกลงซึมเศร้ารักษาหายไหมตกลงซึมเศร้าต้องรักษาไปนานเท่าไหร่กินยาแล้วจะเป็นยังไงผลข้างเคียงจะมีไหมแล้วทำจิตบำบัดดีไหมต้องทำอย่างไรหมอคิดว่าใน EP นี้คงช่วยให้ทุกท่านเคลียร์ใจและหายสงสัยในหลายๆประเด็นนะครับแล้วจะทำให้เรามาช่วยกันในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าหรือในฐานะผู้ป่วยเองมีการรักษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมและทำให้หายจากโรคซึมเศร้าหรืออยู่กับโรคซึมเศร้านี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: ามัญประจำบ้านตอน
1: คลื่นไส้อาเจียนอาการเพี้ยนๆแต่อันตราย
2: พี่มานเขาเรียนอบเค้กมาพี่มานช่วยชิมให้หน่อยดินี่ทำเองหมดเลยนะเนี่ย
3: เนื้อคอดีนะเนี่ย
2: โอเคเป็นไงบ้างคะพี่มาร์ทมันแย่ขนาดเลยเหรอ
3: พอดีพี่เวียนหัวขึ้นไส้คอดีน
2: ไม่ต้องมาโกหกเลยไม่อร่อยก็บอกกันดีๆดิ
4: พี่มาร์ทเขาไม่ได้โกหกแล้วค่ะอย่าไปโกรธเขาเลย
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
3: คุณพยาบาลครับผมจะเป็นโรคอะไรร้ายแรงครับ
4: อย่าเพิ่งตกใจค่ะเรามาหาสาเหตุกันก่อนดีกว่าเพราะการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยเป็นอาการที่พบบ่อยอาการ

0: หนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยเลยแหละแล้วก็สาเหตุของไซอาเจียเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุทางด้านจิตใจก็ได้แก่ความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าสาเหตุทางร่างกายก็ได้นะคะเช่นความผิดปกติของทางเดินอาหารเช่นไส้ติ่งอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบตับอ่อนอักเสบหรือ2เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกายนะคะเช่นอาการแพ้ท้องในหญิงตั้งครรภ์ค่ะเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดอาการขึ้นไซอาเจียได้ค่ะ
1: มันจะแพ้ท้องเหรอครับ
0: ไม่น่านะคะ
2: ค่อยลองอกหน่อยค่ะนึกว่าพี่มานขึ้นไส้พวกเค้กของหนูซะอีก
0: จริงๆแล้วอาจจะมีส่วนนะคะเพราะว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากการรับประทานอาหารที่มีสารพิษอยู่ในนั้นค่ะที่เราเรียกว่าอาหารเป็นพิษหรือว่าเกิดจากการแพ้ยาหรือสารพิษบางชนิดหรือเกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อกลิ่นที่เหม็นฉุนรุนแรงก็ทำให้เราเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะ
1: แล้วอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าที่ผมขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยมันเป็นมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับ
0: สำหรับคนที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรืออาเจียนอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหนักหรือไม่มีอาการที่ฉุกเฉินเนี่ยเราอาจจะวินิจฉัยได้จากการซักประวัติหรือดูจากสิ่งที่เขาอาเจียนออกมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
2: แล้วอาเจียนแบบไหนที่ควรไปหาหมอล่ะคะ
0: อาเจียนที่เราควรจะต้องพาคนไข้ไปหาหมอก็คือที่1มีอาการขึ้นไส้อาเจียนเรื้อรังเป็นเวลานานมากกว่า2อาทิตย์อันที่2คืออาเจียนตลอดเวลาเลยเกิน24ชั่วโมงอันนี้จะทำให้ร่างกายสูญเสียเกลือแร่มากจนเกินไปส่วนอันที่3อาเจียนเป็นเลือดปนด้วยอันที่4มีอาการปวดท้องปวดศีรษะร่วมด้วยอย่างรุนแรงอันสุดท้ายการที่มีชีพจรเต้นเร็วหายใจเร็วอาจจะบ่งบอกถึงภาวะช็อกต้องรีบพาไปโรงพยาบาลค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
3: สามัญประจำบ้าน

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: มันร้อนหรือมันยังไงแอร์ก็เปิดฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ได้นะพี่เจี๊ยบ
1: แต่งงานมานานยังพี
0: ่อ๋อพูดถึงไอ้การลงนรกอะหลายปีเหมือนกันแล้ว
1: ลงนรกเนี่ย
0: มันก็ประมาณนั่นแหละถ้าเลือกได้พี่ก็ไม่อยากลงพี่ก็อยากอยู่บนสวรรค์มีความสุขของพี่นั่นแหละ
1: พูดเรื่องนี้แล้วคอแห้งเลย
0: ใช่เจ็บคอไม่อยากพูด
1: ไม่อยากพูดเลยพี
0: ่แต่พูดกับพี่แล้วสบายใจทุกวันนี้พี่จะไปไหนก็แล้วแต่เมียไม่มีจับได้สบายใจมันต้องมีแผ
1: น
0: ความเสมอต้นเสมอปลายสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่นคาเฟ่ใช่ไหมมันจะเสร็จเลิกก็ประมาณตีสองเพราะฉะนั้นห้ามกลับ

0: บ้านเร็วสมมุติว่าเรามีงาน8ที่กลับตี2แบบเนี้ยทุกวันเราต้องกลับตี2แต่วันนั้นงานดันมี2ที่หรือว่า4ที
1: ่
0: มันก็ต้องกลับเร็วใช่มั้ย
1: ใช
0: ่อย่าได้สตาร์ทรถกลับบ้านเชียวเสียเรื่องเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับ4ทุ่มได้เมื่อไหร่ไอ้ที่เรากลับตี2แม่งเละหมดเลยเอ้ามึงก็กลับเร็วได้นี่เอาทุกวันไปไหนมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
1: แล้วคุยกับเมียไงพี
0: ่พูดเพ้อๆกับเขาอย่าไปกระโชกโคกห้ากับเขาแล้วอยู่กับเขาต้องทำตัวแบบจนๆทำตัวแบบ
1: โอ้สบายพี่ผมเหยียบไว้ตรงนี
0: ้เหยียบที่เราลูกผู้ชายเราต้องเหยียบอย่าให้ผู้หญิงรู้ผู้หญิงก็แป๊บเดียวถึงกันหมด
2: ครับสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ
0: ครับนี่ไงมาแล้ววะสวัสดีครับมาแล้วคุยกับเขาดิจ้าสบายดีไหมครับ
2: สบายดีค่ะ
0: จ้
2: าไม่ได้ยินอะไรเลยอะค่ะพ
0: ี่
2: จ
0: ิ๊
2: บสบายด
0: ี
2: ไหมคะ
0: ยังไม่ได้ถามเลยสบายดีมากครับสบายดีครับ
2: ภรรยาเป็นยังไง
0: ก็สบายดีครับอยู่ด้วยกันดีน่ารักครับชอบให้เขาให้เงินเขาไปช้อปปิ้งไปต่างประเทศก็ชอบเปิดโอกาสให้เขาช้อปปิ้งเราก็ไปหานั่งรอเขาหน้าร้านแต่ว่าก็ไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรนะ
2: พี่เจี๊ยบนี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก
0: ครับใช่ครับ
1: คือไม่ว่าจะแบบว่าเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
0: เลวเลวยังไงก็เลวอย่าง
1: น
0: ั้นอ่อนยังไงก็อ่อนอย่างนั้นไม่มีการแข่งกระด้างกับภรรยาครับผมครับผม
1: ไหวไหมพี่ไหวไหมพี่
0: ไม่ไหวกูจะเป็นลมหมดทำไงดีเนี่ยความดันขึ้นอ่ะพี่
1: ผมว่าไปนั่งแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องความดันดีกว่าพี
0: ่ก็น่าจะดี
1: สุขภาพน่าจะดีกว่า
0: พี่ใช่ใช่ใช่อย่าไปคุยเรื่องครอบครัวเลยแต่จริงๆครอบครัวเราต้องรักภรรยาเยอะ
1: ๆครับ
0: นะครับรักลูกเยอะๆทำตัวดีๆให้กับภรรยาจะได้รักเราไปไหนดี
2: ค่ะเดี๋ยวไปข้างนอกแทน
0: เชิญเลยครับ
2: ไม่มีเรื่องภรรยา
0: ไม่มีครับไม่มี
2: เรื่องความดันโลหิตสูง
0: ครับผมครับ
1: ดันโลหิตสูงทุกสัปดาห
2: ์งานยังเยอะเหมือนเดิมไหมคะพี่เจี๊ยบ
0: ยังเหมือนเดิมค่ะ7วันเหมือนเดิม
1: โอ้โหงานหนักขนาดนั้นเลยพี
0: ่มันมีแค่นั้นไงถ้าเกิดว่าอาทิตย์นึงมี8วันก็คงจะเต็ม8วันตอนนี้ก็ถ่ายซิทคอมอยู่เดียวครับ
1: ซิทคอม
0: แล้วก็มีพิธีกรรายการน
1: ี่ครับผม
2: ค่ะอยากย้อนไปวันที่พี่เจี๊ยบเป็นลมในรายการนะคะ
0: ครับผม
2: เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงคะ
0: ไม่เคยเป็นมาก่อนนะว่าเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าไอ้หน้ามืดแล้วเป็นลมล้มอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการมันต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างซึ่งมันรู้สึกวิงวิงไปยืนอยู่เล่นอยู่ถือไมค์ฟังเขาพูดพยายามจะเล่นแต่มันวิ่งมากมันวิ่งแบบสมองมันว่างมากมันวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยคือเล่นจะจบอยู่ละกำลังจะสรุปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพูดไม่ได้วิ่งปกติเราเคยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอ็กซ์โซไซส์หน่อยขยับมันก็จะหายไปแต่คราวนี้มันไม่หายเสร็จปั๊บไม่พอมันหมุนมากหมุนไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็จะเดินไปข้างหลังมันจะมีพ่อเป็นจักรยานคันหนึ่งพี่ก็ไปจับจักรยานพอจับจักรยานเสร็จปั๊บก็จะพาจักรยานเขาล้
1: ม
0: จนไม่ไหวก็เลยเรียกหายแจ็คพี่ไม่ไหวแล้ว
1: คนรอบตัวไม่ตกใจอ่ะพี่
0: เขาคิดว่าเราเล่นมุกล้มไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเล่นมุก
1: เคยเวียนหัวมาก่อนเราเคยหน้ามืดมาก่อนหรือว่าลุกเร็วๆแล้วเฮ้ย
0: ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปกติถ้าเกิดว่าตื่นนอนเขาจะให้นั่งก่อนใช่ไหมฮะให้มาชิงก่อนแล้วค่อยลุกถ้าเราอายุมากพี่ก็ปกตินะครับก็ลุกก็เข้าห้องน้ำได้เลยนอกจากจะนั่งไปเดี๋ยวจะหลับเดี๋ยวจะไปสายซะก็เลยสปริงตัวมาก็ไปอาบน้ำปกติทั่วไปไม่มีอะไรครับไม่มีสัญญาณอะไร
1: คือไม่มีอาการบ่งชี้อะไร
0: ใช
1: ่อย่างตอนคุณพ่อเป็นอย่างเงี้ยครับเราแบบไปคิดไหม
0: นั่นแหละก็คิดถึงตรงนั้นเลยพ่อตอนที่เขาเป็นเขาก็ในรายการเหมือนกัน
1: อ
0: ันนั้นพ่อเป็นก็คือวูบเหมือนกันแล้วก็ล้มไปเลยเป็นล้มไปเลยแล้วเขาเอารีบไปส่งโรงพยาบาลอันนั้นก็คือจะลึกๆมันเกิดจากความดันโลหิตสูงมากสูงมากพ่อเขาจะเป็นเบาหวานความดันสองอย่างนะฮะสูงมากจนเขาไปวินาทีที่พี่ล้มพี่ก็คิดถึงหน้าพ่อก่อนเลยนะ
1: อ
0: ัดไม่ได้แล้วล่ะเทสสองไปไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ต้องไปหาหมอด่วนที่สุดโรงพยาบาลอะไรก็ได้หรือว่าคลินิกตรงไหนก็ได้เอาใกล้ที่สุดอ่ะอันนี้จากที่มีประสบการณ์ที่เคยไปรักษาพ่อหมอเขาบอกว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยคุณจะต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยนะฮะอย่าไปทิ้งอย่าไปนอนในกองก่อนให้พักดีขึ้นแล้วค่อยออกไปไม่ใช่ต้องออกไปตอนนั้นแต่เราก็มีสติเราคิดได้ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่เราจะต้องไปอีก 2-3 เทปก็ไม่อัดต่อแล้วจะขออัดแค่เทปเดียว
1: แล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยคุณต้องพักก่อนอยู่โรงพยาบาลกี่วันพี
0: ่ผมนอนอยู่1 2 3 3 4คืน

0: 4วันกว่าความดันมันจะลงมาปกติอย่างที่บอกนะครับมันขึ้นไปประมาณ190กับข้างล่าง137
1: 190
0: ครับเกือบ200
1: ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นความดันโลหิตสูง
0: ไปเช็คร่างกายก็ไม่มีเบาหวานแล้วก็สบายใจไงเพราะเราคิดอย่างเดียวว่าม ันจะมาคู่กันถ้าเราเป็นเบาหวานความดันมันก็ต้องมาแต่เราไม่มีเบาหวานสภาพเบาหวานแล้วไม่มีฮะตรวจเลือดแล้วไม่เจอเราก็เลยประมาทในเรื่องของความดัน
1: เขาว่ากันว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยกลัวคุณหมอก็เลยไม่ค่อยไปหาคุณหมอไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพจริงไหมคะ
0: กลัวไหมกลัวจะฟังข่าวไม่ดีฮะแบบไปตรวจเสร็จปั๊บเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้คือความวิตกไงจากที่เราสบายๆอยู่อยู่ๆเขามาทักเราอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวคำพวกเนี้ยอย่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยอู้ตายแล้วกูต้องตายแน่ๆเลยอย่างเง
2: ี้ยก็เลยว่าเจอดีกว่านะพี่ตรวจเจอแต่เนิ่นๆดีกว่า
0: แต่พี่ว่าไม่รู้ดีกว่า
2: แต่ถึงยังไงวันนี้พี่ต้องเจอแน่ๆครับ
0: เจอใคร
2: คุณหมอไงครับ
0: อุ้ยพี่มีงานอะ
2: ไ
0: รเดี๋ยว
2: ไม่ได้พี่
1: ไม่ได
2: ้ต้องเจอก่อนมานี่แล้วเป็นไฟล์บังคับครับ
0: เขาโทรตามแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไป
2: ไม่ได้ครับพี่เจี๊ยบอ
1: าจารย์รออยู่แล้วค่ะ
2: ครับผม
0: มานี่แล้ว
1: มานี่แล้วค่ะอาจารย์ในแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: เก่งเลยอ
1: าจารย์มาไกลเลยนะคะวันนี
0: ้เป๊ะรู้เลยว่าใครเป็นใคร
1: ค่ะ
0: ใครเป็นอะไรบ้าง
2: เดี๋ยวทัก
0: เมียก็โทรมาเนี่ยให้กลับไปทำ
2: กับ
0: ข้
2: าว
1: ไม่ต้อง
2: ไม่ได้ครับพี
1: ่สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับค่ะเจอคุณหมอเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงถามถึงสาเหตุก่อนเลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ
3: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยแบ่งเป็น2สาเหตุใหญ่ๆอันที่1เนี่ยก็คือแบบที่เป็นปฐมภูมิเราเรียกเป็นศัพท์แพทย์นิดนึงนะครับเรียกว่า primary หรือปฐมภูมิคือไม่ทราบเหตุส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าอาจจะเป็นจากการถ่ายทอดอะไรกันมาเดี๋ยวเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกับอีกสาเหตุนึงเราเรียกว่าเป็นสาเหตุทุติยภูมิหรือว่าเป็น secondary cause อันนี้เนี่ยมีเหตุอยู่พอสมควรอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลให้ความดันขึ้นโรคไตโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับอันนี้นะครับของพวกนี้คือสามารถจะทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะนั้นก็แบ่งหลักๆเป็นแบบทราบเหตุกับแบบที่ไม่ทราบเหตุนะครับ
2: หมอครับแล้วอาการของคนที่เป็นเนี่ยมันจะมีอาการยังไงที่
3: คืออาจจะเริ่มจากไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แล้วไปตรวจพบนะครับหรือถ้าเกิดเริ่มมีอาการถ้าความดันสูงมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยปวดตึงบริเวณท้ายทอยหรือบางคนก็อาจจะปวดศีรษะมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับที่เจอบ่อยบางคนไปด้วยเลือดกำเดาไหลก็มีนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากเนี่ยถ้าเกิดเป็นเยอะก็อาจจะมีทางหัวใจเช่นแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเส้นเลือดฉีกขาดอะไรเงี้ยนะครับก็มีความดันสูงขนาดนั้นหรือบางคนก็ไปด้วยการทางสมองเลยเช่นหลอดเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยแตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รุนแรงมากของภาวะความดัน
1: งั้นเกณฑ์แค่ไหนถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงคะ
3: ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความดันปกติของมนุษย์เราเนี่ยความดันตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดส่วนตัวล่างก็คืออยู่ที่80นะฮะ120 80เป็นตัวเลขที่เราใช้เป็นตัวเลขมาตรฐานถ้าตัวเลขตัวนี้เกินตัวบนเนี่ยเกิน140ตัวล่างเนี่ยเกิน90อันนี้เราจะเข้าข่ายที่เราจะเรียกว่าคนนั้นมีความดันโลหิตสูงคราวนี้ก็คือบางคนก็สูงมากขึ้นไปได้อีกนะครับเช่นอาจจะขึ้นไปถึง160 180หรือแม้กระทั่ง200มิลลิเมตรประหลอดเราก็จะได้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งความรุนแรงแล้วก็อาการเนี่ยก็จะแปรตามตัวเลขพวกนี้ถ้าเกิดยิ่งเยอะก็จะมีอาการเยอะอย่างเป็นต้นนะฮะหรืออันตรายเยอะ
2: ถ้าพูดถึงวิธีรักษาครับมันจะมีวิธีรักษายังไงบ้างคร
3: ับ ถ้าหมายถึงการที่เราจะลดความดันอันนี้หมายถึงตัดประเด็นกรณีฉุกเฉินออกไปแล้วนะครับหมายถึงกรณีทั่วไปที่พบก็จะแบ่งการรักษาเป็นกลุ่มที่ใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะครับโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยอันที่ง่ายๆเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรคความดันอยู่พอสมควรอันที่เจอบ่อยก็คือการกินนะครับโดยเฉพาะการรับประทานอาหารเค็มหรือว่าสารที่มีโซเดียมคราวนี้ก็คืออีกที่เหลือก็คือการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านแล้วมีผงชูรสเพราะโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็มีโซเดียมอยู่ในนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือโซเดียมที่มาจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแหล่งของทำให้เกลือเข้ามาแล้วก็มีความดันขึ้นพบเยอะเพราะว่าเรามีการสำรวจพบว่าประชากรไทยเนี่ยทานเค็มกว่าที่คิดคือจริงๆแล้วกินโซเดียมเยอะกว่าชาติอื่นๆเนี่ยอย่างมากคืออาหารไทยจะมีความเค็มอยู่พอสมควรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอื่นๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่บอกก็คือต้องระวังเรื่องการนอนกรนคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือ

0: เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แคลอรี่เยอะเพราะนั้นน้ำหนักตัวก็จะขึ้นเวลาเรานอนหลับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจนอนกรนที่แอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็ไม่เคยไปตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีความดันตั้งแต่อายุน้อยๆได้ถ้าใครที่มีพันธุกรรมอีกสักนิดนึงรวมๆกันแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการที่หนักขึ้นมาได้อีกต้นนะครับ
1: จริงแล้วอย่างพี่เจฟเนี่ยคนที่มีอาการอย่างพี่เจฟควรจะตรวจร่างกายทุกปีหรือว่าปีละกี่ครั้งหรืออะไร
0: ก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้อยก็ควรจะต้องพบแพทย์คือง่ายๆเลยก็คือไปขอคำแนะนำก็ยังดีว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นรุนแรงแล้วก็ตรวจอาจจะต้องมองดูเรื่องนอนกรนก็จะมีแบบสอบถามที่พอที่จะดูว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเนี่ยปัจจุบันก็คือการใส่ CPAP หรือว่าคล้ายๆหน้ากากที่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็ช่วยทำให้เราหายใจโล่งขึ้นระหว่างนอนอาจจะลดเรื่องของความดันโลหิตสูงไปได้เยอะทีเดียวนะฮะในคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดประเด็นเรื่องอันง่ายๆไปแล้วหาสาเหตุที่แก้ไขได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคงจะต้องจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าก็คงจะต้องมาตรวจหาดูว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความดันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วเป็นระดับรุนแรงแค่ไหนต้องใช้ตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าความดันตัวเลขสูงมากยาตัวเดียวอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นยา2ตัวหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลักการในการรักษาประมาณนี้ครับ
2: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพ
1: ต้องไปตรวจสุขภาพ
3: ตรวจจริงๆเลยนี่แหละมันเป็นคือต้องบอกว่าเหมือนพ่อเป็นคนต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยสนใจนอกจากไม่สบายแล้วค่อยไปซื้อยามากินผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะนอกจากต่อประกันชีวิตต้องเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยถึงไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการให้ไปทำก็ไม่ได้ไปตรวจเลยนอกจากป่วยจริงๆเข้าไปหาหมอ
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เราต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอแนะนำ
3: ครับออกกำลังกาย
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องไปตรวจสุขภาพบ้าง
3: ดื่มมาแล้วแหละ2ลิ้ง
2: 1 2ลิ้งต่อสัปดาห์
1: ต่อสัปดาห์นะพี
3: ่โอ้ยที่ผมดื่มไปน่าจะใช้ได้เป็นปีต่อวัน
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากพี่
0: ครับ
1: ขอบคุณครับครับ
2: ค่ะแต่คุณหมอยังอยู่กับเรานะคะ
1: ใช่ครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับมาตอบคำถามที่คนทางบ้านสนใจอยากรู้ครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยเรามีคำถามมากมายจากท่านผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมก็วันนี้เราเลือกมา2คำถามด้วยกันครับไปฟังคำถามแรกเลยครับ
5: คุณหมอคะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเราจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตหรือไม่คะ
2: ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตไหมคะ
0: ครับคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วคงต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันโลหิตสูงคือถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบเหตุแล้วเราแก้เหตุหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะลดความดันลงจนกระทั่งคนไข้เนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องทานยาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพบในเวชปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุหรือว่าเป็นจากพันธุกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มมีปัญหาจากโรคความดันเช่นเริ่มมีอวัยวะบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความดันไปแล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือจะให้ทานยาระยะยาวนะครับซึ่งก็อาจจะบางรายก็อาจจะต้องทานไปจนอาจจะตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: โดยหลักๆก็คือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย
0: ์ใช่ครับ
1: ดีกว่านะครับผมยังไงก็อุ่นใจ
2: ครับ
1: สำหรับคำถามนี้ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
5: ถามคุณหมอว่าซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้เองใช้ได้จริงไหมคะ
1: คุณหมอครับเครื่องวัดความดันที่ซื้อไว้เนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับทำไมเวลาเราวัดอยู่ที่บ้านเอ๊ะความดันมันก็ปกติดีแต่ทำไมไปวัดที่โรงพยาบาลมันสูงขึ้นมา
0: ครับ
1: สรุปมันใช้ได้ไหมครับ
0: คือต้องเรียนว่าเครื่องวัดความดันในตลาดเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะครับมีตั้งแต่รุ่นที่วัดที่ข้อมือก็มีนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมัยนี้โหลดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยแตะที่ไฟด้านหลังก็มีตัวเลขความดันออกมาได้เช่นกันแล้วก็รุ่นที่ขายที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แขนเนี่ยคือรุ่นที่แนะนำนะครับคือรุ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลเราก็ใช้รุ่นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องรัดที่บริเวณแขนแล้วก็กดปุ่มเพื่อจะวัดความดันส่วนอันที่อยู่ในข้อมือหรือปลายนิ้วเนี่ยยังไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไปเราก็บอกว่าก็เชื่อถือได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาศัยว่าจะต้องวัดให้เป็นรัดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือไม่เกรงแขนจนเกินไปแล้วก็อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายคำแนะนำก็คือให้วัดโดยทำที่เวลาเดิมๆเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้เช่นอาจจะเป็นตอนเช้าหลังเข้าน้ำเสร็จอย่างนี้นะฮะแล้วก็วัดซ้า1ครั้งเก็บเอาไว้จ

0: บันทึกนะครับส่วนว่าจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คงต้องตอบว่าถ้าเกิดมีใครในบ้านที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นโรคนี้เนี่ยก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเผื่อว่าเราจะได้เช็คว่าเขามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าบางครั้งเขาอาจจะมีอาการแปลกๆเขาอาจจะปวดหัวเขาอาจจะหน้ามืดเราอาจจะได้เช็คความดันในขณะนั้นว่าตกลงว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่เกิดจากความดันโลหิตสูงจริงตอนเราตรวจเช็คความดันที่บ้านอาการเหล่านั้นก็ต้องไปด้วยกันกับตัวเลขของความดันที่เราวัดได้เป็นต้นนะครับส่วนที่บอกว่าคนบางคนวัดตัวเลขที่บ้านได้ต่ำแต่ว่าหรือปกติจะมาโรงพยาบาลแล้วสูงเนี่ยจริงๆนี่เป็นภาวะที่พบบ่อยมากเลยนะครับเรามีภาษาหรือว่าเรามีคำเรียกของภาวะนี้เอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าเป็น white coat hypertension ก็คือเหมือนคนใส่เสื้อกาว white coat คือชุดหมอเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเป็นกลัวโรงพยาบาลกลัวหมอ
1: เวลาตื่นเต้นพอมาเจอหมอใจเต้นแรง
0: ซึ่งจริงๆก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรเช่นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ต้องรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องมาตรวจคืนนั้นเขาอาจจะนอนไม่พอหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องมาเจาะเลือดหรืออะไรเงี้ยฮะหรือเขารีบๆเดินมาแล้วมาตรวจแล้วมาวัดปุ๊บเนี่ยตัวเลขเขาก็จะสูงนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้เขานั่งพักสักครู่หนึ่งก่อนวัดซ้ำโดยการใช้แมนนวลคือเป็นเครื่องวัดของหมอเองแล้วก็วัดซ้ำดูซิว่าตัวเลขยังสูงอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปแล้วเราเชื่อความดันที่บ้านมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นความดันที่อยู่ในสภาพที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ถูกกระตุ้นอะไรแล้วถ้าเกิดยิ่งโดยเฉพาะวัดซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ในช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วรามา
2: แหมไม่ดูว่าวันนี้แฮลจะพาเราสองคนไปเที่ยวไหนเนอะ
4: โอ้พี่หมวยถ้าให้ผมเดานะครับก็คงจะเป็นแถวนี้แหละครับรังสิตคลอง5คลอง10อะ
2: เอ้ยเดี๋ยวไปดูทุก
4: หุ้ย
2: มาแล้ว
4: นี่ครับโหวันนี
2: ้มีเป้แสดงว่าไปไกล
5: ไปไกลแน่นอนครับ
4: ให้ผมเดานะก็คงจะเป็นรังสิตนครนายกคลอง16อ่ะเต็มที
5: ่ไปไกลกว่านั้นครับสบายใจได้ครับวันนี้สนุกแน่นอนครับ
4: ว้าว
2: ไปไหนคะ
5: เขาใหญ่ครับ
4: ไปทำอะไรครับ
5: คือที่นั่นเนี่ยนะครับเขามีโครงการดีๆครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่พิการทางสายตาพิการทางสมองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างเพื่อที่จะบำบัดจิตใจบำบัดอารมณ์ด้วยครับผม
2: พี่เคยได้ยินก็คือการใช้สัตว์มาบำบัดน่าสนใจมากค่ะแฮลใ
4: ช่ครับด้วยว่าเขาใช้กรรมวิธียังไง
5: ถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่ารายละเอียดที่นั่นจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่อลงกฎชูแก้วนะครับผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อลงกฎครับพอดีผมเนี่ยไปเจอภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพของเด็กที่บกพร่องทางด้านต่างๆนะครับอยู่กับช้างแล้วสีหน้าสีตาคือเขามีความสุขมากภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่แหละที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นี่แหละในบริเวณที่เรายืนอยู่นี่แหละเรียกว่าป่าตะแบกโบราณ
0: ครับผม
1: แล้วก็เกิดขึ้นกับช้างที่ยืนอยู่ข้างหลังเราทั้ง2เชือกนี่แหละตัวนี้อายุมากหน่อยชื่อป้าขมูล
0: ครับผม
1: เป็นช้างครูแล้วแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเพศผู้อีกเชือกนึงนะฮะเป็นเพศผู้ชื่อขวัญเมืองงายาวทั้ง2เชือกนี่แหละเป็นผู้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วก็เด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายสติปัญญาเหล่านั้น
0: ครับผมโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่ลงกฎ
1: มีคนหลายฝ่ายมาช่วยกันทำให้งานเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถือแล้วก็ทำไปด้วยประสบการณ์จริงๆที่ไม่ใช่แบบลองผิดลองถูกเอาเนาะส่วนพวกเราก็คือเราเป็นคนเลี้ยงช้างแล้วก็เราโชคดีนอกจากเราเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานกับเด็กและเยาวชนมากมายในแต่ละปีทำมาหลายสิบปีแล้วพอจะรู้จักพฤติกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กๆบ้างขอให้เขามีโอกาสในการพัฒนาเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนา

0: านร่างกายมีการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และที่สำคัญก็คือวันนึงเขาจะเติบโตขึ้นเราอยากจะเห็นเขามีบทบาทอยู่ในสังคมด้วยนะที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรนะครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วบางคนก็มีทุกอย่างจนล้นจนเหลือแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้มันต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันมากแบ่งปันทั้งโอกาสที่ตัวเองได้รับมาอย่างเพียงพอแบ่งปันทั้งสิ่งที่ตัวเองมีจนเกินเหลือไปแล้วให้กับกลุ่มนึงซึ่งเขาขาดโอกาสแล้วผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสติอารมณ์สังคมปัญญาและร่างกายให้กับเด็กพิเศษเรา
1: ครับในมุมมองของพี่อลงกรนะครับพี่อลงกรคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญกับชีวิตของเรายังไงบ้างครับ
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่า good health in the good environment สุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันมี2แบบคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็แบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกจากว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ด้วยเมื่อสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีนะปัญญามันก็เกิดเราเชื่อว่ามนุษย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางธรรมชาติที่ดีย่อมเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะดูแลสังคมต่อ
1: แหมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยครับว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องอยากมาอยู่ตรงนี้เหมือนผมแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอไปป้อนข้าวโพดช้างก่อนดีกว่านะครับบ๊ายบายครับ

0: ป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะ
1: ดีมากๆครับแล้วนี่เราดูแล้วเห็นรอยยิ้มของเด็กๆมันแสดงให้เห็นว่าเขามีความสุขจริงๆนะครับ
0: ค่ะต้องถามแฮลแฮลได้ไปสัมผัสพื้นที่จริงรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: นี่ขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเรายังรู้สึกดีขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าถามถึงเด็กๆเนี่ยเด็กที่พิการทางสมองพิการทางสายตาเขามีโอกาสได้สัมผัสได้สื่อสารกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยผมว่าเขาต้องรู้สึกดีมากๆแน่เลยครับ
1: นี่รู้สึกดีถึงขนาดอยากจะกลับไปอีกเลยใช่ไหมคร
2: ับใช่แล้ว
1: แต่ว่าในของนี่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอดูหน่อยฮะ
2: เฮ้ยอย่าอย่า
1: อืมหุ้ยเสื้อผ้าก็มีแต่ว่ามีแป้งกระป๋องใหญ่มากเลยนี่มันใหญ่เกินกว่าที่จะเอาเข้าป่านะ
2: แป้งเนี่ยเอาที่นั่นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะคร
0: ับ
2: อ
0: ย่าบอกนะว่า
1: อ๋อ
2: ต้นไม้ใหญ่
1: คือเอาแป้งไปโรยแล้วก็ถู
2: เอาละความลับแตกในทีนี้
0: ถ้าจะรีบไปก็ต้องลาท่านชมก่อนนะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับ Healthy Village และพวกเรา3คนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ารายการสุขภาพที่เราพูดคุยกันคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับพี่หมวยสวัสดีครับพี่เบลสวัสดีคร
1: ับได้เลขอะไรก็บอกกันได้นะ

0: การฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในสัตว์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้น4วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจิ่นครับซื่อเจิ่นก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นเว่นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันนึงนอนได้

0: ได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
1: ส่วนอันสุดท้ายคือเชียนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปราณในร่างกายมันน้อยชีมันน้อยชีมันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารคือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปราณโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปราณได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์บำรุงรักเราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

มนุษย์เรานั้นเกิดมาพร้อมความปรารถนาและความต้องการที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานและจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นก็คือการเกิดมาพร้อมมีอวัยวะครบสมบูรณ์ทั้ง32แต่ถ้าวันหนึ่งอวัยวะบางส่วนได้ขาดหายไปเราจะทำอย่างไร

0: นี่คือบรรยากาศภายในคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรตั้งอยู่บนชั้น9โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยพิการมีอวัยวะไม่ครบสมบูรณ์นั่งรอคอยเข้าคิวเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาอย่างมีความหวัง
1: หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรของเรานะคะก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่15แล้วนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยนะคะผู้ริเริ่มในการก่อตั้งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หม่อมหลวงธีรธวัฒน์ศรีธวัฒน์กับศาสตราจารย์คลินิกเบญจพจน์ยศเนืองนิตนะคะก็มีความเล็งเห็นว่าในผู้ป่วยด้อยโอกาสพิการทางใบหน้าขากรรไกรเนี่ยน่าจะได้รับการฟื้นฟูและบูรณะเพื่อคืนคุณภาพชีวิตสู่ผู้ป่วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำอวัยวะเทียมเนี่ยทำไมทันตแพทย์ถึงเกี่ยวข้องนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสาขาของทันตแพทย์เนี่ยจะมีสาขาหนึ่งคือทันตกรรมประดิษฐ์นะคะคือทันตกรรมประดิษฐ์ก็คือการทำพวกฟันปลอมนะคะทุกชนิดแล้วเนื่องจากว่าทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เนี่ยมีฝีมือในเรื่องการประดิษฐ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยการทำอวัยวะเทียมนะคะการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยก็เป็นงานที่จะต้องใช้ฝีมือนะคะซึ่งทันตแพทย์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นอยู่แล้วค่ะในหน่วยของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เราเรียกว่าด้อยโอกาสนะคะคือนอกจากจะไม่ได้รับการรักษาแล้วบางครั้งนะคะในหลายครอบครัวเนี่ยผู้ป่วยยังมีความด้อยโอกาสทั้งเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยของเราก็เลยมีหน่วยสังคมสงเคราะห์นะคะมีกองทุนแล้วก็มีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อช่วยในการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์หรือค่ารักษาเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้อวัยวะเทียมเหล่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เราใช้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเพื่อที่จะนำไปใส่ให้กับผู้ป่วยของเรานะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนี้นะคะประกอบไปด้วยช่างทันตกรรมของเรานั่นเองนะคะซึ่งช่างทันตกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากจะ เรียนทางทันตกรรมแล้วนะคะก็จะต้องมีการเรียนเพิ่มเติมในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษานะคะจากทันตแพทย์นะคะทันตแพทย์ก็จะมีใบสั่งงานมายังช่างทันตกรรมนะคะช่างทันตกรรมก็จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยตามคำสั่งของทันตแพทย์ค่ะทางคลินิกของเรานะคะก็จะมีการประดิษฐ์ลูกตาเทียมนะคะประดิษฐ์ใบหน้านะคะทั้งเบ้าตาแล้วก็ใบหน้าบางส่วนนะคะใบหูนะคะจมูกนะคะนิ้วหรือมือนะคะแล้วก็ในช่องปากนี่ก็จะเป็นพวกเพดานเทียมนะคะซึ่งใส่ในผู้ป่วยที่โดนตัดขากรรไกรนะคะวัสดุที่ใช้ทำอวัยวะเทียมนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พวกพลาสติกที่เราเรียกว่าอะคริลิกเรซินนะคะหรือตัวซิลิโคนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกรณีที่เราทำลูกตาเทียมนะคะตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะซึ่งเราประดิษฐ์ก่อนที่ผู้ป่วยมาหาเรานะคะเส้นที่เห็นเนี้ยนะคะเป็นเส้นเลือดซึ่งเราใช้เป็นลักษณะของพวกไหมพรมนะคะมาทำเป็นเส้นเลือดให้ผู้ป่วยแล้วก็มีการเคลือบเงาข้างบนเพื่อให้เกิดความอุ้มนูนนะคะจะได้ลอกเรียนรายละเอียดของลูกตาของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะ
0: คุณลุงถนอมได้สูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากกิ่งของต้นไม้ทิ่มเข้าไปในดวงตาขณะทำงานทำให้ดวงตาเกิดการอักเสบและติดเชื้ออย่างรุนแรง
1: เคสนี้นะคะผู้ป่วยมาด้วยอาการ มีการติดเชื้อนะคะในลูกตาจากอุบัติเหตุจากการทำงานนะคะตอนแรกเนี่ยเวลาที่มาที่ทางเรานะคะถ้ายังไม่ได้อยู่ในคิวที่จะทำเนี่ยบางทีเราก็จะใส่เป็นลูกตาเทียมชั่วคราวให้ตอนนี้ของคุณลุงก็มีลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะรักษาช่องนะคะที่เกิดจากการควักลูกตาออกวันนี้นะคะคุณลุงก็มาเพื่อที่จะทำดวงตาเทียมหรือลูกตาเทียมเนี่ยนะคะตัวถาวรนะคะโดยที่อันดับแรกนะคะเราก็ต้องตรวจบริเวณด้านในนะคะข้างในนี้นะคะ ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนเส้นไหมที่ยังคงอยู่จากการที่มีการควักลูกตาออกแล้วแล้วก็มีไหมอย่างนี้นะคะเป็นไหมเย็บที่จริงๆแล้วเป็นไหมละลายแต่ยังไม่ละลายนะคะเราจะพบว่าของคุณลุงเนี่ยยังมีการอักเสบอยู่นะคะในดวงตาของคุณลุงเห็นไหมคะก็จะเห็นเป็นรอยแดงๆนะคะเวลาเราตรวจอย่างนี้ถ้าอักเสบมากนะคะเราก็อาจจะต้องมีการหยอดยาให้ก่อนแต่อย่างนี้นะคะโดยมากเนี่ยเราก็จะพิมพ์ทำลูกตาให้คุณลุงเลยนะคะก่อนที่เราจะพิมพ์นะคะเราก็ต้องเลือกนะคะเราเรียกว่าเหมือนถาดพิมพ์นะคะเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับเบ้าตานะคะในข้างในเนี่ยนะคะของผู้ป่วยแต่ละรายค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาต่อเป็นก้านเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะจับก่อนที่จะพิมพ์นะคะคุณลุงโทษนะคะนะคะส่วนมากนะคะเราก็จะมีการลองดูว่านะคะขนาดตัวถาดพิมพ์เนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มพิมพ์ละนะคะตัวนี้เป็นวัสดุพิมพ์นะคะเราก็จะพิมพ์เข้าไปในเบ้าตานะคะโอเคนะคะเราก็จะใส่ถาดพิมพ์ลงไปนะคะคุณลุงลืมตาไว้นะคะนะคะรอจนวัสดุเซตตัวนะคะตอนนี้เราก็กำลังลอกเลียนแบบในดวงตาของผู้ป่วยนะคะพอวัสดุพิมพ์แข็งนะคะเราก็ทำการดึงออกนะคะรอยพิมพ์ที่ได้นะคะก็จะต้องลอกเลียนรายละเอียดด้านในนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการตรวจดูว่าเนี่ยเหมือนกับข้างในหรือเปล่าตรงกลางที่เห็นนะคะก็คือบริเวณที่ยังมีไหมเย็บคงเหลืออยู่เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำนะคะเราก็ตรงนี้มันขรุขระนะคะเราสามารถที่จะไปทำให้เรียบเนี่ยในห้องแลบได้เพราะว่าวันที่ใส่เราก็จะนัดมาวันเดียวกับที่คุณหมอตามานะคะเขาจะได้ตัดเอาไหมเย็บออกให้ได้นะคะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะยังคงใส่นะคะลูกตาเทียมชั่วคราวเนี่ยให้คุณลุงกลับไปก่อนเพราะว่ารอยพิมพ์นะคะเราจะต้องส่งไปที่ห้องแลบนะคะเพื่อที่จะทำตัวคอนฟอร์มเมอร์ก่อนที่จะมาทำลูกตาถาวรให้คุณลุงค่ะ

0: ผู้ป่วยอีกรายที่มีความพิการทางสายตาคือน้องอธิราชโดยสูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากมะเร็งในลูกตาตั้งแต่อายุ2ขวบ
1: ก็รู้สึกว่าน้อยใจค่ะก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปไหนค่ะอายเพื่อนๆเขาค่ะไม่ต้องน้อยใจเขาพูดยังไงก็ไม่ต้องสนใจใครทำเอาตามสบายของเราเขารอบมากๆเราก็เดินหนีเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: เคสผู้ป่วยรายนี้นะคะมาหาเราเพราะว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะซึ่งเป็นกันมากในเด็กนะคะส่วนมากอายุ 1-3 ขวบแรกของเด็กแรกเกิดนะคะที่จะพบว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะในส่วนเรติน่าหรือส่วนตาดำนั่นเองนะคะในผู้ป่วยที่มีการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการฉายรังสีเนี่ยที่เราเรียกว่า external beam นะคะซึ่งเป็นการฉายทั้งหมดนะคะจะทำให้บริเวณเบ้าตาของน้องนะคะหรือบางทีเนี่ยบริเวณแก้มเนี่ยนะคะมีการเจริญน้อยกว่าปกติเนื่องจากผลของรังสีรักษานะคะทีนี้เนี่ยนะคะน้องเคยเป็นผู้ป่วยเก่าของเรานะคะแล้วก็มีดวงตาดวงเดิมอยู่นะคะตอนนี้ก็กลับมาตรวจเช็คเป็นระยะนะคะเราก็พบว่าเมื่อใส่ไประยะหนึ่งนะคะตาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีตาให้น้องนะคะโดยการที่เราพบว่าตาที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะรูปร่างโดยทั่วไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีสเตนสีนะคะหรือการลงสีใหม่บริเวณตาสีขาวเพราะตาสีดำของน้องเนี่ยถ้าเวลาดูเนี่ยนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะใกล้เคียงกับของเดิมหลังจากที่เราไปเปลี่ยนนะคะสีของตาขาวเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเช้าที่เราลองดูเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนะคะซึ่งจะไม่ใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาตินะคะตอนนี้เราก็แค่เปลี่ยนสีนะคะก็จะดูเคียงกับข้างตาธรรมชาติแล้วนะคะตาขาวเนี่ยก็จะไม่เหลืองเหมือนเมื่อตอนเช้าค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีที่บางทีถ้าผู้ป่วยกลับมานะคะด้วยปัญหาสีตาเปลี่ยนแต่ว่ารูปร่างโดยทั่วไปดูดีนะคะสีตาดำยังคงดูดีอยู่เราก็แค่เปลี่ยนสีตาขาวให้นะคะก็จะใช้เวลาไม่นานสามารถทำเสร็จได้ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะผู้ป่วยก็ไม่ต้องมาหลายครั้งนะคะสำหรับอวัยวะเทียมนะคะบางประเภทเราจะใช้ซิลิโคนนะคะเป็นตัวสร้างอวัยวะเทียมให้ผู้ป่วยการยึดอยู่กรณีนี้นะคะเป็นการยึดอยู่โดยการใช้กาวนะคะคือกาวที่ใช้ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือการยึดอยู่โดยใช้หมุดเทียมนะคะตัวใช้หมุดเทียมเนี่ยเราก็จะมีการปักหมุดเทียมเข้าไปที่กระดูกนะคะของผู้ป่วยแล้วบริเวณส่วนนี้นะคะเรียกว่าบริเวณที่ช่วยในการยึดอยู่นะคะเป็นตัวคลิปนะคะในของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัวบาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายที่ใช้อวัยวะเทียมยึดด้วยหมุดเทียมก็ไม่ต้องใช้กาวในการติดค่ะ
0: คุณอดุลเป็นผู้ป่วยที่มีความพิการทางหูโดยต้องสูญเสียหูไปอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำ
3: บางคนชอบเย้ยเพื่อนบางคนอะไรบ้างก็ชอบเย้ยชอบว่าเราเรียกไอ้หูขาดอะไรเราก็น้อยใจคนเราน่าจะเพราะว่าเขามีปมด้อยไม่น่าจะว่าเขาเสียใจนะน่าจะคิดว่าพูดไปแล้วเขาเสียใจเปล่า
2: ตอนแรกเนี่ยที่มาพบเรานะคะเราก็ทำเป็นใบหูเทียมชนิดติดกาวให้ก่อนนะคะจนผู้ป่วยคุ้นเคยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางแผนนะคะใช้หมุดเทียมนะคะในการปักไปที่กระดูกกระโหลกศีรษะตรงบริเวณแถวนี้แล้วตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นคลิปบาร์นะคะกับตัว ERA คือตัวใช้ในการยึดอวัยวะเทียมนะคะโดยที่ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องใช้กาวนะคะนั่นก็คือข้อดีเพราะว่าบริเวณใบหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่ยื่นออกมาจากใบหน้านะคะถ้าใช้การติดกาวนะคะเนื่องจากบ้านเราร้อนชื้นด้วยนะคะบางทีเนี่ยก็จะทำให้ใบหูเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมที่ยึดด้วยหมุดเทียมแล้วมีตัวยึดเกาะอย่างนี้นะคะจะทำให้แน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้กาวนะคะเวลามีแอคทิวิตี้อะไรนะคะมีเหงื่อออกก็ไม่หลุดนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะต้องมามีการสเตนนะคะก็คือเคลือบสีใหม่เนื่องจากว่าเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยสีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยน นะคะเราก็มาทำการเพิ่มสีนะคะให้ใกล้เคียงกับบริเวณผิวหนังโดยรอบนะคะปกติอวัยวะเทียมเนี่ยนะคะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเราก็จะเปลี่ยนให้ผู้ป่วยนะคะเนื่องจากว่าตัวซิลิโคนเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆอาจจะมีการแข็งนะคะหรือสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทาสีภายนอกได้อวัยวะเทียมพวกนี้นะคะเราจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยถอดออกก่อนนอนนะคะเพราะว่าไม่เหมือนลูกตานะคะถ้าในลูกตาเนี่ยถอดออกบ่อยจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาเนี่ยมีการหย่อนแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมส่วนอื่นนะคะเช่นเบ้าตาจมูกนะคะนิ้วหรือว่าใบหูเนี่ยเราต้องมีการถอดออกนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะให้พื้นผิวเนี่ยบริเวณที่อวัยวะเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะได้พักผ่อน
0: การทำอวัยวะเทียมในแต่ละชิ้นนั้นทันตแพทย์จะพิมพ์อวัยวะของผู้ป่วยด้วยปูนปาสเตอร์ในบริเวณส่วนที่เกิดรอยโรคโดยในกรณีของหูให้พิมพ์หูของผู้ป่วยอีกข้างหนึ่งไว้เปรียบเทียบจากนั้นทันตแพทย์จะต้องปรับแต่งแบบขี้ผึ้งใกล้เคียงกับอวัยวะเดิมมากที่สุดแล้วนำไปเปลี่ยนเป็นซิลิโคนนำไปอบและแต่งสีก็จะได้อวัยวะเทียมที่เสร็จสมบูรณ์มามอบให้แก่คนไข้
2: อวัยวะเทียมที่เราพูดถึงนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้เพื่อความสวยงามหรือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถออกไปสู่สังคมได้นะคะโดยที่ไม่มีรอยโรคหรือความพิกลพิการนะคะแต่จะมีอวัยวะเทียมอีกส่วนหนึ่งที่เราทำให้เพื่อการใช้งานนะคะการพูดการออกเสียงการกลืนการเคี้ยวอาหารนะคะตัวนั้นเราก็คือเป็นลักษณะของเพดานเทียมนะคะซึ่งปิดบริเวณที่เป็นความพิกลพิการนะคะแล้วก็มีฟันให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้ในการเคี้ยวได้ตัวส่วนตัวบริเวณนี้ก็จะปิดบริเวณรูโหว่นะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกเสียงได้ชัดขึ้นมีการกลืนได้ดีขึ้นค่ะ
0: คุณประมุขป่วยเป็นมะเร็งกรามช้างบริเวณเพดานปากด้านบนโดยต้องทำการผ่าตัดเพดานปากด้านบนออกทั้งหมดส่งผลให้การออกเสียงไม่ชัดเจนและมีปัญหาเวลารับประทานอาหาร
2: อันดับแรกเลยเห็นไหมคะตรงบริเวณความโค้งนูนของใบหน้านะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยโดนตัดเอา

0: พดานนะคะข้างบนออกนะคะก็จะทำให้ความโค้งนูนของใบหน้าเนี่ยนะคะหวามลงนะคะขอโทษนะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรานานแค่ไหนแล้วนะคะกี่ปีแล้ว
1: ประมาณ8ปีครับ
0: นะคะเห็นไหมคะเวลาที่ผู้ป่วยพูดโดยที่ไม่มีเพดานเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะ เสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกนะคะเพราะว่ามีช่องติดต่อระหว่างในช่องปากและช่องจมูกทำให้เวลาพูดเนี่ยไม่ชัดนะคะเท่าที่ควรนะคะนี่คือบริเวณที่ผู้ป่วยถูกตัดเอาตัวอะมิโลบาสโตมาหรือมะเร็งกรามช้างออกไปนะคะจะเห็นว่ากินพื้นที่มาถึงด้านทางด้านขวานะคะแล้วก็ด้านซ้ายเกือบทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยด้านในนะคะข้างๆเนี่ยตรงแถวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการยึดอยู่ของเพดานเทียมของเราด้วยนะคะคือถ้าเป็นฟันปลอมทั่วไปนะคะจะไม่มีส่วนตรงนี้ยื่นขึ้นไปนะคะส่วนที่ยื่นขึ้นไปตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เข้าไปในช่องว่างที่มีการปัดออกนะคะเพื่อที่จะช่วยยึดฟันนะคะไม่ให้หลุดนะคะเพราะว่าพวกนี้ส่วนมากจะมีน้ำหนักนะคะแล้วฟันที่ตัวที่ยึดเนี่ยมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะเพราะนั้นเมื่อเวลาที่ฟันปลอมจะหลุดนะคะตัวนี้จะค้ำนะคะบริเวณด้านข้างของแผลหลังการผ่าตัดเนี่ยค่ะเอาไว้นะคะเพราะนั้นก็จะทำให้ฟันเนี่ยไม่กระดกลงนี่ขออนุญาตนะคะโอเคนะคะนะคะเมื่อเราใส่ให้เอาใหม่นะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรากี่ปีแล้วนะคะ
1: 8ปีแล้วครับ
0: เห็นไหมคะนะคะเนื่องจากว่าตัวเพดานเทียมเนี่ยนะคะช่วยปิดช่องนะคะที่ติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูกก็จะทำให้น้ำเสียงที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะคะไม่ขึ้นจมูกนะคะข้อดีเลยเนี่ยก็คือนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกับคนทั่วๆไปคนที่บ้านหรือคนที่ทำงานเนี่ยได้เหมือนเดิมนะคะตัวฟันเนี่ยฟันปลอมเนี่ยทำด้วยพลาสติกเพราะฉะนั้นอาหารที่แข็งมากหรือเหนียวมากเนี่ยนะคะเราก็แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะตัวนิ้วนะคะเราก็จะทำเป็นลักษณะของที่มีการสูญเสียนิ้วไปบางส่วนหรือทั้งนิ้วนะคะหรือในบางกรณีเนี่ยที่ผู้ป่วยสูญเสียนิ้วหลายๆนิ้วนะคะหรือบางครั้งหายไปทั้งข้อมือเราก็จะทำเป็นลักษณะของการสวมเข้าไปที่ข้อมือเลยนะคะซึ่งปกติแล้วพวกนี้เราก็จะยึดอยู่ด้วยความฟิตหรือแน่นนะคะของอวัยวะของผู้ป่วยที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ในบางรายนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มปักหมุดเทียมนะคะเข้าไปที่อวัยวะที่หลงเหลืออยู่แล้วใช้ที่เราเรียกว่าเป็นตัวช่วยยึดนะคะยึดที่นิ้วแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใส่ได้โดยที่จะมีความแน่นหรือการยึดอยู่มากขึ้น
2: คุณอดิศักดิ์เป็นผู้ป่วยที่สูญเสียนิ้วมือจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนรถขนกระจกจนทำให้นิ้วนางกับนิ้วก้อยขาด
0: ส่วนมากนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียนิ้วมาหาเราเนี่ยนะคะมักจะมาเพราะว่ามีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าสูญเสียนิ้วบางนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโป้งนะคะการทำงานของมือเนี่ยนะคะยังคงปกติอยู่นะคะของเรานะคะที่เราทำเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการใส่เพื่อความสวยงามนะคะเราเรียกว่าเป็น passive finger นะคะก็คือใส่เพื่อความสวยงามแต่ไม่ได้สามารถใช้ทำงานได้นะคะพวกนี้นะคะการยึดอยู่เราใช้เป็นเหมือน fiction fit นะคะคือการที่ยึดแน่นกับเนื้อเยื่อนะคะที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการยึดแน่นเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นกับตัวนะคะตัวข้อเนี่ยที่เหลืออยู่ว่ามากน้อยแค่ไหนกรณีที่เหลืออยู่น้อยนะคะการยึดอยู่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งเราก็จะต้องทำเป็นเหมือนวงแหวนนะคะล่อไปที่นิ้วที่ปกติเนี่ยเพื่อช่วยในการยึดนิ้วนะคะแต่ถ้าส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยยาวมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการใส่นะคะหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะมีการเรียกผู้ป่วยกลับมาเช็คเป็นระยะนะคะแล้วก็ดูปัญหาที่เกิดนะคะตอนวันนี้คุณอนิสาก็อยากจะให้เปลี่ยนสีนิ้วก้อยนะคะซึ่งสีเข้มไปนิดนึงนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนสีให้ส่วนนิ้วนางนะคะที่มันไม่กระชับใช่ไหมคะมันหลวมเราก็จะต้องทำบริเวณด้านล่างนี้ให้กระชับขึ้นนะคะโดยส่วนมากเราก็จะมีการแก้โดยการตัดด้านนี้ออกนะคะแล้วก็เหมือนกับเย็บปิดเข้ามาเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะ

0: ในผู้ป่วยบางรายจะต้องถูกส่งตัวไปยังห้องผ่าตัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากคลินิกศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกรเพื่อที่จะผ่าตัดรอยโรคที่เกิดจากมะเร็งออกอีกทั้งผู้ป่วยบางรายที่มีความเหมาะสมในการใช้หมุดเทียมเพื่อการยึดอวัยวะก็จะถูกส่งตัวมายังที่นี่เช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณลุงยิ่งดิษแสวง
1: ลุงยิ่งเป็นเบซัลเซลล์คาร์ซิโนมานะคะซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดของเนื้อเยื่อของใต้ผิวหนังลงไปอีกนะคะก็มีการตัดมะเร็งก้อนนั้นออกไปนะคะหลังจากที่ตัดออกไปนะคะปีหนึ่งนะคะก็พบว่าคุณลุงเกิดซ้ำนะคะเป็นมะเร็งซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้มะเร็งเนี่ยแพร่มาที่เพดานปากนะคะก็ต้องมีการตัดนะคะบริเวณใบหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงบริเวณขากรรไกรข้างในนะคะ
2: เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะหมอเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าลุงเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดที่จมูกที่เป็นจมูกต้องผ่าตัดเมื่อกลับมาไม่มีจมูกไอ้หลานคนใหญ่แหละเขาบอกเฮ้ยฝีมาแล้วเมื่อเห็นมันตกใจอ่ะคนมีจมูกแล้วก็มาไม่มีจมูกหลานมันตกใจอ่ะมันมองผมว่าเป็นฝีอ่ะ
1: จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอวัยวะเทียมให้ลุงยิ่งที่เรียกว่าเป็นทั้งในปากและนอกปากทำเพดานเทียมให้คุณลุงนะคะรวมถึงทำใบหน้าเทียมข้างนอกนะคะตัวใบหน้าเทียมที่เราทำให้นะคะเนื่องจากลุงยิ่งไม่ได้รับการฉายรังสีรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสามารถใช้หมุดเทียมในการที่จะปักไปที่กระดูกเพื่อที่จะช่วยในการยึดบริเวณจมูกเทียมเพราะว่าของคุณลุงเนี่ยจะตอนหลังจากตัดครั้งที่สองเนี่ยดีเฟกต์หรือรอยโรคจะใหญ่ขึ้นนะคะส่วนข้างในช่องปากก็เช่นเดียวกันนะคะของคุณลุงเนี่ยเป็นเคสแรกของประเทศไทยนะคะที่เราใช้ไซโกมาติกอิมพลานต์หรือตัวรากเทียมหรือหมุดเทียมเนี่ยที่ปักจากกระดูกโหนกแก้มเข้าไปในช่องปากนะคะเป็นหมุดเทียมที่ตัวยาวมากนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยยึดเพดานเทียมพร้อมกับฟันให้คุณลุงในการเคี้ยวอาหารค่ะ
2: เมื่อเห็นจมูกครั้งแรกเมื่อเอาผ้าออกแล้วปะจมูกใช่ไหมผมก็ดีใจเพราะว่าจมูกมาแล้วคิดนะคิดแต่ผมว่าจมูกมาแล้วจะลองใส่ดูที่นะผมเอามาถึงปะดูผมก็นึกดีใจนะว่าทีนี้มีจมูกแล้วทีนี้ไปบ้านก็ใครๆก็เขามองเขาไม่กลัวเราแล้วผมคิดนั้นนะเขาไม่คิดกลัวเราแล้วเราจะมีจมูกแล้วขอบคุณคุณหมอทุกคนที่เขาทำให้ทำความหาความสะดวกมาให้ผมก็ที่อยู่เดี๋ยวนี้ผมก็สบายใจแล้วขอให้คุณหมอจงทำงานเจริญขึ้นไปเถิด
3: ก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลทุกๆคนทั้งอาจารย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอะไรหมดดีทุกคนเหมือนกันเองช่วยเหลือทุกอย่างถ้าว่าเสียเงินก็เป็นก็มากเหมือนกันแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือคนอนุเคราะห์ดูแลเรานะเราก็ขอบพระคุณอย่างมากเลย
4: ชีวิตเหมือนเกิดใหม่ครับการพูดคุยก็ใกล้เคียงกับปกติบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมเป็นมะเร็งคางช้างก็ขอบคุณคณะทันตแพทย์มหิดลอาจารย์หมอคุณหมอบุคลากรที่นี่ขอบคุณครับ
1: เมื่อเวลาผู้ป่วยได้รับอวัยวะเทียมไปนะคะบางทีเวลาที่เขากลับมาแล้วเขามาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเนี่ยเขาได้งานแล้วนะเขาได้เข้าเรียนแล้วนะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนรู้เลยนะว่าเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมมันเป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนนะคะคุณภาพชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมารู้จักโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ว่าทำงานผิดปกติการสร้างฮอร์โมนเป็นยังไงแล้วเราควรจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของการปรับสมดุลของไทรอยด้วยอาหารนะคะถ้าสมมติว่าการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามากไปน้อยไปเราจะมีอาหารอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควรจะปรับเปลี่ยนดูกันตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับเรื่องของไทรอยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับต่อมไทรอยด์กันก่อนนะคะต่อมไทรอยด์เนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิด

หนึ่งค่ะอยู่ตรงบริเวณคอของเราถ้าใครมองเห็นหรือว่ามีความผิดปกติเวลาที่เรากลืนน้ำลายมันก็จะขยับไปมาตามการกลืนได้แต่อันนี้ต้องไม่ใช่ลูกกระเดื่องในผู้ชายนะคะทีนี้ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการใช้พลังงานในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำงานผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วเป็นที่ทราบอยู่แล้วค่ะว่าแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ชื่อว่าไอโอดีนเพราะฉะนั้นไอโอดีนเป็นสิ่งสำคัญแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนได้เป็นปกติคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าถ้าในแง่ของการทำงานคือถ้าฮอร์โมนมันทำงานมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนทำงานน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าไฮเปอร์เราจะรู้สึกเราได้ยินเด็กไฮเปอร์ทำงานเยอะใช่ไหมคะถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากเกินไปเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะหรือบางคนจะเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายมีการเผาผลาญเยอะขึ้นเนาะชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นอาจจะมีความดันสูงขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะคนไข้อาจจะรู้สึกว่าใจสั่นนอนไม่หลับได้ประจำเดือนมาผิดปกติแล้วก็อาจจะมีเหงื่อออกมากขึ้นอีกอันนึงที่เจอได้แต่ว่าอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกระดูกมันก็จะมีการสร้างแล้วก็การสลายทีนี้สลายกระดูกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทำให้ระยะยาวนะคะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้เช่นกันอีกภาวะหนึ่งที่อาจจะเจอร่วมก็คือว่าถ้าไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นเกิดจากโรคของความผิดปกติที่เราเรียกว่า Graves disease หรือว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น auto antibody คือร่างกายเนี้ยมีการสร้างภูมิต้านทานกับตัวไทรอยด์แล้วทำให้ต่อต้านไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี้ยทำงานเยอะขึ้นคอก็จะโตขึ้นกลุ่มนี้อาจจะมีอีกอันนึงก็คือตาจะโปนนะคะจะเห็นว่าหลายคนมีตาโปนถามว่าดูยังไงว่าตาโปนเวลาที่เรามองคนนะคะปกติเนี้ยตาดำเนี้ยเราจะเห็นไม่ครบวงด้านบนเนี้ยจะปิดไว้นิดนึงข้างล่างอาจจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่ากลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มของ Graves disease เนี่ยอาจจะเห็นว่าคอโตขึ้นอันนี้ก็จะเจอได้สำหรับภาวะที่มีไทรอยด์เป็นพิษที่เกิดจากการที่มีร่างกายสร้างภูมิต้านทานตัวเองค่ะทีนี้พอเราฟังเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าภาวะไทรอยด์ที่ทำงานเยอะเกินไปที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ไปแล้วอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียกว่าไฮโปนะคะไฮโปไทรอยด์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงกว่าปกติทีนี้เมื่อกี้เนี่ยการเผาผลาญเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเผาผลาญที่ลดลงอันนี้แค่หายใจก็อ้วนแล้วก็จะบวมขึ้นอ้วนขึ้นการเผาผลาญมันน้อยลงก็จะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากทำอะไรขี้เกียจผิวก็จะแห้งตัวก็จะบวมผมร่วงได้ประจำเดือนก็มาผิดปกติได้อาจจะมีอาการเรื่องของหงุดหงิดหรืออะไรอย่างนี้ร่วมด้วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาการที่อยู่ตรงกันข้ามกันของตัวไทรอยด์นะคะถ้ากลุ่มที่เป็นไฮเปอร์หรือกลุ่มที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะบอกว่าน้ำหนักลดใช่ไหมคะจะบอกว่าใจสั่นเนาะจะบอกว่าขยัน alert ไปตลอดเวลาฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าเกิดมีภาวะไทรอยด์ต่ำก็จะลดการเผาผลาญพลังงานน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายนะคะอ้วนง่ายก็จะผิวแห้งเนาะก็จะขี้เกียจแล้วก็จะนอนเยอะนะคะอันนี้เหมือนเด็กขี้เกียจเลยอะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผิวที่ค่อนข้างแห้งตัวบวมๆฉุฉุอันนี้ก็จะเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวฮอร์โมนไทรอยด์นะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยทำงานมากหรือทำงานน้อยที่อีกอันนึงก็คือเรามามองดูตัวต่อมไทรอยด์เลยนะคะว่าต่อมไทรอยด์อันเนี้ยขนาดมันปกติหรือขนาดมันโตขึ้นเวลาที่ต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นในอดีตเราจะเรียกว่าคอหอยพอกนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะโตขึ้นเวลามันโตขึ้นมันอาจจะทำงานปกติก็ได้มันอาจจะทำงานน้อยลงก็ได้หรือมันอาจจะทำงานเพิ่มขึ้นก็ได้ในกรณีที่เราเห็นว่าต่อมไทรอยด์มันโตขึ้นอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเราจะซักก่อนว่าคนคนนี้อาการผิดปกติหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งดูว่ามีก้อนไหมมีก้อนแล้วทำงานเป็นอย่างไรทำงานมากก็ไปรักษาแบบทำงานมากทำงานน้อยก็ไปรักษาแบบทำงานน้อยหรือการทำงานของไทรอยด์ปกติแต่มีแค่ก้อนก็ต้องมาดูต่อว่าก้อนอันเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งได้ไหมอาจจะมีการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอาจจะทำอันตราซาวด์ก่อนเพื่อจะดูว่าหน้าตาแบบนี้มันเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมแล้วก็ไปเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกทีนึงอันนี้คือหลักการคร่าวๆเวลาที่เราเห็นต่อมไทรอยด์นะคะทีนี้พอเราเห็นคร่าวๆแล้วมองภาพออกแล้วว่าเรามีต่อมไทรอยด์อยู่

แล้วเราจะทำยังไงสิ่งที่คุณหมอเขารักษานะคะอันแรกก่อนเนาะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีต่อมไทรอยไม่ว่าจะโตหรือไม่โตแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะเกินสิ่งที่เราทำก็คือจะไปลดปริมาณของฮอร์โมนเวลาที่เราจะลดปริมาณของฮอร์โมนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งกินยาค่ะกินยาเข้าไปแล้วไปกดการทำงานของตัวต่อมไทรอยทำให้ฮอร์โมนมันสร้างลดลงโดยทั่วไปเราจะกินยาอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ติดตามคนไข้หลัง2ปีแล้วเราอาจจะลองหยุดยาดูนะคะแต่ก็มีคนไข้จำนวนนึงนะคะที่อาจจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆว่าเราจะรักษาต่อเนื่องยังไงอันที่2ค่ะเป็นลักษณะของการผ่าตัดนึกภาพเนาะถ้าต่อมมันโตขึ้นใช่ไหมคะมันทำงานเยอะขึ้นคุณหมอก็อาจจะไปตัดต่อมบางส่วนออกบางส่วนนะเพราะว่าเราอาจจะอยากให้ยังมีฮอร์โมนเพียงพอตัดออกไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือยังเพียงพอที่จะสร้างฮอร์โมนอันนี้ก็ทำได้อันที่3ค่ะก็คือกลืนน้ำแร่กลืนน้ำแร่ก็คือไปทำลายต่อมเลยสิ่งที่จะตามมาก็คือรักษาภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่กลืนน้ำแร่ไปสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนต่อไปในอนาคตนะคะในกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ทำงานต่ำอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะก็คือถ้าไทรอยด์มันทำงานต่ำเนี่ยเราก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนโดยที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแล้วก็ติดตามดูว่าให้ได้ระดับเพียงพอที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็อาจจะต้องกินต่อไปตลอดชีวิตขึ้นกับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฮอร์โมนต่ำคืออะไรทีนี้ในกรณีของไทรอยด์นะคะโดยเฉพาะไทรอยด์ทำงานต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เคยมีเคสที่เจอนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมาตรวจด้วยเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอายุก็ไม่ได้เยอะมากค่ะประมาณสัก40กว่าแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้สมัยสาวๆก็คอเลสเตอรอลไม่สูงเพิ่งจะสูงช่วงหลังนะคะแล้วพอสังเกตปุ๊บปรากฏว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยชีพจรดูช้าๆจังเลยประมาณสัก60แล้วคนไข้เนี่ยก็มีเรื่องของความดันที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะคนก็จะคิดว่าอ๋อก็ฉันมีความดันสูงโน่นนี่นั่นอวบๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับเขาแล้วชีพจรเขาเต้นช้าเขาก็บ่นว่าเออเนี่ยเขาว่าขี้เกียจเขาเหนื่อยง่ายเขาใช้คำว่าเขาเหนื่อยง่ายนะคะตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นขออนุญาตเจาะดูนิดนึงว่าหาสาเหตุที่อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงที่เป็นโรคอื่นเนี่ยค่ะก็เลยลองเจาะดูปรากฏว่าเคสนี้มีเรื่องของไทรอยด์ต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอันนี้ก็อาจจะต้องดูไว้นิดนึงแล้วที่สำคัญคือคนเนี้ยค่ะตอนที่สังเกตก็คือว่าที่คิ้วเขาเนี่ยตรงหางคิ้วอะค่ะมันไม่ค่อยมีขนคิ้วตอนนั้นก็เลยเอ๊ะน่าจะเป็นไทรอยด์หรือเปล่าก็เลยลองเจาะไทรอยด์ดูสรุปว่าเคสเนี้ยมีเรื่องของไทรอยด์ทำงานต่ำหลังจากนั้นเราก็ให้ฮอร์โมนไทรอยด์พอให้ฮอร์โมนไทรอยด์เสร็จเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลเขาก็กลับมาค่อนข้างเป็นปกติแล้วค่ะสูงนิดเดียวซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกินยาแล้วสุดในส่วนที่เราเจอก้อนนะคะหรือเราสงสัยเหมือนที่บอกค่ะเราเห็นก้อนที่ต่อมไทรอยด์เราประเมินก่อนว่าฮอร์โมนทำงานเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปทำอันตราซาวด์นะคะเพื่อจะดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อเป็นการเจาะดูดนะคะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้วดูว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งไหมถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งเนาะเราก็จะไปตัดต่อมออกให้หมดแล้วก็กลืนน้ำแร่เพื่อจะไม่ให้เหลือตัวเนื้อเยื่อไทรอยเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาเนาะสำหรับเรื่องของตัวไทรอยเบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อจะให้ทำความเข้าใจว่าอ้อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีคอโตเราจะต้องทำยังไงถ้าสมมุติเราจิ้มไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมะเร็งแล้วฮอร์โมนปกติสิ่งที่เขาทำก็คืออาจจะติดตามการรักษาค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้หรือว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ถามว่าเราไม่รักษาได้ไหมเอาง่ายๆเลยเนาะสมมุติว่าคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษแล้วบอกว่าก็ดีนี่ไม่อ้วนใช่ไหมคะก็อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะทำยังไงต่อไปอันที่หนึ่งเลยก็คือร่างกายเราจะมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นเนาะอันแรกเลยก็คือจะทำให้กระดูกบางกระดูกพรุนหัวใจทำงานหนักใช่ไหมคะหัวใจโตค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะมีเรื่องของหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้ที่แย่กว่านั้นคือตอนที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะทำให้มีลิ่มเลือดตกตะกอนที่หัวใจแล้วก็หลุดไปเกิดเรื่องของสโตรกหรือว่าเรื่องของเส้นเลือดสมองได้หัวใจที่ถูกเต้นเร็วๆมาตลอดเวลากล้ามเนื้อหัวใจมันทำงานหนักอันนี้ก็อาจจะทำให้ระยะยาวเนี่ยมีหัวใจวายหรือว่าหัวใจทำงานผิดปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะในกรณีของคนที่เป็น Graves disease หรือว่าเป็นโรคที่บอกว่ามีตาโปนด้วยเนาะถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษานะคะหรือปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยแย่ลงได้แล้วสุดท้ายเลยค่ะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างอันตรายในกรณีที่ฮอร์โมนมันออกมาเยอะๆนะคะเวลาที่เราไม่ได้รักษาฮอร์โมน

ไทรอยที่มันออกมาเยอะๆมากๆเราจะเรียกว่าเป็นไทรอยสตรอมนะคะสตรอมที่แปลว่าพายุอะค่ะเมื่อฮอร์โมนออกมาเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นมีหัวใจวายได้คนไข้อาจจะตัวเหลืองตาเหลืองตับแย่ลงไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสมองหรือว่าในแง่ของความรู้สึกตัวแย่ลงนะคะพูดจาไม่รู้เรื่องมีความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการที่มีฮอร์โมนไทรอยเยอะเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเผาผลาญหรือว่าการทำงานเนี่ยมันเยอะตลอดเลยในกระดูกของเราก็เหมือนกันค่ะกระดูกเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างแล้วก็การทำลายกระดูกหรือว่าการสลายกระดูกเนาะถ้าหากว่าไทรอยเป็นพิษเนี่ยการสลายกระดูกจะมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้กระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนโอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกหักก็มีมากขึ้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะล้าหรือว่ากล้ามเนื้อมันมีการฝ่อรีบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คนไข้มีภาวะไทรอยเป็นพิษอยู่นานๆจะผอมลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหกล้มกระดูกหักง่ายขึ้นค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่พูดไปจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทรอยเป็นพิษแล้วเราไม่ได้รักษาฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดว่าไทรอยมันทำงานต่ำแล้วเราไม่ทราบหรือว่าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงหลายครั้งนะคะคนไข้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทอาจจะซึมลงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่เงี้ยค่ะเราไม่มีภาวะคอโตด้วยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาบางคนก็คิดว่าอ๋อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีบางคนถูกเอาไปรักษาในโรคของทางจิตเวชด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเป็นอันนึงนะคะที่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องดูไว้นิดนึงนะคะสิ่งนึงที่อาจจะดูได้สมมติเวลาที่เราจับชีพจรคือชีพจรอาจจะช้าลงผู้ใหญ่บางทีเอ๊ะชีพจรดูช้าๆคนไข้พูดแล้วช้าๆลิ้นบวมๆนะคะหรือว่าดูตัวบวมๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีอีกอันนึงค่ะที่มันเป็นอันนึงที่เขาบอกแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเขาบอกว่าให้มองที่คิ้วค่ะถ้าสมมุติว่าด้านปลายของคิ้วด้านข้างนะคะสมมุติเราแบ่งคิ้วเป็น3ส่วนเนาะส่วนปลายด้านเนี้ยที่เป็นหางคิ้วค่ะไม่ค่อยมีผมดูบางๆอันนี้ให้สงสัยด้วยว่าคนไข้จะมีเรื่องของไทรอยด์ที่ทำงานต่ำผิวแห้งๆขนร่วงผมร่วงผิวบางนะคะหรือว่าคนคิ้วหายชีพจรช้าอันนี้วิ่งไปดูเลยนะคะว่ามีไทรอยด์ผิดปกติเป็นไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าค่ะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดปกติใช่ไหมคะเรื่องอารมณ์เรื่องของการพูดคุยแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยในแง่ของตัวไทรอยด์ที่ทำงานต่ำไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของเมตาบอลิซึมเนาะอาจจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดแล้วก็สมองจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็มีผลกับหัวใจเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสงสัยนะคะก็ควรที่จะตรวจดูเรื่องของไทรอยด์ด้วยค่ะในส่วนของเรื่องอาหารสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยนะคะเราจะดูทีละอันก่อนสมมติว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยเป็นพิษใช่ไหมจริงๆหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะต้องกินอาหารตามหมวดหมู่ปกติ5หมู่เนาะแล้วก็ต้องรักษาตัวโรคทีนี้อันนึงที่จะเจอแล้วคนไข้จะถามบ่อยๆก็คือว่าเริ่มต้นตอนที่เป็นไทรอยเป็นพิษอะค่ะน้ำหนักอาจจะลดลงแต่พอรักษาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะขึ้นทันทีเลยอันนี้คือเป็นปกตินะคะเพราะว่านึกภาพออกตอนแรกเนี่ยการเผาผลาญเราจะเยอะใช่ไหมคะพอเราให้ยาไปการเผาผลาญเขาจะกลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเขากินเท่าเดิมน้ำหนักเขาก็จะขึ้นแน่ๆทีนี้ในกรณีที่ตอนที่เราบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงของกระดูกพรุนกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเสริมจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหาร5หมู่กินโปรตีนให้เพียงพอมีแคลเซียมวิตามินดีเพื่อจะช่วยทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติอันที่สองที่จะต้องเป็นข้อควรระวังมากกว่านะคะคือในกรณีของคนที่ผ่าตัดไทรอยทีนี้มันจะมีต่อมเล็กๆอยู่อันนึงซึ่งจะอยู่ด้านหลังไทรอยเวลาที่ผ่าตัดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนตัดเอาต่อมพาราไทรอยไปด้วยถ้าโดนต่อมพาราไทรอยไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคลเซียมมันจะต่ำนะคะหลังผ่าตัดเสร็จอาจจะมีมือจีบซึ่งอันนี้ล่ะค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องได้แคลเซียมเสริมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีการติดตามอีกทีนึงนะคะพวกนั้นจะต้องได้แคลเซียมเสริมแล้วก็วิตามินดีเพิ่มขึ้นสำหรับในกรณีถ้าโดนเรื่องของต่อมพาราไทรอย
ในกลุ่มของฮอร์โมนที่ไทรอยด์ทำงานต่ำโดยทั่วไปเวลาที่เริ่มให้ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยไม่ค่อยมี

ปัญหาส่วนใหญ่น้ำหนักก็จะเริ่มลดลงนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ฮอร์โมนมากจนเกินไปก็จะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องของกระดูกใดๆทีนี้มันมีอีกอันนึงค่ะเรื่องของไอโอดีนจะชอบมีคนถามว่าเอแล้วไอโอดีนกินได้ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะไอโอดีนเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีของไทรอยด์เป็นพิษมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินไอโอดีนไปเยอะๆจะทำให้ไทรอยด์เป็นพิษเราเกิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีไทรอยด์เป็นพิษเราห้ามกินอาหารทะเลหรืออาหารที่มันมีไอโอดีนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่ไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะกินหรือไม่กินไอโอดีนอะฮอร์โมนไทรอยด์มันก็จะออกมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าการรักษาหลักของไทรอยด์เป็นพิษคือไปจัดการลดฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นด้วยยาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการกลืนไอโอดีนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นไอโอดีนเราไม่ได้กินมากจนกระทั่งทำให้มันเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษทีนี้มีอีกอันเราจะได้ยินบางคนก็จะมาถามว่าเอ๊คุณหมอครับถ้าสมมุติว่าผมคอโตผมกินกะหล่ำปลีแล้วจะทำให้คอโตหรือเปล่าทำให้คอหอยพอกหรือเปล่าตอนแรกที่ได้ยินคำถามนี้ก็งงนิดนึงแล้วก็กลับไปเปิดดูอ๋อจริงๆด้วยค่ะมีงานวิจัยเล็กๆที่แบบเขาศึกษาในกระต่ายที่กินตัวกะหล่ำปลีสดเนาะกินกะหล่ำปลีสดเยอะๆแล้วทำให้เกิดคอหอยพอกของกระต่ายนะคะเราก็เลยเรียกสารตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นกลอยโตเจนเพราะว่าคอหอยพอกในภาษาอังกฤษเราเรียกกลอยเตอร์เนาะเราก็เรียกกลอยโตเจนที่เราก็ไปดูว่ามันมีสารบางตัวซึ่งจะไปยับยั้งการทำงานของตัวต่อมไทรอยทำให้สร้างฮอร์โมนได้น้อยลงแล้วต่อมไทรอยก็เหมือนจะต้องทำงานหนักขึ้นตัวต่อมมันก็เลยโตขึ้นหลักการเดียวกันกับตอนที่คนไข้ขาดไอโอดีนสมัยก่อนแล้วเป็นคอหอยพอกอะค่ะก็เหมือนกันเลยทีนี้คำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่มันจะมีสารพวกนี้ก็จะอยู่ในผักแหละผลไม้เป็นหลักเนี้ยค่ะผักสีเขียวเข้มๆก็จะแบบแต่ว่าผักสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันเป็นของที่ดีไม่ใช่หรอแล้วกินเข้าไปแล้วจะแย่หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นคนปกติอันที่หนึ่งก็คือการกินพวกของผักที่มันมีสารพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักสำหรับเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของคอหอยพอกใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีผลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติอยู่แล้ววิธีการแก้ไขเนื่องจากผักพวกนี้มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะวิธีการที่จะทำให้สารพวกนี้มันหายไปก็คือแค่ทำให้มันสุกค่ะผ่านความร้อนแค่ไปต้มมันนะคะแค่ไปลวกมันแค่นี้แล้วเราเอามากินอันนี้ก็จะลดปริมาณของไอสารที่เราเรียกว่ากลอยโตเจนก็คือเรากินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำๆนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับสารพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนปกติอะค่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่ากินกะหล่ำปีสดทีละเป็นกิโล2กิโลอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลเลยกับชีวิตเราเรายังสามารถที่จะกินได้หรือถ้าชอบกินกะหล่ำปีก็กินสดบ้างกินสุกบ้างลวกบ้างอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะในแง่ของการปรับสมดุลไทรอยด์นะคะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตอนนี้แร่ธาตุที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์นะคะก็จะมีตั้งแต่ไอโอดีนเนาะสังกะสีแล้วก็เซลีเนียมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนคนนี้มีไทรอยด์เป็นพิษนอกเหนือจากการที่เราจะให้ยาเพื่อจะไปลดการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วเนี่ยในช่วงต้นเราอาจจะลดหรือว่าอาจจะเลี่ยงอาหารที่มันมีพวกของไอโอดีนเยอะสังกะสีเยอะหรือว่าเซลีเนียมเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไม่ได้นะคะหลักจริงๆก็คือจะไปจัดการกับยาแต่ว่าในช่วงต้นก็อาจจะแบบว่าเลือกสารอาหารที่มันมีสังกะสีไอโอดีแล้วก็ซิลิเนียมน้อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยมันถูกควบคุมได้ด้วยยาแล้วเขาก็จะกลับมากินได้ตามปกติอาหารที่มีไอโอดีง่ายๆเลยก็คือพวกของอาหารทะเลนะคะอันที่สองพวกของซิลิเนียมหรือว่าพวกของสังกะสีก็จะอยู่ในพวกถั่วได้อยู่ในพวกเครื่องในอยู่ในพวกของซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกก็อาจจะลดลงนิดนึงแล้วพอหลังจากที่รักษาได้ดีแล้วก็ค่อยมาเพิ่มกินได้ก็คือว่าในกรณีที่ไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวการสลายของกระดูกเยอะขึ้นนะคะคนไข้น้ำหนักลดลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มการออกกำลังกายกินวิตามินดีด็อกแล้วก็กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแคลเซียมก็อยู่ในนมอยู่ในปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในงาใช่ไหมคะแล้วก็ผักสีเขียวเข้มๆส่วนวิตามินดีก็ควรจะต้องไปออกแดดนิดนึงหรือว่าจะอยู่ในพวกของเห็ดหอมโดยเฉพาะเห็ดหอมแห้งนะคะอันนี้ก็จะมีวิตามินดีอยู่ค่ะ
นอกจากนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไทรอยด์โดยตรงแต่ในกรณีที่เรามีไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะเราก็จะรู้ว่าคนไข้เนี่ยจะใจสั่นเนาะจะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะฉะนั้นเนี่ยอาหารพวกที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการเต้นของหัวใจหรือว่าจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นพวกช

0: ที่คุณหมอจะให้หยุดยานะคะโอกาสที่จะเป็นซ้ำเป็นได้ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราบอกว่าเขาเป็นไทรอยด์เกิดจากการที่มีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อต้านตัวต่อมไทรอยด์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการเป็นซ้ำได้ถ้าเป็นซ้ำเราก็จะพิจารณาว่าอันที่หนึ่งเราอาจจะกินยายาวขึ้นหรือสองเราอาจจะใช้วิธีกลืนน้ำแร่พอกลืนน้ำแร่เสร็จปุ๊บภาวะไทรอยด์เป็นพิษหายค่ะแต่ว่าจะตามมาด้วยการกินเรื่องของฮอร์โมนทดแทนคนไข้ไทรอยด์ยังมีลูกได้ไหมตอบว่ามีได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีผลกับเรื่องของโอกาสในการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสเปิร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปคนไข้ที่มีปัญหาโรคไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าไทรอยด์ทำงานต่ำถ้าเรารักษาแล้วค่ะคนไข้ก็จะยังสามารถกลับมามีลูกได้นะคะในกรณีของไทรอยด์มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรือเปล่าหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องกินเสริมขึ้นไปมากกว่าปกติจริงๆแล้วคนไข้ไทรอยด์เนี่ยหลักๆคือเรารักษาตรงที่ตัวโรคเนาะถ้าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปก็จะมียาที่ทำให้ฮอร์โมนลดลงมาลดลงมาในที่นี้คือลดลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าฮอร์โมนต่ำเกินไปเราก็จะมีฮอร์โมนทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องมีการกินอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษสำหรับตัวโรคถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะกินโน่นนี่นั่นคิดเหมือนคนปกติเลยค่ะสามารถกินแบบคนปกติได้ค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของโรคของต่อมไทรอยตั้งแต่ไทรอยเป็นพิษไทรอยทำงานต่ำหรือแม้กระทั่งเราเจอว่าตัวไทรอยเนี่ยมันโตขึ้นว่าเราจะมีหลักการในการคิดวินิจฉัยแล้วก็ให้อาหารหรือว่าให้การรักษายังไงค่ะสุดท้ายนะคะถ้าสมมติว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊สงสัยว่าฉันจะมีปัญหากับเรื่องไทรอยละหรือว่าสังเกตเห็นว่าตัวไทรอยโตขึ้นนะคะก็แนะนำว่าไปเจอแพทย์เลยค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

ับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดสาดทำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่

ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ Intermittent Fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีขยับผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: ที่บอกว่าหอสมุดศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: มีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่ม
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์ปุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลย
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลยจะเห็นว่าตู้เรียนเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาลองดูนะนักกิ๊กลองดูสัญชาตญาณ
2: นี่เป็นภาพที่เป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับ
3: มันเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในระยะที่เป็นกรุ๊ป E ที่เราคุยกัน
4: กรุ๊ป E ก็คือโตสุดแล้ว
3: ก็คือเป็นก้อนที่มากที่สุดในที่ยังอยู่ภายในลูกตา
5: คุณหมอบอกว่าทุกนาทีมีความหมาย
4: ทุกนาทีมีความ
5: ใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็แนะนำว่าต้องเอาตาออก
6: คุณผู้ชมครับและนั่นก็คือตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกทีละอย่างเลยนะครับว่าภายในหอสมุดศิริราชนั้นจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับ

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับจะเรียกว่าไกด์ก็ได้นะครับที่จะพาผมชมหอสมุทรศิริราชแห่งนี้นะครับอาจารย์พรทิพย์อานาประโยชน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกิฟ
0: อาจารย์ครับที่บอกว่าหอสมุทรศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุทรดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะโอ้โหนี่เก่งมากนะฮะไปทราบมาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ทีมงานบอกครับเปล่าผมค้นคว้าศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมา
1: ะ
0: มันแตกต่างจากหอสมุดอย่างอื่นยังไงฮะ
1: ค่ะคือหอสมุดศิริราชนี่นะคะเป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็มีพัฒนาการที่ยาวนานเริ่มมานะคะพร้อมๆกับการศึกษาที่เปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นมานะคะก็ถ้าอายุตอนนี้นะคะเป็นทางการก็ในความเป็นห้องสมุดเนี่ยฮะประมาณเกือบ90ปี
0: 90ปีนะฮะ
1: แต่ว่าถ้ามาอยู่ที่อาคารเนี่ยนะฮะ50ปี
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากรู้แล้วครับว่ามันจะไฮเทคล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์พาผมชมในแต่ละชั้นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปแต่ละชั้นนี่นะครับอาจารย์ผมสงสัยครับไอ้ดอกบุ๊กเนี่ยด้านหน้า
1: เดินมาแวะมาพอดีเลย
0: มันเหมือนตู้ ATM อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นบุ๊กดรอป
0: แต่เราไปดรอปบุ๊กเป็นกิริยาแต่เครื่องเครื่องบุ๊กดรอป
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นอาจารย์จริงๆครับพูดสอนแกรมม่าไปด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็น
0: เครื่องอะไรฮะ
1: การนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในห้องสมุดนะฮะเพราะว่าเวลาห้องสมุดเนี่ยเราเปิดทำการตอนนี้เราบอกเราเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่เป็นออนไลน์เขาเซิร์ชอะไรได้ตลอดแต่ถึงเวลาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าเราจะเอาหนังสือมาคืนมาถึงตัวตึกปิดละ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องรอห้องสมุดเปิด
1: ใช่
0: แล้วก็มาคืนที่เคาน์เตอร์เจอเจ้าหน้าที่บรรณารักษ
1: ์
0: ผมมาคืนเล่มนี้ครับแล้วก็มีใบคืนหนังสือ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วหรอครับ
1: ไม่ใช่แล้วฮะเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลที่บอกเอา IT มาใช้
0: คืนยังไงฮะ
1: ตอนนี้ที่คืนนะฮะสบายมากเข้ามาถึงเค้าก็
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์ปุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลยมีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่มมันจะเรียลไทม์ตอบเลยเหลือ5เล่มมีสลิปออกมาให้เสร็จ
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลย
0: คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่ว่าเรายืนหนังสือไปนะครับแล้วมาคืนหนังสือยังไฮเทคขนาดนี้แล้วชั้นอื่นโซนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาชมเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยครับอาจารย์ครับ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ผมขออนุญาตดูด้านนั้นเป็นยังไงครับอาจารย์
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ผมเห็นด้านนอก
0: ใช่ค่ะเห็นไหมข้างในไม่มีคนทำงานนะคะเครื่องทำงานเองทั้งนั้นเลยอัตโนมัติ
1: หลักการของมันเนี่ยคือยังไงฮะพอเรากดปุ่มที่หน้าจอปั๊บเราจะคืนหนังสือแล้วก็วางหนังสือไว้ที่สายพานเมื่อหนังสือผ่านมาตามสายพานปั๊บเครื่องมันจะทำงานยังไงครับอาจารย
0: ์ก็เครื่องก็จะอ่านจากบาร์โค้ดหนังสือตัวเล่มด้านนอกนะ
1: ฮะ
0: สายพานก็ดึงมาเรื่อยๆเสร็จในระบบข้างในนี่ฮะเราเรียกบุ๊กดรอปกับบุ๊กซอร์เตอร์อันนี้เป็นเครื่องทำงาน2ฟังก์ชันด้วยกันเลยแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือทุกเล่มที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันสามารถจะแยกได้นะฮะระบบจะแยกให้โดยอัตโนมัติเลยฮะโดยเป็นชั้นตัวเล่มหนังสือภาษาอังกฤษลงบินนี้หนังสือภาษาไทยลงตรงนี้หนังสือที่ยืมมาจากห้องสูตรต่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลลงบินนี้
1: พอเราจำแนกหนังสือแบบนี้เป็นแบ่งแยกแต่ละชนิดได้แล้วเนี่ยพอมันเต็ม
0: เราก็พร้อมที่จะนำ
1: ไปเก็บ
0: ชั้น
1: มันเป็นการจำแนกหนังสือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ต้องใช้แรงงานเจ้าหน้าที่มาคอยแยกก็ต้องมาหยิบทีละเล่มอันนี้เขาจัดการซอร์ตเอาท์ให้เสร็จเลยก็ช่วยให้ตอนกลางคืนเนี่ยสบายเลย
1: ครับ
0: นักศึกษามาส่งมากมายแค่ไหนระบบก็แยกให้เสร็จ
1: นี่แค่ทางเข้านะเริ่มต้นทางเข้าเป็นระบบดิจิตอลอย่างที่อาจารย์บอกละมันก็ไฮเทคแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยเลยที่เป็นแบบนี้
0: เป็นเครื่องที่เราเป็นซอร์เตอร์เครื่องแรกเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมทางด้านอื่นบ้างนะครับดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่มันล้ำกว่านี้อีกนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นโซนที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถจะนั่งใช้เครื่อง1คน1เครื่องได้เลยเขานั่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับเขาสามารถจะเข้าสู่องค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณะจัดให้บริการให้นะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางด้านการแพทย
1: ์
0: มีหนังสืออีบุ๊กหรือเข้าไปทางด้าน e-learning เขามีรหัสผ่านเขานั่งอยู่เขาใช้ได้หมดเลย

0: ู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมือนเป็นห้องสมุดเลยที่ห้องสมุดศิลามันดูโอ้โถงดูโปร่งแสงสว่างเข้ามาจากทุกทิศทุกทางมันน่านั่งมากมันไม่เหมือนกับภาพห้องสมุดในสมัยก่อนที่ผมเคยไปมา
1: ก็ตั้งใจของเราตอนเราปรับปรุงหอสมุดศิลานะฮะ
0: ตั้งใจเลยใช่ไหมครับ
1: ตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ lively เข้ามาสมัยก่อนมาห้องสมุดเนี่ยต้องเงียบๆใช่ไหมส่งเสียงก็ไม่ได้ค่ะมาตรงนี้ธรรมชาติเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมีห้องโถงคุยกันได้เป็นห้องรับแขกสามารถจะเดินแล้วลื่นไหลไปใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูอะไรสื่อสด DVD แล้วก็ส่งเสียงได
0: ้แสดงว่าเรามีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะเท่าที่เดินมานี่หนังสือยังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ถูกต้อง
0: หนังสือไปอยู่ไหนหมดอาจารย์นี่หอสมุดไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะหนังสือส่วนหนึ่งเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเขาเซิร์ชได้เลยเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ฮะเป็นอีบุ๊กทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะคะตอนนี้นักศึกษาก็ใช้อีบุ๊กกันเยอะเลย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบในสมัยก่อนน่ะที่เป็นไม่มีแล้ว
1: มีค่ะ
0: ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวเราตามขึ้นไปด
0: ูออกไปแต่ละชั้นนะที่บอกนะที่นี่มีกี่ชั้นนะฮะ
1: 4ชั้น
0: มี4ชั้นนี่แค่ชั้นแรกก่อนนะนี่ฮะเข้ามาถึงก็เกตเวย์ทูวิสตอม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูสู่ปัญญานะฮะเป็นธีมของห้องสมุดตอนเราปรับปรุงเนี่ยว่าเราต้องการปรับโฉมหอสมุดศิลาเนี่ยให้เป็นประตูสู่ปัญญาสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดของเราทุกคนเลย

0: ขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยค่อยรู้สึกว่าเหมือนห้องสมุดขึ้นมาหน่อยเราจะเห็นชั้นวางหนังสือเห็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์อยู่ชั้นนี้เราถูกวางไว้เป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เริ่มมาจับต้องตัวเล่มได้นะฮะเราก็แบ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กที่สำหรับนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศนะก็ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมพิเศษนะฮะมีหนังสือเรื่องสั้นนวนิยายมุมธรรมะมีครบเครื่องเลยแล้วก็มีเรื่องของซีดีนะฮะดีวีดี
0: มันเหมือนกับนอกจากเป็นห้องสมุดสมัยใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส้นสายรวมถึงแสงที่เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอ่
1: ะ
0: แสงมันไม่แสบตามันเป็นแสงที่เหมือนกับเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ายังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้เขาอ่านได้สบายขึ้นอาคารนี่เป็นอาคารเดิมที่ใช้กระจกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ข้อดีค่ะเป็นไม่ใช่เป็นหน้าต่างทึ
0: บ
1: นั้นเราใช้กระจก
0: ตัดกลับมาทางห้องฝั่งนี้ครับห้องที่อาจารย์บอกคืออะไร
1: ก็เป็นห้องประชุมกลุ่มนะฮะนั่นสามารถจะประชุมตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษานะฮะบุคลากรของในคณะเนี่ยก็มาใช้กันจองออนไลน์เข้ามาได้นะฮะก็มาประชุมกันแล้ว
0: เก็บเสียงด้วย
1: เก็บเสียงอันนี้ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าห้องทางกระจกนั้น
0: ก็คือเสียงทำกิจกรรมภายในก็จะไม่ออกมากวน
1: ค่ะไม่ออกมากวนค่ะ
0: เป็นการออกแบบที่สมัยใหม่จริงๆที่อาจารย์บอกนอกจากระบบที่ทันสมัยแล้ว
1: เราก็เอื้อนึกถึงชุมชนของเราการใช้งาน
0: จริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีออกแบบมาใช้งานไม่ได
1: ้
0: ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ตั้ง

0: อาจารย์ครับผมรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้มาอยู่ในทีมเดียวกันภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับก็ถือว่าเติมเต็มอะไรได้หลายอย่างเลยครับอาจารย
1: ์ยินดีมากๆเลยเจดายภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวของเราเนาะก็ทำงานเป็นทีมเนาะแล้วเราก็ดูแลคนไข้แล้วก็ประเมินคนไข้แบบเป็นองค์รวมไม่ได้เฉพาะร่างกายหรือว่าเฉพาะความเจ็บป่วยเนาะเราทั้งดูแล

0: องกันช่วยประเมินแล้วก็ช่วยให้คนไข้มีสภาพชีวิตที่ดีนะคะ
1: คุณหมอครับแล้ววันนี้เคสที่เราจะออกไปเยี่ยมผู้ป่วยกันเป็นเคสไหนครับ
2: พอดีเคสนี้นะคะหมอไม่ได้เป็นเจ้าของไข้ค่ะเดี๋ยวรอคุณหมอที่เป็นรุ่นน้องของหมออีกทีเนาะมาเล่าเคสให้เราฟังอีกทีนะคะ
1: ครับผมพี่เตรียมข้อมูลเตรียมอะไรเรียบร้อยไหมพี
3: ่พร้อมมากเลยค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพอหมอมาปั๊บเก็บของแล้วเราก็ไปบ้านผู้ป่วยกันเลย
3: ไปเลยค่ะ
2: ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับเอ้าสวัสดีครับหมอ
4: โอ้ยทุกคนพร้อมกันมากเลยนะครับเนี่ย
1: ครับผมวันนี้เนี่ยเราจะได้ออกไปเยี่ยมผู้ป่วยนี่คือเคสของคุณหมอเองเลย
4: ใช่ครับเป็นเคสที่อาจารย์เขาฝากมาให้ผมดูแลต่อจากรุ่นพี่เคยดูแลก่อนหน้านี้นะ
1: ครับผม
4: ก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เราจะไปเยี่ยมบ้านคนไข้เนี่ยเป็นรอบที่2ของผมนะแต่ว่าจริงๆแล้วประวัติคนไข้คนนี้นานมากครับตั้งแต่ปี57แล้วที่เราเริ่มรักษาก็เริ่มออกไปเยี่ยมบ้านคนไข้กันนะครับ
1: ครับ
4: ก็เดี๋ยวยังไงผมเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆก่อนเนาะเผื่อจะได้เป็นการสรุปประเด็นสำคัญที่จะไปดูคนไข้ที่บ้านกันต่อนะครับผมก็คนไข้คนนี้อายุ89ปีนะครับก็หลังจากนี้เราจะไปดูปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของภาวะเรื่องของร่างกายคนไข้ว่าตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนมีปัญหาเรื่องภาวะแทรกซ้อนตัวโรคอะไรขนาดไหนแล้วก็เรื่องความจำเรื่องอารมณ์นะครับเรื่องของปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาอะไรไหมนอกจากความเสียใจที่เกิดตั้งแต่ตอนแรกแล้ววิทยาศาสตร์ครอบครัวไม่ใช่การดูแลแค่ตัวโรคแต่เป็นการดูแลทุกอย่างเป็นองค์รวมนะครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคต่างๆเราก็ต้องดูครอบครัวเราก็ต้องดูจิตใจเราก็ต้องดูสภาวะการเงินเราก็ต้องดูครับเราดูแบบแทบทุกเรื่องเลย
1: ครบทุกด้าน
4: ครบทุกด้านนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าโรคของคนไข้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากองค์ประกอบแต่องค์ประกอบหนึ่งมันมีหลายองค์ประกอบมาทำให้เกิดโรคขึ้นมาโรคหนึ่งดังนั้นเราจะแก้แค่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งมันไม่ได
1: ้ทำไมถึงคิดว่าต้องดูที่ยาก่อนเลยอันดับแรกครับ
2: มันเป็นอย่างนี้นะคะพี่เจไดปกติอะค่ะถ้าเราดูคนไข้ที่อายุมากเนาะเกิน60ปีขึ้นไปแล้วเขาทานยามากเพราะว่าเขามีโรคมากใช่ไหมคะถึงถ้าเกิน5ชนิดขึ้นไปเราก็จะต้องมาดูละว่ายาแต่ละชนิดมีปฏิกิริยาร่วมกันหรือเปล่า มันส่งผลให้เขามีอาการที่เปลี่ยนแปลงได้อะนะคะอย่างในกรณีนี้เราก็ดูแล้วว่าคนไข้เนี่ยรับประทานยาที่เกี่ยวกับเรื่องสมองช่วยให้นอนหลับพอเขาซึมเราก็เลยต้องมามองยาก่อนว่ายาเนี่ยทำให้เขานอนหลับมากขึ้นไหมพอเราถอนยาที่ช่วยให้นอนหลับออกไปอะค่ะเคสนี้ก็อาการดีขึ้นเขากลับมามีสติมากขึ้นชีวิตคนไข้ก็เปลี่ยนเลยค่ะ
1: อ๋อก็ถือว่ามาถูกทางแต่แรกเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราก็ยังต้องห้ามทิ้งข้ออื่นอีกเราต้องไปประเมินอันอื่นอีกใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเราก็ต้องหาสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยแต่ในเคสนี้เราโชคดีหน่อยที่เจอเรื่องยาแก้ปุ๊บแล้วคนไข้ก็หายทันทีค่ะ
1: ครับผมพี่ครับอย่างนี้เวลาเราจะออกไปหาคนไข้ของเราเนี่ยครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
3: อันดับแรกเลยนะคะพี่ตังจะทำเลยก็คือ1โทรศัพท์นัดผู้ป่วยและญาติที่บ้าน2เลยค่ะนี่เลยเอกสารค่ะให้คุณหมอไปดูแลที่บ้านอย่างเช่นวันนี้ค่ะเราจะไปดูเรื่องยาก็จะมีการรีวิวยา6เดือนที่ผู้ป่วยได้รับในโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกของคุณหมอค่ะแล้วก็3อุปกรณ์ค่ะอันดับแรกเลยช่วงโควิดก็จะเป็นเครื่องวัดไข
1: ้
3: ค่ะแล้วก็ถัดมาคนไข้ของเราค่ะเป็นเบาหวาน
1: ค
3: ่ะแล้วก็จะมีเครื่องวัดน้ำตาลที่บ้านวัดนิ้วค่ะ
1: ครับ
3: แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วค่ะแล้วก็อันนี้รู้จักไหมคะ
1: วัด
3: อะไรเอ่ย
1: วัดเสียงหัวใจการเต้นหัวใจ
3: ก็คือเป็นสเตตโตสโคปค่ะคุณหมอก็ฟังทั้งปอดฟังหัวใจได้แล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยค่ะไม่มีเลย
1: กระเป๋าโดเรมอน
3: ใช่กระเป๋าใบนี้นะคะดูแลคนไข้มาหลายบ้านแล้วค่ะ
1: คือทุกอย่างอุปกรณ์ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามอยู่ในนี้หมดเลย
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นอุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วคนของเราก็พร้อมแล้วด้วยเพราะฉะนั้นลุยกันเลยไหมครับ

0: คุณหมอด้วยนะครับวันนี้จะมาเยี่ยมคุณยายนะครับแล้วก็อยากสอบถามนึงว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้แบบโอเคขึ้นไหมหลังจากที่คุณหมอได้ให้คำปรึกษาอะไรพวกเนี้ย
1: โอเคขึ้นเยอะเลยครับจากที่รู้สึกตัวก็ขยับแขนได้อะไรได้เรียกชื่ออะไรขยับได้ไม่นอนซึมทั้งวันแบบไม่รู้สึกตัว
0: ถือว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
1: ประมาณ80%
0: 80% เลยเหรอครับ
1: เพราะจากก่อนที่หน้าคุณหมอมาก็คือนอนไม่รู้สึกตัวเลย
0: ครับ
1: แต่เข้าห้องน้ำไปก็ไม่เรียกไม่อะไรไม่ทำไม่อะไรเลยแต่มาจากฉีดยาบางตัวที่คุณหมอไปที่หลังดีขึ้น
0: ครับ
1: จากหน้ามือไปหลังมือเลย
0: ครับผมวันนี้ก็ให้คุณหมอได้มาเยี่ยมแล้วก็ดูอาการอีกสักครั้งนึงเนาะ
1: ครับ
2: ก็คือต้องบอกก่อนว่าเคสนี้ก็เป็นเคสที่ผมเพิ่งได้มาเยี่ยมบ้านครั้งแรกเมื่อรอบที่แล้วเหมือนกันรอบนี้เพิ่งมาเจอคุณยายรอบที่สองนะครับตอนที่มาก็คือเห็นสภาพคุณยายตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันแบบนอนอย่างเดียวเลย
0: คือ
2: ไม่สามารถจะแบบคุยกับเราได้เลยครับมาปลุกคุณยายมาพยายามที่จะหาเรื่องคุยคุณยายก็หลับอย่างเดียวเลยหลับใส่ตลอดเวลาแล้วคุณก็บอกว่าขนาดเวลากินเนี่ยปลุกขึ้นมานั่งกินต้องเอาตัวพิงเอาไว
0: ้
2: กินไปหลับไปอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: กินไปหลับไป
2: กินไปหลับไปแล้วก็แบบโอ้มันเป็นขนาดนั้นเลยคือคุณยายแทบจะไม่ทำอย่างอื่นนอกจากนอนเลยใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ก็รู้สึกว่าอาการมันแย่ขนาดนี้ครับก็เลยมีการปรึกษากับทางทีมเฮ้ยไอสาเหตุตรงเนี้ยมันเป็นจากอะไรกันแน่นะครับก็มาเจอว่ายาที่คุณยายกินเนี่ยค่อนข้างจะกินอยู่หลายตัวมากกินอยู่10กว่าตัวเลยก็เลยถามคุณก๊อฟว่ารายละเอียดเรื่องตัวยาเนี่ยตัวไหนที่มันดูมากเกินไปเราก็เลยพยายามหยิบเอาออกไปครับ
0: ต้องมาคลำหาสาเหตุทั้งหมดต้องกว้างเลย
2: แล้วตรวจร่างกายซักประวัติใหม่ทุกอย่างเลย
0: อ๋อคือแล้วคุณหมอก็ค่อยๆเจาะทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องไปแล้วทำไมอยู่ดีมาคลำเจอว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาแน่เลยอย่างเงี้ยครับ
3: โดยปกติอะค่ะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุรับประทานยาเกิน5ชนิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาเริ่มดูแล้วว่ายาแต่ละตัวส่งผลยังไงกับคนไข้บ้างค่ะแล้วก็ต้องมีการปรับอย่างในกลุ่มยาที่คุณยายได้รับเป็นกลุ่มยาของเรื่องของการนอนหลับอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูว่าขนาดพอเหมาะไหมสำหรับผู้สูงอายุรายนี้นะคะคือแต่ละคนเราก็จะประเมินแตกต่างกันเลยค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็หาจุดสังเกตแล้วก็เอ้ยนี่คือ1ข้อสงสัยแล้วว่าผู้สูงอายุถ้าเกิน5ชนิดใช่มั้ยครับ
3: ใช
0: ่ของตัวยานี่ก็คือต้องมารีเช็คละแล้วพอเช็คไปเช็คมาแล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับหม
2: อก็เจอว่ามันก็มียาที่จำเป็นต้องทาน
0: ครับ
2: แบบยาที่เรารู้สึกว่าเป็นยาที่เราเสริมขึ้นมาเพื่อให้คุณยายเขาหลับได้มากขึ้นเพื่อเสริมเป็นพวกวิตามินอะไรเสริมพวกนี้ครับซึ่งถามว่ายาเสริมจริงมันไม่ใช่ยารักษาโรคเนาะมันก็เป็นยาที่เราพยายามจะ
0: บำรุงร่างกาย
2: บำรุงร่างกายให้เขาเฉยๆซึ่งถามว่าความจำเป็นอาจจะไม่ได้จำเป็นรักษาโรคที่เราต้องกินนะครับมีหรือยาเสริมพวกยาช่วยนอนหลับอย่างที่พี่น้ำบอกหรือว่ายำรุงต่างๆเนี่ยเราก็ดูความจำเป
0: ็
2: นนะหน้างานว่ายามันมีผลต่อออกฤทธิ์เป็นผลกระทบอื่นไหมมีฤทธิ์เสริมฤทธิ์กันหรือฤทธิ์ต้านอะไรกันหรือเปล่าหรือทำให้เกิดความเป็นพิษขึ้นอะไร
0: ครับ
2: เราก็มาปรับลดยาหรือเอายาพวกนั้นออกไป
0: แสดงว่าพอเราหาสาเหตุจากตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราเจอแล้วแต่เราก็ยังต้องเช็คในจุดอื่นๆอีกต่อไปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างนี้ก็คือเราสรุปได้ง่ายๆหรือว่าตอนนี้เนี่ยก็คือยาแล้วล่ะพอเราตรวจรอบแล้วไม่มีปัญหาเรื่องอื่น
2: ก็ถ้าถามเนี่ยที่คุณก๊อฟบอกว่าดีขึ้นขนาด 80%
0: ครับ
2: ก็แทบจะการันตีเลยนะครับว่าน่าจะเป็นจากยาเป็นสาเหตุอันดับแรกเลยครับ
0: ครับผมแล้ววันนี้ครับทีมคุณหมอเนี่ยอยากจะเข้ามาเพื่อมาตรวจเช็คอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าจะมาดูพัฒนาการอะไรประมาณนี้ไหมครับ
2: ก็ถ้าเทียบจากผลการเยี่ยมบ้านก็ผิดเลยคร
0: ับ
2: ที่คุณก๊อฟบอกว่าตอนแรกหลับอย่างเดียวเลยแทบไม่ทำอะไรเลยนะครับซึ่งหลังจากหยุดยาไปแค่อาทิตย์นึงเนี่ยคุณทางทีมพี่พยาบาลเนาะก็มีการโทรเข้ามาสอบถามเป็นระยะก็อย่างที่คุณก๊อฟบอกก็คืออาการดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังหยุดยาไปในการเยี่ยมบ้านรอบนี้เราก็มาประเมินต่อว่าไอ้ภาวะที่คุณก๊อฟบอกว่าดีขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูเองเนี่ยมันดีขึ้นอย่างที่คุณก๊อฟว่าจริงไหม
0: ครับ
2: ดีขึ้นขนาดไหนหรือมีปัญหาอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามากว่าเดิมหรือเปล่าครับผม
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วอย่างภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นเคสอื่นๆแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีในการดูแลผู้ป่วยยังไงบ้างครับ
4: ก็ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวของเรานะคะก็จะดูแลผู้ป่วยโดยที่ไม่จำกัดโรคแล้วก็ไม่จำกัดอายุนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะเน้นเรื่องของการดูแลแบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆหรือแม้แต่ชุมชนนะคะอย่างเคสของคุณยายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเคสของผู้สูงอายุ ที่เรามีการประเมินรอบด้านนะคะ คือเราจะไม่ได้ดูเฉพาะตัวโร
0: ค
4: นะคะเราจะดูทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็ตัวครอบครัวของผู้ป่วยด้วยหรือว่าก็จะมีผู้ป่วยรายอื่นๆที่เป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะผู้ป่วยดูแลประคับประคองหรือว่าอาจจะเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงระยะเชื่อมต่อนะคะซึ่งก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษว่าเวลาย้ายจากโรงพยาบาลเข้ามาสู่บ้านเนี่ยจะมีการดูแลเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าพี่ก๊อฟเนี่ยก็สามารถติดต่อกับทางทีมคุณหมอของโรงพยาบาลรามาได้ตลอด24ชั่วโมง
4: อ๋อใช่ค่ะเราก็จะมีการติดต่อกันให้การดูแลเพราะว่าผู้ดูแลเนี่ยเขาก็อยากจะได้ความมั่นใจในการดูแลได้ความรู้นะคะทางทีมเนี่ยก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ในการที่ดูแลของครอบครัวคุณก๊อฟนะคะ
0: ครับผมมีอะไรอยากพูดความในใจกับทีมคุณหมอไหมครับที่ช่วยกันปรึกษาหาเรื่องกัน
1: ขอบคุณนะครับที่ช่วยกันทำให้ดีใจดีขึ้น
0: ครับผม
1: ทำดีใจที่สุดครับ
0: อย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวให้ทีมคุณหมอเนี่ยเข้าไปกับพี่ก๊อฟนะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมคุณยายหน่อยที่โรงพยาบาลนิดนึงแล้วก็ให้คุณหมอได้ตรวจเช็คด้วยครับผมรบกวนด้วยครับ
5: พี่ชายฉันหนาว
6: อย่าเพิ่งหลับนะลืมตาไว้ห้ามหลับเด็ดขาดนะ
5: ไม่ไหวแล้วฉันง่วงเหลือเกิน
6: ทำไมล่ะทำไมเวลาเจออากาศเย็นๆตามันถึงจะปิดให้ได้เลยเนี่ย
7: เนื่องจากว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงนะครับอุณหภูมิกายเราเนี่ยก็จะลงไปด้วยซึ่งเมื่อเวลาร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงร่างกายจะสั่งให้เราทำงานลดลงนะครับลดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อสะสมพลังงานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เราครับก็เลยทำให้เราง่วงมากกว่าปกติเมื่ออากาศเย็นลงนั่นเอง
8: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแนะนำให้อาบน้ำอุ่นหรือดื่มอะไรอุ่นๆก่อนนอนเพราะร่างกายจะได้ร้อนแล้วก็ค่อยๆเย็นลงซึ่งเราก็จะได้ง่วงตอนร่างกายมันเย็นลงนี่แหละนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ช่วยให้เราหลับสบายอีกด้วยนะ
7: นอกจากความเย็นแล้วนะครับก็มีความมืดกับความเงียบซึ่งเมื่อเวลาเราไม่ถูกสัมผัสกับแสงแดดนั้นมันก็จะมีการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับเมลาโทนินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะหลั่งตอนกลางคืนตอนที่เราจะเข้านอนครับซึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยทำให้เราง่วงมากขึ้นก็จะทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นอื่นๆก็คืออาจจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับก่อนนอนก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟโกโก้ในช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับปัจจุบันเราอาจจะเล่นเยอะก็คือพวกมือถือแท็บเล็ตหรือว่าทีวีนะครับเราก็ควรจะงดเล่นมือถือใช้แท็บเล็ตหรือว่าดูทีวีเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่าในหน้าจอพวกนั้นเนี่ยก็จะมีแสงสีฟ้าหรือที่เรียกว่าบลูไลท์ครับซึ่งแสงเนี่ยก็จะรบกวนคุณภาพของการนอนของเราเช่นกันนะครับก็ควรจะงดแสงสีฟ้าเนาะจากพวกหน้าจอเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะครับถ้าเราทำทุกอย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งเช่นอาจจะหลายสัปดาห์แล้วเรายังนอนไม่หลับเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วโรคนอนหลับเป็นโรคที่อาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพื่อที่จะได้รับยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับโรคนะครับ
8: ลองเอาวิธีพวกนี้ไปใช้ดูนะครับจะได้หลับสบายได้พักผ่อนให้เต็มที่พูดละง่วงไปดีกว่าฝันดีครับ

0: ัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ่บอกว่าหอสมุดศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: มีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่ม
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์วุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลย
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลยจะเห็นว่าตู้เรียนเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาได้ค่ะลองดูนะมันคิดลองดูสัญชาตญาณ
2: นี่เป็นภาพที่เป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับ
3: มันเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในระยะที่เป็นกรุ๊ป E ที่เราคุยก
4: ัน ก็คือ E. โตสุดแล้ว
3: ก็คือเป็นก้อนที่มากที่สุดในที่ยังอยู่ภายในลูกตา
5: คุณหมอบอกว่าทุกนาทีมีความหมาย
4: ทุกนาทีมีความ
5: ใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณหมอก็แนะนำว่าต้องเอาตาออก
6: คุณผู้ชมครับและนั่นก็คือตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกทีละอย่างเลยนะครับว่าภายในหอสมุดศิริราชนั้นจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับ

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับจะเรียกว่าไกด์ก็ได้นะครับที่จะพาผมชมหอสมุทรศิริราชแห่งนี้นะครับอาจารย์พรทิพย์อานาประโยชน์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกิฟต์
0: อาจารย์ครับที่บอกว่าหอสมุทรศิริราชแห่งนี้เนี่ยเป็นหอสมุดดิจิตอลสำหรับแพทย์แห่งแรกของเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะโอ้โหนี่เก่งมากนะคะไปทราบมาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ทีมงานบอกครับเปล่าผมค้นคว้าศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมา
1: ะ
0: มันแตกต่างจากหอสมุดอย่างอื่นยังไงฮะ
1: ค่ะคือหอสมุดศิริราชนี่นะคะเป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็มีพัฒนาการที่ยาวนานเริ่มมานะคะพร้อมๆกับการศึกษาที่เปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นมานะคะก็ถ้าอายุตอนนี้นะคะเป็นทางการก็ในความเป็นห้องสมุดเนี่ยค่ะประมาณเกือบ90ปี
0: 90ปี
1: นะแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่อาคารเนี่ยนะฮะ50ปี
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับผมอยากรู้แล้วครับว่ามันจะไฮเทคล้ำสมัยขนาดไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้อาจารย์พาผมชมในแต่ละชั้นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปแต่ละชั้นนี่นะครับอาจารย์ผมสงสัยครับไอ้ดอกบุ๊กเนี่ยด้านหน้า
1: เดินมาแวะมาพอดีเลย
0: มันเหมือนตู้ ATM อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นบุ๊กดรอป
0: แต่เราไปดรอปบุ๊กเป็นกิริยาแต่เครื่องคือเครื่องบุ๊กดรอป
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นอาจารย์จริงๆครับ พูดสอนกันมากไปด้วยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป
0: ็นเครื่องอะไรฮะ
1: การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในห้องสมุดนะฮะเพราะว่าเวลาห้องสมุดเนี่ยเราเปิดทำการตอนนี้เราบอกเราเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่เป็นออนไลน์ก็เซิร์ชอะไรได้ตลอดแต่ถึงเวลาสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าเราจะเอาหนังสือมาคืนมาถึงตัวตึกปิดละ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องรอห้องสมุดเปิดแล้วก็มาคืนที่เคาน์เตอร์เจอเจ้าหน้าที่บรรณารักษ
1: ์
0: ผมมาคืนเล่มนี้ครับแล้วก็มีใบคืนหนังสือ
1: ใช่
0: ดูนี้ไม่ใช่แล้วหรอครับ
1: ไม่ใช่แล้วฮะเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลที่บอกเอา IT มาใช้
0: คืนยังไงฮะ
1: ตอนนี้ที่คืนนะฮะสบายมากเข้ามาถึงเค้าก็
0: เหมือนกดตู้ ATM กดปุ่ม
1: สไลด์วุ๊บทุกอย่างคืนเสร็จมันตัดบัญชีเรียลไทม์เลยมีหนังสือ10เล่มดรอปเข้าไปเนี่ย5เล่มมันจะเรียลไทม์ตอบเลยเหลือ5เล่มมีสลิปออกมาให้เสร็จ
0: คืนได้ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: หลังตู้นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะทำงานเองออโตเมติกเลย
0: คุณผู้ชมครับนี่ขนาดแค่ว่าเรายืนหนังสือไปนะครับแล้วมาคืนหนังสือยังไฮเทคขนาดนี้แล้วชั้นอื่นโซนอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์พาชมเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เชิญเลยครับอาจารย์ครับ

0: ค่ะเชิญค่ะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านในเป็นยังไงครับอาจารย์
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องที่ผมเห็นด้านนอก
0: ใช่ค่ะเห็นไหมข้างในไม่มีคนทำงานนะคะเครื่องทำงานเองทั้งนั้นเลยอัตโนมัติ
1: หลักการของมันเนี่ยคือยังไงฮะพอเรากดปุ่มที่หน้าจอปั๊บเราจะคืนหนังสือแล้วก็วางหนังสือไว้ที่สายพานเมื่อหนังสือผ่านมาตามสายพานปั๊บเครื่องมันจะทำงานยังไงครับอาจารย
0: ์ก็เครื่องก็จะอ่านจากบาร์โค้ดหนังสือตัวเล่มด้านนอกนะ
1: ฮะ
0: สายพานก็ดึงมาเรื่อยๆเสร็จในระบบข้างในนี่ฮะเราเรียก Book Drop กับ Book Sorter อันนี้เป็นเครื่องทำงาน2ฟังก์ชันด้วยกันเลยแปลว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือทุกเล่มที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในกองเดียวกันสามารถจะแยกได้นะฮะระบบจะแยกให้โดยอัตโนมัติเลยฮะโดยเป็นชั้นตัวเล่มหนังสือภาษาอังกฤษลงบินนี้หนังสือภาษาไทยลงตรงนี้หนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดต่างคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลลงบินนี้
1: พอเราจำแนกหนังสือแบบนี้เป็นแบ่งแยกแต่ละชนิดได้แล้วเนี่ยพอมันเต็ม
0: เราก็พร้อมที่จะนำ
1: ไปเก็บ
0: ชั้น
1: มันเป็นการจัดจำแนกหนังสือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ไม่ต้องใช้แรงงานเจ้าหน้าที่มาคอยแยกก็ต้องมาหยิบทีละเล่มอันนี้เขาจัดการซอร์ตเอาท์ให้เสร็จเลยก็ช่วยให้ตอนกลางคืนเนี่ยสบายเลย
1: ครับ
0: นักศึกษามาส่งมากมายแค่ไหนระบบก็แยกให้เสร็จ
1: นี่แค่ทางเข้านะเริ่มต้นทางเข้าเป็นระบบดิจิตอลอย่างที่อาจารย์บอกละมันก็ไฮเทคแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยเลยที่เป็นแบบนี
0: ้เป็นเครื่องที่เราเป็นซอร์เตอร์เครื่องแรกเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมทางด้านอื่นบ้างนะครับดูว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจที่มันล้ำกว่านี้อีกนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นโซนที่มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสามารถจะนั่งใช้เครื่อง1คน1เครื่องได้เลยเขานั่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับเขาสามารถจะเข้าสู่องค์ความรู้ต่างๆที่ทางคณะจัดให้บริการให้นะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทางด้านการแพทย
1: ์
0: มีหนังสืออีบุ๊กหรือเข้าไปทางด้าน e-learning เขามีรหัสผ่านเขานั่งอยู่เขาใช้ได้หมดเลย

0: รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมือนเป็นห้องสมุดเลยอะที่ห้องสมุดศรีราชมันดูโอโถงดูโปร่งแสงสว่างเข้ามาจากทุกทิศทุกทางมันน่านั่งมากมันไม่เหมือนกับภาพห้องสมุดในสมัยก่อนที่ผมเคยไปมา
1: ก็เป็นความตั้งใจของเราตอนเราปรับปรุงห้องสมุดศรีราชนะฮะ
0: ตั้งใจเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะตั้งใจว่าเข้ามาเนี่ยส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ไลฟ์ลี่เข้ามาสมัยก่อนมาห้องสมุดเนี่ยต้องเงียบๆใช่ไหมส่งเสียงก็ไม่ได้ค่ะมาตรงนี้ธรรมชาติเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมีห้องโถงคุยกันได้เป็นห้องรับแขกสามารถจะเดินแล้วลื่นไหลไปใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปดูอะไรสื่อสด DVD แล้วก็ส่งเสียงได
0: ้แสดงว่าเรามีการแบ่งพื้นที่แบ่งโซน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะเท่าที่เดินมานี่หนังสือยังไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ถูกต้อง
0: หนังสือไปอยู่ไหนหมดอาจารย์นี่หอสมุดไม่ใช่เหรอครับ
1: ค่ะใช่ค่ะหนังสือส่วนหนึ่งเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเขาเซิร์ชได้เลยเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ฮะเป็นอีบุ๊กทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะคะตอนนี้นักศึกษาก็ใช้อีบุ๊กกันเยอะเลย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบในสมัยก่อนอ่ะที่เป็นไม่มีแล้ว
1: มีค่ะ
0: ยังมีอยู่
1: เดี๋ยวเราตามขึ้นไปด
0: ูออกไปแต่ละชั้นนะที่บอกนะที่นี่มีกี่ชั้นนะฮะ
1: 4ชั้น
0: มี4ชั้นนี่แค่ชั้นแรกก่อนนะนี่ฮะเข้ามาถึงก็เกตเวย์ทูวิสตอม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูสู่ปัญญานะฮะเป็นธีมของห้องสมุดตอนเราปรับปรุงเนี่ยว่าเราต้องการปรับโฉมหอสมุดศรีราชเนี่ยให้เป็นประตูสู่ปัญญาสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดของเราทุกคนเลย

0: ผมขึ้นมาบนชั้น2เนี่ยค่อยๆรู้สึกว่าเหมือนห้องสมุดขึ้นมาหน่อย
1: ใช่
0: เราจะเห็นชั้นวางหนังสือเห็นเจ้าหน้าที่พนักอยู
2: ่ชั้นนี้เราถูกวางไว้เป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่เริ่มมาจับต้องตัวเล่มได้นะเราก็แบ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กที่สำหรับนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศนะก็ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมพิเศษนะฮะมีหนังสือเรื่องสั้นนวนิยายมุมธรรมะมีครบเครื่องเลยแล้วก็มีเรื่องของซีดีนะฮะดีวีดี
2: มันเหมือนกับนอกจากเป็นห้องสมุดสมัยใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส้นสายรวมถึงแสงที่เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอ
1: ่ะ
2: แสงมันไม่แสบตา
1: ค่ะ
2: มันเป็นแสงที่เหมือนกับเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ายังไงครับอาจารย์
1: ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้เขาอ่านได้สบายขึ้นอาคารนี่เป็นอาคารเดิมที่ใช้กระจกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ข้อดีค่ะเป็นไม่ใช่เป็นหน้าต่างทึ
2: บ
1: นั้นเราใช้กระจก
2: ตัดกลับมาทางห้องฝั่งนี้ครับห้องที่อาจารย์บอกคืออะไร
1: ก็เป็นห้องประชุมกลุ่มนะฮะเนื่องจากประชุมตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษานะฮะบุคลากรของในคณะเนี่ยก็มาใช้กันจองออนไลน์เข้ามาได้นะฮะก็มาประชุมกันแล้ว
2: เก็บเสียงด้วย
1: เก็บเสียงอันนี้ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีกว่าห้องทางกระจกนั้น
2: ก็คือเสียงทำกิจกรรมภายในก็จะไม่ออกมากวน
1: ค่ะ
2: ไม่
1: ออกมากวนค่ะ
2: เป็นการออกแบบที่สมัยใหม่จริงๆที่อาจารย์บอกนอกจากระบบที่ทันสมัยแล้ว
1: เราก็เอื้อนึกถึงชุมชนของเราการใช้งาน
2: จริงๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: บางทีออกแบบมาใช้งานไม่ได
1: ้
2: ออกแบบมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ถูกต้องค่ะ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไปดูกันเลยค่ะสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยและที่สำคัญนะคะสัญญาณชีพยังบอกถึงสภาวะการมีชีวิตของร่างกายด้วยค่ะ
1: การมีทักษะในการประเมินสัญญาณชีพที่ถูกต้องและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติอย่างเหมาะสมจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วย
0: ดังนั้นนักศึกษาจึงควรพัฒนาความรู้ในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพเพื่อนำไปให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย 2. เพื่อสร้างอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอุปกรณ์ 1. ภาชนะใส่ประหลอดสะอาด 2. สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 3. ภาชนะสำหรับใส่สำลีที่ใช้แล้ว 4. เครื่องวัดความดันโลหิต 5. หูฟัง 6. นาฬิกาที่มีเข็มวินาที 7. ปากกาน้ำเงินและแดง8. แผ่นบันทึกสัญญาณชีพฟอร์มประหลอดขั้นตอนการปฏิบัติบอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะวัดสัญญาณชีพให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนำไปที่เตียงผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดเลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมหยิบประหลอดยกขึ้นให้สูงระดับสายตาในแนวนอนหากเห็นลำประหลอดสูงกว่า35องศาเซลเซียสจับประหลอดให้มั่นคงแล้วสลัดประหลอดโดยใช้ข้อมือจนกระทั่งระดับประหลอดลงมาต่ำกว่า35องศาเซลเซียสวัดทางรักแร้ให้ผู้ป่วยกางแขนออกพับแขนเสื้อขึ้นถ้ารักแร้ชื้นให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับรักแร้ให้แห้งสอดประหลอดให้ปลายกระเป๋าอยู่กึ่งกลางซอกรักแร้บอกให้ผู้ป่วยหนีบรักแร้ให้แน่นใช้เวลา5นาทีระหว่างวัดอุณหภูมิควรนับชีพจรไปด้วยโดยให้ผู้ป่วยเหยียดแขนออกและหงายหรือคว่ำฝ่ามือลงใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางวางลงตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลที่จะนับชีพจรกดเบาๆพอให้รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของผนังหลอดเลือดไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือในการจับชีพจรเพื่อให้ได้ค่าชีพจรที่ถูกต้องไม่เกิดความสับสนระหว่างการเต้นชีพจรผู้ป่วยกับชีพจรที่นิ้วมือของพยาบาลนับการเต้นของชีพจรจนครบ1นาทีสังเกตลักษณะและจังหวะการเต้นของชีพจรว่าสม่ำเสมอหรือไม่เบาหรือแรงหลังจากจับชีพจรเสร็จแล้วให้นับอัตราการหายใจต่อโดยที่มือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งของชีพจรนับการหายใจโดยดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือท้องนับการหายใจเข้าและหายใจออกเป็น1ครั้งและนับนาน1นาทีสังเกตความตื้นลึกและความสม่ำเสมอของจังหวะการหายใจเมื่อนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาวัดความดันโลหิตต่อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดหูฟังที่ปลายทั้งสองข้างและแป้นของหูฟังวางแขนหรือเหยียดแขนผู้ป่วยข้างที่ต้องการวัดและหงายมือขึ้นพร้อมทั้งพับแขนเสื้อขึ้นให้เหนือข้อศอกประมาณ5นิ้ววางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจสเกลของเครื่องวัดอยู่ในระดับสายตาไล่ลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดและหมุนปิดลิ้นที่ลูกสูบยางพ พันผ้าพันแขนที่ต้นแขนเหนือข้อศอกประมาณ2นิ้วพันให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไปโดยพันให้สายยางทั้ง2เส้นอยู่ด้านล่างระหว่างเส้นเลือดเบเคียลอาร์เทอรี่คลำชีพจรที่หลอดเลือดแดงเบเคียลกดเบาๆบีบลูกยางเพื่อเพิ่มความดันในผ้าพันแขนและสังเกตตำแหน่งที่จับชีพจรไม่ได้แล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดรอประมาณ30วินาทีหมุนปิดลิ้นใส่หูฟังโดยให้ส่วนปลายโค้งหันออกวางแป้นของหูฟังด้านไดอะแฟมตรงตำแหน่งชีพจรหลอดเลือดแดงเบเคียลกดให้แนบสนิทกับผิวหนังบีบลูกยางให้ความดันที่เครื่องสูงกว่าจุดที่จับชีพจรไม่ได้ประมาณ30มิลลิเมตรตลอดปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนช้าๆให้ระดับปลอดค่อยๆลดลงประมาณ 2-3 มิลลิเมตรตลอดต่อวินาทีขณะเดียวกันต้องสังเกตการเต้นของผนังเส้นเลือดเสียงแรกที่ได้ยินจะเป็นตำแหน่งของซิสโตริกเพรสเชอร์เสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายก่อนหายไปหรือตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียงเปลี่ยนไปจะเป็นค่าของไดแอสโตริกเพรสเชอร์เมื่อวัดเสร็จแล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนจนหมดให้ระดับปลอดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในกรณีที่ต้องการวัดซ้ำให้พักไว้ประมาณ1นาทีก่อนวัดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการข้างของหลอดเลือดและได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องเก็บผ้าพันแขนและเครื่องวัดความดันโลหิตให้เรียบร้อย

นำประหลอดออกจากตำแหน่งที่วัดใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดประหลอดโดยเช็ดตรงส่วนที่มือจับลงมาถึงปลายกระป๋อแบบหมุนบิดไปมาทวิตติ้งโมชั่นอ่านอุณหภูมิโดยถือประหลอดตามแนวนอนในระดับสายตาถ้ามองไม่ชัดให้ขยับประหลอดพลิกไปมาจะมองเห็นลำประหลอดชัดเจนขึ้นซึ่งการวัดทางรักแร้ค่าที่ได้บวกเพิ่ม 0.5 องศาเซลเซียสเช่นวัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสเป็น 37 องศาเซลเซียสแจ้งผลการวัดสัญญาณชีพให้ผู้ป่วยทราบนำอุปกรณ์ออกไปเก็บการทำความสะอาดประหลอดให้นำประหลอดล้างในน้ำสบู่และล้างในน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งแช่ประหลอดในน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 0.2% ทิงเจอร์ไอโอดีนใน 70% แอลกอฮอล์อย่างละเท่าๆกันนาน10นาทีหลังจากนั้นล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสลัดประหลอดให้เข้ากระป๋อเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดล้างมือให้สะอาดบันทึกผลสัญญาณชีพที่ได้ในฟอร์มประหลอดซึ่งจะแสดงแนวโน้มของค่าสัญญาณชีพของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพตามปกติหรือการตอบสนองต่อโรคหรือการรักษามีวิธีการบันทึกดังนี้บันทึกอุณหภูมิลงบนกราฟโดยใช้หมึกสีน้ำเงินจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อมีไข้และหลังให้การพยาบาลถ้าไข้ลดลงให้เขียนเส้นประจากจุดเดิมที่อ่านได้ลงมาในช่วงเวลาเดียวกันบันทึกผลชีพจรใช้หมึกสีแดงจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้บันทึกผลการหายใจลงเป็นตัวเลขในช่องการหายใจด้วยหมึกสีน้ำเงินบันทึกความดันโลหิตลงเป็นตัวเลขในช่องความดันโลหิตด้วยหมึกสีน้ำเงิน

ยังไงกันบ้างคะสำหรับในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักศึกษานะคะมีข้อสงสัยสามารถไปปรึกษาอาจารย์นะคะได้ที่ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพค่ะ

เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โยคะเป็นกิจกรรมบริหารกายและจิตที่มีความหนักระดับปานกลางสามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัยนะครับโดยผู้เริ่มต้นฝึกนะครับสามารถฝึกได้แค่ไหนแค่นั้นยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องของลมหายใจนะครับบางท่าไม่สะดวกปฏิบัติสามารถเลี่ยงได้และเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการฝึกท่าโยคะนะครับเราควรจะมีการวอร์มนะครับด้วยท่าโยคะง่ายๆอย่างน้อยสัก3ท่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ท่าโยคะนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยดีกว่านะครับ
1: ท่านั่งเปิดสะโพกแบบง่ายครับท่าเตรียมนั่งไขว้ขาขาขวาอยู่ด้านในขาซ้ายอยู่ด้านนอกประสานมือที่ด้านหน้าระดับอกหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าวางมือวางศอกราบพื้นคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจศีรษะหน้าผากสะดวกวางไว้บนพื้นหรือวางที่หลังมือก็ได้นะครับคงท่านิ่งหากไม่สามารถวางศอกราบพื้นได้ให้วางศอกไว้บนเข่าทั้งสองข้างเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวางขาขวาไว้ด้านนอกขาซ้ายไว้ด้านในประสานมือที่ด้านหน้าหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจพยายามผ่อนคอบ่าไหล่แขนลำตัวสบายๆไม่เกร็งนะครับขณะคงนิ่งอยู่ในท่าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าท่าอินทรีย์ส่วนบนครับท่าเตรียมนั่งสบายๆวาดศอกซ้ายวางซ้อนไว้บนศอกขวาพลิกฝ่ามือเข้าหากันนะครับสะดวกประกบพนมมือไหว้ได้ประกบพนมมือหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นสูงหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างคงท่าค้างไว้5ลมหายใจหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวาดศอกขวาวางซ้อนไว้บนศอกซ้ายพลิกฝ่ามือหันเข้าหากันจับประกบฝ่ามือจับข้อมือก็ได้หายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นเหมือนเดิมให้สูงมากที่สุดหายใจออกลดหน้าผากวางที่โคนแขนทั้งสองข้างครับคงท่าค้างไว้หายใจต่อเนื่องหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกคลายท่าท่าผีเสื้อนั่งประกบฝ่าเท้ามือกำรอบนิ้วเท้าครับหายใจเข้ายืดตัวเพื่อเตรียมก้มผ่อนลมหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าช้าๆศีรษะหน้าผากสะดวกวางพื้นได้วางลงไปหากไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรครับ

คงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่า

0: วัสดีค่ะพบกับรายการ Healthy Friday เหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงประชัตรานุกูลชัยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรียกสั้นๆว่าหมอฝนนะคะส่วนข้างๆดิฉันนะคะก็คือเชฟก้องนะคะเชฟก้องรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับเรียกผมว่าเชฟก้องนะครับก็จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแล้วก็ศึกษาต่อที่ละกอรงเรือดุสิตซึ่งคุณหมอก็จะช่วยดูเรื่องของโภชนาการที่ตอบโจทย์นะครับของผู้ชมทางบ้านที่ส่งจดหมายเข้ามาเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดคุณหมอครับแล้วเคสของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราจากทางบ้านเป็นใครครับ
0: ก็วันนี้เคสของเรานะคะก็คือเป็นคุณโอเป็นว่าที่เจ้าสาวซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะคะ
1: กำลังจะแต่งงานน้ำหนักเกินเล็กน้อยครับผม
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมเรื่องราวของคุณโอผ่านทางวีทีอาร์กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะปัจจุบันทำงานโรงแรมนะคะเป็นอยู่ในทางแผนกเซลล์นะคะแล้วก็ส่วนสูง167นะคะแล้วก็น้ำหนักปัจจุบันคือ63มีความสนใจต้องการที่จะลดน้ำหนักลงมาถึง55ค่ะตอนนี้มีความเครียดด้วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่างานแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงแล้วเราอยากจะสวยที่สุดในวันนั้นนะคะแล้วก็ได้มีไปลองชุดแต่งงานที่สตูดิโอหลายที่มากส่วนมากใส่ออกมาแล้วบางไซส์ก็จะไม่ได้เหมือนไม่เป็นไซส์มาตรฐานใส่ออกมาแล้วไม่สวย

คยลองทานยาลดน้ำหนักมีเซิร์ชทางออนไลน์บ้างส่วนมากจะมีค่ะแบบในทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากลองดูอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาทานแล้วก็พอทานไปวันแรกก็รู้สึกว่าเหมือนใจมันสั่นแล้วก็มึนบางทีรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยก็คือกลัวว่าแต่ก็อยากจะลองต่อมาก็ได้ลองวิธีที่เป็นลดแป้งนะคะก็ไม่ทานแป้งเลยเช้ากลางวันเย็นก็คือไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะลองไปประมาณ1อาทิตย์แรกพอวันที่8ปุ๊บคือโหยมากโหยแล้วก็ทานจังฟู้ดแบบไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือโหยก็คือหิวเร็วมากก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบโลคา

0: รับดูคือวันหนึ่งก็อาจจะทานแป้งสักมื้อเช้า1มื้อหรือมื้อกลางวัน1มื้อปัจจุบันเลือกวิธีโลคาร์บนะคะก็คือตอนเช้าก็ก่อนทำงานก็ทานเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ยคืออดจะเลือก1มื้อมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันนะคะที่จะมีคาร์บนะคะแล้วก็พอเป็นมื้อกลางวันปุ๊บก็จะเป็นทานกับข้าวแทนพอตอนเย็นปุ๊บก็ทานส้มตำก็รู้สึกดีขึ้นกว่าตัวนอนคาร์บนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมในการที่เป็นโลคาร์บแบบนี
1: ้มันแน่นมาก
2: มันไม่ค่อยมันรู้ไม่ค่อยได้รู้ไม่ไปแล้วอะค่ะ
1: นี
2: ่ชนิด
1: เหมือน
2: แน่นคะ
1: เหมือนมันจะคับไปเหมือนกันนะคะ
3: เห็นโอ้พยายามลดก็มีหลายสูตรมีสูตรแบบกินแอปเปิ้ลตอนเริ่มมีกินยาด้วยก็เตือนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าก็จะขี้หงุดหงิดแบบอย่ามาเตือนฉันมีสูตรของฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีไปออกกำลังกายด้วยกันบ้างเหมือนกันนะคะก็มีไปเล่นโยคะค่ะช่วยเล่นโยคะด้วยแต่เนื่องจากวันที่ทำงานก็ไม่ได้สม่ำเสมอช่วงนี้ก็เลยเล่นได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเลือกลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมกันนะคะแล้วก็อีก3เดือนเราก็จะเป๊ะแล้วก็สวยค่ะ
4: วันนี้คุณโอ๋ก็มาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณโอ๋เลยดีกว่านะคะคุณทิพย์อุบลศรีจันทับค่ะ
5: ครับเรียนเชิญคุณโอ๋ครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: ค
4: ่
6: ะ
4: เชฟคุณโอ๋ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลดอาหารมาแล้วบางส่วนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
6: ยังรู้สึกยังเครียดอยู่เลยค่ะ
4: ยังเครียดอยู่เลยใช่ไหมคะ
5: ไม่ต้องเครียดหรอกครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็ผมทำสุดความสามารถเดี๋ยวทำอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได
6: ้อร่อยและหอมโอเคขอบค
5: ุณอร่อยและหอมแน่นอนนะครับ
4: แต่ว่าคุณโอ๋ก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าเคยทานสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลย
6: ใช่
4: ไหมคะเป็นอาหารสูตรโนคาร์บซึ่งจริงๆอันนี้มันก็จะมีปัญหาบางอย่างตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงดอาหารมากๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะ
5: เดี๋ยวลองมาหากันว่าจุดที่มันลงตัวแล้วยังถูกต้องตามหลักโภชนาการจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเองก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นี่หมดแล้วสุดท้ายทานอะไรได้บ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะทำอะไรได้บ้าง
4: ตอนนี้เราจะมาทำอาหารสูตรที่เป็นโนคาร์บไหมคะ
5: โนคาร์บแต่ว่ายังเสริมเรื่องพวกนี้อยู่พวกแคลเซียมวิตามินทั้งหลายแหละนะครับวันนี้เราทำเป็นปลานึ่งกับเต้าหู้ครับคุณหมอ

0: ลักษณะอาหารที่คุณโอทานเนี่ยจริงๆจะเป็นการทานซึ่งลดพลังงานลงไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือพวกแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน C และที่สำคัญที่สุดก็คือรับประทานโปรตีนยังไม่ค่อยพอซึ่งการทานโปรตีนที่ไม่พอเนี่ยจะส่งผลทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ดีเพราะว่าการทานอาหารซึ่งมีโปรตีนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกอิ่มกินแล้วเราจะไม่โหยรวมถึงการทานโปรตีนเนี่ยจะช่วยทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวดีเนื่องจากว่ามันจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่เชฟก้องเลือกอาหารซึ่งมีส่วนประกอบเป็นปลาแล้วก็เต้าหู้เนี่ยก็นับว่าเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีเลยทีเดียว
2: ครับก็ตรงนี้นะครับเราโฟกัสที่โปรตีนแล้วก็กำหนดแคลอรี่ให้กับคุณโหใน1มื้ออยู่ที่ประมาณ400ถึง500ไม่เกินนี้คือคำว่าโหยสำหรับผมนี่น่ากลัวมากครับใครก็คนโหยแต่สักอย่างก็คือมันดูแบบ
1: น้ำน้ำใช่ใช่
2: เราไม่ทรมานอีกแล้วไม่เอาแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตอันนี้นะครับสาหร่ายคอมบุนะครับตัวนี้เอามาหมักไว้แค่แปะไว้อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีคอมบุตัวนี้ช่วยให้รสชาติมันปูแตกนะครับอร่อยมากแล้วก็เราทิ้งไว้ระหว่างนี้เราจะทำน้ำสต๊อกเพื่อเอามานึ่งปลาอันนี้นะครับเราจุดเตาไว้ถ้าเป็นภาษาทางอาหารเลยเขาจะเรียกว่าคอมบุดาชินะครับน้ำดาชิจริงๆแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าน้ำตั้งต้นแล้วสาหร่ายตัวมันแข็งนะครับเวลาเราจะใช้ก็หักแค่นี้เอง
1: คร
2: ับง่ายมากก็เวลาทำคอมบูดาชิก็น้ำนะครับยังไม่ต้องเดือดแล้วก็ใส่เข้าไป
0: เทคนิคคือต้องใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือด
2: ใช่ครับเวลาเราต้มของอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำเย็น อยากให้ของอร่อยต้มจากน้ำร้อนนะครับง่ายมากน้ำสต๊อกก็เรียบร้อยหมักปลาเรียบร้อยนะครับเครื่องเคียงใช่ไหมครับที่ทานด้วยกันเราเป็นอะไรบ้างวันนี้ผมเลือกมาเป็นกวยเล้งนะครับ
0: กวยเล้งนี่จริงๆก็เรียกว่าเป็นอาหารซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะนอกจากมีใยอาหารช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังมีวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามิน A ช่วยบำรุงเรื่องสายตานะคะเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ยังมีวิตามิน B หลายๆชนิดแล้วก็มีโฟเลตด้วยนะคะแต่จริงๆเทคนิคในการลดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่อิ่มเนี่ยตัวผักใบซึ่งเป็นผักใบเนี่ยเราจะเพิ่มได้ไม่จำกัด
1: แต่ว่าเราจะต้องการรับประทานขนาดไหน
0: ใช
1: ่
0: ไ
1: ห
0: มคะเพราะว่าผักใยอาหารเนี่ยช่วยให้เราอิ่มแล้วก็ชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทานก่อนเริ่มรับประทานเนื้ออาหารเนี่ยจะยิ่งดีนะคะ
2: ตอนนี้เดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลานะครับสังเกตง่ายๆคอมบุเนี่ยอ่อนนะครับอ่อนแล้วนะครับเขาเริ่มอ่อนงอก็ถือว่าโอเคแค่นี้เองครับจริงๆแล้วมันดูเหมือนกับเอ๊จะอร่อยขึ้นหรออร่อยขึ้นแน่นอนนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
0: แล้วก็จะสังเกตว่าเชฟก้องจะใส่เกลือแค่หยิบมือนะคะจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเนี่ยบางคนจะคิดว่ากินอาหารรสจัดไม่เป็นไรซึ่งจริงบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเกลือเยอะๆจะเป็นยังไงไหมคะคุณโอ
1: ๋เป็นไง
0: เราก็จะบวมน้ำหนักก็จะลดช้าม
1: ีบวมเกลือหรือเปล่า
0: ใช่แต่ว่ากินอาหารที่มีเกลือต่ำนิดนึงเนี่ยน้ำหนักก็จะลดเร็วเพราะว่าร่างกายก็จะขับน้ำออกด้วย
2: คอมบูดาชินะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนะครับใช้แค่นี้เลยแล้วก็ผมจะใช้แค่นี้เองนะครับโอเคอันนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับโอเคเข้าเลย
0: แล้วก็จับเวลา7นาทีเนาะ
2: ครับก็ประมาณ7นาทีอันนี้เดี๋ยวผมจะรบกวนคุณโหนช่วยลวกผักกวยเล้งให้ผมหน่อยนะคร

0: ชฟก้องก็จะมาทำในส่วนของเต้าหู้แล้วเนื้อของเต้าหู้เนี่ยจริงๆก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันนะคะอย่างเต้าหู้ซึ่งเป็นเต้าหู้เนื้ออ่อน
1: ๆ
0: เทียบกับเต้าหู้เนื้อแข็งเนี่ยเต้าหู้ที่มีเนื้อแข็งเนี่ยก็จะมีปริมาณของแคลเซียมที่เยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับสูตรอาหารที่เราจะทาน
1: ค่ะ
2: ก็คือเราจะบดรวมกันนะครับทำให้ชิ้นสภาพเป็นพุดดิ้งอันนี้เราได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นซอส
3: อันนี้เกลืออันนี้พริกไทย
1: ไทย
2: แล้วก็มีอีกอย่างนึงอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวัน

0: อร่อยมากเลยค่ะ
1: อร่อยมากไหมครับยังจืดอยู่ครับรับประกันรับประกันว่ายังจืด
2: ครั้งแรกเลยค่ะเชฟต้อง
1: จืดใช่ไหมครับ
2: จืดแต่ว่าโอ้ว่าแปลกแต่มันอร่อยมันนุ่มอะค่ะ
1: ก็ถ้าจืดใส่เพิ่มเลยครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับ

0: น้ำมันมะกอกนะครับตัวนี้เป็นโอลิฟออยล์แล้วก็เรามีมะนาวนะครับ
1: คือเทคนิคในการทานอาหารลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆการเพิ่มรสชาติจะทำให้เราทานอาหารซึ่งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็กินได้นานนะคะการเพิ่มรสเปรี้ยวรสเผ็ดเค็มเล็กน้อยเนี่ยไม่มีผลอะไรนะคะ
2: แต่ถ้ามากเกินไปก็
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราต้องระวังคือน้ำตาลอย่าให้มันเยอะมากแค่นั้นเองแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยได้เลยทันที
0: อันนี้เพิ่มซอสถั่วเหลืองเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บใช้ซ่อมดีเลยก็ซอสตัวนี้ราดบนตัวปลานิดหน่อยนะครับเพิ่มรสเปรี้ยว
2: ค่ะ

0: ก็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะคุณโอเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยรับรองว่าจานนี้มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะในเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณโอว่าเป็นไงเนื้อปลาดูนุ่มกำลังดีนะคะสุกพอดี
1: หมอมาควรชิมผมด้วยครับ
0: ขอชิมด้วยนะคะน่าทานมาก
2: อร่อยมากเลยค่ะเชฟมันจะนุ่มนวลน่าจะเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ที่แบบ
1: ถูกต้องละนะครับเราทานได้รู้สึกไม่ฝืดเราก็มีรสชาติหมอครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นนานคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเลย
0: ก็คือเป็นอาหารซึ่งไม่มีแป้ง
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตัวนี้มันไม่เหมาะสำหรับทุกคน
0: ไม่เหมาะสำหรับทุกคนเพราะว่าในแง่ของการรับประทานอาหารสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยหรือการงดรับประทานแป้งอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการรับประทานอาหารสูตรโนคาร์บหรือโนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆไม่เหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติในระยะยาวเนื่องจากว่าอาจจะขาดในเรื่องของสารอาหารในบางตัวถ้าเรารับประทานอาหารได้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าจะต้องใช้อาหารสูตรนี้เนี่ยจะต้องจำเป็นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีในเบรกหน้าเรามีอีกเมนูนึงที่จะมานำเสนอในรูปแบบที่จะมีสีสันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับผม
0: สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำอาหารซึ่งเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นบาลานซ์ไดเอทหรืออาหารซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะเราจะแนะนำให้คุณไข้รับประทานในระยะยาวเชฟก้องช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมคะเราจะทำอะไรกันต่อไปเอ่ย
1: วันนี้เราทำเป็นยำมะเขือยาวไก่ฉีกนะครับผม

0: ต้มไก่ก่อนนะครับต้มไก่
1: ถ้าอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำ
2: เย
1: ็นต้มให้ของอร่อยต้มจากน้ำ
2: เดือด
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับ
2: โอเค
1: มะเขือยาวเนี่ยวิธีที่ผมทำง่ายมากนะครับก็คือเผาครับเราก็จะวางไว้บนตะแกรงแล้วก็เผาเลยนะครับง่ายนิดเดียวมะเขือนะครับเวลาเผาปุ๊บเนี่ยพอสุกปุ๊บก็จะลอกเปลือกง่ายสองก็คือมันจะมีกลิ่นหอมที่เหลือก็จะเป็นธรรมดาละเริ่มจากพริก3สีถ้าเราใช้ไม่เยอะนะครับอยู่ที่บ้านเราปาดเลยเสร็จแล้วที่เหลือพลาสติกแรปเก็บไว้ได
2: ้นะครับเทคนิคการถนอมอาหารนะคะ
1: แต่ถ้าเราจะใช้ทั้งลูกนะครับง่ายๆเลยก็คือจับเขานอนแล้วก็เข้าไปข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยๆกลิ้งครับไปเลยจนหมด
3: ก็จะได้แต่ใช่ไหมคะ
2: ตัวเนื้อของ
1: ไม่มีเม็ดเลย
3: ใช่
1: ก็เม็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามะเขือสุกหรือยังนะครับผมใช้ไฟกลางๆคือถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเปลือกเขาจะไหม้จริงแต่ว่าเนื้อข้างในเขาก็จะไม่สุกนะครับต่อมาเรามาดูที่น้ำนะครับได้แล้วคุณหมอต้องไก่ใส่ลงไปนะครับเราต้องลดไฟต่ำครับเพราะเดี๋ยวจะเอามาฉีด
2: ก็คือวันนี้เชฟก้องเลือกเนื้ออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งก็จะเป็นเนื้อส่วนซึ่งมีไขที่สุดถ้าเกิดว่าอยากทานอาหารซึ่งค่อนข้างได้ไขมันต่ำเนี่ยตัวเนื้ออกไก่ก็จะเป็นออปชันที่ดีเพราะได้ไขมันต่ำ
1: อันนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับก็ใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาเห็นไหมครับปั้นขึ้นละแล้วก
2: ็ปิดฝาให้สุกต่อละคะ
1: ใช่ปิดไว้มันก็จะขึ้นฝาละอันนี้ก็คือเขาพร้อมที่จะสตรีมตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ลอกได้นะครับ
2: คุณโอเดี๋ยวหมอขอจับมือนิดนึงได้ไหมคะทราบไหมคะหมอทำอะไรอยู
3: ่
2: ก็คือหมอกำลังพยายามประเมินดูว่าคุณโอเนี่ยเป็นคนมีโครงสร้างยังไงใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างไม่เหมือนกันอย่างดูเทียบกระดูกข้อมือระหว่างของหมอเองกับของคุณโอเนี่ยก็จะเห็นว่ากระดูกโครงสร้างเราไม่เหมือนกัน
3: โอน่าจะใหญ่กว่าประมาณเท่านึงค่ะคุณหมอ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของคุณโอเนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักกระดูกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักของคนไข้แต่ละคนหรือว่าผู้ชมทางบ้านแต่ละคนเนี่ยมันจะดูที่น้ำหนักอย่างเดียวไม่ได
3: ้ค่ะ
2: นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งว่าเราจะต้องลดให้ได้8 กิโล 10 กิโลบาง

0: ีเนี่ยลดไปขนาดนั้นมันจะต่ำเกินไปนะคะด้วยความที่ว่าน้ำหนักส่วนหนึ่งของเราเนี่ยก็เป็นกระดูกและส่วนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักเนี่ยอย่างถูกหลักการก็คือว่าลดเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็ทำให้รูปร่างสมส่วนขึ้นเส้นแม้ว่าน้ำหนักของเราจะดูคงที่หรือลงช้าลงในช่วงที่ลดไปแล้วสักพักนึงเนี่ยแต่รอบเอวเราเล็กลงสะโพกเล็กลงอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ
1: โอเคอันนี้เป็นหอมแดงนะครับผมแล้วก็ซอยใส่หอมแดงไป

0: อ่ะช้อนเดียวก่อน
1: ช้อนค่ะ
0: ช้อนเดียวก่อนนะครับแล้วก็เราก็ยำคน2ที่เสร็จแล้วราดเลยเสร็จแล้วนะครับยำมะเขือเผาไก่ฉีกนะครับเป็นเมนูเฮลตี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าแค่นี้คงไม่อิ่มนะครับก็มีทานกับคู่กับข้าวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่เลือกมา
2: วันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีใยอาหารด้วยซึ่งตัวใยอาหารเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วมันก็ยังช่วยในเรื่องของการชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันในเลือดด้วยนะคะแล้วก็การจะทำให้การควบคุมความหิวดีขึ้นนะคะก็จะมีประโยชน์
0: แล้วก็ข่าวดีครับ2 อย่างนี้รวมกันไม่เกิน500แคล

0: แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราเราคอยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้เวลาชิมอาหารซึ่งมีทั้งประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพได้สารอาหารครบถ้วนแล้วนะคะ
1: ซึ่งก็เมนูอย่างที่คุณหมอบอกก็คือเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ควบคุมน้ำหนัก
0: ใช่เพราะว่าเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าบาลานซ์ไดเอทหรือเป็นอาหารซึ่งมีครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะ
1: เรียนเชิญคุณโอ
2: ๋ยินดีเลยค่ะ
0: ชิมด้วยได้ไหมคะเนี่ย
1: เชิญเลยครับคุณหมอเชิญครับ
2: อร่อยมากค่ะหอมด้วยหอม
1: มันหอมกลิ่นไหม
2: ้
1: ของมะเขือมันจะรันจวนอยู่ข้างในนะครับทั้งหมดตรงนี้ยังไม่เกิน500แคลอรี่ทาน1วันทานแบบนี้ได้3มื้อคิดว่าคุณหมอทานได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ก็น่าจะสบาย
0: สำหรับท้ายที่สุดนี้นะคะในการลดน้ำหนักเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าเคล็ดลับที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจว่าการลดน้ำหนักนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อลดลงแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งใจว่าอย่างน้อยน้ำหนักจะต้องไม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะตลอดไปเราจะได้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนรวมถึงการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยควรจะลดน้ำหนักด้วยการใช้อาหารซึ่งเราสามารถรับประทานได้ตลอดไปและการลดน้ำหนักเนี่ยก็ควรจะลดอย่างช้าๆโดยทั่วไปเนี่ยจะแนะนำให้ลดประมาณเดือนละ 2-4 กิโลกรัมนะคะ
2: ค่ะ
0: ก็ท้ายที่สุดนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะให้หมอแล้วก็เชฟก้องช่วยแก้ไขก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่งจดหมายเข้ามาทางที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเรา2คนก็จะช่วยที่จะตอบคำถามแล้วก็คิดเมนูดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเชฟก้องมากนะคะแล้วก็
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณ
2: เชฟก้อง
0: โอ๋มากๆเลยที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกับหมอฝนแล้วก็เชฟก้องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา 3-4 โมงเย็นค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: วันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นให้มันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วย
4: โอ้โห
5: เยียดไปมันแล้วแต่
4: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้วย

0: โอ้โหดูฟิตจังฟิตจัง
1: ยอดพี่ต้น
0: ฮะ
1: คุณดูนะพี่ต้นช่วยใส่หน่อยมันตึงหลังมากเออ
0: กระเสือมันตัวเล็กอ่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมมีความสุขมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่คือรายการ
0: Healthy Friday
1: ครับที่ผมมีความสุขจากพี่ต้นเนี่ยเหตุผลง่ายมากครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชมชมรายการของเรา Healthy Friday ทุกสัปดาห์แล้วได้ประโยชน์ได้สุขภาพที่ดีได้พัฒนากล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้นผมเองก็ถูกพี่ต้นเติมเต็มเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปกอดสักทีนึง
0: อย่าๆ
1: ทำไมล่ะครับพี่
0: เปียกขนาดนี้ไม่ต้องมาจอด
1: กล้ามเนื้อผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมชมรายการเราผมเป็นช่วงแบบบัคอัพตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมมาพัฒนากล้ามเนื้อที่ได้จากพี่ต้นมันลีนลงลีนลงเรื่อยๆที่ยังไม่ที่สุดนะเดี๋ยวลีนได้มากกว่านี้
0: อ
1: ีกมีความสุขมากเลย
0: ดีมากเห็นด้วยอ้าวอีกแล้ว
1: ผมเองเนี่ยมันก็มีปัญหาของผมแต่ผมไม่อยากรบกวนพี่ต้นเรื่องผมไม่อยากพูดห้ามจะไม่บวยไม่พูดเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม
0: ่
1: พูด
0: ว่า
1: ไม่พูดถ้าพี่ก็ไม่ถามก็จะไม่พูด
0: บวยมีปัญหาอะไรนักหนา
1: พี่ผมรอคำนี้แล้วพี่ปัญหาผมก็คือว่าพอเราฝึกกล้ามเนื้อพัฒนาไปเรื่
0: อ
1: ยมันเคยชินนะพี
0: ่
1: มันเหมือน
0: มันดื้อแล้ว
1: มันก็ตื้อๆพี่มันมีเทคนิคอะไรใหม่ไหมครับ
0: ปัญหาแค่นี้เหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผลไม้ที่ลิงชอบ
1: มันคือไงพี่ที่ลิงชอบ
0: เรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วย
1: เรื่องกล้วยกล้วยผลไม้ที่ลิงชอบกล้วยกล้วยมันเป็นเรื่องกล้วยกล้วยพี่ต้นม
0: ัน
1: คืออะไรครับมันเฉลยคือ
0: ซูเปอร์เซตครับวิธีการฝึกแบบซูเปอร์เซต
1: เทคนิคที่เรานำเสนอวันนี้คือ
0: ซูเปอร์เซต
1: ว้าวมันเป็นยังไงครับซูเปอร์เซต
0: ซูเปอร์เซตมันก็คือมันเป็นการฝึกที่เราฝึกกล้ามเนื้อมันตรงข้ามกันแล้วค่อยพักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบวยฝึกอกใช่ไหมแต่ที่บวยจะต้องพักระหว่างเซตบวยฝึกต่อด้วยกล้ามเนื้อหลังเลยแล้วค่อยพักระหว่างเซต
1: ถ้าเป็นไบเซป
0: ก็เป็นต้องแขนนั่นแหละต้องแขนนั่นแหละ
1: ท้องก็เป็นหลัง
0: หลังใช่
1: ประโยชน์คืออะไรพี
0: ่ประโยชน์พวกนี้ก็อันแรกก็คือในเรื่องของเวลาเวลามันจะสั้นลงนะในพักระหว่างเซตเราก็แทนที่2เซตมันก็หายไป1ละนะ
1: ครับ
0: มันทำให้คนที่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาตรงนั้นได้โอเคขึ้นเป็นทางเลือกให้เขา
1: ครับ
0: อันที่2คือในเรื่องของความทนทานเพราะเราต้องเล่น2ท่าต่อเนื่องกันความทนทานก็ดีขึ้นใช่มั้ยอันที่3นะครับในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยบวยกำลังเจอปัญหานี้อยู่มันจำเจมาทีไรก็ยกอย่างเงี้ยเราพักระหว่างเซตใช่เพราะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นให้ร่างกายเราจากที่คุ้นเคยแล้วมันมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปมั่ง
1: สุดยอดเลยแล้วแต่ผมเพิ่มโจทย์อีกหน่อยได้มั้ย
0: ครับ
1: ถ้าผมไม่อยากใช้ดัมเบลอะสามารถพัฒนาได้ไหมครับ
0: ได้ครับทุกอย่างที่เป็นเรื่องของแรงต้านใช่ไหมอย่างยืดได้ไ
1: หมถ้าว่าวันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นมันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วยไปชมเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคซูเปอร์เซตใช้ยางยืดซ
0: ื
1: ้อหาซื้อง่ายอุปกรณ์นี้ดูตัวนี้ของเราคร่าวๆก่อนแล้วก็ไปหาซื้อได้เลย
0: ได
1: ้โอเคเริ่มต้นเราต้องรู้จักกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามก่อน
0: ใช่อย่างเช่นลักษณะของอกเนี้ย
1: อก
0: ตร
1: ง
0: ข้ามก็คือหลัง
1: ไหล
0: ่ไหล่ไหล่นี่ก็คือก็หลังเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของตัวปีกที่เราดึงมาใช่ไหมเพราะไหล่มันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดึงออก
1: ไบเซป
0: ก็ต้องเป็นต้นแขนด้านหลัง
1: ไบเซป
0: ต้นแขนด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหน้าก็เป็น
0: ด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหลังกล้ามท้อง
0: ก็ต้องเป็นหลังช่วงล่างอะไรอีกน่อง
1: น่อง
0: ก็ต้องหน้าแข้ง
1: นี่ออกมากันหน้าแข้งด้วย
0: เราก็ต้องกระเนี่ยกระดกขึ้น
1: โอเคครบถ้วนทุกกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้ววันนี้ออกกำลังกายยังไงครับ
0: 10ส่วน
1: 10ส่วน
0: ทั่วร่างกายเลย
1: 10ส่วนแสดงว่าได้ประมาณ5ท่
0: า
1: พอเล่นซูเปอร์เซต
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเริ่มต้นท่าแรกครับ
0: ท่าแรกก็คงเป็นตัวอกก่อน
1: ครับผม
0: อกปกติครับใช่ไหมส่วนใหญ่บวยเล่นอยู่แล้วใช่ไหม
1: คุณผู้ชมครับอันนี้มีทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4เส้นมันหนักมากนะพี่
0: อ้าวเออขนาดบวยเนี่ยนี่พี่ยังทำได้เลยเนี่ยบวยก็ต้องทำได้ดูท่าทางนะ
1: โอเคโอเคเล่นยังไงครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ให้ดันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับบวยก็จะดึงไปข้างหน้าเหมือนเราเล่นอกทุก

0: อย่างเลยนะครับดันผลักไปด้านหน้ากลับก็ต้องค่อยๆดึงกลับเพราะว่าข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่เรากลับ
1: รีเวิร์ส
0: ใช่มันจะมีแรงกระชากมาใช่ไหมกระชากมาซึ่งมันจะอันตรายงั้นเราต้องค่อยๆ
1: เพลงด้วย
0: กลับนะครับลักษณะนั้นนะเราจะต่อด้วยหลังนะครับลักษณะของหลังนะครับง่ายบวยจับให้พี่นิดนึง2เซตเลยครับบวยดึงผ่านตัวไปดึงดึงผ่านไปนะในหลังต่อเลย
1: มีบัดดี้กัน
0: หลังต่อนะในหลังต่อนะหลังต่อนะครับหลังต่อ
1: ผมก็ได้จังหวะปุ๊บผม
2: ถอยหนีพี่
0: หลังต่อ
2: แต่พี่จะปล่อยไปอย่างเดียว
1: อกกี่ครั้งหลังกี่ครั้งคร
0: ับ อกก็คือ10ถึง12ครั้งแล้วก็ต่อด้วยหลัง10ถึง12ครั้ง
1: ประโยชน์ของการเล่นน้ำหนักใกล้เคียงกันแบบนี้คืออะไรครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อมันต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงพอๆกันมันถึงจะใช้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันได้
1: ถึงบอกว่าเราเล่นกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้าม
0: อ
1: กใหญ่แค่ไหนหลังก็ใหญ่นะ
0: ส่วนใหญ่มันจะได้ใกล้เคียงก
1: ัน
0: พร้อมนะครับ
1: 2
0: 3พักไว
1: ้สังเกตว่าผมแอนอกนะครับ
0: ดี6โอเค
1: ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ทุกเปอร์เซ็นต์นี่คือห้ามพัก
0: ใช่ครับมาต่อหลังดึงเลยใช้ดึงครับจับประคองดึงผ่านตัวไปดึงโอเคดึงดึงดึงไม่สุดดึงสองอีกสามดึงสองอีกดึงดึง
1: ก้าโอ้ได้ฟิล
0: ดึงสองครั้งดึงสองอีกดึงโอเคแล้วเสร็จแล้วเราค่อยพักระหว่างเซตนะครับส่วนการพักนี่ก็อยู่ประมาณนาทีครึ่งแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม่
1: เทคนิคซูเปอร์เซตนี่คือเราจะไม่พักเยอะ
0: ใช่
1: เนื่องจากว่าอะไรครับ
0: เราต้องการเน้นให้มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเวลาที่ปกติเวลาที่กล้ามเนื้ออกทำงานใช่ไหมส่วนด้านหลังมันจะตรงข้ามกันนะครับเพราะงั้นพออกเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตึงอยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อยซึ่งปกติเราก็ต้องมายืดเหยียดกล้ามเนื้ออ
1: ัน
0: นี้เราก็พอไปใช้ตัวหลังเลยมันก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการยืดของตัวคลายความตึงของกล้ามเนื้ออกมันก็เป็นการสลับพักในเรื่องของตัวอกละใช่ไหมพอไปถึงพอหลังเสร็จปุ๊บเราก็พักแล้วก็กลับมาเล่นอกได้อีกโดยที่เซฟในเรื่องของเวลาพักของกล้ามเนื้ออกไป
1: คือเวลาเราเล่นกล้ามเนื้ออกปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นหนักมากๆคนที่เคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเล่นหนักมากๆโดยที่ไม่มีการยืดเนี่ยปุ๊บเซตต่อไปจะยกได้น้อยลง
0: เพราะมันยังตึงค้างอย
1: ู่เพราะว่ากล้ามเนื้อเราตึงถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราตึงปุ๊บเราต้องไปยืดจะช่วยเยอะการยืดช่วยอย่างไรคือทำให้เราแบบเลือดมัน
0: ไหลเวียนได้ดีขึ้น
1: ไหลเวียนเอากรดแลคติกพากรดแลคติกออกไปทำให้เราแบบ
0: ศักยภาพกลับมา
1: ใกล้เคียงเหมือนเดิมได้แต่ซูเปอร์เซตคือไม่ต้องใช้อันนั้นเราใช้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามมันยืดอยู่แล้ว
0: ช่วยยืดออกไป
1: ท่าที่2คือ
0: คราวนี้เรามาเป็นคู่ระหว่างไหล่กับปีก
1: ครับ
0: หลังเหมือนกันแต่เป็นหลังนะครับปกติถ้าบุ้ยเล่นใช่ไหมไหล
1: ่
0: เราจะใช้เรื่องของท่าอัพไลโลนะครับเวทเหยียบข้างหนึ่งนะครับดึงขึ้นนะครับ
1: อัพไลโลโอเค
0: ใช่อัพไลโลนะครับเสร็จแล้วต่อเนื่องบุ้ยอาจจะจับนะครับแขนกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงดึงกลางออกดึงกลางออกใช่ครับเหมือนเราดึงไอ้ตัวแรดอะนะ
1: ครับ
0: ดึง
1: แล้วพูดเอา
0: ใช่ดึงออกนะครับแค่นั้นเองต่อเนื่อง12ครั้งเหมือนกันอย่างละ12ครั้งมาดึงขึ้นตรงๆศอกสูงขึ้นใช่ดี1ค่อยๆลง2ค่อยๆลง3มา
1: 4
0: ขึ้น
1: สังเกต
0: ดี2สูง
1: ทิ้งข้อมือไว้ข้างล่างเลยผมไม่เอากระดกข้อมือขึ้นมา
0: ใช่จะให้
1: 2
0: ให้สูง
1: มันจะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
0: ใช่มา
1: 8ขอ10แล้วกันนะ
0: 9ขึ้นอีก2ครั้งลงช้าหน่อยครั้งนึงโอเคเอามาต่อเลยแล้วดึงเสร็จที่สุดดึง3ช้าๆค่อยๆผ่อนครับ
1: 4
0: 5 6 7 8ดี12โอเค
1: โอ้โหทีนี้ถ้าอัพไลโลนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงคือผมอ่ะไม
0: ่พยายาม
1: ไม่ผมไม่ปกติแล้วคนที่เล่นอัพไลโลข้อมือจะสูงนี่ก็มี
0: ใช่
1: ถ้าที่ข้อมือสูงเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงโฟอาร์มด้วย
0: เราพยายามเน้นดึงศอกขึ้น
1: ถ้าดึงขึ้นมาในดูโฟอาร์มผมก็ได้ครับให้ดูโฟอาร์มผมนะถ้าผมกระโดดข้อมือขึ้นมานะ
0: มันจะใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นใช่ใช่มากขึ้น
1: ตึงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมทิ้งแขนลงมา
0: พุ่งมันมาที่ไหล
1: ่มาที่ไหล
0: ่ครับผม
1: โอเคพี่ต้นครับผมเกิดความสงสัยครับ
0: ครับ
1: คือเมื่อกี้เราเล่นอกเราก็เล่นหลัง
0: ใช่
1: ดึงอย่างนี
0: ้
1: แต่พอแล้วทำไมเมื่อกี้เราเล่นไหล
0: ่ก็เป็นหลังอีก
1: ทำไมเล่นหลังอีก
0: มันดึงเหมือนกันแต่มันคนละแนวหลังตอนท่าแรกเนี่ยเราดึงขนานพื้นอันที่สองนี่เราดึงลงมาในแนวดิ่งซึ่งมันกั้นเนื้อคนละมัดกัน
1: ทีนี้เพื่อให้แยกชัดเจนผมทำให้ผู้ชมเห็นดีกว่าว่ามันใช้กับเนื้อส่วนไหน
0: โอเคดูหลังอันแรกก่อน
1: ผมดึงนะ
0: ใช่ไหมถ้าเราดูลักษณะใช่ไหมครับมันก็คือหลังส่วนบนส่วนบนที่อยู่ช่วงกลางนะครับเนี่ยที่ทำงานเหยียดแขนกลับไปเหยียดกลับไปดึงไม้นะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นส่วนนี้นะครับที่ทำงานโอเคคราวนี้มาดูท่าที่สอง
1: โอเคทำไปดูครับ
0: นะครับเราดึงลงนะครับนะอันนี้จะเป็นออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างที่พาไปส่วนของสะโพกตัวนี
1: ้ท่านี้คือการขยายขนาดของปีกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่บอกปีกหลังเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ถ้าเราดูมันก็จะทำให้เป็นตัว V shape ขึ้นมากขึ้น
1: uh-huh.
0: ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้ถ้าเราเห็นอย่างนักว่ายน้ำเนี่ยจะมีเป็นปีกเลยใช่ไหมครับ
1: เพราะเขาใช้ท่านี้เหรอ
0: ใช่เป็นว่ายฝึกเน้นตัวพวกนี้
1: คู่ต่อไปคู่ที่3
0: คู่ต่อไปคราวนี้เราก็มาเป็นระหว่างแขนหน้าแขนกับหลังแขน
1: ไบเซปไตรเซป
0: นะครับเอาอันแรกก่อนนะครับเรื่องของตัวไบเซปนะฮะเราก็ใช้ยืนนะครับใช้งอในเรื่องของตัวหน้าแขนนะครับตัวไบเซปนะครับขึ้นนะครับไบเซปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นส่วนของไตรเซปนะครับไตรเซปให้หัวเหยียบยืดนะครับจับไปด้านหลังนะครับ
1: นี่นะครับไตรเสพคืนนะครับนี่ส่วนนี
0: ้
1: นี่ส่วนนี้ทำงานนะ
0: ครับโอเค
1: โอเคมา
0: ขานี้บวยต่อเนื่อง
1: เรื่องดูนะครับ
0: แขนด้านหน้านะครับขึ้นนะครับเอาขึ้นให้สุดลงให้สุดค่อยๆลงหน่อยสองแล้ว
1: การที่เราขึ้นสู่ลงสุดมีประโยชน์ไหมครับพี
0: ่มีครับในช่วงของพอจริงแล้วเวลาที่เราเล่นเวท
1: บางคนเล่นก็เนี่ยเขาเป็นแค่นี้แล้วก็
0: ใช่
1: ต่อเลย
0: ตัวกล้ามเนื้อก็ทำงานไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้มันทำเต็มที่ของแนวแรงของกล้ามเนื
1: ้อ
0: มันจะทำให้ความอ่อนตัวพัฒนาขึ้นด้วยนะครับห้าใช่ไหมเนี่ย
1: กล่าวแล้ว
0: สิบมาสิบเอ็ดสิบสองโอเคต่อเลยตัวแขนด้านหลังครั้งเดียวพอเดี๋ยวซ้อมขึ้นให้สุดไปสอบขึ้นให้สุด
1: โอเคมาแล้วได้แล้วเพราะมันต้องสานกันงั้น
0: ใช่
1: มันรู้สึกได้ครับ
0: สอบเข้าตรงกลางดีอย่าสอบให้สุดอย่าสอบให้สุด
1: เจนจะได้บอกตายเสร็จก็ต้องอย่าสอบให
0: ้สุดใช่เหยียด
1: ข้อควรระวังก็คือว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือจังหวะที่เราเส้นสุดท้ายเราไม่ไหวเงี้ยหรือครั้งสุดท้ายพยายามเกรงด้วยไม่งั้น
0: มันดึงกระชากกลับมันดึงกระชากกลับ
1: ต่อไปครับคู่ที่4
0: คู่ที่4อันนี้จะเป็นหน้าท้องหัวอยู่นี่นะครับนะครับเหมือนที่เราซิทอัพทุกอย่างนะครับเราไล่นะครับบวยนั่งลง
1: พี่เดี๋ยว
0: ต้องให้แนวแรงอ
1: ันนี้เรียกว่ามันหนักกว่าซิทอัพธรรมดานะเนี่ย
0: ใช่ต้องให้แนวแรง
1: เดี๋ยวอันนี้เหมือนเราเอาเคเบิลมาดึงข้างหลังอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแทนที่ปกติเราจะแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราก็คือขึ้นนะครับไล่ดึงมือแค่ประคองแต่ออกแรงที่หน้าท้อง
1: คือเราอย่ามือกระชาก
0: ใช่
1: คือให้
0: มือแค่ค้างไว้แค่เก่งค้างไว้แค่น
1: ั้นเองล็อกไว้แล้วก็ขยับที่กล้ามท้องออกแรงที่กล้ามท้องนะครับถ้าเพิ่มความหนักอ่ะ
0: หนึ่งขึ้นแล้วละพอเราหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต้องตรงข้ามก็คือหลังช่วงล่าง
1: หลังล่าง
0: แล้วก็เป็นหลังกลางนะครับดังนั้นเราดึงเหยียดยืดนะครับขึ้นนะครับทุกครั้งขึ้นหนึ่งขึ้น
1: อันนี้ออกแรงมากกว่าเดิมอีกเหมือนท่าซูเปอร์แมน
0: หนึ่งขึ้นใช่เท้าชิดพื้นนะครับดึงขึ้นพร้อมกับเหยียดยืดยางดึงยางหนึ่งขึ้น
1: การเหยียดยืดยางมันทำให้แนวแรงไปอยู่ที่หลังล่างนะครับใช่ไหมพี่
0: ใช่แล้วครับ
1: มาโอเคนี่คือท่าคู่ที่4นะครับ
0: ใช่ครับบวยทำสิครับเดี๋ยวพี่ท่านผู้ชมไม่เห็นว่าแล้ว
1: เห็นแล้วน
0: ะ
1: รู้เลยอันนี้หนัก
0: ของบวยนี่ต้องจับสั้นๆใช่ไหม
1: พอแล้วไม่ต้องจับสั้นมากหรอกมันมีเส้นบางๆระหว่างรายการออกกำลังกายกับรายการแกล้งน้องนะ
0: ครับ
1: อ
0: ้
1: า
0: วพร้อมขึ้นมาหน่อยขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีก คิวไม่ทาย
1: โอ้
0: ยังไง
1: ที่ผมขึ้นไม่เยอะมันออกแรงไม่ใช่ผมไม่ออกแรงมันหนักนะ
0: ว่าฮึบ
1: โอเคจอครบแล้วต่อไปมา
0: ด้านข้าง
1: ซูเปอร์แมน
0: จับรวบเหยียดแขนเหยียดแขนเดินตัวขึ้น
1: ล็อกขาไว้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เลยซ้อ
0: ขึ้น
1: โอ้โห
0: ขึ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขึ้น
1: นาน
0: ขึ้นหน่อยนิ้วหัวมือชี้ขึ้นขึ้น
1: เยี่ยมเลยโอ้โห
0: ขึ้น
1: เจ็ด
0: ขึ้นขึ้น
1: ก้าวแรงมันมาหลัง
0: ขึ้นขึ้นขึ้น
1: โอ้ย
0: โ
1: อเคอันนี้มันจะเพิ่มขนาดความหนักเพราะว่าเรามียาง
0: ใช่
1: เข้ามาเพิ่มความหนักอันนี้จะหนักกว่าท่าธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เมื่อกี้ผมได้แชร์ในฝั่งที
0: ่
1: ผมเป็นคนออกกำลังกายแล้วพาร์ทเนอร์ครับ
0: ครับ
1: ทำไงครับ
0: อย่างตัวของพี่
1: ถ้าเพิ่มความหนักของผม
0: ใช่อย่างพี่จับเงี้ยแล้วสั่งเงี้ยบวกก็จะเบาแต่ถ้าพี่ต้องการนั่นมากขึ้นพี่อาจต้องออกแรงดึงมา
1: ใช่ไหมดึงมาจริง
0: บวยต้องออกแรงมากขึ้นนะ
1: ใช่ไหมใช่
0: เพราะมันก็ไอช่วงการหดมันก็จะสั้นลงเราต้องทำให้เราต้องใช้แรงมากขึ้น
1: แสดงว่าคู่บัดดี้สามารถช่วยได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีบัดดี้ล่ะ
0: เราก็สามารถมัดกับขาโต๊ะอะไรที่มันมั่นคงนะที่ต้องมั่นคงแข็งแรงนิดนึงเสาอะไรต่าง
1: ต่อไปคู่ที่5ครับ
0: คู่ที่5คราวนี้เป็นขาละหน้าขากันละกับด้านหลังนะคร
1: ับ
0: ก็อันนี้พี่อาจจะต้องยืมขาบวยนิดนึงนะครับให้บวยนะครับ
1: เรามีกัน2ขามันจะครบ4ขาแล้วพี่ไม่ใช่ไพ
0: ่อันนี้นะครับอันนี้ให้บวยยกขาขึ้นนะครับยกขาพร้อมเหยียดยืดเข่าไป
1: โอ้โห
0: เหยียดไปมันแล้วแต่
1: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนแข้งไปในตัวด้วยหนักอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวหนักเหรออ
1: ย่าดึงเยอะสิ
0: ลึกไปลึกไป
1: แกล้งน้องจังห้าโอ้เจ็ดมันขาสั้นไงแปดเก้าสิบโอเคสิบ
0: ต่อไปแล้วก็เราก็มาง
1: อขาง
0: อขาพลิกงอขาอ่ะนอนเลยนอนเลย
1: นอนเลย
0: นอนนอนนอน
1: นอนนอน
0: ครับผมใช่แล้วมา
1: สอง
0: มามามา
1: โอ้โห
0: มา
1: เคล็ดลับครับคือเราเก่งค้างไว้นี่มันคือสุดยอดเลยครับ
0: มา
1: เพราะถ้าเกิดล็อกไปมันจะไปเร็วอย่างเงี้ยเก่งค้างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องค่อยๆผ่อนลงต้องค่อยๆผ่อนลงอ่ะฮะ
1: โอ้โห
0: นั่นละ
1: หล่อจังครบครับเรียบร้อยนี่คือคู่ที่5
0: แล้วเราก็สลับข้าง
1: สลับข้างซ้ายขวา
0: อ่า
1: โอเคไม่น่าเชื่อนะคือหลายๆครั้งที่ผมอยู่กับยางยืดเนี่ยมันทำเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยเพราะมันออกกำลังกายได้มากกว่าที่ผมคิดเยอะแล้วมันมีสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยางยืดอีกเยอะเลย
0: ใช่ใช่
1: ผู้ชมครับซึ่งคำว่าซูเปอร์เซตมีอีกหลายเทคนิคเลยทีเดียวซึ่งเราจะนำมาฝากกันใน Healthy Friday นะครับสิ่งสำคัญนะครับคือคุณผู้ชมต้องรู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนดูว่าเรารู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามอะไรบ้างในวันนี้ครับ

0: เรียบร้อยแล้วจำได้แบบนี้ปุ๊บเราจะมีความเชี่ยวชาญเราสามารถดีไซน์เองได
1: ้
0: ออกแบบการออกกำลังกายเองได้ในมุมมองของผู้ชมด้วยถ้าเกิดรู้สึกอยากพัฒนาส่วนไหนก็เน้นส่วนนั้นได
1: ้
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าซูเปอร์เซตในวันนี้ครับมันควรจะเล่นเมื่อไหร่เล่นเท่าไหร่เล่นยังไงพร้อมตอนไหนอะไรเงี้ยครับ
1: เราเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับ อันแรกคือในเรื่องของตัวซูเปอร์เซตเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนใหม่ๆมาเนี่ยคงไม่ได้คนที่ไม่เคยเล่นพื้นฐานมาเลยเพราะอย่างบุ้ยเล่นบุ้ยรู้สึกว่าหนักไหมพอเล่นเสร็จปุ๊บถึงเราจะบอกว่าถ
0: ึ
1: ง
0: เ
1: รา
0: ด้วย
1: ใช่ถึงเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนกล้ามเนื้อนะครับแต่คนที่มันเริ่มเล่นใหม่อ่ะไอ้หมดแรง

0: กล้ามเนื้อแรกแล้วถึงกล้ามเนื้อ2จะบอกว่ามันตรงข้ามบางทีเขาก็ไม่มีแรงแล้วความทนทานเขาก็ยังไม่ได
1: ้
0: ความเคยชินของระบบกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้เพราะงั้นบางคนต้องผ่านช่วงแรกคุณอาจต้องเล่นพวกพื้นฐานมาละ
1: กล้ามเนื้อเรามีพื้นฐานแล้วมีความแข็งแรงมากแล้ว
0: คุณถึงจะมาเล่นตัวนี้ได้
1: ถึงมาเล่นซูเปอร์เซตได้
0: ใช่ครับ
1: การเล่นซูเปอร์เซตเล่นแต่เมื่อคุณกล้ามเนื้อของคุณพร้อมแล้ว
0: แล้ว
1: คุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณไม่พัฒนา
0: ครับ
1: อยากไปต่อนี่แหละม
0: ัน
1: จะขยายขีดความสามารถของคุณ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเซตนึงครับหรือว่าคู่นึงต้องเล่น10ครั้งมั้ยหรือถ้าไม่ไหวเป็น7ได้มั้ย8ได้มั้ย
0: โดยพื้นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์เขาส่วนใหญ่จะให้อยู่ประมาณ10ถึง12ครั้งเพื่อที่ถ้าเราไอ้นั่นก็คือเราจะต้องการเน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่เพิ่มขนาดนะเพราะงั้นมันก็จะอยู่ประมาณ10ถึง12ครั้งถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเล่นมากกว่านั้นปุ๊บมันจะเปลี่ยนในเรื่องของตัววัตถุประสงค์ละถ้าบอกเราเล่นไม่ถึง6ครั้ง
1: มัน
0: เป
1: ็
0: นความแข็งแรงละใช่มั้ยเพราะงั้นตรงนั้นอาจจะต้องดูเป้าหมายละเราอาจจะเปลี่ยนละเราไม่ใช่เน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่ละเราต้องการไปเปลี่ยนเรื่องของตัวความแข็งแรงละ
1: ถ้าเราเล่น10ถึง12ครั้งก็คืออก10ถึง12ครั้ง
0: หลัง
1: 10ถึง12ครั้งเพราะว่าเราต้องการขยายขนาดกล้ามเน
0: ื้อใ
1: ช่แล้วอย่างนี้เล่นทั้งหมดกี่เซตครับ
0: ในกรณีใหม่ๆเหมือนหลักการคล้ายกันเลยถ้าคนที่ใหม่ๆก็เริ่ม
1: แค่1-2 เซต
0: หลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น
1: เยี่ยมเลยครับ นั่นคือความตั้งใจของเราทั้งหมดใน Healthy Friday นะครับสำหรับการเล่นซูเปอร์เซตติดตามครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบทักษะการเล่นซูเปอร์เซตแชร์เรามาครับเรามีทางติดต่อเยอะแยะมากมายซึ่งบอกตอนนี้เลยครับหรือว่าตามไป Subscribe ก็ได้ในช่องMyDon Channel ของเรา
0: ใช่ครับ
1: ติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Healthy Friday กับผู้รู้ในการออกกำลังกายพี่ต้นและน้องบวยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ครับ

ถามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

เสร็จไปแล้วนะคะวันพอตพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเค้าพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะโหยอาหารมากร่างกายเราจะดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้น

0: ใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสําคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสําหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: จะทำอะไรอยู่ครับ
1: น่าจะเก่งเลยค่ะ
2: เออมาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำลองทำลองทำลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
0: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย์
1: ทำไมมันง่ายจังอะคะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
2: แล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกภาษากันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอ้าซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้าง2รอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด้านข้าง
0: เดือนละสี
2: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
0: มีเข็มเลย
2: ชวนเข็ม
1: นาฬิกากี่โมงแล้ว
2: ตามเข็มมา
0: สี่โมงแล้วใช่ไหมใช่ด้วย
2: ชวนเข็มเอาไม้ตามเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมา9แล้วกลับมาถอยนิดนึง9 9 9แขนขาด้านเดียวกัน9 9 9แขนขาสลับข้าง9 9 9 9ไม่พอมา9 9เก้าด้านเดียวกันสี่ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกันฮึบด้านเดียวกัน
0: เดี๋ยว
2: ด้านเดียวกัน
0: เกือบ
2: สลับข้างสี
0: ่
2: สามสองด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันด่าฮึบ
0: ฮ่าฮ่า
2: ใช่แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
0: ปากเป็นอะไร
2: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างมาฮู้ฮู้ฮู้แขนขาได้เดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้าง

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

0: วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
1: แบ่งเบาก
0: ลาง
1: กันและกัน
0: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวหนึ่งวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้เออจะโดนค้างนี้อยู่
0: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: 4 3 2โอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
1: เ
0: ที่ยวเดียวโอเคเท้ามาเท้ามาเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเร็วขึ้นเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเคเพิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว้
1: ไขว้ไขว้อย่าด่าคนอื่น
0: มือ
1: แขนอย่าด่าคนอื่น
0: แขนมือแขน
1: อย่าด่าเขา
0: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขา4 3 2โอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกราบโอเคแยกเท้า
1: หอบแล้วจ้า
0: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบิดไหล่มาแขนเหยียด
1: หลอดเชิญ
0: สลับสลับสลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปข้างหลัง
1: ตาย
0: ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: อ้าว
0: ค้างไว้นิดนึงพยายามเหยียดข้างลอดตัวไป
1: อุ้มือที่นี่ลื่น
0: ค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหน
1: ผมค้างไว้แล้ว
0: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว
1: ้ค้างไว้
0: ค้างไว
1: ้ค้าง
0: ไว้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว4 3 2ยืดเอาไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดออกขึ้นค้างไว้โอเครถแขนหุนลายเรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับ
1: มากครับ
0: มากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกัน ถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั้นส่วนใหญ่มันเป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อครับและเมื่อเกิดเหตุปั๊บทุกวินาทีที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่บอกเลยว่าเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีจริงๆนะครับลองนึกภาพเหตุการณ์นะครับของเหตุไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ตึกใดตึกหนึ่งก็ได้ครับเพลิงที่กำลังเผาผลาญอาคารครับจุดที่อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ทุกขณะเดียวกันครับผู้คนในอาคารก็วิ่งหนีออกมากันอย่างจ้าละวันแต่มีกลุ่มบุคคลอยู่อาชีพหนึ่งครับที่เขาพร้อมทุกเมื่อที่จะวิ่งสวนเข้าไปเพื่อช่วยในการดับไฟรวมไปถึงครับเพื่อช่วยซักชีวิตให้มีชีวิตต่อไปได้อีกนั่นเองแหละครับวันนี้เชื่อว่าครับทุกคนจะมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆนะครับนั่นก็คืออาชีพพนักงานดับเพลิงครับและเชื่อว่าถ้าใครดูรายการจนจบแล้ววันนี้คุณจะรู้ว่า1ชีวิตนั้นมีค่าจริงๆครับ
1: อาชีพนักดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งการบาดเจ็บที่เกิดจากการถล่มของอาคารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพนักดับเพลิงต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะทุกช่วงเวลาของการทำงานมีความเสี่ยงตลอดเวลาที่สำคัญเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละมากๆเลยล่ะครับ

0: เดี๋ยวพี่ติ๊กก่อนใส่หน้ากากพี่ทีมงานผมบอกพี่ว่าอะไรครับ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าให้ผมมาสัมภาษณ์พี่นะ
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ให้บอกว่าไปประจนเพลิงกับพี่นะ
1: อ้าวโอ้ผมก็นึกว่าจะได้พนักงานใหม
0: ่นี่คือพี่จับอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยครับทำงานเลย
0: แล้วถ้านี้ใส่อีกก็คือ
1: โอ้นี่ก็เยอะเลยฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือใส่เหมือนกับเข้าไปประจนเพลิงเลยก็ต้องถอดหมวก
1: ก่อนทำหมวกก่อน
0: นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ลองเลยครับไหน
1: ลองเลย
0: มาแล้ว
1: ลองเลยอ่ะ
0: แล้วก็สวมไป
1: ครับผม
0: แบบนี
1: ้ครับผม
0: นะฮะแล้วก็ต่อสาย
1: ต่อสายเข้าไป
0: หลังเข้าไป
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ใส่หมวกทีนึง
1: ใส่หมวก
0: นะฮะ
1: อ่า
0: แล้วก็รัด
1: ครับผม
0: โอ้โห

0: ไงครับ
1: เดี๋ยว
0: หล่อไหม
1: นี่นะฮะเอาออกก่อน
2: พี่ครับ
0: ครับ
2: นี่ก็แปลว่าพวกพี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักหน้าเลยนะ
0: ครับผมอยู่ภายใต้หน้ากากครับ
2: เราก็ต้องทำ
0: ครับผม
2: ภูมิใจ
0: ภูมิใจครับมีความสุขได้ช่วยคนครับ
2: แต่เสี่ยง
0: ครับผม
2: ทุกครั้งเลย
0: ครับเราถึงต้องเน้นเรื่องการฝึกนะครับหมั่นฝึกขยันหมั่นฝึกฝึกบ่อย
2: ๆ
0: แล้วมันจะทำให้เราเอาตัวรอดได
2: ้ครับ
0: และสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย
2: นั่นแหละที่สำคัญเลย
0: ใช
2: ่งั้นนอกจากพี่ติ๊กวันนี้นะฮะมาให้ผมได้ทดลองสวมเสื้อซึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนนี้นะฮะเดินไปสักกิโลนึงผมว่ามีเปื่อยแน่ๆ แต่ทุกพี่ฝึกกันแบบนี้ทุกวัน
0: ใช่ครับ
2: ทุกวัน
0: ต้องขยันออกกำลังกายด้วย
2: ถูกต้องแล้วอ่ะงั้นขอบคุณพี่ติ๊กก่อนเลย
0: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ก็เหตุผลหนึ่งก็คือใจเรารักด้วยนะครับเราชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเวลาทำแล้วมันรู้สึกว่าดีมีความสุขนะครับ
2: คุณผู้ชมครับอาชีพพนักงานดับเพลิงถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงทุกวินาทีจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำงานนั้นเขาต้องมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเข้าไปดับเพลิงในที่ต่างๆอันตรายหรือเปล่ามาถามกันเลยดีกว่าครับ

0: ก่อนอื่นเลยครับสงสัยมานานแล้วพี่โจครับ
1: ครับผม
0: รถคันนี
1: ้นะ
0: ดับเพลิงผมเห็นมันมีหลายรุ่นหลายแบบมาก
1: ครับผม
0: แต่อย่างคันนี้แน่นอนมันต้องมีน้ำบรรจุอยู
1: ่ครับผม
0: เยอะแค่ไหนพี่โจ
1: อันนี้คันนี้ประมาณ 10,000 ลิตรนะครับ
0: 10,000 ลิตร
1: ครับผม
0: โอ้โหเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วบางทีคันเดียวพอไหม
1: ไม่พออาจจะไม่พอมันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราต้องใช้น้ำ
0: แล้วแต่
1: อาจจะใช้มากอาจจะใช้น้อยอาจจะเป็นพื้นที่ของโรงงานหรืออาจจะเป็นพื้นที่ไม่ห้องเดียวแล้วก็แล้วแต
0: ่แต่ก็ต้องเตรียมให้พร้อม
1: ครับผม
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าบางเหตุการณ์มันใช้น้ำดับไม่ได้มันมีอย่างอื่นช่วยไหม
1: ก็จะมีโฟมจะมีน้ำยาเคมีมี CO2 มีหลายรูปแบบแล้วก็ไฟ
0: ก็ต้องเตรียมไป
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้คือถ้าหากว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าสถานที่ใกล้เคียง
1: ครับผม
0: ถ้าแจ้งมาถ้าตอนแจ้งมา
1: ครับผม
0: ว่าเป็นโรงงานประเภทอะไรบ้านทำธุรกิจอะไรถ้าเราไปแล้วพอดีเราจะเตรียมของไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลย
1: ครับผม
0: ในทุกๆวันนี้ครับในเมืองไทยเราเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนพี่โจ
1: ในเมืองไทยก็แทบจะทุกวันนะครับผมดูแล้ว
0: ทุกวันเลยเหรอ
1: ฮะ
0: หมายถึงว่าแต่ละวันที่พวกพี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่างกันนะ
1: ถ้าพื้นที่ทั้งประเทศนะฮะมันตีเป็นวันทุกวันเลยนะครับ
0: ก็
1: มีทุกวันปลาย
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ครับผม
0: กำหนดได้ไหมว่าเฮ้ยไหม้ช่วงนี้ก็พอกำหนดได้ไหม
1: มันเราจะไม่รู้เรื่องฮะ
0: ไม่ได้
1: มันดูหนังไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าพวกพี่ๆก็ต้องสแตนบายยาว
1: ก็ต้องอยู่
0: มีเป็นกะมีเป็นคิวหรือยังไงครับพ
1: ี่24ชั่วโมงครับ8โมงเช้าจน8โมงเช้ามี2เวรแบ่งกันไป
0: แบ่งกันไป
1: ครับ
0: อย่างนี้สมมุติพี่โจเองมาทำงาน
1: ครับ
0: อย่างพี่โจวันนี้เข้ากี่โมง
1: 8โมงเช้า
0: เลิกอีกทีกี่โมง
1: ก็8โมงเช้าวันพรุ่งนี
0: ้24ชั่วโมง
1: ครับผมแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนรอสแตนบายถ้าเกิดว่ามีเหตุรายใหญ่ๆเขาขอกำลังมาเราก็รีบมา
0: ก็ต้องพร้อม
1: ครับ
0: เหตุการณ์ที่มักจะเจอร้ายแรงที่สุดพี่โจลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแบบมันกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแล้วเราช่วยได้มากแค่ไหน
1: ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรซะส่วนใหญ่โรงงานเก่า
0: ๆ
1: อย่างโรงแอร์เมื่อประมาณสักปี5455แล้วก็ไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวันของอีกวันนึงฮะมีทั้งระเบิดมีทั้งซุดลงมาตรงในซอยวัดกู้ครับน่าดับไฟไปก็มีระเบิดไปตึกอาคารก็ค่อยๆถล่มลงมาเพราะมันเป็นคอมมอเตอร์แอร
0: ์
1: มันพร้อมที่จะระเบิด
0: แล้วก็มีสารเคมี
1: มีอยู่ข้างในหลายอย่าง
0: เครื่องจักร
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วก็อาคารที่มาโดนความร้อน
1: ครับ
0: ซุดตัวลงมาเมื่อไ
1: ห
0: ร่ก็ได้
1: ซุดตัวลงมาซุดมาเลยเหรอ
0: ซุดมาเลย
1: ซุดมาเลยพังมาทั้งอาคารเลยค่อยๆลงมาทีละหน่อยๆๆพังมา
0: ช่วยเหลือได้เยอะไหม
1: ก็คนก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
0: โอ้โหนี่แบบเขาเรียกว่าพูดแบบเบาๆแต่ว่าจริงแล้วคือมันหล่อมากนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ไม่มีคนบาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด
1: ครับผมเราก็จะสบายใจด้วย
0: เพราะจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะฮะอุปกรณ์นี้ไม่ธรรมดาเลยผมดูได้ไหมพี
1: ่ได้ครับ
0: โจดูได้นะอย่างอันนี้แน่นอนแล้วนี่ก๊อก
1: อันนี้คือ
0: หัวใจใช่ไหมฮะ
1: ข้อแยกสองทาง
0: คุณผู้ชม
1: ข้อแยกสองทาง
0: นึกว่าเล่นแบบยกเวทอ่ะ
1: ครับผม
0: นี่อย่างต่ำก็10โลนะ
1: ข้อแยกสองทางทำให้น้ำไปได้สองทาง
0: อ
1: ันนี้ก็คือหัวขีดแบบ Fox Fighter
0: ผมขอโทษขอรอนะฮะ
1: ได้ครับ
0: โหมันหล่อมากพี่แต่เวลาเกิดเหตุจริงนี่ไม่อยากให้เกิด
1: ใช่
0: มันก็คือจะปรับขนาดได
1: ้ปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่เราจะใช้แบบไหนระดับไหนหรือจะเป็นฟองอากาศเพื่อเข้าไปหาแก๊สมันจะปรับระดับน้ำได
0: ้ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามมา
1: ใช่เพื่ออย่างเงี้ยเราจะบุกเข้าไปถึงหัวแก๊สแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สเลยแต่อย่างเงี้ยทำลายเข้าไปแผ่นฝ้าปูนไม
0: ้แรงมาก
1: แรงมาก
0: โดนนี่กระเด็นเลยครับ
1: หงายท้องตายเลยถ้าเป็นผู้ชาย
0: เ
1: นี่ยฉีดก็ไปเรียบร้อยครับ
0: เห็นผมเห็นบอกว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวสุดมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด
1: ใช่
0: อย่างน้ำบางคนไม่รู้นะฮะโดนความดันน้ำ
1: ครับ
0: บางครั้งเห็นบอกว่าจับคนเดียวไม่พอ
1: ไม่อยู
0: ่ต้องกี่คนอ่ะพี
1: ่อย่างน้อยต้อง3คน
0: ฮะ
1: มีคนดึงสายข้างหลังมีคนรองรับ
0: สมมุติผมอยู่นี
1: ้ครับผม
0: ต้องฝึกมาอย
1: ่
0: างง
1: ี้แล้วก็ต้องเข้าหลัง1คน
0: 1คนเพื่อป
1: ้
0: องกันสะบัด
1: ครับผมและอีกคนนึงก็คอยเคลียร์สายเพื่อเราจะถอยหลังไปหรือว่าเราจะเดินหน้าเข้าไป
0: จะไปก็ต้องบอกเอาเดิน
1: ใช
0: ่โอ้โหส่วนตัวเคยมีไหมครับพี่เจ็บป่วย
1: มีไหมคร
0: ับทำงานนี่พี่ทำน็อกรอบเลยนะ
1: มีครับ
0: แล้วก็ควันไฟความร้อนต่างๆเมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ใส่ชุดแบบนี้นี่ทนได้ร้อยองศาแต่ข้างในมันไม่ใช่ไม่รู้สึก
1: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างพี่ไม่สบายมีอะไรบ้างไหม
1: อาจจะเป็นทางเดินหายใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับกลุ่มฟงกลุ่มฟันอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็วิ่งออกกำลังกายมาก
0: ๆครับผมก็แปลว่าถึงแม้ป้องกันด้วยอุปกรณ์ต่างๆชุดเสื้อ
1: ครับผม
0: แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้รับ หรือว่าส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงก็มีเหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องออกกำลังกายด้วย
1: ออกกำลังกายด้วย
0: สุดท้ายครับแหมวันนี้เรามีโอกาสบุกมาที่นี่เลยครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
1: ครับผม
0: ฝากถึงแฟนๆรายการกันซะหน่อยดีกว่าครับ
1: ครับก็ให้ระวังนะครับฟืนไฟไฟฟ้าสายไฟในบ้านเก่าๆควรเปลี่ยนเรื่องการใช้แก๊สหุงต้มเราควรจะปิด
0: ครับ
1: ให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ป้องกันไว้ดีกว่า
1: ครับผม
0: วันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่โจขอบคุณมากครับ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ และทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเมื่อกี้พี่โจบอกมาว่าพนักงานดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันเอาไว้บ้างเดี๋ยวไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าคุณหมอมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมและป้องกันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พนักงานดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วประสบภัยเสียเองเอาล่ะสิครับถ้าเกิดกรณีนี้จะทําได้อย่างไรครับรวมถึงฮะเวลาไปถึงแล้วเจอกับผู้ประสบภัยครับเขามีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองถามคุณหมอด้วยกันนะครับ
2: ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาจได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟจนเกิดการสำลักควันและขาดอากาศหายใจถูกไฟไหม้ไฟคลอกให้เสียชีวิตได้และเมื่อพนักงานดับเพลิงต้องประสบภัยจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับเมื่อกี้นี้ไปทดลองเป็นพนักงานดับเพลิงกันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็รับรู้มาว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้ก็เลยได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับมานั่งพูดคุยกันนะครับกับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับ
3: ครับ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาชีพพนักงานดับเพลิง
3: ครับ
0: ประจนเพลิงลุยเพลิงเสี่ยงมาก
3: เสี่ยงมากครับแต่ก็มีคุณค่ามากกับสังคมนะครับขาดเขาไม่ได้เลย
0: จริงๆครับโดยเฉพาะตอนเกิดเหตุไฟไหม
3: ้ครับ
0: หรือเพลิงไหม
3: ้ครับ
0: คุณหมอช่วยแยกได้ไหมครับเพราะเมื่อกี้ที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้ยหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยง
3: ครับ
0: มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: แน่นอนครับก็จินตนาการก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้
3: มันจะต้องเจอภาพที่ผู้คนสับสนวุ่นวายนะครับมีควันไฟมีเพลิงสีแดงขึ้นมา
0: โอ้โหร้อน
3: ทั้งร้อน
0: ฝุ่น
3: ทั้งฝุ่น
0: อุ้ยไม่รู้อะไรจะพังลงมาด้วย
3: ใช่ครับแล้วก็ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
0: ์ครับ
3: เราก็สังเกตเห็นได้ชัดควันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีดำครับนั่นเกิดจากควันพิษนะคร
0: ับ
3: ซึ่งควันพิษก็จะมีได้หลายอย่างมากมายอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด
0: ์
3: ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด
0: ์ครับ
3: หรือจะมีสารพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเช่นไดออกซินครับหรือจะเป็นฝุ่นที่เป็นเล็กๆนะครับซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด
0: ครับ
3: ที่เรียกว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนะครับแล้วก็รวมถึงควันพิษที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
0: ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเผาไหม้คืออะไรถ
3: ้
0: าเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร
3: ์ครับ
0: พลาสติก
3: ถู
0: กไหมครับสีโลหะโอ้โหมันออกมาหมดเลยอยู่ในควันที่เรามองไม่เห็น
3: ใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงเวลาเข้าไปช่วยคนนะครับ คนมากหน้าหลายตาแล้วไม่รู้จักนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขามีการติดเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือเปล่าบางทีก็มีบาดแผลเลือดออกนะครับตัวของพนักงานดับเพลิงเองก็มีโอกาสสัมผัสการติดเชื้อที่ตัวเขาตัวของคนที่เขาช่วยเหลือ
0: โดยตรง
3: ติดเข้ามาโดยตรงอย่างเช่นเชื้อ HIVเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสติดได้ตลอดเวลา
0: ครับซึ่งพอติดแล้วก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ตอนนั้น
3: ใช่ครับ
0: ระยะยาวเลย
3: ใช่ครับ
0: โอ้โ
3: หทั้งชีวิตของเขาเลย
0: คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเหตุควันขโมงเต็มห้องเลย
3: ครับ
0: เขาบอกว่าให้ก้มต่ำมันช่วยได้ไงคุณหมอ
3: ครับก็คือในเรื่องของลักษณะเรื่องของสสาร
0: ครับ
3: เรื่องของก๊าซนะครับพูดง่ายก็คือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลงมาต่ำเพราะถูกในเรื่องของควันที่เป็นควันพิษเนี่ยถูกลอยยกขึ้นมา
0: ครับมันก็จะกดอากาศให้ลงมาล่าง
3: ดังนั้นอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยม
0: ัน
3: จะอยู่บริเวณข้างล่างครับถ้าเราก้มเราก็จะมีโอกาสได้รับออกซิเจนมากกว่าเรายืนในภาวะ ปกติ
0: โอ้โห
3: ดังนั้นเราก็อยากให้หมอบคลานนะครับร่วมกับการใช้น้ำชุบบริเวณผ้า
0: ครับ
3: แล้วก็ปิดจมูกเพื่อเหนียวตัวรอดนะช่วงเวลานั้น
0: ๆ
3: ครับ
0: แต่ปิดพอแค่หายใจออกใช่ไหมครับคุณหมอ ไม่ใช่ปิดแน่นถ้าตัวหายใจไม่ออกนะปิดแค่พอให้มันหายใจโดยที่เหมือนกับผ้ามันเป็นตัวกรอง
3: ใช่ใช่ครับก็จะสามารถทำให้เราอยู่ในบริเวณนั้นได้นานมากขึ้น
0: ครับผม
3: ครับแต่อย่างที่นั้นก็ยังคงอันตรายอยู
0: ่ต้องรีบออกมา
3: ถูกต้องครับ
0: แต่ก็ต้องดูวีแววก่อนดูท่าทางก่อนนะนะฮะว่ามันอันตรายไหม
3: ครับ
0: ผมได้ยินมาอย่างนี้คุณหมอครับว่าวัสดุตกแต่งในบ้านเราบางชนิดเช่นพวกวัสดุที่ใช้ในการบุกันเสียงเขาเรียกว่าแร่ใยหิน
3: ใช่ครับ
0: พวกนี้อันตรายไหมครับถ้าโดนความร้อนแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
3: ใช่ครับคือในอาคารสมัยก่อน
0: ครับ
3: ตั้งแต่ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของแร่ใยหินที่มีการควบคุมปริมาณมากในปัจจุบันนี้นะครับแร่ใยหินเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วใช้ในอาคารก่อสร้างเก่
0: า
3: ๆดังนั้นถ้ามีการเพลิงไหม้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆแร่ใยหินก็จะถูกทำลายออกมาแล้วทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับแร่ใยหินปริมาณมากเพราะมันมีการพังการทลายดังนั้นเขาก็จะรับแร่ใยหินสูดมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีการก่อถ้ามีเหตุเพลิงไหม้ณช่วงเวลานั้นก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก
0: ๆ
3: ซึ่งแน่นอนตัวนี้มันทำให้เกิดภาวะมะเร็งในอนาคต
0: โอ้โห
3: ซึ่งมะเร็งในปอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสที่พวกเรารู้จักกัน
0: ครับครับครับ
3: ครับดังนั้นเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วคนที่ทำงานพนักงานดับเพลิงเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะโรคปอดหรือมะเร็งที่เกิดจากแร่ใยหินอย่างชัดเจน
0: คุณหมอแนะเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงฟังอยู่วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนในการทำงานต้องมีการรีแลกซ์เองมากแค่เชิญแล้วคุณหมอครับ
3: ครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็คือในฐานะที่พวกเราเองเป็นชาวบ้านเนาะเราจริงๆเราต้องขอบคุณพี่เขาทุกคนมากๆนะครับพี่เขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งของพวกเราทุกคน
0: ใช่
3: เราไม่มีพี่เขาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยตัวพี่เขาเองเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเขาเครียดกับงานทั้งงานเข้ากะทั้งงานที่อาจจะต้องล่วงเวลาจะอยู่8ชั่วโมงปรากฏว่าในชั่วโมงสุดท้ายถูกตามเพราะมีเหตุเพลิงไหม
0: ้หรือบางท
3: ีเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้
0: ไม่ได้กะตัวเองแต่เหตุมันใหญ่มากก็ต้องมีการเรียกระดมพลเข้ามา
3: ใช่
0: ต้องทำงานต้องเตรียมตัวตลอด
3: ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเครียดที่เราเข้าใจดีว่าเขาจะต้องเจอกับความเครียดตรงนี้มากๆดังนั้นเราเองเนี่ยเราถือว่าพวกพี่ทุกคนเป็นฮีโร่ของพวกเราน
0: ะ
3: ครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่ๆได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะครับเชื่อว่าในที่ทำงานของพี่เองหน่วยงานของพวกเราของพี่ๆเองก็มีการดูแลพี่ในดีมากในระดับหนึ่งแล้วถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพยาบาลในเรื่องของการฝึกฝน
0: การตรวจร่างกาย
3: การฮะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะต้องฝึกซ้อมในเรื่องของการยกคนฝึกซ้อมในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บหรือการได้รับสารคัดหลั่งจากคนนะครับแต่ขอให้เขาได้ตรวจสุขภาพในฐานะที่เขามีความเสี่ยงด้วยบางทีตัวพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีเบาหวานความดันโรคหัวใจ
0: คร
3: ับพี่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยตัวเองพี่เองอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าคนอื่นหน่อยดังนั้นขอให้เช็คตัวเองแล้วก็ขอให้ฟิตกับการทำงานเพื่อให้ตัวเองทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ครับ
0: ครับผมสรุปก็คือถึงแม้จะเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนก็ตามครับฮีโร่ทั้งหลายอย่าลืมแวะมาหาคุณหมอกันบ้างได้ตรวจร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่กับพวกเรานั่นเองนะครับ
3: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เมื่อผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะเกิดอาการสำลักควันการหายใจลำบากไอหน้าเขียวเล็บมือเล็บเท้าเขียวคล้ำอาจไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจึงควรให้การปฐมพยาบาลดังนี้ 1. ย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด 2. นำผู้ป่วยไปไว้ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมปลดเข็มขัดเสื้อชั้นใน 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจทันที 5. คอยระวังอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจและชีพจร 6. ตรวจดูบาดแผลที่อาจถูกไฟลวกหรือถูกความร้อน 7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบส่งโรงพยาบาลหรือตามรถพยาบาลทันที
0: คุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอาชีพพนักงานดับเพลิงครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเสี่ยงอันตรายทุกวินาทีและมีโอกาสที่จะพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณจริงๆครับที่มีพี่ๆที่เสียสละและคอยดูแลบ้านเมืองขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนเองและทีมงานรายการ Work with a Healthy Life ก็อยากให้ทุกคนนั้นทำงานอย่างมีความสุขครับและทำให้มีสุขภาพดีด้วยกันจะได้ช่วยในการดูแลบ้านเมืองกันต่อไปครับส่วนสัปดาห์หน้ากับรายการของเราครับจะมีอาชีพใดที่จะมานำเสนอกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลังรับหน้าที่อยู่ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: เฮ้ยไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมุติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึก

0: ขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันเดี๋ยวอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงพอเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบ อุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วๆไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีโรคใหม่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องบางทีเราก็ต้องอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้ครับเป็นโรคคลาสสิกฮะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาต่อเนื่องบางคนมองข้ามครับบางคนก็ใส่ใจแต่ว่าใส่ใจจนลืมใส่ใจต่อไปผมกำลังพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองฮะความดันเนี่ยเราจะเห็นบางทีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าจะต้องกินยาลดความดันเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแต่พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าใจจริงๆเนี่ยความดันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือเพชฌฆาตเงียบนะฮะที่บางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจแต่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บร้ายแรงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างไปดูกันครับในวันนี้แค่ก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับมาแนะนำพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์จิโรจน์พละเลิศนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อูมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หมอรามานะครับเป็นครั้งแรกที่ได้พูดคุยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเมื่อกี้เห็นหน้าอาจารย์แบบมีความแบบติ๊กๆไงเราก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์แบบเจนใหม่ล่าสุดหรือเปล่าอาจารย์อายุเท่าไหร่สรุปคือวัยเดียวกันเลย
1: วัยเดียวกันครับ33ปีครับ
0: 33ปี33นี่เราต้องใส่ใจเรื่องความดันแล้วหรือยังอาจารย
1: ์จริงๆอีก2ปีเราก็ถึงเวลาที่ต้องคัดกรองสุขภาพตามแบบคัดกรองสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศแล้วครับ
0: ก็คือ
1: ว่าตั้งแต่35ปีเนี่ยควรจะเริ่มคัดกรองสุขภาพแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
1: ใช่แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับมันปั๊บเดียวมันถึงวัยที่เราต้องตรวจสุขภาพกันแล้วในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุคิดว่ามีอะไรบ้าง
1: จริงๆประกอบได้หลายด้านเลยครับ
0: ทาง
1: ด้านกายภาพด้วยจิตใจด้วยความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ครอบครัวด้วยครับทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงครับ
0: คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่สุขภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จิตใจด้วย
1: จิตใจด้วยครับ
0: บางคนบอกว่าจิตใจมีผลพอๆกับสุขภาพร่างกายเลยจริงป่ะครับ
1: มันเชื่อมโยงกันเป็นหมดเลยครับเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะซึมเศร้าใช่มั้ยครับเราก็จะไม่สามารถกินยาได้ตามปกติไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติทีเนี้ยโรคก็จะรุมเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับในตอนนี
0: ้อือฮึเรื่องของความดันนะครับอาจารย์มันต้องกังวลเฉพาะผู้สูงอายุมั้ยหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยอย่างเราเนี่ยความดันก็สามารถสูงได้เหมือนกัน
1: โดยปกติแล้วครับความดันก็จะเริ่มสูงขึ้นในอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนอายุน้อยก็พบว่ามีความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากไลฟ์สไตล์ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอาหารการกินการออกกำลังกายพวกนี้ครับก็ทำให้พบโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนอายุน้อยเช่นกันครับ
0: ในครับหลายๆคนที่เราเคยไปโรงพยาบาลกันเนี่ยสิ่งแรกที่หมอเขาต้องทำก่อนทุกครั้งเลยคือเขาต้องเราไปวัดความดัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องวัดความดันก่อนเจอหมอ
1: ทั้งมีหลายอย่างเลยครับนอกจากการวัดความดันจะมีตั้งแต่

0: การวัดความดัน
1: ครับ
0: การวัดชีพจรการวัดอัตราการหายใจแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายครับเป็น4สัญญาณชีพที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสุขภาพในตอนนี้สมบูรณ์หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย4อย่างเนี่ยครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกครับ
1: เป็นเหมือนการคัดกรองอันแรกเลย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมก่อนที่ไปเจอหมอไม่ว่าจะเป็นหาอะไรทุกอย่างเลยนะฮะผมไปหาหมอตาเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนหรือแม้บางทีผมไปสถาบันเสริมความงามเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนเลย
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอตาหรือว่าไปหาคุณหมอความงามเนี่ยบางทีก็ต้องมีหัตถการที่ทำการฉีดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราความดันเราที่สูงเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เลือดออกเยอะผิดปกติเลือดไหลไม่หยุดได้หรือว่าคนตอนที่ทำหัตถการตื่นเต้นมากความดันขึ้นสูงผิดปกติก็มีเหมือนกันครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะนั่นหมายความว่าบางทีความดันสูงเนี่ยมันเกิดจากความตื่นเต้นด้วยหรอ
0: ด้วยเหมือนกันครับ
1: หรอ
0: ใช่ครับอย่างบางคนเดินมาไม่ทันนั่งพักครับก็มาวัดความดันเลยกำลังเหนื่อยอยู่ความดันก็ขึ้นเหมือนกันครับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ใช่ภาคความดันจริงก็ได
1: ้โอเคแล้วผมไม่เคยสนใจเลยเวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็จะมันก็เครื่องก็จะวิ่งไปซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นของผมไม่เข้าใจรอแค่ว่าพอเสร็จตื้ดปุ๊บทางพยาบาลก็จะบอกว่าโอเคความดันปกตินะคะความดันปกติคือเลขอะไรกันแน่ครับ
0: ถ้าโดยปกติแล้วครับความดันนี้ควรจะอยู่ในช่วง120ถึง129ครับส่วนตัวล่างก็ประมาณ70ถึง79ไม่ควรจะเกินนี้ครับ
1: ตัวล่างตัวบนคืออะไรครับ
0: ความดันตัวบนเนี่ยเป็นความดันที่หัวใจเราบีบตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอครับส่วนความดันตัวล่างเนี่ยเป็นความสามารถของหลอดเลือดที่หลังจากบีบตัวไปแล้วครับในการที่จะคงความดันให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายครับตัวบนเกิดจากหัวใจตัวล่างเกิดจากหลอดเลือดของเรา
1: เพราะฉะนั้นมันควรจะต่ำทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือว่า
0: ใช่ครับควรจะอยู่ในค่าปกติทั้งคู่ต่ำเกินไปก็ไม่ดีครับต่ำมากเกินไปก็มีอาการหน้ามืดหมดสติได้เหมือนกัน
1: โอเคโอเคพอเข้าใจละนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมอันนี้เราปูพื้นฐานก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ความดันนะความดันมันมีเวลาเราเห็นจากตัวเลขเครื่องมี2อันอันแรกนี่คือการบีบของหัวใจ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นการบีบของหัวใจหมายความว่าเลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบเนี่ยมันต้องบีบที่พอดี
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับถ้าบีบพอดีเราก็จะไม่หน้ามืดแต่ถ้าเกิดความดันต่ำบางทีบีบไม่ไปถึงเลี้ยงไม่ดีมันก็เลยหน้ามืดอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วอันที่สองคือถ้าเกิดมันเป็นปกติก็คือมันไหลในแบบ stable อย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ถ้าหลอดเลือดไม่มีการแข็งตัวผิดปกติหลอดเลือดก็จะยังคงความดันในการที่จะในช่วงที่หัวใจคลายตัวไม่มีการบีบครับก็ยังมีการส่งเลือดไปเลี้ยงได้ระดับนึงเหมือนกัน
1: แล้วความดันสูงมันไม่ดียังไงอ่ะความดันสูงมันไม่ใช่ว่าเลือดเลี้ยงเร็วสมองไปยังไงนะ
0: อ๋อถ้าเกิดเพราะว่าความดันสูงมันคือการที่หัวใจเราครับบีบตัวสู้กับความดันส่วนปลายครับก็เราลองนึกภาพฉีดน้ำผ่านสายยางก็ได้ครับ ถ้าเกิดเราบีบมันก็จะพุ่งไปแรงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่แรงที่มันไปโดนกับสิ่งของที่เราฉีดครับมันก็เกิดความเสียหายได้ใช่ไหมครับ อย่างเช่นเรารดน้ำต้นไม้ก็ได้ครับถ้าเราปล่อยสายยางด้วยความดันปกติใบไม้ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราฉีดบีบให้มันแรงขึ้นใบไม้กระเด็นหมดเลยใช่ไหม
1: ร่างกายก็เหมือนกันนี
0: ่ร่างกายก็เหมือนกันครับส่วนปลายของเราเนี่ยก็อย่างเช่นสมอง
1: ครับ
0: เส้นเลือดในตาเส้นเลือดที่ไตพวกนี้ครับถ้าเกิดความดันสูงเกินไปก็จะเกิดความเสียหายได้เหมือนกัน
1: โอเคเราปูพื้นฐานกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความดันคุณผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นในภาพเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับหลากหลายข่าวเลยนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกนี่เป็นเหตุการณ์ของผู้ชายวัย37ปีซึ่งอาจารย์37ปีมันก็ยังไม่ต่างจากวัยเราเท่าไหร่เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยกลางคน
0: วัยกลางคน
1: ใช่ไหมครับ37ปีครับเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูงมานานกว่า4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีไปเลยนะว่าอายุน้อยก็เป็นไปได้เรื่องนี้ทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์ครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชนครราชสีมาโพสต์ผ่าน Facebook นะครับเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอายุ37ปีมาด้วยอาการหมดสตินะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งวัดความดันเนี่ย230ต่อ125นี่สูงมากใช่ไหม
0: ใช่ครับอันนี้สูง
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกปกติต้องเท่าไหร่นะ
0: 120ครับ
1: ต่ออะไรนะ
0: ถึง129ตัวล่าง70ถึง79
1: อันนี้เกินว่าแทบจะอีกครึ่งนึงเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าสูงมากครับภาพที่เห็นคือแม่และภรรยาของเขาเนี่ยยืนร้องไห้อันนี้สะเทือนใจมากซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปชีวิตเขาก็เหมือนคนวัยทำงานหลายๆคนครับก็คือยุ่งนั่งหน้าคอมทั้งวันแล้วก็สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากินรวมถึงชอบกินอาหารแปรรูปอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองทำให้น้ำหนักพุ่งครับจน BMI เนี่ยไปแตะที่42

0: 2 BMI คืออะไรครับคุณหมอ
1: เป็นดัชนีมวลกายครับปกติเราจะหาค่านี้ก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ครับก็จะได้ค่าปกติมาปกติจะอยู่แค่ 18.5 ถึง 22.9 ครับ
0: นั่นหมายความว่า42นี่คือแบบเยอะมาก
1: 42เป็นเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนนะครับ
0: ภาวะอ้วนนะครับแต่ก็ผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะวิทย์ว่าเดี๋ยวค่อยลดแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเขาไม่ได้แค่มีความดันสูงครับแต่ยังเป็นเบาหวานชนิดที่2และไขมันในเลือดสูงด้วยครับซึ่งสรุปก็คือเขาอยู่ในภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงซึ่งอันตรายมากๆนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือสมองบวมได้จากประวัติเนี่ยเคยมีความดันสูงแบบนี้เนี่ย4ปีแล้วก็คืออยู่ในที่170ถึง180นะครับแต่ไม่เคยรักษาต่อเนื่องบวกกับเบาหวานและไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้นเส้นเลือดเปราะแตกง่ายซึ่งถือว่าอันเนี้ยอันตรายมากๆนะครับฟังจากเคสนี้คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของความดันเนี่ยในวัยประมาณ30กว่าๆหลายคนก็จะมองข้ามไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนวัย50แต่จากเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนแล้วว่า30กว่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรครับทำไมมันถึงทำให้มันสูงขึ้นมาได
1: ้ครับจริงๆก็จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเองกับปัจจัยที่เราทำให้มันเกิดขึ้นครับ ปัจจัยที่เกิดขึ้นเองแล้วอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะความดันโลหิตสูงได
0: ้ทำไมอายุเพิ่มขึ้นมันต้องความดันโลหิตสูง
1: เพราะว่าหลอดเลือดเรามีความแข็งเกิดขึ้นครับพอหลอดเลือดแข็งเกิดขึ้นหัวใจก็บีบสู้กับแรงของหลอดเลือดอันนี้ก็เลยทำให้ความดันตัวบนสูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
0: ลองคิดภาพตามไปเรื่อยนะก็คือพอเราแก่ขึ้นเนี่ยหลอดเลือดยังเป็นเส้นเดิม
1: ใช่ครับ
0: มันก็แก่ตามเราเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เหมือนเขาบอกไงไม้แข็งไม้แก่ยิ่งแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันแข็งการบีบตัวผ่านไปมันก็เลยยากขึ้นก็เลยต้องบีบแรงขึ้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคความดันเลยสูงขึ้นอันนี้เป็นปกติ
1: อันนี้ถ้าสูงเกินระดับก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันต้องรักษาเหมือนกันครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าเป็นแนวโน้มอยู่แล้วว่าอายุที่เพิ่มขึ้นความดันอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้โอเคครับ
1: ครับแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับในบางคนอายุเพิ่มขึ้นความดันอาจจะลดลงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นสภาพร่างกายที่ผอมลงตัวเล็กลงตัวมวลดัชนีมวลกายเริ่มลดลงก็อาจจะมีความดันลดลงได้เหมือนกันครับมีหลายปัจจัยเข้ามาควบคุมแต่ปัจจัยอื่นที่เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมที่เราเรียกกันเน
0: า
1: ะ
0: ความดันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอครับ
1: มีส่วนเหมือนกันครับในบางรายแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักจะเป็นจากสาเหตุที่เราแก้ไขได้มากกว่าซึ่งเป็นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงลดเค็ม
0: ครับ
1: เรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคความดันโลหิตเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายด
0: ื่
1: มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่ทำให้ความดันสูงขึ้นได้หมดเลย
0: อันนึงที่ผมค่อนข้างสงสัยนะครับหลายคนจะเตือนว่าเวลากินเค็มหรือว่าโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทำให้ความดันสูงมันเพราะอะไรครับยังหาจุดเชื่อมโยงไม่เจอ
1: ตัวเกลือโซเดียมครับเป็นตัวที่ดึงน้ำกลับเข้ามาสู่ร่างกายครับเมื่อมีปริมาณน้ำในร่างกายมากตัวหัวใจก็ต้องบีบตัวในปริมาณที่มากขึ้นครับก็เลยทำให้ความดันสูงขึ้นได้ครับ
0: ครับส่วนไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยทำไมมันเพราะว่ามันไปบังหลอดเลือดเหรอครับมันเลยทำให้ต้องบีบแรงหรือว่าม
1: ีหลายปัจจัยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากไขมันที่ไปเกาะตัวหลอดเลือดเองทำให้หลอดเลือดมันมีการแข็งตัวมากขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกับสาเหตุแรกที่พูดไปนะ
0: ครับ
1: กับอีกอย่างนึงคือการที่เรามีไขมันในร่างกายสูงขึ้นนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าไขมันในช่องท้องครับก็อาจจะเห็นบางคนที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มนี้ครับก็จะมีการสร้างฮอร์โมนมีการสร้างสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นในร่างกายซึ่งไปรบกวนฮอร์โมนไปรบกวนการทำงานของร่างกายก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกัน
0: โอเคมันมาจากหลากหลายสาเหตุเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันแบ่งเป็นสองอย่างก็คือแบบที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้
1: ใช่
0: ควบคุมไม่ได้ก็คืออายุใช่ไหมครับอายุกับกรรมพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: แต่คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเล็ก
1: ๆ
0: แต่สิ่งที่ควบคุมได้เนี่ยคือปัจจัยหลัก
1: ใช่ครับประมาณ 70% เลยครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได
0: ้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันน่ากลัวยังไงบ้างครับ
1: ที่ต้นข่าวพูดมาเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตอนแรกก็อาจจะไม่มีอาการครับไปตรวจร่างกายไปเช็คอัพถึงจะรู้ว่าอ้าวความดันสูงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเราปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆครับมันมีผลต่ออวัยวะส่วนปลาย
0: ครับ
1: อย่างในเคสนี้ก็คือเป็นมานานและ4ปีไม่ได้รักษาเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรความดันสูงก็สูงไปเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรบางคนบอกชอบบอกว่าไม่เห็นปวดหัวเลยไม่เห็นเวียนหัวเลยแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีเลยครับ
0: ครับ
1: มีอาการอีกทีนึงก็คือตอนที่หนักเลยก็ได้ครับอาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกได้ครับเส้นเลือดสมองตีบได้เป็นโรคหัวใจได้ครับเพราะว่าตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็โดนทำลายไปเหมือนกันไตก็เสื่อมลงตาก็เสื่อมลงได้เพราะว่าเส้นเลือดในตามันถูกทำลายไปครับ
0: ครับ
1: ก็เลยบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบซึ่งถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีครับ บางทีมันอาจจะกู่ไม่กลับแล้วก็ได้เพราะว่าอวัยวะพวกนี้บางทีเสียไปแล้วอาจจะซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าเดิมก่อนที่จะเสียหายด้วย
0: ความดันโลหิตสูงนี่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนไหนบ้างครับ
1: หลักก็อย่างเรื่องของหัวใจสมองตาไตครับ
0: ส่วนสำคัญหมดเลยนะ
1: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับทุกส่วนเลยที่พูดไป
0: โอเคเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นความดันโลหิตสูงในระยะแรกเนี่ยมันแทบจะไม่แสดงอาการเลยใช่ไหมครับควรสังเกตหรือว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรเราไหมอ่ะหรือเราควรจะต้องตื่นตัวกับตรงไหนดีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเห็นคนที่ป๊อกอะฮะมันก็ไม่มีสัญญาณเตือนเลยมันก็ปึ๊บแล้วก็ลงไปเลยก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบอุ้ยปวดหัวอะไรมันปึ๊บไปเลยฮะเราจะรู้ได้ยังไงครับ
1: ในบางรายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแค่บางรายเท่านั้นครับอาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะได้บ้างแต่ไม่อยากให้ยึดอาการเหล่านี้เป็นอาการสำคัญของโรคเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าต้องมีอาการเหล่านี้ถึงจะความดันโลหิตสูงครับเราก็จะปล่อยปละเลยไม่ได้ตรวจขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่อายุ35ปีควรจะมีการตรวจคัดกรองโรคประจำตัวหน
0: ึ่
1: งในนั้นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับแต่ว่าในบางรายที่ก่อนอายุ35ปีอย่างในรายนี้ใช่ไหมครับที่มีภาวะอ้วนลงพุงม
0: ี
1: โรคความดันไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีโรคเบาหวานในกลุ่มเนี่ยครับอาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงก่อนอายุ35ปีอยู่แล้วครับ
0: อย่างพวกเราทุกวันนี้เวลาเราตรวจสุขภาพนะครับมันจะมีการตรวจไขมันใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการตรวจความดันใช่ไหม
1: ปกติถ้าเกิดว่ามีการแพ็กเกจตรวจสุขภาพครับก็จะมีการตรวจวัดความดัน
0: อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ป่ะครับแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เราตรวจสุขภาพนี่คือมันตรวจมาคัดกรองอยู่แล้วเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับโรคอะไรบ้างโรคอื่น
1: ๆ
0: ที่มันจะมีผลต่อเนื่องกันนะฮะ
1: มีผลต่อเนื่องกันใช่ไหมครับเช่นความดันโลหิตสูงก็ทำให้โรคเบาหวานแย่ลงได้เหมือนกันจริงๆมันเป็นวงจรที่วนไปวนมาหมดเลยครับเบาหวานความดันไขมัน
0: เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลย
1: สามโรคยิ่งมีร่วมกันการที่เป็นเบาหวานก็จะทำให้คุมระดับความดันได้แย่ลงเหมือนกันเพราะว่าเบาหวานเองก็ส่งผลต่อหลอดเลือดการที่มีโรคไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้ความดันโลหิตแย่ลงเหมือนกันครับเพราะว่าเส้นเลือดมันเปราะเส้นเลือดมีความแข็งตัวเกิดขึ้นครับตัวเองก็จะยิ่งทำให้หลอดเลือดเสียหายก็ยิ่งทำให้อวัยวะส่วนปลายเสียหายก็จะทำให้โรคสองโรคเนี่ยครับทั้งเบาหวานแล้วก็ทั้งความดันแย่ลงเหมือนกันครับ
0: โอเคอันนี้พอเห็นภาพว่ามันเชื่อมโยงกัน
1: ใช่
0: มันมีสิ่งนึงที่ผมอยากถามอาจารย์มากนะฮะคืออยากรู้เองมันเวลาวัดความดันนะครับทำไมมันถึงต้องเอาอันนี้มารัดแขนแล้วมันก็แบบบีบเข้าบีบออกบีบไปบีบมาแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นตัวเลขอ่ะมันใช้หลักการอะไรผมแค่อยากรู้เฉย
1: เคยเห็นวิธีวัดน่าจะเคยเห็น2แบบกับแบบที่คุณหมอวัดกับแบบที่ไปเข้าเครื่องอัตโนมัติในการที่เขาวัดออกมา
0: อ้าวคุณหมอวัดยังไงนะ
1: คุณหมอวัดก็จะใช้ตัวสายรัดเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นการบีบ
0: เคยเห็นครับอันนั้นรุ่นเก่าเลย
1: ใช่ครับอันนั้นน่าจะใช้เป็นวิธีการฟังในการที่จะฟังเสียงของความดันที่เราบีบเข้าไปครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขอันนี้ใช้เป็นการฟังจากเสียงการบีบส่วนอีกวิธีหนึ่งจะใช้เป็นการสั่นครับการสั่นของตัวเครื่องที่บีบครับจะคำนวณค่าออกมาเป็นค่าความดันครับ
0: เอามาคำนวณได้ออกมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะผมงงว่ามันต้องบีบบีบบีบจนสุดแล้วก็ถึงจะคลายแล้วก็บีบแล้วตัวเลขก็วิ่งไปวิ่งมาถึงจะมาปึ๊กตรงนั้นได้โอเคคือที่ถามความดันเยอะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์คือผมเนี่ยไปหาหมอมาแล้วเข้าสู่กระบวนการปกติในการวัดความดันแล้วทุกครั้งเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าโอเคความดันปกตินะคะแต่วันนี้มันแปลกแตกต่างไปเพราะว่าอยู่ดีพยาบาลทักว่าปกติความดันสูงไหมคะเราก็เลยหันไปดูตัวเลขปรากฏว่ามันอยู่ที่144ซึ่งบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยความดันสูงนะพยาบาลก็หรอไม่เคยหรอคะเราก็เลยแบบไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยลองพักแป๊บนึงแล้วก็มาวัดใหม่อีกรอบมันก็ยังสูงอยู่แต่ว่าอยู่ที่130
1: ครับ
0: อันเนี้ยถ้ามันแบบลดลงมาแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะลดไม่ปกติเนี่ยถือว่ามันผิดปกติมั้ยหรือว่ามันเกิดจากการที่เราเหนื่อยหรือว่าตื่นเต้นกันแน
1: ่จริงๆแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะวัดความดันด้วยครับ
0: คือยังไงฮะ
1: เช่นคืนก่อนที่เราจะมาโรงพยาบาลครับคืนนั้นก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบางคนตื่นเต้นไม่ได้นอนครับความดันก็จะขึ้นสูงได้เป็นปกติเหมือนกันกับเวลาที่เรามาโรงพยาบาลเราควรจะไปปัสสาวะไปเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็งดดื่มชากาแฟอย่างน้อยประมาณ30นาทีก่อนที่จะเริ่มวัดความดันครับแล้วก็ก่อนวัดความดันเนี่ยก็ควรจะนั่งพักประมาณ5นาทีก่อนถ้าเกิดว่าเดินมาแล้ววัดเลยความดันก็จะขึ้นสูงเหมือนกันถ้าเกิดว่าวัดแล้วยังมีความดันโลหิตยังสูงอยู่ อาจจะมีอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลครับ
0: คืออะไรอาจารย
1: ์คล้ายๆกลัวหมอครับ
0: เอ้ยว่าอันนั้นที่มาโรงพยาบาลน่าจะมีส่วนเรารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
1: จริงๆเป็นเยอะมากเลยนะครับมาวัดความดันที่โรงพยาบาลสูงทุกครั้งเลยครับแต่บอกว่าอ่ะที่บ้านมีเครื่องวัดความดันไหมลองวัดความดันให้หน่อยปกติทุกครั้งเลยครับ
0: มันเป็นแปลกดีเน
1: า
0: ะ
1: เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากเลยครับแล้วก็บางทีการที่เราเจอภาวะแบบนี้แล้วเราคุณหมอบางคนไม่ทันได้วาซามครับไปรีบปรับยากลายเป็นว่าพอกลับบ้านไปความดันร่วงเพราะว่าตอนที่บ้านเขาปกติอยู่แล้วพอไปกินยาความดันเพิ่มความดันก็ตกลงดี
0: โอเคได้ครับเริ่มต้นประมาณนี้เกี่ยวกับความดันนะครับยังอยู่กับเรื่องความดันนะครับเมื่อกี้เรารู้จักกันแล้วว่าความดันสูงเป็นยังไงนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับแพทย์เตือนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกินเหล้าแต่ไม่กินยากลัวตีกันอาจถึงขั้นพิการนะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์นะครับเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์นะครับเป็นเจ้าของ Facebook หมอประชาผ่าตัดสมองให้ความรู้กรณีที่ชายวัย67ปีครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายกินเหล้าแต่ไม่กินยาความดันโดยบอกว่ากินเหล้าแล้วไม่กินยากลัวมันจะตีกันต้องรีบไปผ่าโคม่าแล้วคนไข้เส้นเลือดสมองแตกออกไม่มากแต่ดันไปอุดตันทางเดินน้ำเลี้ยงสมองทำให้ช่องน้ำเลี้ยงสมองตันแรงดันในสมองก็เลยสูงตอนกลางคืนเนี่ยคนไข้ชอบแย่ลงแรงดันสมองขึ้นจากคาร์บอนไดที่คั่งนะครับเราหายใจช้าลงคนไข้ที่นอนดูอาการทางสมองจะแย่ลงตอนกลางคืนดึกๆเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะต้องมาผ่าตอนกลางคืนดึกๆนะครับนายแพทย์ประชาบอกว่าหลังรับตัวผู้ป่วยเนี่ยได้ทำการสแกนสมองครับพบว่าเลือดออกไม่มากคำนวณเลือดออก 20cc ซึ่งไม่ต้องผ่าตัดคนไข้รู้สึกตัวดีให้ยาความดันแล้วก็ให้ยาห้ามเลือดแต่คืนที่2ในคนไข้มีอาการซึมลงมาก CT สแกนซ้ำพบว่าเลือดในสมองเนี่ยไม่ได้ออกเพิ่มแต่ว่าช่องน้ำเลี้ยงสมอง2ข้างโตขึ้นอย่างชัดเจนคนไข้มีอาการโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจและต้องผ่าตัดด่วนเพื่อระบายน้ำเลี้ยงสมองเพราะว่าก้อนเลือดก้อนเล็กๆมาอุดตันทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะรูเล็กๆแล้วก็ใส่สายเข้าไปเพื่อระบายน้ำเลี้ยงคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ยังดื่มเหล้าขอให้กินยาคนละเวลากับการดื่มมิเช่นนั้นจะกลายเป็นคนพิการจากเส้นเลือดสมองแตกเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายอันนี้คุณหมอก็แนะนำมานะครับก่อนที่จะเข้าคำถามเกี่ยวเรื่องการรักษาเนี่ยผมสอบถามก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเหล้ากับยาคือยังไงอ่ะมันกินเหล้าแล้วมันความดันสูงหรอหรือว่ายังไงทำไมก็ถึงไม่กินพร้อมกันนะ
1: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับว่าห้ามกินพร้อมกันแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่ายาตัวนั้นมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์หรือเปล่าบางตัวกินพร้อมกับแอลกอฮอล์แล้วยาจะถูกทำลายไปบางตัวอาจจะมีการดูดซึมมากขึ้นกว่าเดิมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เองก็จะไปยุ่งกับเอนไซม์ตับ
0: ครับแล้วจริงๆเป็นความดันโลหิตสูงกินเหล้าได้ไหม
1: ไม่ว่าโรคอะไรก็ไม่แนะนำให้ดื่มเหล้าอยู่แล้วครับ
0: ก็คือว่าไม่กินจะดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าความดันสูงกินเหล้าเนี่ยมันทำให้ความดันสูงขึ้นไหม
1: สูงขึ้นครับ
0: เพราะว่ามันแบบ
1: เวลาที่เราดื่มเหล้าก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการบีบตัวของหลอดเลือดที่มากขึ้นความดันก็เลยจะสูงขึ้นกับตัวแอลกอฮอล์เองครับก็เป็นตัวไปทำลายอวัยวะภายในร่างกายเหมือนกันอวัยวะบางส่วนที่ถูกทำลายไปก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสูงแล้วแต่เขาอดใจไม่ไหวใช่ป่ะเขาก็เลยต้องกินเหล้าด้วยใช่ป่ะ
1: จริงๆก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกเลยว่าเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายดีกว่า
0: คือโอเคอ่ะคราวนี้มาถึงแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงครับปัจจุบันการรักษามียังไงบ้างครับ
1: ก็มีเริ่มตั้งแต่การไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาครับการไม่ใช้ยาก็คือตั้งแต่การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยเช่นการรับประทานอาหารอันนึงที่ช่วยได้มากเลยก็คือการลดการกินเค็มครับพอเราพูดถึงว่าการลดการกินเค็มเราอาจจะว่าเอ๊ะลดยังไงใช่ไหมครับ ไม่เติมเกลือหรือเปล่าก็วันๆก็ไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วอะไรครับอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปอะครับคนนี้จะมีลดเค็มมีปริมาณเกลือโซเดียมค่อนข้างเยอะถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าครับ
0: จริงๆเราต้องลดเค็มหรือลดโซเดียมอาจารย
1: ์ตัวความเค็มเนี่ยมาจากโซเดียมเนี่ยนะครับ
0: ความเค็มมาจากโซเดียม
1: ใช่ครับ
0: ของบางอย่างเนี่ยเราบางทีไม่รู้ว่ามันเค็มเนี่ยอย่างเช่นผมเคยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่สังเกตได้ป้ายฉลากเนี่ยแต่พอมาดูปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งหรือพวกไส้กรอกอะไรต่างๆปรากฏว่าโซเดียมปี๊ดมากเลย
1: ใช่คร
0: ับ แต่มันไม่เห็นได้เค็มอะไรขนาดนั้นเลย
1: บางอย่างครับที่เป็นเบเกอรี่หรือว่าอาหารแปรรูปครับเขาจะต้องใส่สารบางอย่างที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเพื่อคงสภาพหรือว่าแปรรูปอาหารนั้นขึ้นก็จะมีตัวโซเดียมมากขึ้นเหมือนกันโดยที่ไม่ได้มีลดเค็ม
0: เพราะบางทีอาหารแช่แข็งเนี่ยสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโซเดียมสูงมากเลยก็เกิดจากอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นควรต้องกังวลกับโซเดียมพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: โอเคขอย้อนไปนิดนึงครับคุณหมอครับการที่คนๆนึงเนี่ยจะต้องได้รับยาความดัน คือมันต้องถึงขั้นไหนอ่ะหมอถึงจะต้องให้ยาความดันในการที่เป็นโรคความดันสูงแล้วครับ
1: อ๋อก็ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยว่าตอนที่วินิจฉัยเนี่ยความดันโลหิตสูงประมาณไหน
0: ครับ
1: มีโรคร่วมอะไรหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่ามีโรค

0: หวานแล้วหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองฮะเราก็จะพิจารณาว่าอาจจะต้องรีบให้ยาไวกว่าเราอาจจะไม่ได้รอให้คนไข้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตอนแรกอาจจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าในบางรายที่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องให้ยาในทันทีครับก็จะแนะนำในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันก่อนอันดับแรกก็คืออาหารอย่างที่บอกไปเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้ว

0: หนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งตามสสสใช่ไหมครับครึ่งจานเนี่ยก็เป็นผักส่วนหนึ่งก็เป็นโปรตีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรต
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรารับประทานได้อย่างไรครับก็จะช่วยลดความดันได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากนั้นที่พอเราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันและแล้วยังไม่ได้เป้าหมายตามที่เรากำหนดเราก็จะแนะนำว่าเริ่มรับประทานยาเถอะเพื่อให้ควบคุมความดันให้ได้จะได้ไม่มีผลเสียต่ออวัยวะส่วนปลายหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในอนาคตครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นมาตรวจอีกทีนึงถ้ามันทำไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ทำไม่ได
0: ้ก็มีบางคนนะครับที่ทำได้
1: บางคนทำได้
0: ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะลดให้ได
1: ้ครับ
0: ก็มีเหมือนกันครับ
1: พอถึงขั้นตอนการรักษาที่มันเกินจุดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการกินยาคือเป็นทางเดียวป่ะครับหรือว่าเรามีวิธีอื่นด้วยหรือว่าส่วนใหญ่คือกินยา
0: ต้องรับประทานยาร่วมกัน
1: ยาเนี่ยมันไปทำอะไรครับ
0: ยาออกฤทธิ์ได้หลายกลไกมากเลยบางกลไกก็คือไปขยายตัวหลอดเลือดบางกลไกไปยับยั้งฮอร์โมนที่เป็นตัวดึงเกลือโซเดียมกลับเข้ามาในเลือดครับยาบางตัวเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะก็จะลดปริมาณน้ำในเลือดก็ทำให้ความในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงได้ครับ
1: ก็คือยาที่ไปช่วยในส่วนที่มันทำให้มันแบบเลือดมันไปได้ปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งคนที่กินยาความดันเนี่ยครับอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเขากินยาความดันเหมือนเขาต้องกินเป็นยาในชีวิตประจำวันเลยครับต้องกินไปตลอดชีวิตไหมหรือว่ามันสามารถหยุดยาแล้วก็หายขาดกลับมาเป็นปกติได
0: ้การรับประทานยาไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าอาจจะคุมความดันได้ดีเพียงพอที่จะหยุดยาได้คุณหมอก็จะนัดติดตามความดันหลังจากที่ความดันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่พอใจแล้วก็อาจจะมีการค่อยๆลดขนาดยาลงเรื่อยๆครับแต่ไม่อยากให้ลดเองนะครับบางคนเห็นว่าความดันปกติแล้วนี่หยุดกินเลยแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้วัดความดันไอ้ช่วงที่ความดันขึ้นสูงระหว่างหยุดยานะครับอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอเป็นคนสั่งลดยาเองอาจจะลดทีละครึ่งนึงลดลงไปเรื่อยๆจนสามารถหยุดยาได้ก็จะไม่ต้องกินยาระยะยาวได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อมีบางคนที่หยุดยาได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันครับ
1: หยุดยาแล้วกลับมาดันสูงได้อีกไหม
0: ได้เหมือนกันครับก็อย่างถ้าเกิดว่าในกลุ่มคนที่สามารถหยุดยาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองดีขึ้น
1: ครับ
0: งดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่รับประทานอาหารดีขึ้นลดเค็มได้พอเขาเริ่มกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่เราบอกไปตอนแรกคืออายุที่เพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็อาจจะกลับมามีความดันสูงได้เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าเกิดว่าถึงจุดเมื่อไหร่เราก็จะพิจารณากลับมากินยาเหมือนเดิมครับ
1: ครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันก็คือบางทีเนี่ยมันเกิดความดันสูงจากกรณีที่เส้นเลือดของเราอาจจะแข็งหรืออาจจะเปราะใช่ไหมครับแล้วเรากินยาเพื่อที่จะให้มันแบบดีขึ้นแปลถึงว่ามันขยายคราวนี้ถ้าเกิดเราหยุดกินยาเนี่ยเส้นเลือดเรามันก็ยังคงแข็งเหมือนเดิมแล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะแบบเฮ้ยฟื้นฟูแล้วกลับมาเป็นแบบเส้นเลือดปกติที่ดีๆเหมือนตอนแรก
0: เวลาเส้นเลือดแข็งสาเหตุหนึ่งอาจจะมีไขมันมาเกาะบริเวณเส้นเลือดครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมระดับไขมันได้ดีหรือว่าในรายที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยครับถ้าเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีครับก็จะสามารถทำให้หลอดเลือดที่มีไขมันมาเกาะครับลดลงได้เหมือนกัน
1: ฟื้นฟูได
0: ้ฟื้นฟูได้ครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ฟื้นฟูได้ระดับนึงเหมือนกัน
1: ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนหลอดเลือดได้ใช
0: ่
1: ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ มันเยอะไปหมด
0: ทั่วร่างกายเลยครับ
1: โอเคนะฮะนอกจากการใช้ยาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญมาอันดับต้นๆเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: คือยังไงเนี่ยคนที่ออกกำลังกายกับคนที่กินดีเนี่ยมันก็ส่งผลดีมากกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้เหรอฮะส่วนใหญ่คนไข้เขาทำกันได้ไหมครับมันดูยากเหมือนกันนะ
0: ส่วนใหญ่ทำได้ครับก็คือหลังเรานัดมาทุกครั้งเราก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างในรอบที่ผ่านมาได้ลองปรับอะไรบ้างไหมก็จะมีกลุ่มที่ทำได้ในกลุ่มนี้เราก็จะเอามาเป็นโรโมเดลในการที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยคนอื่นว่าเขาทำยังไงเขาอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการกินที่มันยังพออร่อยอยู่เราก็จะมีการแชร์กันในกลุ่มเหมือนกัน
1: อ๋อความดันโลหิตสูงเนี่ย worst case จริงๆมันนำพาไปสู่ความน่ากลัวขนาดไหนครับ
0: เสียชีวิตได้เลยนะครับ อย่างในเคส2เคสแรกที่เล่ามาก็คือหมดสติโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันเนี้ยเป็นภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงคือเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากครับถ้าเกิดว่ายิ่งเราปล่อยไว้ไม่ได้รักษาในบางกลุ่มก็จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือเป็นหัวใจขาดเลือดได
1: ้
0: กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันหรือว่าในบางรายก็คือเป็นเส้นเลือดสมองตีบภาษาบ้านๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ
1: อันนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าไอ้โรคเกี่ยวกับความดันสูงการที่เกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหลายคนกลัวมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เสียชีวิตไงพอไม่เสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้พิการแบบติดเตียง
0: ใช่ครับ
1: ทำอะไรไม่ได้ เลยใช่ไหมฮะแล้วมันไม่สามารถรักษาหายได้ด้วยใช่ไหม
0: สามารถฟื้นฟูได้กลับไปใกล้เคียงเดิมได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หายทั้งหมด 100% ครับ
1: เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันแตกไปแล้ว

0: แล้วสมองพังไปแล้วเหรอครับหรือว่าไง
1: สมองเป็นอวัยวะหนึ่งที่เขาไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้กลับมาเป็นปกติได้ 100% ครับอาจจะมีการปรับตัวถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกเพื่อเพิ่มใยสมองให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันไม่ฟื้นฟูคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันคุมได้ดีๆแบบนี้ตลอดเนี่ยความเสี่ยงตัวนั้นก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับมันเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมฮะความดันไขมัน
1: เบาหวาน
0: เบาหวานด้วย
1: ใช่ครับสามโรคหลักเลยครับ
0: สามโรคหลักนี้สามารถนำพาไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หมดเลยฮะ
1: ได้ทุกโรคเลยครับ
0: โอเคส่วนใหญ่เขาเป็นอะไรกันหนักสุดคอมโบ
1: คอมโบกันเลยครับที่เกิดเจอเยอะๆเนี่ยครับ
0: ฮะโอเคชีวิตยากเนาะยากไหมอาจารย์คิดว่าชีวิตมันยากไหม
1: จริงๆมันไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองมาอย่างดีตั้งแต่ต้นเรื่อย
0: ๆ
1: คนที่ดูแลตัวเองได้ดีตั้งแต่วัยกลางคนพออายุมากขึ้นเขาก็จะยังดูแลตัวเองได้ดีอยู่
0: ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไหมครับที่จะมาช่วยในการรักษาตัวความดันโลหิตสูงนอกจากยาที่เราต้องกินกันทุกวันนี้ครับ
1: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องยาเองเลยก็อาจจะมีการปรับรูปแบบยาให้กินได้ง่ายขึ้นครับเช่นจากเดิมเรามียา1ตัวก็กิน1เม็ดก็อาจจะมียาที่ผสมกัน2ชนิดใน1เม็ด3ชนิดใน1เม็ดก็จะรับประทานได้ง่ายขึ้นการลืมกินยาก็จะลดลง
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันต้องกินเยอะอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อรวมได
1: ้รวมได้ครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นทางเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องความดันก็อาจจะเป็นเครื่องวัดความดันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเม
0: ื่
1: อก่อนก็เราถามว่ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านไหมที่ทางบ้านก็จะบอกไม่ค่อยมีใช่ไหมครับหลังๆก็จะบอกโอเคมีเครื่องหนึ่งใช้ได้ทั้งหลายคนในบ้านเลยคุ้มมากอย่างสมาร์ทวอชเองก็สามารถช่วยในการมอนิเตอร์ได้เหมือนกันครับถึงแม้จะวัดความดันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูพวกคลื่นฟ้าหัวใจหรือว่าดูชีพจรแล้วเอามาแปรผลร่วมกันได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
0: ในการที่เราจะเห็นสัญญาณก่อน
1: ใช่
0: ไหมครับอันนี้ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่บางทีพอมันเกิดอาการเนี่ยเหมือนกับมันมีสัญญาณบอกเหมือนกันอย่างเช่นการที่พูดไม่รู้เรื่องหรือมีอาการอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างสังเกตได้แล้วก็สามารถที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมารักษาทัน
1: ใช่ครับ
0: มันจะพอมีอะไรที่เราพอจะสังเกตคนรอบข้างได้บ้างว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ปกติแล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเบอร์แต่น่าจะเกิดจากสิ่งเหล่านี
1: ้ถ้าในความหมายของตัวอัมพฤกษ์อัมพาต
0: ใช่ใช่ใช่ว่ามันจะนำไปสู่ไอ้ตรงนั้น
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการที่สังเกตได้ครับไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ชัดไม่พูดปกติมีหน้าเปี้ยวปากเปี้ยวหรือว่ามีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพวกนี้ครับเป็นอาการนำของโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกได้หมดเลย
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรานำส่งโรงพยาบาลไวภายใน 3-4.5 ชั่วโมงครับมียาที่พอจะสลายลิ่มเลือดที่ตันเพื่อให้เลือดกลับไปเลี้ยงได้ตามปกติในบางรายให้แล้วสำเร็จก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ใกล้เคียงเกือบ 100%
0: ครับ
1: แต่ก็มีบางรายที่ไม่สำเร็จเหมือนกันครับ
0: เรามีเวลาในการให้สมองมันจัดการได้เหมือนมันถือว่าก่อนที่จะพังนานเท่าไหร่3-4 ชั่วโมง
1: ถ้าเกิดว่าจะให้ยาในการตัวสลายริ่มเลือดครับก็ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงครับ
0: สมมติถ้าเกิดส่งเห็นอาการปุ๊บนำส่งโรงพยาบาลละลายได้ทันเนี่ยก็โชคดี
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วถ้าเกิดแตกอ่ะ
1: ถ้าเกิดแตกเนี่ยการฟื้นฟูก็อาจจะยากกว่าหน่อย
0: ครับ
1: การรักษาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดความดันให้มันกลับมาปกติถ้าเกิดว่าเลือดออกปริมาณมากเกินกว่าที่สมองจะรับไหว
0: ครับ
1: พอเลือดออกมากความดันในสมองจะเพิ่มมากขึ้นครับอาจจะมีอาการซึมหมดสติได้มีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ทางคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์โรคระบบประสาทครับเขาก็จะพิจารณาไปผ่าตัดเอาปริมาณเลือดออกเพื่อลดความดันในศีรษะครับ
0: โอเคประมาณนี้น่ากลัวไหมล่ะ
1: น่ากลัว
0: นะว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบรู้ตัวกันให้ทันประมาณตอนนี้อย่างแรกเลยง่ายๆนะฮะลองลดบุหรี่บุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดแทบจะทุกโรคเลย
1: ทุกโรคอ
0: ย่าง EP ที่แล้วผมคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองบุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดตัวกระตุ้นเหมือนกันบุหรี่เหล้าแล้วก็อาหารที่เป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็ประมาณนึงจะบอกว่าไม่กินเลยนี่ก็ยากเหมือนกันประมาณนึงอาจารย์กินไหมอาจารย์ไม่กิน
1: กินครับ
0: ใช่ไหมหรือว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วเห็นแบบเห็นเคสแบบนี้บ่อยอาจารย์แบบหลอนไหมเวลาเรากินอาหารอะไรเงี้ย
1: ผมก็กินเหมือนคนปกติเลยครับเบเกอรี่ขนมเค้กอะไรผมก็ยังกินอยู่แต่ว่าโอเคก็อาจจะมีลิมิตหน่อย
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคอ่ะไปกันต่อครับเจอเรื่องนี้แล้วใจแป้วไปเลยนะฮะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมหิดลครับชี้วิจัยโรค NCD เปลี่ยนเป้าหมายสู่รุ่นเยาว์นะครับ แม้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะประสบกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่นะครับอาหารแล้วก็พลังงานจนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD มีอุบัติการน้อยลงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรสมีกุศลรองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่าโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งพบผู้ป่วยเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับและคาดว่าในปี68นี้จะมีความชุกของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1.56 พันล้านคนที่สำคัญครับปัจจุบันพบอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการนะครับที่เกินแล้วก็มีโรคอ้วนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลจากพฤติกรรมนิยมบริโภคอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหารับประทานง่ายแต่มีปริมาณไขมันโซเดียมน้ำตาลและพลังงานสูงรวมทั้งการไม่ออกกำลังกายและการดำรงชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอีกด้วยนะครับและจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายได้นั้นมักมาจากการเบื่อหน่ายท้อแท้ที่โรคนี้ต้องการรักษาต่อเนื่องยาวนานประกอบกับความเชื่อที่ว่าเป็นโรคของเวรกรรมครับจึงมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังในขณะที่ทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นหากยิ่งตรวจพบและเข้ารับการรักษาได้เร็วเท่าใดยิ่งส่งผลดีต่อการควบคุมภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคของเวรกรรมมาเป็นโรคของพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้และหันมาใส่ใจดูแลเรื่องการกินการอยู่การจัดการความเครียดการออกกำลังกายที่เหมาะสมพอนะครับนี่มันฟังดูก็มีกำลังใจนะแต่พอทำจริงก็ยากเหมือนกันนะ
1: ยาก
0: ใช่ไหมครับ NCD คืออะไรครับนอกจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันคือมีอะไรอีกบ้าง
1: อ๋อ NCD เป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า non communicable disease ครับ
0: ครับ
1: ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: ครับ
0: มันแสดงว่ามันก็ต้องมีโรคติดต่อเรื้อรังด้วย
1: โรคติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นวัณโรคเนี่ยครับ
0: อันนั้นโอเคง่ายคือโรคติดต่อ
1: ใช่
0: ที่มันติดต่อกันได
1: ้มีการแพร่สู่หากันได้แล้วก็เป็นทีก็เป็นระยะเวลานาน
0: ครับ
1: ถ้าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นเนี่ยครับเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: ไม่ติดต่อเรื้อรังมันมีโรคไม่ติดต่อปกติด้วยอาจารย
1: ์โรคไม่ติดต่อ
0: คือมันเห็นมันเรื้อรัง
1: มันก็เป็นแล้วหายก็จะไม่ใช่เรื้อรังครับ
0: เพราะว่าโรคแบบนี้คือเป็นต่อเนื่อง
1: ใช่ก็จะอยู่กับเราเป็นระยะเวลานานคร
0: ับเอาง่ายคือเมื่อคืนที่เราคุยกันไปสองข่าวแรกนี่แหละเบาหวานความดันแล้วก
1: ็ไขมันในเล
0: ือ
1: ด
0: ไขมัน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ติดต่อเรื้อรังโอเคปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรค NCD เนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะเหมือนที่อาจารย์บอกไหมฮะ
1: เยอะขึ้นอย่างที่อาจารย์เขาบอกเลยครับว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปเริ่มรับประทานอาหารที่ไขมันสูงพลังงานสูงน้ำตาลสูงกันมากขึ้นครับเกลือโซเดียมก็สูงด้วยทั้งหมดเนี้ยก็ทำให้เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในช่วงระยะหลังๆเนี่ยครับ
0: ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ป่วยเป็น NCD นะครับอาจารย์มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถมีอะไรที่คัดกรองได้ก่อนใช่ไหมครับ
1: ก็จริงๆเกณฑ์การคัดกรองก็ยังอยู่ที่35ปีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเช่นรอบเอวเกินผู้ชายเกิน90เซนผู้หญิงเกิน80เซนอย่างเงี้ยก็ภาวะเหล่านี้เราเรียกว่ามีภาวะอ้วนลงพุงก็อาจจะเอามาคัดกรองก่อนครับว่ามี3โรคเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่า
0: หมายความว่าถ้าเกิดเราวัดเอวอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: วัดเอวแล้วมันเกิน90เซนติเมตร
1: ในผู้ชาย
0: ซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยง
1: ใช่ครับ
0: ฮะแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คนอ้วนน่ะแต่ร่างกายดีมากเลยมีไหม
1: ถ้าอ้วนแต่ร่างกายดีแสดงว่าตอนนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาเพราะอาจจะเพิ่งอ้วนยังไม่นานยังการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการสร้างสารอักเสบในร่างกายยังไม่ได้มากเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ภาวะอ้วนเนี่ยเป็นต่อเนื่องไประยะเวลานานๆเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยครับก็จะมี3โรคเนี้ยตามมาแน่นอน
0: นั่นหมายความว่าไม่มีหรอกคนที่อ้วนแบบอ้วนต่อเนื่องแล้วสุขภาพดีไม่มี
1: ใช่ครับ
0: ยังไงมันก็ต้องมีไขมันในการแทรกอยู่
1: แล้วก็จะมาครับวันเวียนไม่มาเดี๋ยวก็จะมา
0: เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยอ้วนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็บอกว่าแข็งแรงดีค่าทุกอย่างก็ปกติดีก็อาจจะเป็นในช่วงแรก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นไม่อ้วนดีกว่านะครับเรื่องของ NCD น่าจะประมาณนี้เพราะว่าเราเจาะลึกกันไปแล
1: ้
0: วนะเกี่ยวกับความดันไขมันเบาหวานนะครับไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ได้ไม่น่ากลัวน่ากลัวมากเหมือนกัน
1: น่ากลัวมากเหมือนกันครับ
0: โอเคครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเรื่องที่4นะครับโรงพยาบาลนพรัตน์เตือนภัยความร้อนทำงานกลางแจ้งอันตรายถึงตายนะครับหน้าร้อนในไทยเนี่ยมันยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นี่แหละแล้วก็จะเริ่มเป็นฝนมาแล้วนะครับ แต่ว่าเวลาร้อนในประเทศไทยเนี่ยร้อนหนักจริงๆนะครับทำงานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะฮีทสโตรกอันตรายถึงตายได้นะครับก็เตือนผู้ประกอบการให้สำรวจ

0: กลุ่มแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ต้องรู้วิธีในการสังเกตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าร้อนในประเทศไทยมักจะเริ่มต้นก็คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมประชาชนไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากความร้อนผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานก่อสร้างกลุ่มที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องอยู่ในโรงหลอมนะฮะหรือบริเวณที่มีเครื่องจักรที่มีความร้อนในโรงงานหรือที่ระบายอากาศไม่ดีผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ครับจะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเรื่องนี้ทางนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ครับเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าโรคเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์พยายามจะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่37องศาเซลเซียสโดยมีการระบายความร้อนออกมาเมื่อมีกระบวนการเมตาบอลิซึมครับในร่างกายหรือมีกิจกรรมถ้าอากาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าในร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับร่างกายก็จะพยายามระบายความร้อนโดยการหลั่งเหงื่อโดยการขยายเส้นเลือดที่ผิวหนังทำให้เส้นเลือดนั้นเปลี่ยนทางจากการไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไปที่ผิวหนังเพื่อหลั่งเป็นเหงื่อพาความร้อนออกไปการหายใจและวิธีการพาความร้อนออกจากร่างกายจากการสัมผัสเมื่อร้อนมากร่างกายจะขาดน้ำมีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดหรือเป็นลมต่อมาเนี่ยก็จะขาดเกลือแร่ร่วมด้วยทำให้เป็นตะคริวนะครับภาวะฮิสโตรกนั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ถ้าเกิดไม่รีบช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทำให้อวัยวะสำคัญล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นการอธิบายโดยผมนะฮะซึ่งไม่ได้มีความรู้เลยนะฮะฮิสโตรกเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าถ้าเกิดเราจะอธิบายให้มันเกิดเข้าใจง่ายๆนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าฮีทสโตรกเนี่ยเวลาคนร้อนเยอะๆอยู่ดีเขาก็ช็อกผมรู้แค่นั้นเลยแต่กระบวนการด้านในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นนะครับสมองเราจะต้องสั่งการให้เราระบายความร้อนออกเช่นมีเหงื่อที่ออกมากขึ้นเพื่อพัดพาความร้อนออกจากร่างกายไปครับ
0: เหมือนเวลาเราออกกำลังกายป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายร้อน
1: ใช่ครับ
0: ร้อนเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็เลยต้องปรับสมดุลนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นนี้แหละนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เราต้องอยู่ที่37องศา
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ในคนที่ปกติครับสมองยังทำงานได้ปกติสั่งการได้ดีก็จะสามารถปรับตัวได้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มันอยู่ที่37องศาเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่สมองเขายังพัฒนาไม่ดีหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมากๆสมองเขาก็จะทำงานได้ไม่ปกติเหมือนกัน
0: ครับ
1: หรือว่าในบางรายที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าโรคหัวใจในกลุ่มนี้ครับเขามีความสามารถในการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติหรือว่าการปรับตัวของความดันได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง
0: ครับ
1: พอสมองไม่สามารถสั่งการให้สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติความร้อนก็จะสะสมในร่างกายตัวความร้อนเองบางอวัยวะทนความร้อนไม่ได้นะครับเช่นสมองหัวใจตับไตเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่าความร้อนสูงขึ้นเกินผิดปกติหยุดทำงานทันทีเลยครับ
0: อ๋อหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็ในบางกรณีที่มีการเสียน้ำออกไปมาก
0: ครับ
1: ก็ความดันโลหิตก็ตกลงเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญก็จะตายเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็เลยเป็นประกอบกันทำให้เกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า heat stroke เนี่ยครับเกิดขึ้นได้
0: นั่นหมายความว่ามันขาดน้ำเกี่ยวไห
1: มมีการขาดน้ำประกอบกันส่วนหนึ่งกับการที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกปกติได้ส่วนหนึ่งครับคู่กัน
0: แล้วทำไมร่างกายถึงไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติเพราะปกติเวลาเราออกกำลังกายมันก็เหงื่อเขาออกอยู่แล้ว
1: อย่างในบางกลุ่มครับอย่างเช่นเด็กมากหรือว่าอายุเยอะมากสมองเขาทำงานได้ไม่เก่งเท่ากับคนวัยกลางคนคร
0: ับ ก็เลยยังไม่สามารถสั่งการให้โอเคต้องระบายเหงื่อนะต้องออกอย่างนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: พอไม่สั่งปุ๊บคราวนี้ร้อนเกิน
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างก็เลยสต็อปเลย
1: ใช่กับปัจจัยอื่นก็คือมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบกันด้วยเช่นถ้าอุณหภูมิภายนอกมันสูงมากครับร่างกายเราก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จะระบายทางไหนและข้างนอกก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันอะไรครับมันก็สะสมอยู่ในร่างกายยิ่งเราไปอยู่กลางแจ้งนานๆความร้อนก็ยิ่งสะสมในร่างกายเราก็จะยิ่งทำให้เกิดได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปเหมือนกัน
0: อวัยวะต่างๆของร่างกายที่คุณหมอบอกว่าสมองตับไตอะไรเงี้ยครับทนได้ในถึงอุณหภูมิประมาณไหนก่อนถึงที่จะแบบไม่ทำงาน
1: ถ้าเริ่มเกิน40องศาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มทำงานลดลงเรื่อยๆนะครับ
0: นั่นหมายความว่าคนที่เป็นฮีทสโตรกที่แบบว่าช็อกแล้วก็นั้นไปเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายต้องมีอุณหภูมิสูงมากกว่านั้น
1: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเกิน40องศาขึ้นไปครับ
0: ฮะมันจะมีเคสกรณีที่ร่างกายของเราอุณหภูมิสูงก็คือตอนที่เราเป็นไข้เป็นไข้ที่บางคนบอกว่าเป็นไข้40กว่าแล้วเกิดอาการช็อกเนี่ยมันเป็นภาวะเดียวกับฮีทสโตรกป่ะ
1: คนละภาวะกันครับอันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภาวะไข้ขอแยกเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก่อนละกัน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ไข้สูงและมีภาวะช็อกเนี่ยครับอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่นมีอาการติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่ามีกระบวนการอักเสบของร่างกายรุนแรงอัน

0: แล้วก็อาจจะทำให้ความดันตกเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงสมองก็เลยหมดสติได้ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าในเด็กเองสมองยังไม่พัฒนายังพัฒนาได้ไม่ดีมากพออุณหภูมิสูงผิดปกติก็จะเกิดภาวะชักได้หมดสติได้ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็คนละกรณีกัน
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ในเคสที่เราเคยเจอมาครับนอกจากเด็กที่อาจารย์บอกว่าสมองอาจจะยังไม่ได้สั่งการเต็มที่เนี่ยมันก็มีเคสคนที่มีอายุเป็นวัยกลางคนเหมือนกันที่เกิดอาการฮีทสโตรกจุดนั้นทำไมมันถึงพาไปตรงนั้นได้ครับในเมื่อเราก็โตแล้วปกติแล้วทำไมมันถึงระบายออกไม่ทัน
0: ถ้าสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสูงมากครับแล้วเรารับความร้อนอย่างต่อเนื่องครับบางทีถึงร่างกายเราจะเก่งครับแต่ก็ยังเก่งสู้ธรรมชาติไม่ได้ครับ ความร้อนด้านนอกมันสูงมากเกินไปเราก็ยังสู้อยู่ท่ามกลางแดดยังสู้อยู่ในที่ที่มีความร้อนอยู่ตรงจุดนี้ร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
1: ครับมันจะมีอาการเตือนอะไรบ้างที่บ่งชี้ว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นฮีทสโตรกแล้วครับ
0: อ๋อก็ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดเริ่มมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นอาการเตือนของฮีทสโตรกได้ครับ
1: ครับ
0: ถ้ามีอาการเหล่านี้รีบกลับเข้ามาอยู่ในที่ที่ร่มมีลมพัดถ่ายเทหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือมีผ้าชุบน้ำเย็นหรือบางรายก็จะใช้ฟอกกี้ครับ
1: ชี้
0: พ่นใช่ครับพ่นตัวแล้วก็เปิดพัดลมจ่อเลยครับก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงได้อย่างรวดเร็วครับ
1: คราวนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเวลาในมุมของคนที่จะช่วยเหลือนะครับสมมติว่าคนนี้อยู่ดีเขาก็ล้มไปฮะมันแยกยังไงระหว่างคนนี้เป็นฮีทสโตรกกับคนนี้แค่เป็นลมหน้ามืดเพราะว่าบางทีเวลาเราเมื่อก่อนเรียนรอเพื่อนก็ล้มกันแบบเยอะมากมันเกิดจากความแบบเป็นลมอะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอได้นอนพักก็หายแยกยังไงระหว่างคนเป็นลมจากเวลาร้อนกับคนเป็นฮีทสโตรก
0: ถ้าเกิดว่าคนเป็นลมโดยทั่วไปนะคร
1: ับ
0: ก็จะมีอาการเช่นมีอาการหน้าซีดมีเหงื่อออกตามร่างกายนะ
1: ครับ
0: เป็นเจอได้ในเป็นลมหมดสติทั่วไปครับแต่ว่าถ้าในภาวะฮีทสโตรกครับร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เขาจะไม่ให้มีเหงื่อออกให้เห็นครับตัวก็จะแห้ง
1: ๆอ
0: ันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเอามาใช้แยกกันได้ครับ
1: ในเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าโอเคเป็นฮีทสโตรกละเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นทำไงดีคนช่วยเหลือ
0: ครับถ้าเกิดว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายดูแน่นหนามากครับปลดออกก่อนเลยครับให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าใช้ฟอกกี้แล้วเอาพัดลมเป่าเลยครับเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยดึงอุณหภูมิออกจากร่างกายให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็โทร1669เรียกรถพยาบาลมาพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าในช่วงที่ถึงโรงพยาบาลครับอาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือเย็นเพื่อไปลดอุณหภูมิร่างกายอย่างทันท่วงทีเพราะถ้าเกิดว่าเรารักษาจากภายนอกอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันอาจจะลดได้ไม่ทันที ่จะทำให้อวัยวะมันทนต่อความร้อนได้นานเพียงพอครับ
1: ซึ่งในตอนนั้นสำหรับคนที่เป็นฮีทสโตรกครับเขายังหายใจอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังหายใจอยู่ครับ
1: แล้วกระบวนการในร่างกายยังดำเนินได้ปกติอยู่ไหมครับหรือว่ามันก็ยังช็อกอยู
0: ่อาจจะเริ่มสูญเสียไปบางส่วนแล้วครับเช่นถ้าเกิดว่าแย่มากไตอาจจะหยุดทำงานแล้วก็ได้ในตอนน
1: ั้
0: นหรือว่าถ้าเกิดหนักมากๆสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานความดันก็อาจจะมีตกลงได้เหมือนกันครับ
1: ในตอนนั้นคนที่เป็นฮีทสโตรกเขาจะมีสติไหมครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นนั้นน่าจะหมดสติไปแล้วครับ
1: ฮะเราต้องไปปั๊มหัวใจเขาไหมครับ
0: จริงๆถ้าเกิดว่าจะปั๊มหัวใจครับคลำชีพจรก่อนหรือว่าดูจากการหายใจว่ามีการหายใจไหมถ้าดูแล้วไม่มีการหายใจคลำชีพจรไม่ได้ปั๊มหัวใจได้เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะบางทีเราเห็นคนเป็นลมเนี่ยเราก็จะปั๊มหัวใจอย่างเดียวไงเรียน CPR มาแต่คนที่เราจะปั๊มหัวใจได้เนี่ยเขาคนนั้นต้องชีพจรไม่เต้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เราถึงจะปั๊มเพื่อดึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นยังหายใจอยู่ก็ต้องช่วยวิธีอื่น
0: ใช่อ
1: ย่างที่อาจารย์บอกเบื้องต้นก็คือเอาผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อให้มันดึงความร้อนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
0: ใช่ครับ
1: พอไปถึงโรงพยาบาลในหมอเขาจะช่วยยังไงครับอาจารย์
0: เริ่มตั้งแต่การให้สารน้ำเพื่อให้เข้าไปในคนที่มีอาการขาดน้ำครับน้ำที่ให้น้ำเกลือที่ให้ครับเขาก็จะให้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติก็จะเป็นน้ำเกลือแช่เย็น
1: อุ้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: น้ำเกลือแช่เย็น
0: แช่เย็นครับ
1: ไม่เคยโดนได้เลย
0: เพื่อให้ไปลดอุณหภูมิได้เร็วที่สุดครับ
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพราะว่าอวัยวะบางส่วนอาจจะเริ่มมีการเสียหายเกิดขึ้นกล้ามเนื้ออาจจะเริ่มสลายค่าไตอาจจะขึ้นค่าตับอาจจะขึ้นได้ครับหลังจากเจาะเลือดไปก็จะต้องมีการติดตามว่าหลังจากที่รักษาไปเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าถ้าในบางรายที่หมดสติความดันตกหายใจเองไม่ได้อาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อพยุงชีวิตไว้ก่อนครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นฮีทสโตรกก็นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยหายปกติไหมฮะ
0: จริงๆเป็นเพราะว่าฉุกเฉินมากๆเลยครับถ้าเป็นไปได้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก
1: คือถ้าเกิดไปถึงได้เร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดมากกว่าในแบบของฮีทสโตรกเนี่ยตายได้เลยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เหมือนที่เราเห็นข่าวกันถ้าเกิดทำไม่ถูกต้อง
0: ใช่
1: น่ากลัวไหมผมว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: กลัวครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนบางทีแล้วบางคนก็

0: ต้องทำงานกลางแจ้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
1: อาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าการที่จะป้องกันฮีทสโตรกอย่างหนึ่งคือการดื่มน้ำเยอะๆมีส่วนไหมครับ
0: มีส่วนครับเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำเยอะเพียงพอไม่ต้องรอให้กระหายน้ำนะครับอาจจะเป็นทุก 1-2 ชั่วโมงเริ่มไปจิบน้ำเลยจิบไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆเพื่อให้สารน้ำในร่างกายเราเนี่ยมันมีปริมาณเพียงพอที่จะให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เวลาเราไปอยู่กลางแจ้งเรามักจะมีการเสียน้ำไปทางเหงื่อโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วยิ่งเสียไปเยอะก็จะยิ่งเกิดฮีทสโตรกได้ง่ายครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นน้ำในร่างกายสำคัญ
0: สำคัญ
1: บางคนบอกว่าจะกินเนี่ยก็คือตอนแบบตอนหิวอะตอนรู้สึกกระหายแต่ผมก็ถูกเตือนมาเหมือนกันว่าถ้านึกออกกินเลยกินน้ำเยอะไม่มีปัญหานอกจากฉี่บ่อย
0: ใช่ครับ
1: อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเวลาเราเหงื่อออกเยอะมันจะไม่ค่อยฉี่จริงว่าอาจารย์เพราะมันเกี่ยวกันไหมหรือว่าคนละส่วนกัน
0: เกี่ยวกันครับเพราะว่าร่างกายเราพยายามรักษาสมดุลน้ำอยู่แล้วอยากให้มีน้ำในร่างกายเพียงพอถ้าเหงื่อออกเยอะมากปริมาณที่ฉี่ออกก็จะลดลงเนี่ยเป็นการปรับตัวเราก็จะสังเกตว่าฉี่มันเข้มขึ้นนะเพราะว่าไตมันต้องทำความเข้มข้นให้ได้เทียบเท่ากับปริมาณของความเข้มข้นในร่างกายก็เราจะเห็นว่าปัสสาวะสีเข้มขึ้นอะไรเงี้ยพอเราดื่มน้ำพอเดี๋ยวสีเขาก็จะจางลงเรื่อย
1: ๆฮิสโตรกนี่สามารถเกิดได้กับทุกคนหรือเปล่าครับหรือว่าบางคนก็มีความสามารถในการทนแตกต่างกันอีก
0: จริงๆเกิดได้กับทุกคนเลยครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าครับเช่นกลุ่มคนกลางแจ้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: คนที่มีโรคหัวใจคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานพวกนี้ครับจะเกิดได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกคนก็เป็นได้ฉะนั้นอยากให้ระวังกันทุกคนในหน้าร้อนไม่อยากให้อยู่กลางแจ้งนานเกินไปครับ
1: บางคนที่เขาเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งด้วยการที่ต้องหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทำงานได้ยังไงบ้างครับ
0: ถ้าเป็นตัวนักกีฬาเองการฝึกซ้อมถ้าเกิดว่าต้องฝึกซ้อมอยากจะให้ฝึกซ้อมในช่วงเช้าหรือเย็นไปเลยมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมน้ำดื่มเลยครับดื่มอย่างเพียงพอวันหนึ่ง2ลิตรขึ้นไปดื่มได้ครับดูโรคร่วมเลยนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจบอกว่าหมอบอกให้ดื่ม2ลิตรดื่มไปเยอะเกินก็หัวใจล้มเหลวได้อันนั้นดูเป็นกรณีไป
1: ทำไมคนเป็นโรคหัวใจถึงกินน้ำเยอะไม่ได
0: ้บางคนการบีบตัวของหัวใจไม่ดีแล้วคุณหมอสั่งให้จำกัดปริมาณน้ำอยู่แล้วก็ดื่มให้ตามเหมาะของแต่ละคนครับถ้าคนทั่วไปก็คือ 2-2.5 ลิตรได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเครื่องแต่งกายแขนยาวได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแขนยาวที่เป็นผ้าโปร่งสามารถระบายความร้อนได้เพราะว่าการใส่เสื้อแขนยาวก็ป้องกันแสงมาโดนตัวเราได้แต่ถ้าแขนยาวแล้วมันหนาความร้อนก็ออกไม่ได้เหมือนกันครับหมวกร่มอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันหมวกปีกกว้างเลยครับเพื่อกันแสงมาถึงตัวเรากางร่มได้ให้กางร่มแล้วก็ถึงแม้จะต้องทำงานกลางแจ้งแต่ก็พยายามหาเวลาในการหลบเข้ามาอยู่ในร่มเป็นระยะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีการระบายความร้อนออกเป็นระยะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนเนี่ยอย่าประมาทนะครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยความร้อนมันคือความท้าทายเอ้ยมันต้องได้สิบางคนบอกต้องแข็งแรงซึ่งไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันเกิดจากด้านในครับไม่ได้เกิดจากความชนด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การเป็นฮีทสโตรกนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวคนเป็นฮีทสโตรกเยอะแหละแต่ก็ไม่เข้าใจกลไกของมันกลไกมันก็เป็นแบบนี้แหละอุณหภูมิร่างกายมันสูงจนระบายไม่ทันแล้วสิบุ๊มมันเลยทำให้ระบบทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันมีผลกับการทำงานของอวัยวะหลายส่วนถ้าเกิดมันแบบว่าสูงเกินไปมันไม่ทำงานเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เอาครับอันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วการที่อย่างพวกที่เป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันปรับมาได้อะอันนั้นมันก็คือมันก็ดีกว่าเราดิ
0: ถ้าในแง่ที่เขาทนร้อนเขาก็จะทนร้อนได้ดีกว่าเราครับแต่ไม่ได้บอกว่าสัตว์เลือดเย็นจะทนร้อนได้มากถึงแบบสุดๆนะครับเขาก็จะมีลิมิตของเขาเหมือนกันว่าถึงระดับนี้เขาก็จะไม่สามารถปรับตัวได้แล้ว
1: ครับโอเคจริงๆหมดเวลาแล้วนะเกือบหมดแล้วผมอยากคุยอาจารย์เรื่องนิดนึงนะคือผมไปดูหนังมาเยอะมันมีหนังบางเรื่องที่คนถูกแช่แข็งนะแช่แข็งแล้วมันตื่นมาได้ป่ะอาจารย์เพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นที่จำสีได้ใช่ป่ะแต่มันเริ่มมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าเหมือนกับเราสามารถสต็อปเราไว้ตรงนั้นได้ก่อนเหมือนกับบางคนที่ป่วยแล้วปัจจุบันนี้รักษาไม่ได้เข้าเครื่องไครโออะไรสักอย่างก็รู้อะแล้วสักพักค่อยปลุกมาใหม่อะคนเรามันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ไหมในปัจจุบันนี
0: ้ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำได้แบบนั้น
1: เพราะถ้าเกิดมันแข็งคือเราตายเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถทนความเย็นที่ติดลบได้ครับถ้าเราไปแช่แข็งเซลล์ก็ตายเหมือนกันครับ
1: มันมีโรคฮีทสโตรกแล้วมันมีโรคโคลด์สโตรกไหมครับอาจารย
0: ์จะเป็นโรคน้ำแข็งกัดอย่างนั้นมากกว
1: ่
0: า
1: โอเค
0: แต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นคนที่อยู่ทางโคโลเหนือก็จะมีโรคที่แบบทนความเย็นไม่ไหวเสียชีวิตอย่างเช่นอย่างบ้านเราเองที่อยู่ทางบนดอยในช่วงที่มี อากาศหนาวเย็นมากๆก็มีการเสียชีวิตจากอากาศเย็นมากเหมือนกันครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเย็นเกินไปเนี่ยอวัยวะก็ไม่ทำงานเหมือนกัน
0: ใช่ใ
1: ช่ไหมครับ
0: ระบบหลายๆอย่างก็มีการเสียหายได้เหมือนกันครับ
1: โอเคเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ยากนิดนึงคุณผู้ชมครับยังโชคดีที่เรามีชีวิตรอดกันอยู่วันนี้ขอบคุณจัดอูมากๆครับมาพูดคุยแล้วก็ให้เราเข้าใจในเรื่องของเนี่ยแหละความดันเบาหวานนะฮะแล้วก็ไขมันรวมถึงฮีทสโตรกด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับรอบหน้าจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยนะฮะเป็นประเด็นอะไรนะครับแต่ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนติดตามกันในพ่อหมอรามาครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

ปกติแล้วถ้าคนไข้มีภาวะแพ้อาหารเรามักแนะนำให้คนไข้แค่เลี่ยงอาหารนั้นก็เพียงพอแต่ในการแพ้อาหารบางชนิดอย่างเช่นการแพ้แป้งสาลีอันนี้เลี่ยงยากเนื่องจากแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบของอาหารแทบทุกชนิดในปัจจุบัน

0: โรคการแพ้แป้งสาลีนะครับพูดง่ายๆก็คือคนไข้มีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในแป้งสาลีซึ่งคนไข้อาจจะมีอาการต่างๆอย่างเช่นมีผื่นคันหน้าบวมปากบวมหลอดลมตีบหรือแม้กระทั่งช็อกหมดสติไป
1: ผมป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ครับแพ้แป้งสาลีครับเป็นอาการในขั้นที่รุนแรงที่สุดนะครับมีตั้งแต่ผื่นขึ้นหายใจไม่ออกตาบวมหน้าบวมอะครับ
0: ปัจจุบันการแพ้แป้งสาลีเนี่ยเราก็เจอได้ใน2กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการแพ้ตั้งแต่ในวัยเด็กซึ่งคนไข้อาจจะเป็นในช่วงขวบปีช่วงต้นนะครับส่วนหนึ่งก็จะหายเมื่อเวลาเด็กเขามีอายุโตขึ้นแต่กลุ่มนึงที่เราเริ่มเจอเยอะขึ้นคือคนไข้แพ้แป้งสาลีในวัยที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่คนไข้เขาเคยกินแป้งสาลีได้มาตลอดดีขึ้นร้ายคนไข้กับมีปฏิกิริยาภูมิต่อต้านตัวแป้งสาลีนำมาสู่อาการแพ้อย่างรุนแรงได้ครับปัจจุบันการวินิจฉัยโรคแพ้แป้งสาลีเนี่ยก็ทำได้โดยการถามประวัติผู้ป่วยแล้วก็ลองดูว่าประวัตินั้นเข้าได้หรือไม่หากประวัติเข้าได้เนี่ยแพทย์ก็จะมีวิธีการตรวจยืนยันอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังวิธีที่2คือการเจาะเลือดคนไข้ไปตรวจระดับภูมิแพ้ที่จำเพาะต่อแป้งสาลีซึ่งถ้าผู้ป่วยคนไหนมีประวัติอาการเข้าได้แพทย์ก็จะพิจารณาส่งการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เผยไปกินแป้งสาลีบ้างไหมที่ผ่านมาครับ
1: อ๋อก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่ไปญี่ปุ่นแล้วเผยไปทานลิ้นวัวครับลิ้นวัวเขาหมักแป้งสาลีเต็มๆเลยครับ
0: การแพ้แป้งสาลีเนี่ยเรามีการรักษาหลักๆคือคนไข้ต้องเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบที่เราเจอในทั่วไปนะครับก็จะเป็นอาหารกลุ่มขนมปังก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งในอาหารบางชนิดที่เราคิดไม่ถึงแต่มีองค์ประกอบแป้งสาลีปนอยู่อย่างเช่นในพวกซอสปรุงรสเครื่องปรุงรส
1: มันมีความยากลำบากคือเดี๋ยวนี้ผมว่าอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ80นี่มีแป้งสาลีผสมอยู่เกือบทั้งหมดแล้วอะครับเวลาเราเลือกกินอะไรมันก็จะลำบากกว่าคนอื่นเขาอะครับ
0: ปัจจุบันอย.เราก็กำหนดนะครับให้มีการระบุว่าอาหารชนิดไหนที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหรือถ้าเป็นฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศก็อาจจะใช้คำว่ากลูเตนฟรีคนไข้ก็ต้องมีบัตรพกประจำตัวว่าคนไข้แพ้อาหารชนิดนี้เราก็จะให้พกยาฉีดเอพิเนฟรินพกติดตัวไว้สำหรับเมื่อเวลาคนไข้เผลอไปกินแป้งสาลีในอาหารโดยที่เขาไม่ตั้งใจใครที่มีประวัติหรืออาการที่สงสัยการแพ้แป้งสาลีหรืออาหารใดๆก็ตามเนี่ยก็แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้นะครับเพราะปัจจุบันมีคำแนะนำแล้วก็มีการทดสอบเพื่อยืนยันว่าคนไข้แพ้อาหารประเภทไหนเพื่อจะได้ให้การดูแลรักษาและป้องกันในระยะยาวได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ สวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมันใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรใช่ไหมครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงๆถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
5: ลองดูก็ได้คร
2: ับลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
5: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาขว้างทั้งทุ่มน้ำหนักขว้างจักรขว้างค้อนที่มันใช้จะเป็นในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
5: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
5: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
1: อ๋อช่วยให้มันหมุนได้ดี
5: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างนี้
5: ใช่ครับใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
5: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
5: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
5: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
5: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มว่าค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
5: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก็ช่วย
5: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
5: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้ามกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมานี่ครับ
5: ใช่
2: ใช่พี่ใช่ใ
1: ช่ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาขว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาขว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการขว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาขว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนขว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นขว้างจักรทีแรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะขว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกอ่ะบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้

0: ว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเร่งตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับ
1: คล่อมเส้นมา
0: ใช่ครับคล่อมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
0: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปพลิกสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อย ดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้น ให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับที่ยืนใช่
0: ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลย
0: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักก่อยจักคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลอง
1: อันนี้คือกี่โลอ่ะ1
0: อันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ๆๆครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
0: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
0: ใช่ๆครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปนะครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี
1: ้
0: ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยครับเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มคว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนคว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี
0: ้
1: คร
0: ับ คล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่อนจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้2ก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทํายังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทําเทคนิคก่อนคว้างครับเราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักเทคนิคที่เราทําว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปคว้างจริงครับผมปกติเราจะคว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปคว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ก็กลับมาแก้ตรงนี้
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจำกัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไง

0: แล้วก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงฟางทางนี้
1: เดี๋ยวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว้างแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีนึงครับผมให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทําทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช่แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
0: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวเมื่อกี้มันกังวลอ่ะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
0: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
0: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: นิ้วโป้งนี่
1: เก็บไว้ก็ได
0: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดหนึ่งดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
1: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
0: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
0: ได้ครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
0: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจัก
1: กำเยอะไป
0: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เรียงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคนึงที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: เมื่อกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
0: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
0: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทําได้แล้วเหมือนพอได้ลองทําหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทําไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วอ่ะนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตอนนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหม
0: หกลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
0: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
0: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
0: ฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นะครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซกเตอร์ก็ถือว่าฝ่า
1: แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
0: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
0: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
0: ได้ครับผม
1: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคนกี่เมตรเนี่ย10เมตร
0: 20นี่เก่งเลย
1: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจัก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: ออกแรงถูกแล้วพี่พี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: แต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้ละมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายเนี่ยมันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปดคร
1: ับ เฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: 22.68 เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย่มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดเราก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลยวันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
0: ค่อนข้างโอเคครับ

0: สำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้มีพอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
1: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงว่าวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
0: ยาก
1: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
0: ครับผม
1: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
0: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
1: โดยรวมอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
1: อย่างนั้นแหละที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
0: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้
1: าน
0: เลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย
1: ์
0: วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทําช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นมันเคว้งอ่ะพี่เคยเป็นมั้ยไม่รู้จะทําอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทําให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่า1ผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจําไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาออก2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองมั้ยเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นคว้างจักรผมก็งงเลยอะไรคว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรมันก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวัน
1: อ
0: ะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ซีสเกตขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
1: ด
0: ีหล
1: ัง
0: จากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
1: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
1: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
1: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
1: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
0: ก็
1: ตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมัน
1: อ
0: ่ะ
1: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่ไหมใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
1: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาคว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
1: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
1: ตอนนี้โดมนะเท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
1: แล้วคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นคว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
1: น้อยมาก
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ใช่ครับ
1: เพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับ
1: ม
0: ันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
1: สนามอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ใช่ครับ
1: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
1: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอย่างเงี้ย
0: ค่อนข้างยากยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผ
1: ม
0: มันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีตาร์ประเภทลาดเนี่ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
1: คนมันไม่ค่อยมาสนับ

0: หรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
1: ที่ใช
0: ้ใช่แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วย
1: อืม
0: ใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
1: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะพอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
1: มันจะมีแบบ
0: สติมันจะดันกันใช่ครับ
1: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
1: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือณเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวเราสุดท้ายศัตรูที่มันสำคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้ไหมพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาขว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะ survive ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะ อันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองและก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมานิ้วมือคุณเกิดล็อกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและสำหรับคนที่เดินแล้วเกิดอาการขาพลิกทำให้เกิดอาการปวดขึ้นในทันทีเรามีวิธีดูแลรักษาได้ไม่ยากเลยครับ

0: วันนี้ที่มาหาหมอปวดนิ้วปวดมากเลยแล้วนิ้วมันล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรพอจะกำนิ้วมันจะฝืดนิ้วมันจะรู้สึกขัดๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะล็อกมันอะไรถึงจะขนาดนี้อ่ะแล้วก็หายากินแก้ปวดแก้อักเสบอะไรก็กินไปทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นมากทีนี้เป็นล็อกแล้วต้องล็อกแล้วมันปวดถึงจะบางครั้งมันปวดขึ้นมาต้องเอามือจับง้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันง้างไม่ออกง้างเองไม่ได้มันปวดเวลาจับของอะไรมันจะไม่มีแรงเคยมีคนเขาบอกเขาพูดกันว่านิ้วล็อกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลามันปวดจัดๆนะดึงอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงที่จะดึงจับนี้ก็ไม่มีแรงต้องใช้ดัดเอาดัดอย่างเงี้ยแล้วมันจะลั่นตัวเนี้ยเคยฉีดยาแล้วครั้งหนึ่งมันก็อยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกปวดนิ้วอะค่ะ
1: ปวดนิ้วปวด
0: น
1: ิ้
0: วนิ้วมันล็อกเนี่ยค่ะ
2: นิ้วล็อกเหรอฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยพอกำแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะ
3: นี้
0: ค่ะ
3: นิ้วกลางมือขวาอันนี
0: ้นิ้วกลางมือซ้าย
3: กำเนี่ยครับเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลย
0: มันเป็นเหมือนกันเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่หมายถึงว่าพอกำไปทุกนิ้วพอปล่อยมานิ้วกลางจะยังติดอยู
0: ่แต่นิ้วนี้มันเนี่ยมันจะล็อก
1: เลย
2: มันเหมือนดีด
0: เราจะต้องใช้แรงดีดออกเองเนี่ยอ๋อ
1: เหรอแล้วตอนมันงออยู่ต้องดีดออกนี่มันปวดไหมฮะ
0: ปวดเนี่ยปวดตอนเน
1: ี้
0: ย
1: ปวดด้วย
0: ปวด
1: อ๋อมันเกิดขึ้นเพราะทำงานอะไรที่ใช้นิ้วเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
0: แต่ก่อนนี้ทำงานหนัก
1: ทำงานหนักแต่ก่อนนี้นะฮะ
2: ทำอะไรนะครับ
0: ทำนาทำงานทุกอย่างอ่ะทำมาก็10กว่าปีเกือบ20ปีอ่ะ
1: เกือบ20ปีอาจารย์ครับนิ้วคนเราล็อกได้อย่างนี้เลยเหรอ
2: ล็อกได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือคนเวลาใช้มือเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
2: ตรงเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอนิ้วมือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคร
1: ับ ก็คือตรงนี
2: ้ลองจับดูนะเจ็บไม่เจ็บ
1: ขอโทษนะครับ
2: ลองกำดิครับเอาล็อกเป็นแบนหลังเลยครับ
1: ปวด
2: เจ็บตรงแบนดิครับมีปึ๊กไหมอ๋อ
1: ใช่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่ครับเด้งเลย
2: เด้งไหมครับ
1: อ๋อใช่มันเหมือนมีปุ่มอะไรที่มันเด้งขึ้นอะไรเงี้ย
2: คุณแอนเองมีไหมทำให้ได้ให้ความรู้สึกนี้มีไหม
1: ไม่มี
2: นะ
1: ไม่มีอะไรเด้ง
2: มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรล็อก
1: เหมือนมีปุ่มอะไรเด้งเหมือนกับมันขัดกันอยู่แล้วมันก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อฮะ
2: ครับอันนี้เหมือนกับการเหนี่ยวไกปืนฮะ
1: ครับ
2: ถ้าเคยยิงปืนจะรู้เวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจ
1: ัง
2: หวะที่จะสูญจะลั่นอะไรมันติ๊กเหมือนกันเลย
1: นี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการทำงานหนัก
2: ใช้มือเยอะใช้นิ้วเยอะนะครับเราดูอย่างเงี้ยนอกจากมีความรู้สึกที่มันขัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดมันจะเจ็บไหมครับ
0: เจ็บ
2: ใช่ไหมครับน
0: ี่
2: ม
0: ี
2: การอักเสบอยู่เจ็บมากด้วยใช่ไหมนิ้วชี้เจ็บไหม
0: ไม่เจ็บ
2: นี่ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บ
1: อ๋อ
2: ฮะมันมีการเจ็บทั้งสองเจ็บตรงนี้ตรงเอ็นตรงนี้มีเอ็นมางอนิ้วมันมีการอักเสบตรงนี้และมีการบวมของเอ็นอักเสบแล้วบวมพอบวมก็ล็อกล็อกก็งอเหยียดลำบาก
1: นิ้วคนเราจะล็อกได้มีโอกาสล็อกได้ทุกนิ้วไหมฮะ
2: ทุกนิ้วครับ
1: มีโอกาสหมดเลย
2: มีโอกาสหมดเลย
1: ครับแต่นี่เห็นเป็นนิ้วกลางทั้งสองมือเลยสองข้างเลย
2: ถ้าไม่นับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นบ่อยที่สุด
1: ครับอ๋อเป็นบ่อยกว่านะฮะ
2: แต่นิ้วโป้งก็เป็นได้บ่อยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจะเห็นว่านิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่น
1: ครับ
2: เวลาหิ้วเวลาจับเนี่ยอาจจะใช้งานมากกว่านิ้ว
1: ครับ
2: แต่นิ้วก้อยก็เป็นได้นะครับบางคนเป็นมาทีสามนิ้วสี่นิ้วบางคนเป็นสองมือมือละสามนิ้วก็มี
1: ครับคุณเฉลียวเวลาปวดนี่มันสมมติเราไม่ได้งอนี่มันปวดไหม
0: ปวดถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลย
2: กำไม่ลง
0: กำไม่เข้าแข็งนานเลย
1: อ
0: ะจะต้องพยายาม
1: บริหาร
2: ก่อน
0: มันถึงจะกำเข้าบางครั้งมันจะปวดมากเลยต้องเอานิ้วค่อยๆดึงออกเนี่ย
2: ถ้าเป็นน้อยๆมันก็จะเสียบเจ็บๆธรรมดาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะงอเหยียดลำบากแล้วก็จะมีอาการล็อกให้เราเห็นถ้าเป็นบางคนก็เป็นมากขึ้นก็กำไม่ลงมากขึ้นมีก็คืองอไม่เข้า
1: ครับ
2: อันนี้ฮะแล้วก็เลือดเหยียดบางคนก็เหยียดมาแบบนี้เลยเหยียดไม่ออก
1: อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางคนที่รู้สึกว่านิ้วชาไหมฮะคือบางคนบอกว่ามันรู้สึกชาไปที่ปลายนิ้ว
2: มันไม่เกี่ยวกับแต่เกิดร่วมกันได้พวกชาจะเป็นพวกที่พังผืดตรงนี้รัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับก็จะเกิดการชานะครับล็อกนี่เป็นโรคของเอ็น
1: ครับ
2: เส้นเอ็นที่งอข้อนิ้วมือนะครับ
1: ครับถ้าไม่รักษาปล่อยไว้เรื่อยๆจะเป็นไงฮะ
2: ก็จะใช้งานลำบากเวลาจะทำงานอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: มัน กำแล้วเหยียดไม่ออกนี่มันเดือดร้อนเลย
0: กำแล้วมันเหยียดไม่ออก
2: ทำงานไม่ได
1: ้
0: พอเวลาทำอะไรจับมีดทำอะไรทำครัวเนี่ยมันจะ
2: ปล่อยมีดไม่ได
1: ้เออเพราะล็อกอยู
2: ่ล็อก
0: มันจะล็อกไปเลย
1: กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้นี่มีกลุ่มไหนบ้างครับอาจารย
2: ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับ
1: ทำไมครับ
2: เพราะแม่บ้านเนี่ยจะใช้มือหยิบนู่นทำน
1: ี่งานบ้านเยอะ
2: งานครัวนะครับ
1: อ๋อฮะ
2: บิดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานงานสารพัดนะครับ
1: ครับหิ้วของด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: การหิ้วของ
2: ข้าวเทียบข้าวเนี่ยเช่นไปจ่ายตลาดเนี่ย
1: ไ
2: ปหิ้วทีง3โล4โลพอหิ้วมากๆนานๆก็จะมีการอักเส
1: บ
2: ของเอ็นตรงนี
1: ้ครับแสดงว่าถ้าหิ้วแล้วเดินกลับมาอะไรเงี้ยหิ้วนานๆ
2: ของหนักนานๆจะมีผล
1: มีอาการอย่างนั้นไหมต้องทำอย่างนั้นไหมฮะต้องหิ้วของต้องทำงานทุกวันนี้ยัง
0: ทุกวันนี้ก็ทำผ้าอะไรเงี้ย
1: อ๋อใช่เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช้มือเยอะ
0: ต้องใช้มือซักผ้า
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าจะโอ้ยังต้องเป็นแม่บ้านต้องทำงานบ้านต้องทำ
2: สารพัด
1: สารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่อยากนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำต้องทำยังไง
2: ก็จริงๆต้องหลีกเลี่ยงงานที่เราทำทีนี้เป็นแม่บ้านหลีกไม่รู้ใครจะทำให้พ่อบ้านหรือให้ลูกทำก็ไม่ค่อยมีคนทำ
1: ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มาก
2: เลี่ยงไม่ได้ครับก็จะเหลือการรักษาโดยการรับประทานยา
1: ครับ
2: ยาแก้อักเส
1: บ
2: ฉีดยาสเตียรอยด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในรายที่เป็นมากๆอย่างรายเนี่ยเป็นขนาดตรงต้องใช้มือมาแกะนิ้วออก
1: ครับ
2: โดยมากการฉีดยาหรือการให้ยารับทานโดยมากไม่ได้ผลคือลดการอักเสบ
1: ลดการอักเสบ
2: เพราะว่าการที่มันมีนิ้วล็อกเพราะมีการอักเสบของเอ็น
1: ครับ
2: นี่ถ้าอักเสบมากๆมันก็บวมการให้ยาแก้อักเสบก็เป็นลดบวมของเอ็น
1: แต่ไม่สามารถทำให้หายได้สนิทท
2: ำให้หายได้ถ้าเป็นมาน้อยเป็นมาเช่นเป็นมา 2-3 สัปดาห์แล้วเป็นชนิดที่เรียกว่ามีแค่อาการถ้าเริ่มแรกมันเจ็บๆนะครับมีการฝืด
1: ๆ
2: ยังไม่ถึงกันหรอก
1: อันนี้ถ้า
2: อันนี้
1: รับประทานยา
2: แล้วได้ผล
1: ได้ผลหายเลย
2: ยาได้
1: ฉีดยาได
2: ้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่ต้องหิ้วของหนักๆหรือว่าการใช้มือเยอะ
1: แต่ถ้าใช้เยอะอีกก็จะกลับไป
2: ถ้าใช้เยอะอีกนะครับก็จะเป็นอีกได
1: ้การฉีดยาสเตียรอยด์หรือรับประทานยานี่มีผลเสียอะไรไหม
2: ก็ถ้าเป็นรับประทานยาก็จะมีผลเสียต่อกระเพาะอาหารอักเสบตับโรคไต
1: ปกติของยา
2: ครับใช่มีผลข้างเคียงการฉีดยาก็อาจจะทำให้เอ็นเปื่อยแต่โดยมากถ้าเป็นไม่มากฉีดยาก็ดีนะครับก็ง่ายดีนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าฉีดก็โอกาสหายก็ 50-50
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ครับไม่ได้โอกาสหาย 100%
1: ไม่ 100% ถ้า 100% ต้องทำไงครับ
2: ถ้า 100% ก็ผ่าตัดคลายเส้นเอ็น
1: อย่างของคุณเฉลียวนี
2: ่ครับ
1: ฉีดยารับประทานยาได้ไหมฮะ
2: คือในรายที่เป็นจนกระทั่งต้องใช้มือเนี่ยไปแกะนิ้วออกนะ
1: ครับแกะจะเหลือ
2: ต้องแกะออกแล้วเนี่ย
1: โ
2: ดยมากต้องผ่าตัดเพราะถือว่าเป็นเยอะ
1: ต้องผ่าตัด
2: ครับ
1: ของคุณเฉลียวต้องแกะอย่างนี้แล้วใช่ไหม
2: ต้องแกะแล้ว
0: ต้องแกะเอาออก
1: นี่ถือว่าเป็นเยอะต้องผ่าเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: กลัวไหมฮะถ้าต้องผ่าตัด
0: ก็ไม่กลัว
1: นะฮะ
0: ให้มันหาย
1: ให้มันหายดีกว่าเนาะ
2: เพราะอันนี้เดือดร้อนในการใช้ชีวิตจะมันเยอะ
1: อ๋อมันยอมผ่าเพื่อให้หายดีกว่าอุ้ยพอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าเยอะแค่ไหนต้องผ่าตรงไหนยังไงอาจารย
2: ์วิธีการผ่าตัดก็ไม่ต้องรับอาหารมานะครับใช้ฉีดยาชาเฉพาะที
1: ่
2: ใช้ยาชาฉีดบริเวณที่เราจะผ่าตัดตรงนี้นะเข็มเล็กๆเจ็บนิดหน่อยมดกัดนะคร
1: ับ
2: ฉีดไปประมาณ 3-5 ซีซีแล้วเราก็ลงมีดตรงนี้นะครับ
1: ป
2: ีตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี
1: ้
2: แผลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะมีเอ็นอยู่สมมุติผ่านผิวหนังไปแล้ว
1: เปิด
2: เราก็จะเปิดลงไปก็จะเห็นปลอกหุ้มเอ็น
1: ปลอกหุ้มเอ็น
2: เป็นแบบลักษณะนี้นะครับอ
1: ัน
2: นี้คือปลอกหุ้มเอ็นเอ็นมันรอดแบบนี
1: ้
2: เอ็นจะรอดมาตรงนี้เอ็นจะรอดมาถึงปลายนิ้วนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเอ็นนี่มันบวมแล้วมันผ่านเข้าออกปลอก

0: นี่ลำบากผ่าลงไปแล้วเราก็กรีดตรงนี้ออกเอามีดตัดตรงนี้ตัดเอ็นนี้ตัดจิ๊ก
1: ตัดตรงปลอกนี่ออก
0: ตัดตรงปลอกนี่ออกเอ็นก็จะไม่มีอะไรรัดแล้ว
1: ครับ
0: ครับก็จะโล่งก็หายทันที
1: อ๋อเลย
0: ผ่าปุ๊บหายปั๊บ
1: แล้วปลอกที่เรากรีดไว้มันจะเชื่อมติดไหมฮะ
0: มันก็เชื่อมติดแต่ติดในลักษณะที่หลวมกว่าเดิม
1: เ
0: หมือนเราคลายเข็มขัดอ่ะ
1: เหมือนคลาย
0: คลายเข็มขัดออก
1: ไอ้รัดแน่นไปก็คลายออก
0: คลายออกครับ
1: มันก็จะโล่ง
0: สงบครับแล้วมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่นเท่าเดิม
1: ครับใช้เวลานานไหมครับ
0: 15นาทีครับไม่เกิน
1: เท่านั้นเองเหรอครับ
0: แป๊บเดียวครับ
1: แล้วก็แผลตรงนี้ก็
0: เย็บ2เข็มไม่โดนน้ำ7วัน
1: ครับ
0: 7ถึง10วัน
1: เท่านั้นเลย7ถึง10วัน
0: ครับ
1: ต้องไม่ซักผ้าอาทิตย์นึง
0: ครับโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได
1: ้ฟังดูแล้วเป็นไงบ้างฮะต้องผ่าวิธีนี้ทำอย่างนี
2: ้ก็เฉยๆอ่ะเคยผ่าตัดผ่าท้องอะไรมาแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อเหรออุ๊ยเนี่ยอย่างงี้จิ๊บ
2: ๆเล็กน้อยเล็กน้อย
1: เหรอฮะตอนที่เพิ่งเป็นตอนที่เริ่มแล้วรู้สึกเจ็บตอนนั้นไม่ได้มาหาคุณหมอเหรอ
2: ไม่ได้มาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากมั้งเราทำงานหนักมันรู้สึกมันฝืดๆเงี้ยก็พยายามทำพอทำงานทำอะไรก็ทำได้มันจะเป็นช่วงเช้าๆมันจะรู้สึกนิ้วมันจะกำไม่เข้าเงี้ยพอเราตื่นมาพอได้ออกกำลังแบบนี้ทำงานจับทำนู่นทำนี่มันก็ทำได้ตลอด
1: นับจากตอนที่เริ่มเป็นแรกๆเลยนะฮะกับตอนที่มาเป็นเยอะๆที่ต้องงัดนิ้วตัวเองมาทีละข้อเนี่ยนานแค่ไหน
2: ก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม
1: ่ช่วงปีใหม่ก็ไม่กี่เดือนเองนะ
2: ช่วงปีใหม
1: ่งั้นช่วงเวลาที่มันจะพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นจนต้องงัดนิ้วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับอาจารย
0: ์ก็แล้วแต่การใช้งานใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
0: ถ้าใช้น้อยก็พัฒนาช้าถ้าใช้มากก็พัฒนาไปเป็นล็อกแรงๆเนี่ยก็เร็วนานครับเร็วขึ้น
1: นี่แสดงว่าคุณเฉลียวทำงานตลอด
2: ต้องทำงานบ้านตลอด
1: ฮะก็มีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านที่คือยังต้องทำงานต้องใช้มืออยู่แต่จะประคองยังไงให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้น้อยที่สุดหรือช้าที่สุดครับ
0: ก็พยายามใช้เครื่องทุนแรงนะครับเช่นถ้าเป็นซักผ้าใช้มือก็พยายามใช้เครื่อง
1: บ้าง
0: ท
1: ี
0: นี้เนื่องจากเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องบิดผ้าแล้วชุดชั้นในเนี่ยเป็นเรื่องลำบากจะไม่มีเครื่องซักผ้าที่สามารถซัก
1: บิดได
0: ้ชุดชั้นในได้สะอาดเอี่ยมนะครับเรื่องการใช้ของที่หั่นผักอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ของมีดที่คมหน่อยไม่ต้องออกแรงจับกดมากๆหรือบดหมูหั่นแล้วการหั่นหมูแล้วก็ใช้เป็นหมูบดแทน
1: ครับ
0: มันต้องใช้มือมาก
1: ๆหรืออย่างการหิ้วของหนักๆก็แทนที่หิ้วตลอดทางก็ใช้รถ
0: เข็น
1: ครับรถเข็นรถจักรยานอะไรอย่างนี
0: ้ถ้าบางที่เขามีนะครับใช
1: ่ครับ
0: ส่วนการเอาไปของมาใส่ดันตะกร้าแล้วรวมกันก็อาจจะไม่ช่วย
1: ฮะครับก็ขอให้ผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกลับหายเร็วๆนะครับคุณเฉลียวขอบคุณมากครับสวัสดี
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีอาจารย์นะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

หลังจากผ่าตัดแล้วนิ้วมือมันก็ไม่ชาคือแต่เราจะกำเก่งมากไม่ได้มันยังเจ็บอยู่แต่ลองกำดูมันจะไม่ล็อกเหมือนอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแล้วนิ้วมันก็จะไม่มือก็จะไม่ชาหลังจากผ่าตัดมาแล้วมันก็ปกติไม่ปวดมันก็ดีที่เราจะทำอะไรมันไม่ต้องเก่งอ่ะหยิบจับมันก็ปกติทำอะไรฝาดบ้านไม่ชาไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ผ่าตัด

0: วันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่าเจ็บเข่ามากค่ะเดินขึ้นลงบันไดแล้วขาพลิกอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกหรือว่าข้อเข่าดีกว่าค่ะที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทำให้มีการบิดก็เลยทำให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเข่าอักเสบได
1: ้วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
2: ครับของคุณพัทรพรนะครับปวดเข่าเป็นมาประมาณกี่วันนะครับ
0: เป็นมา2วันแล้วค่ะ
2: 2วันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับ
0: เดินขึ้นลงบันไดค่ะจะแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบเหมือนกับว่าพลิกนิดนึง
1: ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิก
2: ก็ใส่ส้นสูงด้วยใช่มั้ยครับอ๋อพลิกยังไงอะครับ
0: ก็บิดอะค่ะจ้า
2: อ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กกึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับ
0: อ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามัน
2: เสียวเสียวนิด
0: เดียวแล้วก็เจ็บมาก
2: อ๋อแล้วก็เจ็บมากนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็กังวลมากค่ะ
2: กังวลนะครับก็เลยแล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอะไรมาก่อนไหม
0: ยังค่ะอาจารย
2: ์ยัง
0: เลยค
2: ่
0: ะ
2: ครับ
1: อาการแบบนี้คือเป็น
2: คือจริงๆเนี่ยของคุณพัทรพรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมเลยหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกหมอนรองกระดูกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการเล่นกีฬาหนักๆอาจจะทำให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้นในอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดเข่าบวมทันทีถ้าไม่เป็นทุกเอ็นนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกถ้าฉีกขาดอาจจะไม่ได้บวมทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองก็ถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยอาจจะยังพอจะเดินได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้เกิดบาดเจ็บจากเส้นเอ็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้ไหมครับ
2: โดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมันจะมีการหายด้วยตัวของมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่าโครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ำในข้อเข่านะครับซึ่งน้ำในข้อเข่าเนี่ยจะเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก็จะไม่มีการหายของเอ็น
1: ส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา
2: เนื่องจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพอที่ทำให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้แต่จริงแล้วในคนหนุ่มสาวในที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดแข้งขัดขา
1: บ
2: ิดมุม
1: ก็บาดเจ็บได้
2: ใช่ก็เกิดการบาดเจ็บ
1: และอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิก
2: คือประวัติของคุณพัทราพรเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ตรวจเพื่อวินิจฉัยวิจัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทราพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกัน2ข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแล้วเนี่ยเวลาเราดูก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหมแล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับมีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกตินะครับดูเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมี เป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับ
1: ซึ่งลูกสะบ้าใกล้ลูกสะบ้าม
2: าอยู่ข้างๆครับอยู่จริงๆเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ำในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัทราพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็น2ข้างพอๆกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัทราพรปวดตรงไหนนะครับ
0: ปวดตรงนี้ค่ะอาจารย
2: ์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับไม่มีปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดูไอ้บริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ตรงนี้ไม่เจ็บค่ะ
2: ไม่เจ็บเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคลำรอบๆข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่ค่ะ
2: ไม่เจ็บนะครับตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออนุญาตกดเบาๆนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: เจ็บค่ะ
2: เจ็บมากไหม
0: ค่ะ
2: ตรงนี้เจ็บไหมครับ

0: ครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวลองงอเหยียดเข่าให้ผมดูหน่อยสิครับ
1: ค่ะ
0: งอเหยียดเข่าข้างซ้ายเลยนะงอเหยียดสิงอเข่างอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับงอครับเวลางอเหยียดเข่าอย่างนี้ปวดไหมครับ
1: มีปวดบ้างค่ะ
0: มีปวดบ้างเล็กน้อยคือปวดอยู่ที่ตรงเวรตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขอคุณพระพรนอนนิดนึงสิครับ
1: ค่ะ

0: ันนี้คือเรากำลังเช็คอะไรฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นไขว้หน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นไขว้หน้าขาจะมันจะได้ความรู้สึกอะครับ
0: มันจะคลอนเลยใช่ไหม
1: มันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเยอะนะครับถ้าการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าที่ยังปกตินะครับก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันไม่มันมีการตึงของเอ็นไขว้หน้าอยู่นะครับนอกจากนั้นการตรวจเอ็นไขว้หน้าอีกอันนึงนะครับที่ตรวจได้ในร่องงอเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนิดนึงนะครับเราก็จะทำการตรวจโดยการโยกจะเห็นว่าเราต้องนั่งทับเท้าของคนไข้นะครับแล้วก็มีการดึงมาข้างหน้านะฮะถ้าปกติก็จะมีจะไม่สามารถดึงขึ้นมาได
0: ้แต่ถ้าเกิดเอ็นขาด
1: ถ้าเอ็นขาดมันก็จะดึงเข้ามาได้แต่ไม่ได้ดึงเข้ามาได้เยอะมาก
0: แต่จะมีแบบ
1: จะมีการเคลื่อนที่นะครับอย่างก็ตามเราต้องมีการตรวจเปรียบเทียบกันอีกกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการกดลงไปข้างหลังซึ่งนี่เป็นการตรวจเอ็นไขว้หลัง
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่สำหรับคุณพี่พัทรพรนี่ปกติ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติครับเอ็นที่ตรวจดูทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นการตรวจเอ็นด้านในนะครับเอ็นที่อยู่ข้างครอบรอบๆเข่าด้านในนะครับก็เป็นการตรวจดูซิว่ามีการเปิดอ้ามั้ยนะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้คือตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพระพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในเดี๋ยวเชิญคุณพระพรขึ้นมาสิครับ
0: เอาละครับสำหรับคุณพระพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคร
1: ับ
0: มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอก
1: ก็จริงๆของคุณพระพรนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับแล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพระพรเนี่ยมีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สำคัญเป็น1ใน4เอ็นที่สำคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งเกิดอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือไม่ได้ถึงกับจะต้องทำการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปรับประทานนะครับอาจจะรับทานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าอย่าเพิ่งเดินไกลนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะให้พยาทานวดไปช่วยไปนวดตรงเวรที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้ำแข็งในช่วงระยะต้นๆนะครับก็จะทำให้อาการปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วๆไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้น
2: พอดีกังวลนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่างโรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปของคุณพระราพรที่เป็นนี่คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นโครงสร้างคงละตำแหน่งการของการเกิดโรคนั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพระราพรมีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยๆแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็ตามแต่บางทีเนี่ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทกและอาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามมาได
2: ้เราจะกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมไหมคะอาจารย์
1: จริงๆเนี่ยส้นสูงเนี่ยนะครับจริงๆไม่แนะนำให้ใส่เป็นระยะเวลานานนะครับการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยคือจะเห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยการใส่ส้นสูงมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการสวยงามแต่ว่าอาจจะใส่มาทำงานนะครับแต่ว่าอยู่ในรถถ้าขับรถก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าธรรมดาการใส่ส้นสูงนอกจากจะมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อโครงสร้างหรือชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าและข้อเท้าร่วมด้วยนะครับ
0: เพราะว่าเท้ามันจะต้องยืนเหยียดอยู่ตลอดเวลา
1: ถูกต้องครับแล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายล้มง่ายอีกนะครับ
0: ที่คุณหมอครับในกรณีคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเจอปัญหาแบบคุณพัทราพรนี่นะครับเท้าพลิกเท้าแพลงแล้วเกิดอาการบาดเจ็บบวมเกิดขึ้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงครับ
1: คือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่สงสัยจะมีเอ็นฉีกขาดหรือเอ็นอักเสบนะครับก็ทำง่ายๆในการเขาเรียกว่าหลักการ RICE นะครับ RICE
0: คือ
1: RICE ก็คือ

0: S คือพักนะครับ I ก็คือน้ำแข็ง ice นะครับ C คือ compression คือพยายามหาผ้าอาจจะเป็นผ้าพันแผลนะครับมาพันรอบๆข้อนะครับ E ก็คือ elevate ก็คือการยกข้อหรือยกข้อบริเวณตำแหน่งนั้นขึ้นสูงแล้วก็ใช้น้ำแข็งประกบ
1: ทำไมต้องยกขึ้นสูงด้วยครับ
0: ยกขึ้นสูงเพราะว่าตรงตำแหน่งที่มันเกิดการอักเสบมันจะเกิดการบวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะว่าเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นและเกิดการบวมข้างของเส้นเลือด
1: ยกสูงแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แล้วก็มันก็จะทุเลาลง
0: ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลงอย่างถ้าสมมติว่าปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จำเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ
1: คุณหมอครับอย่างคุณพัทราพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลย
0: ใช่ครับ
1: และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามานี่นะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ
0: การประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญนี้นะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่หนึ่งคือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ำหนักเพิ่มนะครับข้อข่าวเสื่อมนี้ให้นึกสภาพของข้อของเราเนี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต
1: ์
0: นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกหรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ำการเล่นโยคะการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้ร่วมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทำให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนำไปปฏิบัติเผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมักมีปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับเหมือนตอนเป็นสาวๆวันนี้เราจะมาคืนความกระชับให้ผิวหน้ากันครับการทำงานที่ต้องอยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดอาการเข่าเสื่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษาเข่าไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: ที่มาหาหมอวันนี้เพราะว่าจะให้หมอดูใบหน้าค่ะว่าใบหน้ามันไม่ตึงนะคะมันหย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงตานี่อาจจะเป็นมันหย่อนไปมันมีถุงใต้ตามันก็เลยไม่มีความมั่นใจก็เลยจะให้หมอดูหน่อยว่าหมอมันเกิดจากอะไรหรือว่าพอมีอะไรที่จะทำให้มันตึงกระชับไหม
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรของสิงห์พลอยดีคะ
1: ก็ดูแลเรื่องใบหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตึงนะ
2: คะ
1: ค่ะอยากจะให้มันกระชับ
2: ขึ้นคำว่าไม่ตึงที่ว่านี้บริเวณไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็แถวๆหน้าค่ะตรงนี
2: ้แก้มด้านล่าง
1: ค่ะตรงนี้ค่ะ
3: ตรงใต้ตานี่ด้วยนะฮะด้วยนะฮะ
2: หมอรบกวนคุณสิงห์พลอยถือกระจกนะคะสมมติว่าถ้าพูดให้ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ยกอย่างนี้ขึ้น
1: ค่ะ
2: โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกพอใจขึ้น
1: ค่ะ
2: โอเค
3: ถึง40ยังครับ
1: 57แล้วค่ะ
3: 57แล้วนะฮะอันนี้เป็นไปตามอายุไหมครับหมอแบบนี้
2: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าคุณสีพลอยเนี่ยคุณภาพผิวดูดีกว่าอายุจริงจะเห็นว่าจุดด่างดำอะไรเนี่ยไม่ค่อยม
3: ี
2: แสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองแล้วไม่ได้โดนแดดหรืออาจจะใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่อง
3: แต่ริ้วรอยอะไรนี่คือเป็นไปตามอายุ
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นผิวคนเรามันจะเริ่มหย่อนเริ่มตกต้องมายกฮะเป็นเพราะอะไรคะ
2: ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะคือชั้น

0: ใต้ของผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนที่เหมือนกับหนังสติ๊กที่คอยดึงผิวยกให้มันยกอยู่เอาไว
1: ้
0: สมมุติว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยหนังสติ๊กอันนี้มันยืดแล้วมันหดได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะดึง
1: นะ
0: เพราะว่าม
1: ันก็ยัง
0: ลิฟต์ไปใช่มันก็จะไม่คล้อยในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน30ขึ้นไปเนี่
1: ย
0: มันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับ
1: เกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอ
0: เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆไม่ค่อยดึง
1: พอมันยืดมันไม่ดึงขึ้นแล้วม
0: ัน
1: ก็จะหย่อน
0: มันก็จะเริ่มเห็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนเนี่ยเริ่มมีการคล้อยแล้วก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วง
1: เห็นชัดจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
0: แล้วแต่คนค่ะ
1: ค
0: นที่ผิวบางคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มนิดๆที่สัก30แต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 60ก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี
1: อย่างของคุณสีพลอยเนี่ยฮะท่านหมอดูคุณหมอบอกว่าผิวโดยทั่วไปค่อนข้างดี
0: ใช่เพราะจะสังเกตว่ากระเกลืออะไรไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยซึ่งจริงๆก็มาตามการเวลาค่ะ
1: งั้นก็คืออยากยกกระชับนะครับที่ยกได้ด้วยอะไรฮะ
0: คราวนี้ลองนึกถึงที่เราเมื่อกี้ว่าผิวของเราตัวที่มันคล้อยเนี่ยมันคือโปรตีนถ
1: ู
0: กไหมคะโปรตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้นลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งๆย่างๆ อย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดูอย
1: ่
0: างเงี้ยปุ๊บมันหด
1: จริงฮะ
0: แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กำลังสวย
1: นี่จะเอาหน้าเราไปปิ้งเหรอฮะหมอ
0: เราอาจจะมีเครื่องหลายอัน
1: คล้ายๆอย่างนั้น
0: คล้ายๆอย่าง
1: เครื่องมือใช่ไหม
0: ใช่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะเครื่องชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทำให้ผิวหดได้มากขึ้นคราวนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเครื่องมือมันมีตั้งแต่แบบเรียกว่าร้อนน้อยไปจนถึงร้อนเยอะประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวก็ยิ่งหดมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมาก
1: แต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีคร
0: ับ เราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียส
1: แต่ละคนเท่ากัน
0: แต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผล
1: ความร้อนระดับนี้เหมาะกับทุกคนไหมฮะ
0: เหมาะส่วนใหญ่จะเหมาะกับใกล้เคียงกับทุกคนแล้วก็เป็นความร้อนที่พอที่จะทนได
1: ้
0: คราวนี้เครื่องที่ประสิทธิภาพดีมากๆหมายความว่าผลักความร้อนให้ได้มากมากเท่ากับที่เราต้องการเครื่องที่ร้อนน้อยประสิทธิภาพก็ต่ำลงอันที่สองคือเครื่องที่ยิ่งลงลึกมากแน่นอนผิวยิ่งลงลึกเยอะมันก็ทำให้หดได้ตลอดแนวของผิวหนังยิ่งลงได้ลึกมากการกระชับผลของเครื่องก็จะดีขึ้นลงตื้นๆอยู่แค่ผิวๆพวกนี้ก็ประสิทธิภาพก็ต่ำลงไป
1: อ
0: ันที่3ที่จะมีผลก็คือความเขาเรียกว่าความยูนิฟอร์มของการให้พลังงาน
1: คือ
0: ถ้าสมมุติว่าเราให้พลังงานเนี่ยสุดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ขึ้นมาเป็นยกๆอย่างนี้พวกที่ให้แบบเป็นพลังงานคงที่ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ออกมาเป็นพีคๆ อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเครื่องแต่ละเครื่องหมอก็จะเทียบเอาง่ายๆแบบประเภทกลุ่มร้อนมากกับกลุ่มร้อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะแนะนำคนไข้กลุ่มที่ร้อนมากข้อดีก็คือได้ผลดีมากเลยในอายุที่น้อยกว่า50เนี่ยบางทีผลอยู่2ปีในขณะที่อายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยผลอยู่เป็นปีเหมือนกันทำปีละครั้งอย่างนี้คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียที่มากับความร้อนที่มากของมันก็คือมันก็เจ็บมากด้วย
1: โอ้เจ็บด้วยเหรอ
0: เพราะฉะนั้นคนไข้น่าจะรู้สึกเจ็บตลอดระยะเวลาการทำรู้สึกว่าเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะ
2: ก็พอ
0: ค่ะคือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเจ็
1: บ
0: เราก็มีออปชันอื่นที่เป็นเครื่องที่ร้อนน้อยลงนะคะก็คือจะเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่
1: อ
0: ยให้ความร้อนน้อยแต่นั่นก็มากับความเจ็บที่น้อยคราวนี้ในทางตรงกันข้าม
1: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
0: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
1: หมายถึงว่าจะยกได้น้อยกว่าหรือว่าจะอยู่ไปสั้นกว่า
0: ทั้งสองอย่างยกได้น้อยกว่าและอยู่สั้นกว่าแถมยังต้องทำบ่อยด้วยคือแทนที่เราจะทำปีละครั้ง2ปีครั้งแบบเครื่องที่ร้อนมากๆทีเดียวเครื่องที่ร้อนน้อยกว่าก็ต้องทำกันทุกอาทิตย
1: ์ทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์ไปอย่างน้อยแบบ6ถึง10ครั้ง
1: เจ็บน้อยๆแต่เจ็บนานๆ
2: แต่ว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะมีผลต่อหน้าเรา
1: ไหม
2: ไม่อะไรไหม
0: คะคือมันก็จะมีเครื่องป้องกันค่ะคนไข้บางคนอาจจะตกขึ้นสะเก็ดได้นิดหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าอุณหภูมิที่ผิวเราจะระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิคือเราจะเพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนผิวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการไหม้เนี่ยต่ำมาก
2: ก็จะไม่แสบอะไร
0: ไม่แสบอะไรหลังหยุดทำหยุดเจ็บแต่พวกนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความเจ็บ แล้วก็ความถี่ในการทำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วย
1: เป็นไงบ้างฮะ
0: คือเทคโนโลยีที่ยิ่งร้อนมากประสิทธิภาพดีมากราคาก็แพงมากเป็นหลักหมื่นถึงแสนก็ยังมีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักพันต่อการทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: แ
0: ต่หลายครั้งใช่แล้วก็การอยู่นานเนี่ยในงานวิจัยบอกว่าอาจจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน6เดือน
1: ดูแลผิวด้วยวิธีไหนอะไรอยู่ไหมฮะทาครีมไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงที่จะยกกระชับผิว
2: ตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมกันแดดอะค่ะ
0: มีหน้าละผิวเลยใส
1: ไม่มีกระเกิดอะไรไม่ค่อยมีนะฮะ
2: ว่าจะต้องใช้ครีมกันแดดตลอดเพราะว่าแพ้แดดอยู่ค่ะ
1: คุณหมอครับพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ฮิตมากบางทีอาหารก็มีคอลลาเจนน
0: ี่
1: ถ้าไปกินซุปร้านนี้มีซุปคอลลาเจนหรือครีมนี่มีคอลลาเจนน้ำดื่มอะไรคอลลาเจนอะไรแบบนี้
0: คร
1: ับมันเหมือนกันไหมฮะแล้วมันได้ผลไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กินเสร็จปุ๊บแล้วมาระบุได้ว่ากินอันเนี้ยแล้วโอ้โหผิวจะดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มี
1: ครับ
0: กินเข้าไปทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกินอาหารโปรตีนอะไรก็ได้ที่จะบำรุงหรือช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายกินไข่กินปลาได้โปรตีนเยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าราคาถูกกว่า
1: เหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาไม่ใช่ว่ามีคอลลาเจนปุ๊บโอ้โหวิ่งเข้าใส่แล้วถ้าเกิดคนที่อายุน้อยๆตอนนี้สาวๆอายุยังโอ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู
0: ่
1: 10 กว่า20 30แล้วยังจะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอนาคตเนี่ย
0: คือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอันที่1คือเลือกอย่างคุณสีพลอยก็ได้คือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้น ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลาอันที่2คือใช้มอยส์เจอไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยส์เจอไรเซอร์ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้นหรือว่าประคองให้ผิวเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่าอาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูแลนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได
1: ้ครับ
0: คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ำเพราะว่าลองคิดดูเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพื่อที่จะยกให้มันขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ยหมอว่าเป็นไปไม่ได้
1: แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหมฮะ
0: จริงไม่เกี่ยวแต่ทายังไงก็ได้ทาให้ทั่ว
1: เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: คือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากไปกว่าทำให้ผิวยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยกแต่อย่างมากโอเคผิวก็จะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆอาจจะน้อยลงอย่างนี้เป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดจะสามารถลิฟต์หน้าขึ้นมาได้
1: เพราะการยกเนี่ยเป็นการยกที่มันต้านกับแรงโน้มถ่วงหรือต้านกับธรรมชาติ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทำในตำแหน่งแถวๆที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตรงถุงใต้ตานี่ทำได้ไหมฮะ
0: ตรงถุงใต้ตาก็สามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าด้วยเครื่องกลุ่มเหล่านี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นถุงใต้ตาบางทีถ้าเป็นถุงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือกลัวการผ่าตัดการใช้กลุ่มที่เป็นพวกคลื่นความถี่วิทยุที่ให้ความร้อนก็ได้ผลในระดับหนึ่ง
2: แต่ว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมคะ เราใช้ครีมอย่างอื่นได้ไหมคะ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้
2: ก็ใช้ปกติได้
0: ใช้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีผล
1: มาถึงทำเสร็จปุ๊บต้องพักหน้าไปกี่วันไหมถึงจะ
2: ต้องพักหน้าหรือว่าพอรุ่งเช้าก็ใช้ได้
0: คือจะสามารถจริงๆผิวจะเหมือนปกติเลยค่ะหลังทำเสร็จน่าจะแดงอยู่นิดๆหลังจากนั้นก็สามารถจะกลับสู่ชีวิตประจำวันได
1: ้โดนแดดได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ได้เลย
0: ใช้
2: ครีมกันแดดปกติ
0: ใช้ครีมกันแดดแต่งหน้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะ
1: จะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยครึ่งหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ50-60% ครึ่งหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ60-70
1: คือได้ผลเยอะกว่า
0: เพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอาจจะได้ผลสัก 50% ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ
1: โอ้ต่างกันเยอะนะผลที่เกิดขึ้นงั้นคุณสีพลอยตัดสินใจไงดีครับร้อนมากหรือร้อนน้อยดี
2: เอาร้อนน้อยก่อนก็ได้ค่ะ
1: ร้อนน้อยก่อนเลย
2: ฮะก็มันอาจจะได้ทำบ่อยๆดูก่อนว่าได้ผลขนาดค่ะ
1: ผลแรกจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมที่บอกถ้าร้อนมากเจ็บนี่เจ็บมาก
0: เจ็บเจ็บจริงค่ะ
1: เจ็บ
0: คือที่เจ็บแล้วก็ราคาแพงกว่ามากก็มีเหมือนกันที่หลายๆคนไข้จะลองทำเครื่องที่แบบร้อนน้อยๆดูก่อนแล้วดูซิว่าได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าพอใจก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บด้วยไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกันทีหลัง
1: งั้นวันนี้ลองเจ็บน้อยๆก่อนนะฮะ
2: ได้ค่ะ

0: วันนี้มีอาการปวดเข่าค่ะรู้สึกว่ามันเจ็บๆเสียวๆก็เลยมาค่ะรู้สึกว่ามันปวดมันเหมือนมันบวมๆหน่อยๆค่ะน่าจะยืนมากตรงนี้ค่ะแบกน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะที่การทำงานเราต้องยืนตลอดมันจะนั่งไม่ได้เลยในระหว่างงานอย่างต่ำก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นนะคะถ้าปกติจะพัก2ชั่วโมงแต่ถ้าว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าไม่มีคนช่วยเราก็จะไม่ได้พักเลยเป็นครั้งแรกที่ปวดรู้สึกว่ามันบวมแล้วมันเดินกระปกกระเพกเดินไม่ถนัดเลยเดินแบบขามันจะหดไม่ค่อยได้เลยข้างที่เป็นเพราะว่าเราเป็นลมทรมานปวดนอนมันก็ไม่สะดวกนอนจะว่าจะนั่งก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวก
1: วันนี้มีอาการอะไรครับ
0: เนื่องจากปวดเข่าอะค่ะ
1: ปวดเข่าเหรอฮะ
0: ค่ะจากการทำงานนะค
1: ะ
0: เพราะว่ายืนทั้งวันใช้ทำงานตรงนี้ค่ะก็เลยมีอาการแบบเจ็บๆปวด
1: ๆครับมันปวดเวลาไหนฮะนั่งนอนยืนเดิน
0: ส่วนมากพอเวลามันจะนั่งมากกว่าเพราะเวลายืนมันทำงานไปเหมือนกับมันเพลินๆลืมๆไปแต่พอเวลานั่งรู้สึกว่าเหมือนพอเรามาหย่อนแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: จังหวะจะนั่งหรือกำลังจังหวะที่กำลังจะลุกยืน
0: ส่วนมากจังหวะที่กำลังจะนั่งนี่แหละ
1: กำลังจะนั่งปวดมันปวดบริเวณไหนนะคะ
0: มันจะปวดบริเวณนี้แล้วมันก็จะแล่นมาบริเวณนี้ถึงสะโพกเนี่ยค่ะ
1: อ๋อปวดเข่าด้วยแล้วปวดสะโพกด้วยปวดเวลาขึ้นลงบันไดหรือว่าปวดเวลาเดินไกลๆเนี่ยสะโพกเนี่ย
0: สะโพกนี่ส่วนมากจะเวลาก้มค่ะ
1: เวลาก้ม
0: มันจะรู้สึกมากกว่าเขาหมดเลย
1: ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าก้มแล้วปวดบริเวณสะโพกอาจจะมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังด้วยคือในรายนี้อาจจะเป็นพิเศษคือมีทั้งปวดเข่าและปวดสะโพกนี่ยืนทั้งวันก็หมายว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เข่าก็โดนเข่าก็โดนกดอย่างนั้นนะ
2: ครับน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
0: บางครั้งถ้ายืนทั้งวันมากๆบางครั้งก็ลงข้อเท้าอ่ะเวลานอนเวลากลับถึงบ้านเวลาเราพักผ่อนนั่งนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันเพิ่งพยายามบางทีพยายามเจียดขาแล้วเนี่ยมันจะดังเหมือนกับมันเหมือนเส้นมันตึงแล้วมัน
1: คือลักษณะอย่างเงี้ยอธิบายเหมือนสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เข่าย
0: ก
1: น้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลทั้งวันเนี่ยเราทดสอบให้เขายกของเนี่ยหนักสัก5โลเนี่ยกำลังถามเขาว่ากะว่าจะยืนถืออยู่ได้สักนานเป็นชั่วโมงไหมคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงนะ
2: ใช่มันก็เมื่อย
1: คุณแอดทำได้ไหมครับชั่วโมงหิ้ว5กิโล
2: ไม่นานนะอาจารย์
1: ต้องวางใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่อ
1: ันนี้มือเมื่อยใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับ
1: อันนั้นเข่าเมื่อย
2: ก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันครับอ
2: าจารย์หมายถึงว่าเข่าแบกน้ำหนักนานๆมันก็จะ
1: ใช่ครับ
2: จะล้า
1: ทุกอวัยวะที่รับหนักเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมีอาการเมื่อยทีนี้เวลาถ้ายืนเนี่ยน้ำหนักลงที่เข่า
2: ครับ
1: ถ้าเวลานอนน้ำหนักไม่ได้ลงที่เข่
2: า
1: น้ำหนักไปลงที่หลัง
2: ครับ
1: ก็ไม่ปวดเข่า
2: อย่างนี้ต้องตรวจอะไรยังไงต่อไหมฮะว่าตรงเข่าเป็นที่เรามีไขสันหลังด้วยเปล่า
1: เดี๋ยวเราเริ่มตรวจเลยดีไหมครับ
2: ดีฮะ
1: เดี๋ยวเราดูหัวเข่านะครับก็ดูหลัง
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าปวดสะโพกด้วยนะครับดูหลังก่อนแล้วกันนะครับลองยืนนะครับ
2: ลองหงายหลังได้ปวดเอวไหมปวดสะโพกไหมครับ
0: ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ารู้สึกคือมีความรู้สึกข้างนี้มากกว่าข้างนี
2: ้ปวด
0: มันไม่ถึงกับปวด
2: ตึง
0: ๆจากข้างนี้
2: ถ้าเอียงอะถ้าเอียงเตรียมมาทางน
0: ี้อย่างนี้รู้สึกตรงนี
2: ้ปวดตรงไหน
0: เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ย
1: ปวดหลังใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ปวดตรงหลังนี่ใช่ไหม
0: เนี่ย
1: ตรงกระเบนเน็บนะปวดลงมาสะโพกไหม
0: ไม่มันจะออกขวางมาทางขวาเนี่ย
1: มาไหมมาตรงนี้นะ
0: จ
1: ะไม่ลงสะโพกนะ
0: จะต้องอย่าง
1: น
0: ี้ไม่ลง
1: งั้นลองหงายหลังใหม่ดิครับลงสะโพกไหมไม่ลง
0: อันนี้ก็ไม่ลงแต่จะเจ็บอยู่ตรงนี้แหละ
1: เจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บสะโพก
0: บริเวณนี้
1: เจ็บหลังนี่นะครับ
0: บริเวณน
1: ี้กับสะโพกปวดไหม
0: อย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้จะไม่รู้สึก
1: ไม่ปวดนะ
0: อย่างนี้จะไม่ค่อย
1: อันนี้หลังเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขามีการปวดสะโพก
2: ครับ
1: แล้วผมบอกว่าอาการปวดสะโพกอาจจะมาจากกระดูกสันหลังเราก็ตรวจโดยการให้ก้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีอาการปวดหลังแสดงกระดูกหลังเริ่มเสื่อมแล้ว
2: ครับ
1: ตอนเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการระคายเส้นประสาทได้เล็กๆน้อยๆก็จะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพก
2: อ
1: ันนี้คือเป็นน้อยมากยังไม่
0: คือตัวถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวหลังมันจะไม่รู้สึกปวดแต่ว่าตรงนี้มันจะถูกมันจะเสียวปวด
1: จะไปข้างขวาม
0: ันจะไปซีกขวา
1: เดียวเวลายืนนานๆก็จะมีอาการ
2: เดี๋ยวตรวจเข่าต่อ
1: จะตรวจเข่าบนเตียงนะครับอันนี้เรามาดูเข่านะครับดูเข่าเปรียบเทียบสองข้างถ้าปวดเข่าขวา

0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
1: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
0: ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าดูด้วยตาคุณแอดว่าบวมไหม
2: ก็ถ้าบวมก็ไม่มากนะครับหรืออาจจะเท่าๆกันด้วยซ้ำไป
0: วิธีดูก็ว่าบวมหรือไม่บวมแล้วก็ดูรอยย่นตรงนี้น
2: ะ
0: ตรงนี้เปรียบเทียบกัน
2: ครับ
0: แล้วดูรอยบุ๋มตรงนี
2: ้
0: อันนี้ลึกกว่าอันนี้ตื้นกว่า
2: ใช่อันนี้บุ๋มกว่า
0: อันนี้ถ้าเราดูเส้นโค้งตรงนี
2: ้ครับ
0: ตรงนี้มันจะเป็นแฮะตรงนี้มันจะเป็นแล้วขึ้นมานี่
2: ใช่
0: ใช่ครับแต่นี่มันขึ้นเป็นนูนเลย
2: ใช่
0: แสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในข
2: ้
0: อครับแล้วเราก็ไล่น้ำข้างบนเนี่ยลงมาทิศนี้นะคร
2: ับ
0: แล้วก็เห็นตรงนี้มันโป่งขึ้นพอไล่น้ำขึ้นมาตรงนี้บุ๋มตรงนี้โป่ง
2: ครับ
0: แล้วเราก็ลองบีบดูนะครับเนี่ยทดสอบนะวันนี้ขอให้เป็นนักเรียนวัน
2: ได้ฮะ
0: ตอนวันนี้ครับเอามือขวานะครับ
2: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นวิธีดูตรวจว่ามีน้ำหรือเปล่า
2: ครับ
0: มือขวาวางเงี้ยวางสบายเนี่ยโทษนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมจะบีบนะกดเข้าไปนิดนึงเหมือนบีบเข้าอย่างเงี้ยฮะนิดนึงดูนะฮะนานๆดูนะนิ่งๆนะครับ
2: ครับ
0: มีเหมือนน้ำมากระแทกไหมครับมีไหม
2: มีฮะ
0: เอาบีบเองนี่ฮะได้ไหมมือขวาอยู่ที่เดิมแล้วลองเป็นนักเรียนลองตรวจเอง
2: วันนี้เป็นหมอแล้วนักเรียนหมอแล้ว
0: ใช้ทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแอร์นั่นนะบีบรีบลงไปนั่นน่ะมีน้ำมากระแทกไหมครับ
2: มันไม่เหมือนอาจารย์บีบอะ
0: แล้วผมบีบผมจะกั้นน้ำตรงนี้ไว
2: ้
0: ไม่ให้น้ำมันบีบถ้าเราไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะบีบ
2: จ
0: ะขึ้นไปข้างบน
2: มันก็ไม่ลงมา
0: คือบีบเน้นตรงนี้กดไว้ด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้จริงนี้เราตรวจเองก็ได้นะ
0: ลองดูดิฮะเผื่อไปตรวจคุณแม่
2: แล้วการพบว่ามีน้ำมากระแทกนี่แปลว่าอะไรฮะ
0: ก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่ข้างใน
2: ครับ
0: ในข้อ
2: น้ำทำไมเกิดน้ำขึ้นในข้อเข่าได้อาจารย์
0: มันมีเยื่อบุข้อมันมีการอักเสบ
2: ครับ
0: เยื่อบุข้ออักเสบเพราะว่าผิวข้อที่มันสึกหรอ
2: ครับ
0: สึกกร่อนตัวผิวข้อนั้นมันเป็นเหมือนวัสดุแปลกปลอมอยู่ในข้อเพราะนั้นไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมากินไอ้วัสดุแปลกปลอมมันนั้นเสร็จแล้วก็จะหลั่งสารบางชนิดมาเอนไซม์บางชนิดมากระตุ้นให้เยื่อบุข้อมีการอักเสบ
2: ครับ
0: เยื่อบุข้ออักเสบก็มีน้ำออกมา
2: แล้วพออยู่ไปนานๆก็สมเยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เยอะขึ้นครับก็จะทำให้รู้สึกขัดเวลางอเข่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ
2: ครับ
0: งอเข่าเนี่ยเจ็บเบานะครับ
2: ฮะ
0: โทษนะเจ็บไหม
1: อันนี้มันถึงเจ็บแต่ว่าตึง
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่งอข้างนี้กับงอข้างนี้
1: อันนี้
0: ไม่ตึงนะสบายนะครับอันนี้ตึงๆน
1: ะ
0: แต่ที่นี่ยังงอได้เพราะเมื่อกี้นั่งยองๆได
2: ้ครับ
0: นี่คุณแอดลองดูข้างนี
2: ้ครับ
0: ลองนะครับอันนี้บีบไม่มีไม่มีน้ำมากระแทกลองเปรียบเทียบนะครับต่างนะครับชัดเจน
2: ชัดมาก
0: นะครับ
2: ชัดเจน
0: มากนะครับ
2: อ
0: ันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทดสอบอีกอันก็คือกดลูกสะบ้าลงไปว่าลูกสะบ้าดีอยู่หรือเปล่า
2: ครับ
0: นะครับถ้าเจ็บบอกนะครับเพื่อนจะกดลูกสะบ้าลงไปที่เข่า
2: ครับ
0: เจ็บไหมเนี่ย
1: เจ็บไหม
0: เจ็บไหมฮะ
2: เจ็บใช่ไหมฮะ
0: เจ็บใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ุณแอดลองดูขออนุญาตนะมันจะมีรู้สึกสักสากเหมือนกระดาษทรายบดกันนั่นแหละกดบดลงไปข้างล่างสักสากนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึง
2: ใช่ใช่
0: นะครับจะมีการเจ็บอันนี้พอบดอย่างนี้เจ็บไหมครับอย่างนี้ไม่เจ็บเนี่ยขยี้สะบ้าลงไปข้างล่างไม่เจ็บโอเคอันนี้สรุปว่าเวลางอแล้วเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับทีนี้มีอันนึงเราตรวจดูว่าไอ้ข้อเนี่ยหลวมหรือไม่หลวม
1: แล้วตัวเท้าน
0: ี่ก็ดูแล้วก็โยกแล้ว
2: โยกออกด้านข้าง
0: ไม่หลวมนะครับไม่หลวม
2: ถ้าหลวมจะเป็นไงฮะ
0: ถ้าหลวมข้อจะโยกมากเลยขาไม่โยกเยกไปนะฮะนิดอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ปกติไม่โยกนะครับ
2: มั่นคง
0: ครับก็แสดงว่าในรายเนี่ยหนึ่งไม่มีข้อ
2: ครับ
1: ผู้หมอแล้วตัวเท้าแล้ว
0: ค
1: ะเวลามันปวดเท้าแล้วมันยืนมากๆรู้สึกมันเมื่อย
0: ก็คงเหมือนกันฮะข้อเท้าคงรับหนักเหมือนกันนะครับ
2: แต่ข้อเท้านี่ปวดไหมฮะ
1: จะเป็นข้างขวาเหมือนเดิม
0: เป็นแต่ว่าไม่บวม
1: มันไม่เชิงปวดมันเหมือนเมื่อยมากนะ
2: ครับข้อเข่าเนี่ยเรื่องเข่าเนี่ยเราตรวจแค่นี้พอแล้วต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต้องดูอะไรอย่างงี้
0: คือถ้าเราต้องการดูว่าเข่าพังน้อยพังมาก
2: ครับ
0: เสื่อมร้อยเสื่อมมากเราก็ส่งเอ็กซเรย์ดูแต่ดูแล้วคนนี้ไม่มีการผิดรูปของข้อเข่าเนี่ยลองเดินดูฮะลองเดินดูก็ได้เดินเหมือนคนปกติเลยนะครับเดินเหมือนแคทวอล์กได
2: ้
0: นะเดินเหมือนคนปกติ

0: ตรวจเสร็จทั้งหมดแล้วคุณวัฒนาเป็นโรคอะไรครับ
1: เป็นเข่าเสื่อมนะครับทีนี้จะแปลกกว่าคนอื่นคือคุณวัฒนาเนี่ยอายุไม่ถึง50ปี
0: อายุเท่าไหร่นะครับปีนี้
2: จะ47ปลายเดือนหน้านะครับ
1: ไม่ถึงปกติเข่าเสื่อมจะอายุ50ขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆจะมีอยู่2ประเด็นของคุณวัฒนาเนี่ยคือน้ำหนักตัวกับการยืนนานๆนะครับยืนมากน้ำหนักตัวมากเข่าก็มีการเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมระยะแรกๆคือยังไม่มีการโก่งของข้อเข่างอเหยียดยังงอเหยียดได้ปกตินะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยสมมุติทำงานงี้ไปสัก10ปีนะครับเข่าอาจจะเริ่มโก่งขึ้นแล้วก็จะงอเข่าได้น้อยลง
0: ครับ
1: อันนี้ก็
0: จะมีโก่งเลยเหรอฮะ
1: โก่งครับมีส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะดูว่าโก่งถ้าเรากำจัดสาเหตุคือน้ำหนักตัวถ้าลดไปจนถึงค่าดัชนีมวลกายปกตินะคร
0: ับ
1: ซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดไปสักประมาณ6โลถึง10กิโลถ้าทำได้นะครับส่วนพฤติกรรมเรื่องการยืนนานๆนี่คงปรับยากนะครับแล้วก็มีเรื่องยาแก้อักเสบ
0: ครับ
1: ยาแก้อักเสบซึ่งอาจจะทานชั่วคราวยาแก้ปวด
0: ครับ
1: บางคนอาจจะชอบยาทานะครับอีกประการนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อควอดไดเซป
0: ทำยังไงอาจารย
1: ์ก็วิธีทำก็ง่ายๆลองหันหน้าไปนู้นนะครับ
0: นะ
1: ครับแล้วก็ยกขาข้างขวาทีละข้างก็ได้ครับแล้วกระดกเท้าเต็มที่แล้วนับ1ถึง10
0: ข้างไว้10วิน
1: าที10วินาทีนะครับ
0: อ๋ออย่าง
1: น
0: ี้เหรอง่ายๆครับ
1: แค่นั้นเองยี่สิบถึงสามสิบรอบเช้าเย็นนะครับ
0: จะช่วยยังไงอาจารย์ครับ
1: จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขานี่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างนู้นก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่ควรแต่ว่าเรื่องงานแล้วบางทีห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะได้มากๆคือการลดน้ำหนักต้องเรื่องอาหารอย่างเดียว
0: ครับ
1: คือถ้ามื้อเย็นไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะลดได้แต่โดยมากคนจะหนักมื้อเย็นคือมื้อเย็นต้องมีข้าวพอเทนทานเสร็จก็นอนเลยเนื่องจากว่าเหนื่อย
0: ใช่เลยใช่ไหมฮะครับจังครับโดยสรุปคุณวัฒนานี่คือเพิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น
1: ครับใช่ครับ
0: จากการยืนนานๆ
1: ยืนนานๆและน้ำหนัก
0: และน้ำหนักตัวที่มาก
1: มาก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อย่าให้มี2สิ่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็คืออ
1: ย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่ม
0: น้ำหนักตัวเพิ่ม
1: มากเกินดัชนีมวลกายไม่ควรจะเกินนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำงานซึ่งมีนั่งบ้างไม่ได้ยืนทั้งวัน
0: อย่ายืนตลอดเวลา
1: แล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปแล้ว
0: อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันได้ไหมอาจารย
1: ์ป้องกันได้ครับ
0: ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้
1: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: ถ้ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสเข่าเสื่อมจะน้อยมาก
0: ครับแล้วถ้าเกิดเสื่อมแต่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นนะครับเป็นมากขึ้น
1: ถ้าเป็นมากจนเข่าโก่งหรือเดินไม่ไหวเช่นเดินนั่งเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดินรอบบ้านไม่ได้หนึ่งรอบหรือว่าอยากไปเดินช้อปปิ้งตามห้างร้านแล้วเดินตามลูกหลานไม่ทันก็ต้องพิจารณาว่าผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคร
0: ับ
1: เพราะคนเราต้องอยู่กับครอบครัว
0: ครับ
1: ต้องอยู่กับครอบครัว
0: ครับ
1: คือเข้าไปเที่ยวกันแล้วเราแบบจับเจ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: คุณภาพชีวิตแย่
1: ใช่ครับ
0: ไม่เหมือนมีผลทั้งจิตใจ
1: ใช่ครับ
0: ครับขอให้พร้อมเพรียวเร็วๆนะครับคุณวัฒนาเจอกันครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนนึงเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนนึงนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงการครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ำเยอะๆปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นริดสีดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและริดสีดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วเราอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนานิตมนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกช่องทางผู้ชมฮะไม่ว่าจะติดตามรับชมเราผ่านทางช่องทางไหนนะถ้าเกิดผู้ชมอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาคำถามเรื่องสุขภาพกับเรานะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะฮะมุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะแม้ว่าจะดูทีวีอยู่แต่ก็อยากจะให้ดู Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะฮะจะได้เรียกว่าตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวก็คือผ่านทาง Facebook ของ

0: รามาชาแนลพิมพ์คำว่ารามาชาแนลเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอย่าลืมทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากคำถามในช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลอายุนะครับเพศน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาอยากจะถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามารวมถึงเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมฝากคำถามร่วมจัดรายการทักทายกันเข้ามาได้รับชมอยู่ที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับใน Facebook Live รามา Channel นะวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์หรืออาจารย์พีทของเราเนี่ยและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนานะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับหรืออาจารย์เก่งทั้ง2ท่านนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีอาจารย์เก่งค่ะ
0: สวัสดีครับยังมาสดใสเช่นเคยนะอาจารย์พีทฮะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก่อนระหว่างรอคำถามผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะฮะนิตยสารอีบุ๊กของเรากันหน่อยแอดรามาฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกับนิตยสารแอดรามานะฮะฉบับนี้ฉบับที่44นะฮะสามารถโหลดสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับติดตามรามา Channel สถานีสุขภาพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับครบถ้วนนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางการแพทย์สำหรับฉบับที่44มีคอนเทนต์เด่นคอนเทนต์โดนอะไรกันบ้างมาไล่เรียงกันนิดหนึ่งนะฮะเกริ่นพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะไม่จะเป็นเรื่องของข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะหรือว่าเป็นประเด็นที่ทางสังคมกำลังฮอตฮิตมากๆนะฮะเรื่องนี้ตอนนี้คนสนใจเยอะมากๆฉบับนี้มีให้ติดตามกันด้วยมีเรื่องของไขคำถามยอดฮิตฮะอันนี้ต้องบอกว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะแม้แต่คุณพ่อคุณแม่อามงอาม่าผมก็น่าจะใช้วิธีคิดแบบนี้เขาบอกว่าเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ฮะหลายคนบอกโอ้กินเยอะๆโตเร็วๆจะได้แข็งแรงนะจริงหรือเปล่าอ่ะนะเรื่องของหน้าร้อนแบบนี้ครับสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะหรือว่าคุณสุภาพสตรีหลายท่านนะทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านเรื่องของการเก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะนอกจากนี้สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวใกล้ๆนะฮะแบบไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมากนักก็คือพุทธมณฑลนะเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางศาสนานี่คือเรียกว่าหยิบจับมาแค่แบบเป็นแค่น้ำจิ้มกันก่อนคุณผู้ชมไปโหลดอ่านแบบเต็มๆได้เลยนะถ้าใครสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะฮะก็เข้าไปที่ @rama.mahidol.ac.th นะครับสำหรับติดตามกันได้นะฮะ @rama ฉบับที่44นะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องของสาระความรู้ที่เราจะพูดคุยกันในแต่ละวันแล้วนะครับวันนี้มีเคสที่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่หลายคนคุ้นหูกันนะแต่ว่าพอพูดถึงโรคนี้ขึ้นมาเอ๊ะรายละเอียดของโรคมันเป็นอย่างไรก็คือโรคพาร์กินสันนะเขาบอกว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยจะต้องฟื้นฟูหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามจากเคสนี้จากวีทีอาร์นี้กันก่อนเลยนะครับ
2: โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางระบบประสาทส่งผลให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยปกติแล้วโรคนี้จะมีอาการที่แสดงออกมามากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ที่เป็นเหมือนกันก็คือโรคนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนโรคทางสมองอื่นๆและอาการจะเป็นมากขึ้นไปด้วยหากปล่อยไว้เป็นเวลานานโรคนี้จะพบมากในช่วงอายุ65-80 ปีโดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าโรคนี้จะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่สามารถกระทบกับผู้ป่วยได้ในระยะยาวนับเป็นโรคที่พบได้บ่อยรองจากอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่รักษาให้อาการบรรเทาลงหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายผู้ป่วยควรพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นที่เริ่มมีอาการซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงพิการและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ดังนั้นหากพบว่าคนในครอบครัวมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยนั่นเอง
0: เนี่ยฟังจากวิทยาดูเหมือนจะน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งช่วยขยายสักนิดนึงดีกว่าฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกอกตกใจกันสักนะเรื่องของ

0: ข้อความคิดสารที่อาจารย์เก่งสรุปสั้นๆสักนิดนึงครับว่ามันคือโรคอะไรยังไงมีอันตรายยังไงมีสัญญาณอะไรเตือนผู้ที่กำลังจะมีอาการของโรคตรงนี้บ้างฮะ
1: จริงๆต้องบอกว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยนะคะเป็นโรคของความเสื่อมของระบบประสาทที่เกิดที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในสมองนะคะซึ่งการวินิจฉัยของโรคเนี่ยก็คือควรจะไปพบคุณหมออายุรกรรมหรือโดยเฉพาะคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็ต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าเป็นโรคของระบบประสาทแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือจะเน้นไปในทางการให้ยาเป็นหลักเพื่อชะลออาการเสื่อมลงของตัวสมองก็ให้ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันคงฟังก์ชันเดิมไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคเนี่ยมันเป็นความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายขาดมันจะเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ระหว่างทางของการรักษานะคะนอกจากการให้ยาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการทำกายภาพบำบัดการฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมด้วยซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มแรกเริ่มเป็นไม่เยอะเนี่ยผู้ป่วยก็ยังมีอาการไม่เยอะมากอาการไม่เยอะมากเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดให้ใช้ประสิทธิภาพของสมรรถนะร่างกายที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้ผู้ป่วยยังสามารถยืนเดินได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้กรณีที่ตัวโรคเนี่ยมันดำเนินต่อไปนานขึ้นผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการที่มากขึ้นพอมีอาการที่มากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะถึงขั้นเริ่มยืนเดินลำบากขึ้นอาจจะมีปัญหาอื่นๆต้องบอกว่าอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือจะมีอาการทางระบบการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะคะทางระบบการเคลื่อนไหวก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยจะมีอาการมือสั่นเวลาอยู่เฉยๆเวลาขยับหัวเคลื่อนกายเนี่ยก็อาจจะการสั่นเนี่ยน้อยลงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อร่างกายแข็งเกร็งการเคลื่อนไหวช้าก็อาจจะแล้วก็รวมถึงการยืนเดินที่มีปัญหาทำให้การยืนเดินเนี่ยไม่มั่นคงเวลาเดินเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงล้มได้มากขึ้นเช่นก้าวเดินสั้นๆขากลางเวลาก้าวเดินเนี่ยก็คืออาจจะมีการก้าวเดินในช่วงก้าวแรกๆเนี่ยลำบากแต่พอเดินไปได้สักพักเนี่ยก็คือจะเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ว่าซอยขาถี่ขึ้นนะเพื่อมีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดโรคประเมินไปเยอะขึ้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะหกล้มหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยก็คือการฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการเป็นปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ในโรคพาร์กินสันเองเนี่ยพอระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยอย่างเช่นอาการทางเดินอาหารทางเดินหายใจผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการคืนลำบากได้ท้องผูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ที่ช้าลงการตัดสินใจที่ช้าลงได้นะคะอันนี้อาจารย์พีระเดียกจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนี้ด้วย
0: อาจารย์พีระอาจจะมีคนไข้ที่อาจจะปรึกษาอาจารย์พีระบ่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าดูไปดูมาจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันเหมือนกันนะอาจารย์พีระ
2: ใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราเจอก็คือมากับอายุค่ะเมื่อโรคนี้มากับอายุเนี่ยนอกจากความเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทหรือระบบประสาทเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคร่วมต่างๆรวมถึงการเสื่อมของสภาพร่างกายโดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่อย่างที่อาจารย์เก่งบอกนอกจากความผิดปกติในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังเจอว่าผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะต้องหลายครั้งเนี่ยมีนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้นค่ะเมื่อเป็นไปนานๆเนี่ยผู้ป่วยการเคลื่อนไหวน้อยลงก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายเช่นเรื่องของการกลืนการสำลักอาหารค่ะการเกิดแผลกดทับนะคะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าเป็นไปนานๆเกิน5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะเจอว่ามีเรื่องของความสามารถของสมองลดลงด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์เก่งบอกและในหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่เกิดคู่กันเช่นเรื่องของอารมณ์เศร้าค่ะหรืออารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าปัญหาส่วนนอกจากที่จะเกิดจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดความอึดอัดที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นร่วมด้วย

0: อาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์เศร้าหรือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะ
1: ครัน บ
0: อกจากนี้ก็ยังต้องดูโรคร่วมอื่นๆที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นในกรณีไข้พาร์กินสันอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกกำลังค่ะภาวะหนึ่งที่จะเจอตามมาก็จะเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยภาวะกระดูกพรุนภาวะพร่องวิตามินดีนะคะของพวกนี้ก็มักจะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: ครับอะไรที่ทำให้จากเรื่องของปัญหาจากการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าตอนต้นมักจะเป็นเรื่องของมือสั่นการเคลื่อนไหวการขยับขยื่นการเกรงตัวหรือว่าการเดินที่ขาจะมีสั่นแล้วก็ขั้นไปปลายเนี่ยมันถึงขั้นทำลายสมองก็คือมีผลกับสมองจากขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายๆเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้อาการของพาร์กินสันมันถึงขั้นต้องไปทำลายสมองฮะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้มันไปถึงได้ยังไงไหมฮะ
0: อย่างที่คุณแจ็คถามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยตัวโรคพาร์กินสันเองเนี่ยมันก็เกิดการตายของเซลล์สมองเพียงแต่ว่ามันเกิดเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเวลานานขึ้นเนี่ยเซลล์สมองส่วนอื่นๆก็เกิดการตายไปด้วยเช่นในเรื่องของความคิดความจำเซลล์สมองที่เป็นตัวหลั่งสารให้ความสุขกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายไปด้วยแล้วก็ในส่วนของโรคทางกายอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นมาจากเรื่องของการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือการไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆค่ะ
1: ครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงจะมีเรื่องของภาวะพึ่งพิงเข้าใจว่ากระบวนการของทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเองน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยลดของเรื่องของภาวะพึ่งพิงสามารถที่จะลดความเสื่อมหรือว่าประคับประคองอาการแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นในมุมของการฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยเรามีเทคนิคมีวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยหรือสำหรับญาติของผู้ป่วยยังไงบ้างไหมอาจารย์เก่งฮะ
2: ก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวโรคของการของพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคที่ระยะยาวแล้วมีการร่วมกันดูแลของหลายภาคส่วนทั้งคุณหมอในแต่ละสาขาคุณหมออายุรกรรมหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะก็คือในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการมีปัญหาต่างๆรวมถึงพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพสูงที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันในศักยภาพตัวเองที่เหลืออยู่ซึ่งหลักๆอย่างที่บอกไปว่าอาการที่ผู้ที่มักจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินที่ไม่มั่นคงการก้าวเดินลำบากการขยับขยื่นเคลื่อนไหวที่ลำบากฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฟื้นฟูในผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยก็คือจะเน้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลักๆ ก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องให้ผู้ป่วยทำประกอบกิจวัตรประจำวันพื้นฐานด้วยตัวเองเช่นการกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็คือการฝึกกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดภาวะการพึ่งพิงลงไปได้รวมถึงการเดินเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มหรือว่าการสะดุดล้มได้ง่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปผู้ป่วยเนี่ยมักจะเดินแล้วก้าวขาไม่ค่อยถนัดหรือว่าก้าวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเทคนิคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นสมองโดยการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยกระตุ้นอย่างเช่นมีจุดนำสายตาเช่นถ้าเกิดให้ผู้ป่วยบอกให้ผู้ป่วยเดินตามปกติเนี่ยผู้ป่วยอาจจะก้าวเดินลำบากหรือว่ามีโอกาสที่จะพลัดตกหกล้มหรือว่าเซแต่ถ้าเกิดมีจุดนำสายตาคือเดินไปตามเส้นมีเส้นนำสายตาปุ๊บเนี่ยเราให้ผู้ป่วยเดินตามเส้นเนี้ยผู้ป่วยก็จะเดินได้มั่นคงขึ้นแล้วก็ก้าวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะยังเคลื่อนไหวร่างกายเดินได้ใช้ชีวิตได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีการฝึกเช่นการใช้สิ่งกระตุ้นภายนอกอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดนำสายตาใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่มสิ่งกระตุ้นเป็นการได้ยินเสียงเป็นการให้จังหวะเช่นให้ผู้ป่วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าการให้จังหวะโดยใช้เครื่องเมโทโนมที่จะมีเสียงตึกตึกตึกอย่างเงี้ยก็คือหรือว่าอาจจะให้ญาติช่วยเป็นการบอกจังหวะผู้ป่วยเดินก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการกระตุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบสมองเนี่ยมันควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วผู้ป่วยก็จะเดินตามจังหวะเนี้ยผู้ป่วยก็จะสามารถก้าวเดินได้เร็วขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับถ้า าที่ฟังเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณหนึ่งก็คือใช้ชีวิตผ่านมาระดับหนึ่งร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมถอยตามการประมาณนี้หลายคนก็เลย

0: แอบฝากความหวังว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้พอจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงบางคนบอกเอ้ยต้องไปมีแอคทิวิตี้แบบตากแดดเอ่ยหาวิตามินมาเสริมเอ่ยหรือว่าหาอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แหละที่จะมาช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าลงพวกนี้มันมีวิธีการอะไรหรือว่าตัวช่วยอะไรหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมฮะเพื่อให้ความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นเสื่อมช้าลง
1: อันนี้จะต้องหลักๆก็ต้องถามอาจารย์พีทเป็นหลักเลยค่ะในเรื่องของวิทยาการในการใช้ยาในปัจจุบันอะไรกันพวกนี
0: ้ครับ
2: แต่ก็จริงๆแล้วปัจจุบันก็ถ้าเป็นโรคพาร์กินสันเองนะคะ
0: คร
2: ับเราอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนเช่นเดียวกับโรคที่เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์ค่ะอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพการป้องกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะคะรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของเราให้ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าซึ่งหลักการของการดูแลสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยทำได้ตั้งแต่ในวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราจำเป็นต้องเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
0: ครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มียาอะไรโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเราเป็นคนนอนพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ปรับเรื่องอารมณ์ตัวเองนอนหลับการพฤติกรรมต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเราพวกนี้มันช่วยประคับประคองหรือช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะอาจารย์ฮะ
1: แล้วแบบนี้อะไรตรงนี้ถึงค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันถ้าเกิดว่าแต่ว่าการที่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงปกติที่สุดแล้วก็สามารถต้องบอกว่าตัวโรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตผู้ป่วยจะมีความอายุยืนเนี่ยเท่ากับคนปกติได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตก็คือการใช้ชีวิตให้คุณภาพชีวิตที่ดีดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ
2: นอกจากนี้เนี่ยพาร์กินสันเองก็มียานะคะที่ช่วยลดอาการในเรื่องของความผิดปกติการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งการใช้ยาในการรักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของอายุรแพทย์นะคะประสาทอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ผู้สูงอายุเป็นหลักก็การปรับยาในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าร่วมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างที่อาจารย์เก่งบอกเนี่ยก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ
0: อย่างตอนต้นใน VTR จะบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเรนจ์อายุประมาณ60ปีถึง85ปีประมาณนี้ฮะแต่อะไรที่ทำให้แน่นอนล่ะไม่ใช่ผู้คนอายุ60ปีทุกคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้อะไรคือความแตกต่างฮะกลุ่มไหนเป็นความกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวบางโรคมันนำไปสู่การเสื่อมของร่างกายมากขึ้นจนทำให้เป็นพาร์กินสันไหมอาจารย์ฮะ
2: เราพบว่าอย่างที่บอกค่ะปัจจัยเสี่ยงบางอันในการใช้ชีวิตนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบนี้ค่ะหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่าใกล้ที่มีปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตันเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับพาร์กินสันเกิดขึ้นได
0: ้
2: ค่ะการใช้ชีวิตบางอย่างการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่มีประวัติโดนทำลายเซลล์สมองมาในการให้ครับมีอันตรายมีการบาดเจ็บรุนแรงของพวกนี้ก็จะทำให้เขาเป็นเร็วขึ้นได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าปัจจัยไหนเนี่ยที่มีอิทธิพลเดี่ยวๆหรือเป็นอิทธิพลที่เด่นชัด
0: นะครับแต่เบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแน่นอนล่ะก็จะมีความรู้เรื่องสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต่างๆก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ความเสื่อมต่างๆของร่างกายก็จะช้าลงนะครับแน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนี้สุขภาพดีส่วนใหญ่อยู่แล้วนะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะหลายท่านทักทายเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ก็เริ่มมีสายเข้ามาแล้วนะครับคุณรังสรรค์นะคุณนิ่มนวลแสงนะฮะคุณพิกุลนะฮะคุณ I am ปอคุณหลงภูนะฮะคุณรัชนกคุณวรวรรณคุณประมวลคุณไก่กุ๊กสุคุณสุภัตรานะฮะทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าฝากคำถามในช่องทางของ Facebook Live แล้วก็โทรศัพท์กันได้นะครับคุณไก่กุ๊กนะฮะ สอบถามนะบอกว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วมีอันตรายไหมถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันบางครั้งปวดท้องหลังกินข้าวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกลัวว่าเป็นเพราะไส้ติ่งอักเสบมีวิธีเช็คไหมครับว่าไส้ติ่งเรามันอักเสบจนใกล้จะแตกหรือยังฮะ
2: โดยปกติไส้ติ่งเป็นอวัยวะที่เก็บไปดูเล่นได้นะคะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทิ้งเสมอถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะทีนี้ปกติถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นหายๆนะคะอาการปวดท้องที่เกิดจากไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดท้องที่เฉียบพลันปวดบริเวณท้องน้อยด้านล่างขวาอาการปวดก็มักจะมาพร้อมกับการคลื่นไส้อาเจียนการมีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มักจะปวดมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็คือเป็นการตัดเอาไส้ติ่งที่อักเสบออกนะคะร่วมกับการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อลดอาการอักเสบนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องเอาไปตัดทิ้งก่อนในกรณีที่ปวดท้องเป็นหายเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะเกิดจากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งเจอได้บ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะตับถุงน้ำดีซึ่งอันนี้อาจจะต้องมาดูในรายละเอียดของอาการปวดท้องอีกทีนึงรวมถึงต้องมาดูว่าตรวจร่างกายดูว่าจริงๆแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ส่วนใหญ่ไส้ติ่งอักเสบไม่ค่อยอยู่นานค่ะ24-48ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะปวดมากจนต้องมาหาคุณหมอละค่ะ
0: คือเคยได้ยินหลายคนบอกว่าไส้ติ่งแตกแล้วมันจะยิ่งอันตรายอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าว่าไส้ติ่งของฉันเนี่ยมันเข้าขั้นอักเสบหรือยังแล้วมันจะแตกหรือไม่แตกฮะอาจารย์ฮะมันเราสามารถเช็คเองได้ไหมฮะหรือว่าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ฮะ
2: อาจารย์คิดว่าอย่างที่บอกค่ะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุที่น้อยมากของอาการปวดท้องเป็นหายหรือเรื้อรังถ้าไส้ติ่งแตกเนี่ยจะปวดเฉียบพลันและปวดรุนแรงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้มาตรวจดูไส้ติ่งโดยเฉพาะคือปกติไส้ติ่งเขาก็จะอยู่ของเขาเป็นอันเล็ก
0: ๆ
2: อยู่ตรงนั้นค่ะไม่ได้ทำให้เกิดอาการหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจทีนี้บางคนทำไมถึงไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกเนี่ยก็อาจจะก็เราเรียกว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนก็คือว่าไส้ติ่งเนี่ยมันเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองเสร็จแล้วพอหนองเยอะๆมันก็ดันจนแตกออกมาเพราะฉะนั้นถ้าปวดท้องนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งด้านล่างขวาเป็นเฉียบพลันนะคะมีไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์เลยไว้นานเพราะบางคนเนี่ยทิ้งไว้นานเกินไปก็จะเกิดการแตกได้
0: ครับ
2: แต่ไม่จำเป็นต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่ต้องค่ะ
0: ไม่ต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งเก็บไว้ดูเล่นไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเขาอักเสบเนี่ยเราทนไม่ได้แน่ๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ๆถึงตอนนั้นคุณหมอจะบอกเราเองนะ
1: ค่ะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเมื่อกี้คำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลนานไหมอะไรยังไงนะคะก็คือผ่าตัดก็คือเป็นการผ่าตัดช่องท้องแผลอยู่ที่ประมาณด้านท้องหน้าท้องด้านล่างขวาแผลจะประมาณสักแบบไม่ยาวมากประมาณสักคืบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแต่ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยมักจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันนะคะ
0: ครับมีไม่นานกว่านี้นะ
1: แต่อันนี้ทั้งนั้นก็คือจะผ่าเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างที่อาจารย์พีทบอกเลย
0: นะฮะ
2: เพราะมันเป็นส่วนที่งอกออกมาจากลำไส้ค่ะเป็นช่วงต่อกันระหว่างของลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กส่วนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีเชื
0: ้อ
2: แบคทีเรียของลำไส้เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วงั้นถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยโดยที่มันไม่มีอาการเราไปตัดมันออกก่อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันไปทำให้เกิดแผลและเชื้อโรคต่างๆก็จะผ่านเข้ามาในช่องท้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปราศจากเชื้ออยู่แล้ว
0: แต่เวลาวิธีการตรวจเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจเป็นสเต็ปใช่ไหมฮะอาจารย์ผมเคยเห็นบางท่านเวลาไปโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องมันอาจจะเริ่มจากตรวจปัสสาวะก่อนตรวจเลือดก่อนอาจจะมีฉีดสีซีทีสแกนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นกว่าจะวินิจฉัยออกมาได้หรือหมอฟันธงว่าน่าจะเป็นไส้ติ่งแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยอาจารย์
2: โดยมากเนี่ยค่ะการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่

0: คุณแจ็คถามเนี่ยเราดูอาการและการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลักโดยเฉพาะการตรวจร่างกายนะคะถ้าตำแหน่งใช่หรือใกล้เคียงกับตำแหน่งไส้ติ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะหรือเอ็กซเรย์อาจารย์บางท่านเลือกใช้ซีทีสแกนบางท่านเลือกใช้อัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะได้หมดซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้นานมากนะคะโดยวิธีการตรวจในปัจจุบันเป็นหลักชั่วโมงซึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีการอักเสบรุนแรงหรือเป็นมานานเนี่ยมันไม่ได้แตกโป๊ะในช่วงนั้น
1: อ๋อนะครับนี่มีคนยืนยันคำพูดของผมมาคุณไอแอมปอบอกว่าคนที่ดูรายการนี้สุขภาพดีทุกคนอยู่แล้วคุณไอแอมปอบอกว่าฉันทำกายภาพได้ดีเพราะว่ารายการนี้เลยขอบคุณคุณไอแอมปอด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์กันมา
0: เป็นกำลังใจให้อาจารย์เก่งด้วย
1: คุณผู้ชมท่านใดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีคำถามก็ส่งให้กำลังใจหรือว่าส่งประสบการณ์ของตัวเองกันเข้ามาก็ได้เพราะเข้าใจว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราแนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นการกดการยืดกล้ามเนื้อการทำอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไปปรับใช้จนสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มีเยอะพอสมควรนะแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้คุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามครับเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่มีผลต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้หรือไม่ครับคุณพ่อของเพื่อนอายุ67ดื่มสุราสูบบุหรี่จัดมากและเป็นพาร์กินสันฮะ
0: อาจารย์คิดว่าต้องมาดูว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยไหมค่ะแล้วพาร์กินสันเนี้ยมันเป็นโรคพาร์กินสันไหมพาร์กินสันเองเนี่ยมีหลายประเภทนะคะโดยทั่วไปเนี่ยพาร์กินสันก็จะมีโรคพาร์กินสันที่เราบอกว่าเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพาร์กินสันอาการคล้ายพาร์กินสันเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแตกตันนะคะหรืออาการของเซลล์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยส่วนอื่นเสื่อมสลายมีได้หลักจากหลากหลายสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราพบว่าการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ถูกกับภาวะสุขภาพดีนะคะก็จะมีผลทำให้เขามีโอกาสเกิดเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ถามว่าสูบบุหรี่เกี่ยวไหมอาจารย์ว่าเกี่ยวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นปัจจัยร่วมหรือปัจจัยกระตุ้นที่ร่วมกับปัจจัยจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะ
1: นะครับคุณกมลชนกทักทายมาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมแชร์กันได้ด้วยนะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังกันได้คุณรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับสวัสดีคุณแจ็คและคุณหมอสองท่านรวมถึงทีมงานด้วยนะครับไม่ได้รับชมนานเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดรอดมาหลายซีซั่นแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยต้องถามนิดนึงฮะว่าอาการของลองโควิดเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ยังปกติดีแต่ถ้าเกิดตอนนี้เริ่มได้ยินข่าวเรื่องของลองโควิดมากขึ้นเรื่อยๆฮะท่านนี้ก็เลยบอกเอ๊ะฉันอุตส่าห์รอดมาหลายซีซั่นซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยขอความรู้สักนิดนึงฮะลองโควิดเป็นยังไงฮะ
0: ขึ้นกับระบบที่เกี่ยวข้องเลยนะคะมีได้ตั้งแต่ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะเรื่องของผังผืดในปอดเรื่องของระบบความคิดความจำในสมองรวมไปถึงเรื่องของอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีได้หลากหลายระบบมากแล้วมีได้เยอะมากอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วในเรื่องของลองโควิดเนี่ยในระยะหลังที่มีรีพอร์ตมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนรอดชีวิตเยอะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เลยอาจจะมีรีพอร์ตเพิ่มขึ้นสำหรับในอาจารย์เข้าใจว่าท่านที่โทรถามมาน่าจะเป็นในวัยผู้ใหญ่ค่ะในวัยผู้ใหญ่เนี่ย อย่างที่บอกก็จะเจอได้หลากหลายระบบแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอแล้วเจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นแบบนี้นะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าในผู้สูงอายุนี่ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนี่มีหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอดเลือดอุดตันปอดเป็นผังผืดต้องใช้ออกซิเจนมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยการที่เจอบ่อยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่อนล้าเหนื่อยง่าย
1: ครับ
0: อะไรไม่ค่อยออกค่ะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับอาการไหมครับอาจารย์ว่าตอนที่ติดในช่วง5วัน7วันเนี่ยมันซุดหนักมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดช

0: ช่วงนั้นป่วยหนักมากเชื้อหลายขั้นหลายท่านอาจจะเรียกว่าเชื้อลงปอดอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เป็นรองโควิดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ป่วยชิวๆไม่มีอาการมีแค่ไอเจ็บคอเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นน้อยกว่าตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมฮะอาจารย
1: ์ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่เราพบว่าผู้ป่วยที่ผ่านภาวะวิกฤตมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วยากกว่าค่ะแต่ไม่เสมอไปว่าจะว่าคุณป่วยน้อยแล้วคุณจะไม่มีลองโควิด
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะฮะอาจารย์เก่งพอแนะนำได้ไหมฮะว่าอย่างอาการหลายอาการที่เช่นเรื่องของการเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียแบบนี้เราสามารถใช้หลักคิดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาทำให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นยังไงไหมฮะ
2: ก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการที่ต่อเนื่องตามมาโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะมีเกิดผังผืดขึ้นในปอดทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเหนื่อยง่ายการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้ไม่เพียงพอในช่วงแรกๆก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยทำได้ไม่ได้เท่าเพราะนั้นเนี่ยก็คือการฝึกการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็คือจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการเหนื่อยล้าลงได้นะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆสุดก็คือการหายใจโดยใช้กระบังลมก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เวลาเราหายใจเนี่ยใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรวงอกหรือกล้ามเนื้อคอในการช่วยหายใจเนี่ยก็คือใช้เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมจะดีกว่านี้การฝึกหายใจกล้ามเนื้อกระบังลมก็คือหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือตัวเองเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆให้ท้องเนี่ยยุบไปตามมือเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นการหายใจให้สัมพันธ์กับหน้าท้องมันก็คือเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระบังลมไปด้วยส่วนหนึ่งก็ทำให้การหายใจเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเวลาหายใจในหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนการออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพขึ้นการใช้กล้ามเนื้ออึดกล้ามเนื้อทรวงอกเขามาช่วยประมาณนะคะในอันนี้กรณีที่เกิดเป็นภาวะลองโควิดที่เกิดจากพวกระบบหายใจรวมถึงในผู้ป่วยบางคนอย่างที่อาจารย์พิทบอกไปว่าจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนคือในผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริหารร่างกายตอนที่ใส่ออกซิเจนได้ในหลักการแล้วเนี่ยก็คือเราแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกกำลังกายเช่นการออกขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเดินช้าๆให้พอได้เหงื่ออะไรพวกนี้แต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ใส่ออกซิเจนไปด้วยเพื่อให้ระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลาระหว่างที่มีการบริหารร่างกายมันก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถพัฒนาในส่วนของระบบหลอดเลือดหัวใจการเคลื่อนไหวร่างกายได้ในการออกกำลังกายรวมถึงไม่กระทบกับภาวะระบบหายใจนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดในผู้ป่วยที่ยังจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนหลังจากเป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายพร้อมกับใส่ออกซิเจนไปด้วยก็ได้แล้วพอความฟิตของร่างกายดีขึ้นออกกำลังกายไปสักระยะนึงเนี่ยระบบกล้ามเนื้อฟื้นฟูขึ้นระบบหลอดเลือดมันทำงานดีขึ้นเนี่ยระดับการใช้ออกซิเจนมันก็จะค่อยๆน้อยลงคนผู้ป่วยก็จะอาจสามารถในอนาคตก็สามารถที่จะอาจจะเอาออกซิเจนเสริมเนี่ยออกได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอทางอายุรกรรมประเมินร่วมด้วยนะคะ
0: อ
2: ันนี้ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พิทบอกภาษาเช่นการคิดวิเคราะห์ช้าลงความจำระยะชักความจำระยะสั้นที่อาจจะแบบน้อยลงหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือโดยทั่วไปมันมักจะค่อยๆดีขึ้นในข้อมูลเบื้องต้นอาจจะประมาณ 3-6 เดือนแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้วิธีการชดเชยการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดว่าเราความจำรู้สึกว่าความจำมันมีปัญหาอาจจะใช้วิธีการจดโน้ตเข้ามาช่วยก่อนการตั้งเตือนหรือว่าการตั้งแจ้งเตือนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีลิสต์สิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันวันนี้แล้วเราก็เช็คตามเช็คลิสต์ให้ครบอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับสติปัญญาในช่วงเริ่มแรกแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงพยายามกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงปกติให้ได้เร็วที่สุดเพราะบางคนเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็รู้สึกว่าฉันป่วยอยู่ก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็ยิ่งพอยิ่งลดการใช้แอคทิวิตี้ระหว่างวันลงเนี่ยการระบบการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ถดถอยแล้วก็ช้าลงไปด้วยทั้งเนี่ยการรีบกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ระบบประสาทเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ
0: นะขยับขยื่นร่างกายบ่อยๆก็จะได้ทำให้ร่างกายมีความขยับขยเอะกระฉับกระเฉงแม่ลิ้นพันเลยนะมาที่คุณตุ๊กหน่อยนะฮะคุณตุ๊กอายุ75นะฮะหนัก43สูง150คุณตุ๊กบอกว่ากระดูกทรุดข้อที่7เป็นมา5เดือนแล้วนะฮะกระดูกช่วงลำตัวคุณหมอให้พักผ่อนเดือนที่แล้วเนี่ยปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วมือคุณตุ๊กไม่มีแรงตอนนี้พยายามทำกายภาพอยู่จู่ๆเมื่อคืนไหล่ซ้ายของคุณตุ๊กกระตุกอย่างแรงฮะแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่ก็ปวดเหมือนเดิมก็คือหลังบ่าไหล่ที่ว่าเนี่ยอยากทราบว่าแบบนี้อันตรายไหมและควรทำอย่างไรฮะ
2: คือถ้าเกิดว่ากระตุกครั้งเดียวแล้วหายเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเกิดมีการกระตุกบ่อยๆหรือรู้สึกว่ามีการเกรงกล้ามเนื้อมากขึ้นการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนซ้ายเนี่ยลำบากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าการใช้งานมือเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดอันนี้ต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลคือพอบอกว่ากระดูกข้อที่เจ็ดซุดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าหมายถึงกระดูกคอหรือว่ากระดูกสันหลังระดับทรวงอกถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกคอข้อที่เจ็ดสุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดทับเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานของมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้งานมือไม่ค่อยถนัดลายมือเปลี่ยนหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่าอาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการกระตุกครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่รีบหรือฉุกเฉินที่จะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ
0: ถ้ากระตุกทีเดียวยังไม่ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิดหลายครั้งแล้วรวมถึงอาการอื่นๆทรุดลงหรือแย่ลงอันนี้อาจจะต้องกลับมาพบหมออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
2: ใช่
0: คุณรับไม่ได้สักครู่ที่ถามเรื่องรองโควิดมาบอกว่ามีอาการไอเจ็บคอขึ้น2ขีดทานยาตามปกติแทบไม่มีอาการนะมีแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะเป็น 3-4 วันก็หายแล้วทีนี้เราก็จะเห็นคนที่ติดเชื้อประมาณ 3-4 วัน 5 วันก็หายแต่ว่าก็ต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลาที่คุณหมอแนะนำนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ10วันนะครับคุณวิพันนีสอบถามมาสวัสดีค่ะทานนมถั่วเหลืองกับขนมปังเป็นมื้ออาหารแล้วทานแคลเซียมได้ไหมคะนมถั่วเหลืองขวางการดูดซึมแคลเซียมหรือเปล่าคะ
1: ไม่นะคะสามารถทานได้ค่ะ
0: สามารถทานคู่กันได้
1: จริงๆถ้าเป็นนมถั่วเหลืองโดยทั่วๆไปอะค่ะเขาจะเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแคลเซียมไม่เยอะมากอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะสามารถทานได้ค่ะ
0: นะฮะไม่ได้ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีข้อห้ามในการทานร่วมกันหรือทานหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้นะอาจารย์มาที่คุณภูมิ CH นะฮะบอกว่ารถล้มฮะเข้าเฝือกกระดูกข้อศอกด้านขวาร้าวใส่มา1อาทิตย์ก็ถอดมา4วันเนี่ยแขนเหยียดตรงไม่ได้ฮะงอแขนได้แค่ตั้งฉากคุณหมอยังไม่ได้แนะนำวิธีทำกายภาพเลยครับแค่บอกว่าถอดเฝือกได้แล้วก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์นี่แหละฮะว่าจะต้องทำกายภาพหรือฟื้นฟูร่างกายตัวเองยังไงแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับมาใช้งานแขนข้างที่เกิดอุบัติเหตุได้ตามปกติฮะ
2: คือเบื้องต้นต้องพอดีหมอสงสัยที่บอกว่าใส่เฝือกมา1สัปดาห์คือถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ากระดูกมีกระดูกร้าวเนี่ยคุณหมอน่าจะให้ใส่เฝือกนานกว่านั้นเพราะว่ากว่ากระดูกจะโดยเฉพาะกระดูกแขนกว่าจะติดหรือว่าเชื่อมกันดีเนี่ยอาจจะประมาณ 4-6 สัปดาห์ค่ะหมอเลยไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์แล้วถอดออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกร้าวนิดหน่อยไม่ได้กระดูกไม่ได้แบบแตกออกมาเป็นชิ้นหรือว่าอาจจะมีแค่ข้ออักเสบในช่วงแรกที่มีการกระแทกหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่ากระดูกแค่ร้าวนิดหน่อยแล้วถอดเฝือกได้ภายในอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกร้าวจนถึงขนาดมีผลต่อการขยับงอเหยียดศอกหรือว่าความหงายข้อมือซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นปั๊บก็คือสามารถที่จะกายภาพบำบัดได้เลยคือมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้เลยถ้าเกิดคือที่มักจะเจอบ่อยก็คือมุมเหยียดศอกไม่สุด การเหยียดศอกไม่สุดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่อาจจะแบบมีการบาดเจ็บในตัวข้อศอกอาจจะมีเลือดออกในข้อหรือว่าถ้าใส่ฝึกนานๆก็ทำให้มีผังผืดเกิดขึ้นในข้อทำให้การขยับข้อศอกเนี่ยมันเป็นไปได้ลำบากขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าอันนี้คืออาจจะต้องไปถามย้ำกับคุณหมอกระดูกที่ดูแลรักษาเราอีกทีนึงว่าขยับได้หรือยังอันนี้คือคำถามแรกเพราะว่าคือหมอไม่แน่ใจจากประวัติเนี่ยว่าสรุปแล้วกระดูกหักระดับไหนคือถ้าเกิดเป็นกระดูกหักจริงๆเนี่ยใน1สัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่แนะนำให้มีการขยับให้มากนักเพราะว่าขยับมากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกที่มันร้าวหรือหักอยู่เนี่ยไม่เชื่อมกันพอไม่เชื่อมกันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นแค่ร้าวนิดหน่อยแบบมีแค่รอยร้าวแต่ว่ากระดูกมันไม่ได้แยกออกมาเนี่ยการขยับก็อาจจะเริ่มทำได้แล้วนะคะก็ถ้าเบื้องต้นง่ายที่สุดก็คือประคบอุ่นตรงบริเวณข้อศอกด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นห่อเป็นแบบถุงผ้าล้อหรืออะไรก็ได้ค่ะพันข้อศอกไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยๆดัดเหยียดศอกเอาศอกวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆกดเหยียดเอาให้ได้ตึงที่สุดเท่าที่เราไหวควรจะทำด้วยตัวเองไม่ควรจะให้คนอื่นช่วยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่จะรู้ลิมิตว่าแบบเราทำได้แค่ไหนแล้วเราทนได้ถ้าเกิดให้ผู้ป่วยให้คนอื่นทำให้เนี่ยอาจจะเขาอาจจะทำแรงไปแล้วทำให้กระดูกร้าวมากขึ้นหรือว่าเจ็บมากขึ้นหรืออักเสบมากขึ้นได้นะคะ
0: ทำแค่พอเจ็บจี๊ดๆแล้วก็ดึงกลับมาได้ใช่ไหม
2: คะทำแค่พอรู้สึกตึงแบบที่เจ็บระดับไม่เกิน 30-40% แล้วก็ค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนก็ได้อันนี้คือในลักษณะของการเหยียดศอกแต่นอกจากเรื่องของมุมงอเหยียดของข้อศอกแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการคว่ำหงายข้อมือด้วยอันนี้อาจจะให้ต้องฝึกเริ่มมีการขยับคว่ำหงายข้อมือด้วยนะคะก็คือเหมือนการพยายามวางศอกไว้บนโต๊ะก่อนเพื่อให้มีจุดฟิกเพื่อให้แขนเราไม่ขยับไปไหนแล้วเราก็ความหงายข้อมือบนโต๊ะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: มาเรื่องของการทานแคลเซียมกับฟอสโฟลิกหน่อยนะครับคุณนิสาบอกว่าปกติเนี่ยคุณแม่ทานแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงเลือดฟอสโฟลิกในมื้อเช้ามีครั้งก่อนเนี่ยเคยดูช่องนี้คุณหมอบอกยา2ตัวนี้ไม่ควรกินคู่กันในเวลาเดียวกันก็คือไม่ควรกินพร้อมกันคุณนิสาก็เลยแยกฮะให้ทานโฟลิกมื้อเย็นแล้วก็แคลเซียมมื้อเช้าแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจำเป็นไหมว่าโฟลิกต้องทานเช้าอย่างเดียวคุณแม่อายุ82หนัก42สูง150เป็นเข่าเสื่อมมวลกระดูกบางที่ทานโฟลิกเพราะแม่ตัดกระเพาะอาหารทิ้งไปแล้วหมอเลยให้ทานยาบำรุงครับ
1: ทานแยกแบบนี้ได้ค่ะโฟลิกไม่จำเป็นต้องทานมื้อเช้าทานมื้อไหนก็ได้ค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ
0: ทานแยกดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรที่จะทาน
1: เพราะว่าโดยปกติตัวแคลเซียมเนี่ยมันชอบไปบล็อกการดูดซึมของยาบางชนิดนะคะเพราะนั้นโดยปกติก็พยายามเลี่ยงไม่ทานพร้อมๆกันกับยาตัวอื่นค่ะแต่ทานโฟลิกตอนเย็นก็ได้ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นทำที่คุณนิสาทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะก็คือแยกทานเป็นสลับมื้อกันนะครับคุณพันเดชนะฮะพันเดชอายุ82นะฮะหนัก58สูง167บอกว่าปัสสาวะเป็นฟองเยอะแต่ก่อนเนี่ยปัสสาวะไม่เป็นฟองเลยอาการแบบนี้ควรทำยังไงป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าควรไปพบหมอไหมครับ
1: ปัสสาวะเป็นฟองเกิดได้จากหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นมีโปรตีนในปัสสาวะเยอะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะหรือว่ามีพวกมูกอยู่ในปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยถ้าสังเกตว่าปัสสาวะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์แนะนำง่ายๆเลยค่ะไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจปัสสาวะค่ะส่งปัสสาวะไปตรวจดูว่าลักษณะของปัสสาวะเราปกติไหมมีเซลล์อะไรมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหลุดมาไหมหรือมีโปรตีนปนมาไหมในผู้สูงอายุหลายรายค่ะโดยปกติถ้ามีโรคร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะเจอได้ว่าไตเริ่มทำงานได้น้อยลงแล้วก็อาจจะมีการรั่วของโปรตีนออกมาก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจปัสสาวะค่ะ
0: นะครับ
1: ง่ายที่สุด
0: นะฮะอายุ82เนี่ยแนะนำจริงไปตรวจน่าจะอุ่นใจกว่านะครับจะได้ทราบตัวเลยนะฮะคุณดาราแสงนะสอบถามเรื่องหลานชาย5ขวบติดโควิดจากคนในครอบครัวนะครับ หลังติดเนี่ยอาการปกติเนี่ยแต่อยากรู้ว่าอายุ5ขวบแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิดในเด็กหรือเปล่าคะควรมีการดูแลเด็กอย่างไรน้องไม่ค่อยแข็งแรงคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวฮะ
1: ยากแล้ว ต้องตอบเรื่องเด็ก
0: ครับเป็น
1: ปกติจะแนะนำไหม
0: ผู้สูงอายุนะอาจารย
2: ์คือจริงๆนิ่งต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปเบื้องต้นนะคะว่าลองโควิดเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับใน

0: าการติดในช่วงแรกนะคะก็ต้องสังเกตอาการค่ะว่าน้องมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าฟังดูเหมือนแบบว่าติดมาแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีอาการอะไรเพียงแต่กังวลว่าจะเป็นหรือเปล่าก็เบื้องต้นก็คืออาจจะต้องสังเกตอาการเช่นว่าเดิมน้องวิ่งเล่นได้เนี่ยตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเดิมไหมระยะทางเท่าเดิมไหมวิ่งเล่นกับเพื่อนได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรการพูดน้องสามารถที่จะพูดคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่าการหรือตอนนี้ไม่แน่ใจว่า5ขวบนี้แบบเริ่มเข้าโรงเรียนหรือยังก็อาจจะแบบก็ต้องดูว่าแบบเวลาเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเรียนอยู่ในระดับเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกังวล
1: ครับนะฮะมีอีกท่านหนึ่งถามเรื่องลองโควิดมาคุณสุรศักดิ์อายุ76นะฮะถามว่าลองโควิดมีอาการแบบไหนอันนี้สักครู่อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าถามเพิ่มเติมมาว่าป้องกันอย่างไรป้องกันได้ไหมฮะลองโควิดน่าจะยากพอสมควร
2: คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่เป็นโควิดค่ะ และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์นิ้งย้ำว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอาจารย์ขอความกรุณาผู้สูงอายุนะคะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยจะช่วยลดอาการติดเชื้อได้เยอะนะคะขณะเดียวกันถ้าเราโชคร้ายติดเชื้อจริงๆอาการต่างๆก็จะไม่รุนแรงก็จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะลองโควิดที่จะเกิดตามมา
1: ครับคุณวันฮะอายุ61นะฮะหนัก46สูง158บอกว่ากระดูกคอเสื่อมอาการเนี่ยไม่เยอะฮะแต่ชามากนะชาที่แขนฮะอยากทราบว่าการฝังเข็มจะช่วยได้ไหมหรือควรไปพบคุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูฮะถามคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ค่ะก็คือแนะนำให้มาตรวจก่อนเพราะว่าการที่กระดูกคอเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการเบียดทับเส้นประสาทหรือรากประสาทบริเวณคอที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการชาร้าวลงแขนหรือว่าปลายนิ้วได้ซึ่งก็ต้องดูว่าอาการเนี่ยเป็นร่วมด้วยกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อของแขนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการอ่อนด้วยรวมถึงมีอาการชาหรืออาการปวดเนี่ยก็คือแนะนำว่าควรต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้การกดเบียดของปมรากประสาทเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นจนกระทั่งอ่อนแรงมากขึ้นจนถึงขนาดว่าอาจจะใช้งานมือได้ลำบากใช้งานแขนได้ลำบากหรือว่าปวดมากนะคะในเบื้องต้นส่วนคำถามว่าฝังเข็มได้ไหม
1: คือ
0: ต้องบอกว่าฝังเข็มมันมี2แบบคือฝังเข็มแผนตะวันตกซึ่งทำโดยแพทย์เภสัชฟื้นฟูกับฝังเข็มแผนตะวันออกหรือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกถ้าเกิดว่าฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือจะฝังเข็มกรณีที่เวลาเรามีคนไข้มีอาการกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเกร็งบริเวณคอบ่าสะบักร่วมด้วยเพราะว่าเวลาเรามีการปวดคอหรือมีการระคายเคืองของเส้นประสาทที่คอเนี่ยร่างกายก็จะพยายามใช้กล้ามเนื้อบริเวณอื่นรอบๆหัวไหล่เนี่ยเข้ามาชดเชยก็ทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยทำงานมากกว่าปกติและทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ตามมาการฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดเหล่านี้ได้ซึ่งในบางคนเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยอาจจะปวดมากจนกระทั่งรู้สึกชาคล้ายๆกับระบบประสาทได้ถ้าการปวดกล้ามเนื้อดีขึ้นอาการชาอาจจะน้อยลงได้ถ้าเป็นจากสาเหตุจากกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าอาการชาเนี้ยเป็นสาเหตุจากกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนการฝังเข็มแบบตะวันออกหรือการฝังเข็มจีนเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ได้มีข้อห้ามในการทำอาจจะลองทำดูได้ก็คือมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะช่วยในแง่ของอาการชาเนี่ยให้ดีขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามว่าควรจะรักษาร่วมด้วยกับแพทย์แผนตะวันตกด้วยนะคะ
1: นะฮะอาจจะใช้เป็นลักษณะของการรักษาร่วมกันทั้งด้านตะวันตกหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะครับจะได้ทั้งความรู้ทางอาจารย์หมอทางการแพทย์ก็จะได้แนะนำอธิบายหรือว่าตรวจอย่างละเอียดได้ด้วยนะฮะคุณวรวรรณบอกคุณหมอตอบตรงความคิดค่ะไม่แน่ใจคำถามไหนนะตอบไปหลายคำถามเลยคุณกัลยากรสวัสดีค่ะคือมีคุณกัลยากรเนี่ยบอกว่าต้องทานยาหลังอาหารมี2แบบทั้งหลังอาหารทันทีแล้วก็หลังอาหารแบบที่อาจจะต้องทิ้งระยะเนี่ยนะฮะซึ่งคุณกัลยากรบอกว่าควรทานห่างกันแต่ปรากฏว่าปกติเนี่ยบอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์แล้วชอบรวบทานพร้อมกันเลยทีเดียวแบบนี้มีผลเสียอย่างไรคะทำประจำเลยค่ะมีผลเสียไหมอาจารย์ฮะ
2: ขึ้นกับชนิดของยาด้วยประเภทของยาแต่โดยปกติเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่ารวบทานพร้อมกันดีกว่าลืมทานยาค่ะ
1: รวบพร้อมกันดีกว่าลืม

0: าร
1: ใช่คือที่เราให้รับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยอาจจะเพื่อผลในการดูดซึมของยาชนิดนั้นๆหรือการลดผลข้างเคียงของยาชนิดนั้น
0: ๆค่
1: ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวที่เราทานปกหลังอาหารปกติมากินพร้อมกันระบบเดี๋ยวมันไม่น่าจะตีกันขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นยาที่ใช้โดยทั่วไป
0: ครับนะคุณเกียรติกรฟังนี้ก็น่าจะอุ่นใจนะเพราะน่าจะด้วยไลฟ์สไตล์อาจจะคล้ายๆผมฮะถ้าเกิดทิ้ง15นาที20นาทีบางทีลืมฮะอาจจะผลเสียอาจจะเยอะกว่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับคุณนิสานะฮะถามเรื่องแคลเซียมทานควบกับเขาเขียนว่าวิตแล้วก็3แล้วก็ B นะฮะกับอีกตัวหนึ่งและเดฟลอนหรือเปล่า DAFLON ได้หรือไม่เนี่ยคุณแม่ต้องทานทุกวันนะฮะ2ตัวนี้ทานพร้อมกันหรือว่าทานควบกันได้ไหมฮะมีแคลเซียมมิด 3B แล้วก็เดฟลอนอะไรสักอย่างนึงครับ
1: น่าจะทานพร้อมกันได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: นะครับทานพร้อมกันได้นะฮะมาที่คุณวันชัยหน่อยฮะคุณวันชัยอายุ66หนัก78สูง165บอกว่าเป็นวัณโรคฮะต้องทานยาวันละ12เม็ดทานติดต่อกันทุกวันแบบนี้อันตรายไหมฮะแล้วมียาตัวอื่นไหมที่มันจะสามารถกินน้อยกว่านี้ได้สักหน่อยไหมฮะ12เม็ดอาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งไงอาจ
1: ารย์อันนี้เป็นลักษณะของเชื้อโรคเป็นลักษณะเฉพาะโรคนะคะก็คือตัวโรคเองเนี่ยเชื้อมันค่อนข้างจะเกิดปัญหาการดื้อยาง่ายแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาเข้าไปเนี่ยเราจะใส่ยาหลายตัวเพื่อป้องกันการดื้อยาของตัวเชื้อโรควัณโรคค่ะจำนวนยาต่อวัน12เม็ดต่อวันนี่น่าจะเป็นมาตรฐานของการให้ยารักษาวัณโรคคืนที่1เนี่ยมันมียาหลายตัวมากมีประมาณ4ชนิดนะคะที่เราต้องทานและในแต่ละชนิดเนี่ยบางชนิดเราอาจจะต้องทาน1หรือ2เม็ดอันนี้แล้วแต่สูตรยาค่ะอาจารย์คิดว่าทานให้ครบตามที่คุณหมอกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการรักษาวัณโรคนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราเจออุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะทานยาไม่ครบนะคะหรือว่าหยุดยาเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในการรักษาวัณโรคเนี่ยจำนวนเม็ดยาเยอะหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามแผนและช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยานะคะถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่ามีภาวะผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองรับประทานอาหารได้น้อยให้กลับไปเจอคุณหมอถือยาชุดที่เราทานทั้งหมดไปด้วยนะคะการปรับเพิ่มขนาดยาลดยาหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ยน่าจะช่วยลดผลข้างเคียงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่จำนวนยาอาจารย์ลุ้นให้อดทนอีกสักนิดนะคะไม่กี่เดือนก็ครบเวลารักษาแล้วก็จะได้หยุดยาอย่างสบายใจค่ะ
0: ฟังอาจารย์พีทแบบนี้อาจจะสบายใจขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังนี้อาจจะอดทนอีกนิดนึงกินยาให้ครบโดสให้ครบกำหนดนะฮะคุณวรวรรณบอกว่าขอบคุณคำอธิบายเรื่องของโรคพาร์กินสันนะฮะคุณไอแอมปออ๋อแชร์ประสบการณ์บอกว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอดีตเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าพ้นระยะติดเตียงมาได้เพราะรายการนี้เลยรายการนี้ดีมากอุ้ยขอบคุณคุณแอมปอแชร์ประสบการณ์อาจารย์เก่งพอแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะสั้นๆว่าเอ๊ะอาจจะเป็นการให้กำลังใจแล้วกันว่าเวลาผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูจนเขาพ้นระยะติดเตียงได้มันยากไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงๆมันสามารถทำได้ฮะ
2: สามารถทำได้แต่ก็คือขึ้นอยู่กับภาวะของตัวโรคแล้วก็ระยะของโรคแต่ละคนที่อาจจะเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งติดเตียงมาไม่นานแล้วตัวโรคเนี่ยอยู่ในระยะที่คงที่แล้วรวมถึงกำลังใจที่ดีของทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ดูแลด้วยนะคะคือต้องบอกว่ามันต้องเป็นการร่วมมือกันของในหลายฝ่ายมากที่จะให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมายืนเดินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือต้องบอกว่าครอบครัวนี้เก่งมากเรื่องแรกนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ป่วยคนอื่นก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละโรคเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเคียงกันได้คือบางโรคเนี่ยก็อาจจะติดเตียงเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวไปได้นานๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบตัวโรคเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่อาจจะแย่ลงทำให้ผู้ป่วยติดเตียงแต่ตอนนี้ตัวโรคดีขึ้นแล้วร่วมกับการฟื้นฟูกายภาพที่เหมาะสมทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ได้นะคะ

คุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการเราได้เรื่อยๆนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นมีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับเราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เห็นคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีชอาจารย์เก่งนะครับและเราสามคนลากันไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

ะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเราต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้อีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับรายการนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ Hot Issue เรื่องที่อยู่ในกระแสรวมทั้งเราจะใช้เวทีนี้แล้วครับในการที่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาลองพัฒนาตนเองดูทักษะไหนที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนเรามาคุยกันได้รวมทั้งเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับพอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนอาจไม่อยากที่จะคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกระดับในทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของการเมืองอย่างมากมันคงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการสนทนา

0: หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมืองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสนทนาเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปอย่างไรโดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ครับในวันนี้ครับผมดีใจจังเลยที่ผมได้มีโอกาสจะได้พบกับเกสของเรากับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขหรือหมอหลิวนะครับหมอหลิวอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าได้เคยร่วมงานกับหมอหลิวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Wellbeing ครับคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
0: ครับในวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องที่คุยกันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะหนักหน่อยนะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างแต่จริงๆพอพูดถึงความแตกต่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้คำว่าหลากหลายมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยมันฟังดูคือเนื่องจากผมมาจากทางด้านสายวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยครับความหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้สรรพสิ่งมันเกิดความสมดุลแล้วมันไปต่อได้เวลาที่เราเข้าสังคมเนี่ยเขาบอกมีสองเรื่องที่ไม่ควรคุยกันเวลาที่อยากจะคุยกับใครเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องศาสนาสองก็คือเรื่องการเมืองตอนเนี้ยหลายๆคนเวลาไปเจอหน้ากันไปปาร์ตี้กันก็ไม่แน่ใจว่าเออเราจะพูดเรื่องการเมืองนี้ดีไหมถูกไหม
1: ผมลองชวนจันคิดคำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางการเมือง
0: ได้เลยครับ
1: กับเรามาใช้คำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างทางการเมือง
0: โอ้โหโทนเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
1: ใช่ไหมครับจัน
0: ใช่
1: ดังนั้นจริงแล้วพอเป็นความแตกต่างหรือว่าความหลากหลายก็ตามนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้จันบอกว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ควรคุยผมคิดว่าเป็นเพราะเวลาเราคุยเนี่ยมันลึกลงไปถึงความเชื่ออ
0: ืม
1: มันลึกลงไปถึงความศรัทธา
0: ใช่
1: มันไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตว่าทำไมคนเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างแล้วพอมันไปเจอจุดเนี่ยครับการเมืองแล้วโหยิ่งกระแสร้อนแรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเองก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการหรือสื่อไม่เป็นทางการออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโหเรื่องนี้มันน่ากลัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรคุยเวลาที่เราคุยเรื่องพวกนี้ครับอาจารย์มันจะมีความรู้สึกของอารมณ์เกิดขึ้นมาเยอะ
0: ใช่
1: สมมติผมชวนอาจารย์คุยว่าเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันต่อไหมครับอาจารย์ไปร้านไหนดีมันมีแต่เรื่องหิวนะใช่ไหม
0: ใช่ อารมณ์เดียวคืออารมณ์หิวแล้วแหละ
1: แต่มันจะไม่มีความโกรธมันจะไม่มีความไม่ชอ
0: บ
1: มันจะไม่มีความรู้สึกถูกแบ่งแยกดังนั้นแน่นอนครับอาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกบอกว่าเอ๊ะไม่ควรคุยหรือเปล่าเพราะคุยแล้วมีแต่จะทะเลาะมีแต่จะทะเลาะกันแล้วชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ต่อครับว่าผมว่าด้วยวัฒนธรรมของเรานะครับที่บอกว่าคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อลุ่มอล่วยเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเมื่อไหร่ที่คุยแล้วจะนำมาซึ่งความขัดแย้งเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยง
0: พอพูดถึงความแตกต่างครับหมอริวเราก็มักจะนำไปสู่คำว่าถูกแล้วก็ผิดแล้วคนที่ถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละแล้วก็อยากที่จะให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นความถูกของเราและควรจะเชื่อตามที่เราเชื่อ
1: ครับอาจารย
0: ์อย่างนี้มันจะไปไหนต่อได้ไหมครับ
1: จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นต้องแยกนะครับอาจารย์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยมันคือเนื้อตัวเลยนะเช่นคำว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้โหเราเป็นคนไทยนะเนื้อตัวทั้งหมดเราคือไทย
0: ครับ
1: ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหรือว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นอย่างนั้นความเป็นเนี่ยมันจะอินมากๆ
0: โอ้มันไม่ใช่แค่เชื่อนะ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเลย
1: ใช่
0: จากข้างในออกมาเลย
1: มันนำมาซึ่งชุดความคิดแล้วความคิดมันก็นำมาซึ่งพฤติกรร
0: ม
1: การแสดงออกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่กับพวกเดียวกันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอไปเจอคนที่แตกต่างคิดไม่เหมือนหรือคิดหลากหลายแล้วไปชวนเขาเนี่ยให้มาเชื่อแบบเดียวกันเฮ้ยมาอันนี้เดียวกันแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย
0: ์
1: มันก็คือความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันนะเธอไม่ชอบฉันอะมันกลายเป็นเรื่อง
0: อ๋อมันกลายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบไปเลย
1: ใช่มันกลายเป็นเรื่องเนื้อตัวมันเป็นเรื่องแบบตัวของเขาเองเลยครับอาจารย
0: ์ไอ้ความคิดเห็นหรือความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดกำเนิดได้บ้างไหมครับ
1: ความคิดเห็นหรือความหลากหลายเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพไปเลยครับอาจารย์
0: ชีวภาพ
1: เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของ

0: ยีนอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของการแสดงออกทางพันธุกรรมต่างๆนานาที่มากกว่านั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนำมาจากอะไรครับอาจารย์ก็นำมาจากวัยเด็กการเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวสังคมโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเหล่านั้นเขาเข้าไปอยู่จนกลายเป็นวัยรุ่นจนเติบโตเป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงสื่อที่เขารับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเวลาคนที่ชอบแบบไหนสมมติโอ้โหสุดโต่งไปทางไหนก็จะเสพแต่นั้นเลยนะ จนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีข่าวของอีกฝ่าย
1: อ๋อลืมไปว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะ
0: ที่เขาชอบแซวกันว่าโลกคู่ขนานนะครับอาจารย
1: ์อ๋อ ชุดประสบการณ์มันก็ทำให้คนมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันคนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันรุ่นแตกต่างกันมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับอาจารย์ลองนึกภาพตามครับว่าเดี๋ยวนี้เราตื่นมาเราก็ใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเราก็กดปิดมือถือ
1: ใช่แล้วก็นอนต่ออ
0: าจารย์อย่าเอาความจริงมาพูด
1: โอเค
0: เราเข้าห้องน้ำเราก็ยังเช็คข่าวต่างๆนานาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราแบบมีเรื่องของแอปพลิเคชันแบบที่ฟังเสียงนะครับ House อะไรเงี้ยแล้วก็ไปฟังในห้องน้ำแต่ถ้าสมัยก่อนนี่ครับจันยังไงครับนาฬิกาปลุกเป็นไงก็เป็นนาฬิกาที่แบบว่าแบบสั่นได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจริงทำให้ชุดประสบการณ์การรับประสบการณ์ต่างๆวิถีที่ดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงความว่องไวในการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกต่างกันกับยุคแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนตอนนี้มีสื่อในมือการที่ไปรับข่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการดูทางออนไลน์หรือว่าไปฟังใครต่อใครมาแค่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเมื่อที่ไปเจอชุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันเนี้ยคนอื่นต้องรีบรู
1: ้
0: ก็แชร์ละหรือทางลงกันข้ามคำจานเมื่อไหร่ไปเจอชุดข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดตัวเองแล้วไปกระตุ้นอารมณ
1: ์
0: ก็จะรีบแชร์ไปแล้วโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรองว่าเนี่ยเฟกนิวส์หรือเปล่าแล้วก็กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่คุยกันกับคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราอารมณ์มันเกิด
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิด
0: ครับอาจารย
1: ์มันก็อาจจะไปถึงจุดที่แตกหัก
0: ครับ
1: และอาจจะไม่มองหน้ากันเลยถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเอาไว้อ
0: ่
1: ะมันมีวิธียังไงไหมครับในการที่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วแล้วเราจะยังไงต่อไป
0: ครับอาจารย์พูดสเต็ปที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่า เรารู้ตลอดครับอาจารย์ว่าแบบจุดที่ยากที่สุดแต่เป็นจุดถ้าเราเริ่มทำตรงนี้มันจะป้องกันปัญหาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยครับผมคิดว่าเริ่มจากการที่ทุกคนกลับไปทบทวนกับตัวเองนิดนึงเอาเริ่มจากเรื่องที่แบบไม่ชอบก่อนก็ได้ครับในแต่ละวันแล้วเราลองดูว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรนะที่มันนำมาก่อนที่จะไม่ชอบตั้งสติมองหาเหตุผลอะไรเป็นอะไรและวางใจให้ลงวางคติลงแล้วมองด้วยใจที่กลางแต่หลายๆที่มันพังตั้งแต่จุดแรกละที่ไม่สามารถตั้งสติและวางใจกลางได้มันกลายเป็นอารมณ์ที่โอ้โหเยอะมากๆจนกระทั่งเลยเถิดแล้วครับอาจารย
1: ์ด้วยความที่สังคมของเราประกอบด้วยประชากรที่มีหลายวัย
0: ครับ
1: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันก็มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน
0: ครับอาจารย
1: ์หลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กไม่ต้องมายุ่งหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ
0: ่ครับอาจารย
1: ์ในขณะที่เด็กๆ ก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดเรื่องของการเมืองที่มันถูกต้องเสมอไป
0: ครับอาจารย
1: ์ต้องฟังคนรุ่นใหม่อย่างเรา
0: ครับผมเองผมคิดว่าเนื่องด้วยการเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเราในทุกๆแง่มุมของการใช้ชีวิตผมเองผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องไหนก็ได้ที่มันสอดคล้องที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์และความสนใจของคนที่คุยกันและกันหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าลูกเขาไม่ได้สนใจการเมือง
1: พ่อแม่ชวนคุยทำไม
0: พ่อแม่คงไม่ได้ลากมาอ่ะมาคุยการเมืองกันหน่อยมันคงประหลาดอะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกอยากจะคุยแต่พ่อแม่บอกเอ้ยไม่คุยคุยกันแล้วทะเลาะ กันถ้างั้นต้องไปดูเหมือนกันนะว่าเขาคุยถูกต้องตามลำดับขั้นหรือเปล่าถ้าเขาคุยไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นอาจจะต้องไปฝึกคุยก่อนฝึกเปิดใจฝึกรับฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนว่าฟังยังไงแล้วค่อยไปคุยก็ได้

0: คนบางครอบครัวรู้สึกว่าคุยแล้วจะขัดแย้งคุยแล้วจะไม่โอเคงั้นฉันไม่คุยกลายว่าฉันไม่คุยไม่คุยไม่คุยไปเรื่อยจนกระทั่งอดคุยอดคุยพออดคุยลูกก็ไปคุยกับคนอื่นเด็กเขาไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนหรือไปคุยกับสื่อออนไลน์ซึ่งทีมก็มีแนวคิดของเขาคนเดียวมันก็ไม่เกิดความหลากหลายเขาก็ไม่เคยถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์ในความแตกต่างที่คนละมุ
1: ม
0: นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคุยการเมืองกับเด็กเราจะเข้าใจเขาและในขณะเดียวกันถ้าเด็กคุยการเมืองกับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กก็จะเข้าใจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในความแตกต่างและหลากหลายของคนระหว่างช่วงวัยประสานมือกันเดินทางนำพาไปด้วยกันนับถือในความแตกต่างนับถือในชุดประสบการณ์นับถือในความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันแล้วถ้ามันแย่มันพังก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดไปซะทุกบริบทถูกไหมครับในบางบริบทในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีวิธีในการที่จะคุยเรื่องการเมืองแล้วให้มันเฮลตี้มันก็พอจะทำได้ถูกไหม
0: ครับอาจารย
1: ์แต่ว่ามันก็คงจะต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินการพูดคุยนั้นไม่ให้มันก้าวร้าวจนเกินไปไม่ให้เป็นการรุกล้ำสิทธิของคู่สนทนาของเราถูกไหมมันมีขั้นตอนหรือไกด์ไลน์อะไรที่คุณหมอหลิวจะแนะนำได้ไหมคร
0: ับแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือการเปิดใจนะครับอาจารย์ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มถูกมันติดกระดุมเม็ดแรกครับอาจารย์ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะไปต่อได
1: ้โอ
0: ้ถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องการเมืองชีวิตเราไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมืองครับอาจารย
1: ์จริง
0: ๆการกินอยู่นอนหลับ well-being ของอาจารย์นะครับมันประกอบด้วยหลายอย่างกายใจต่างๆนานาชีวิตเราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา ใช่ไหมครับเพราะจริงๆการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วการเมืองก็ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคน
1: ใช่
0: เช่นเดียวกันดังนั้นเราเริ่มที่จะเปิดใจก่อนเปิดใจยอมรับให้เห็นว่ามีอะไรมีส่วนไหนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือความปกติถ้ามีแต่เรื่องถูกใจอันเนี้ย
1: ไม่
0: ปกติ
1: โอเค
0: แต่ถ้ามีแต่เรื่องไม่ถูกใจผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของ mindset หรือว่าแนวคิดผมเชื่อว่าความหลากหลายที่อาจารย์บอกว่านักชีววิทยาเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนมันจะไม่ได้มีแต่อะไรที่ฝ่ายเดียวขาวหรือดำแต่มนุษย์เนี่ยครับบางทีจะมีอคติที่มองว่ามีแค่ขาวหรือดำแล้วแบ่งแยกแบ่งพวกที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเราพวกเธอพวกฉันนำมาซึ่งความเกลียดชังความรุนแรงดังนั้นเริ่มที่ว่าเราเปิดใจก่อนว่ามันมีความต่างมันมีเรื่องอื่นๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก่อนครับอย่างแรกนะครับหรือบางทีถ้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยลูกเขากำลังเติบโตมาเขาเป็นยุคไหนเขาเป็นคนวัยไหนเราอุตส่าห์เลี้ยงเขามาจนกระทั่งเขาเก่งแล้วเขาคิดเองได้ขนาดเนี้ยต้องชื่นชมเขานะแล้วชื่นชมตัวเองด้วยนะที่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้นะครับในขณะเดียวกันฝั่งลูกฝั่งเด็กเนี่ยก็เปิดใจเช่นกันว่าพ่อแม่เขาก็ไม่ได้โตมาเหมือนกันกับเรานะ
1: ใช
0: ่จะให้เขาคิดเหมือนกันกับเรามันก็คงยากแต่อีกนั่นแหละครับอาจารย์บางทีวัยรุ่นเองเนี่ยสมองส่วนคิดบางทีเขาอาจจะยังเติบโตได้ไม่เต็มที
1: ่
0: สมองส่วนอารมณ์เขาเลยชัดเจนมันก็ทำให้พ่อแม่อาจจะต้องช่วยเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกันนั้นจะเห็นว่าเปิดใจกลับมาเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนในครอบครัวที่อยากจะคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจารย์การรับฟังนะครับอาจารย์การรับฟังเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ถัดออกมาจากเรื่องของการเปิดใจถ้าสเต็ปแรกคือเปิดใจแล้วฟังเข้าไปฟังเนี่ยเมื่อไหร่ที่สมมติผมบอกอาจารย์ว่าโอ้โหวันนี้ผมเครียดจังเลยครับอาจารย์ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากเลยแล้วถ้าอาจารย์ฟังผมเนี่ยผมคงรู้สึกดีมากๆนะครับอาจารย
1: ์ใช
0: ่แต่ถ้าสมมติว่าผมไปบ่นกับอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าเอ้าก็ทำให้มันเยอะๆหน่อย
1: อ้าว
0: มันคงรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจกันนะครับอาจารย
1: ์ไม่เข้าใจแล้วคงจะไม่มีครั้งต่อไปที่จะมาบ่นให้ฟังละ
0: ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาคุยกับพ่อแม่หรือเขากำลังนั่งดูข่าวการเมืองเขากำลังไถทวิตเตอร์ดูการเมืองอยู่แล้วพ่อแม่เข้าไปปุ๊บไปถึงแล้วไปสอนเขาเลยตั้งใจอยากจะหวังดีแล้วก็ไปสอนบางทีมันกลายเป็นว่า ฝ่ายที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบ่นอยากจะเล่าอยากจะคุยก็เลยไม่คุย
1: ปิดตัวเองเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าพูดแล้วมีแต่ผลลบอ่ะพูดแล้วเจ็บอ่ะใครอยากจะพูดอ่ะครับอาจารย์
1: จริงเหรอจริงๆจะว่าไปเนี่ยทักษะฟังการฟังเนี่ยเป็นที่ยากมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการได้ยินเท่ากับการฟัง
0: ครับ
1: จริงๆการฟังมันลึกซึ้งกว่าแค่ได้ยินนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องได้ฝึกฝน
0: เวลาหลายๆที่เวลาเราฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเราฟังเพื่อที่จะรอพูดต่ออ
1: ุ้ย จริงเลย
0: ฟังแล้วเนี่ยใจว่าฉันจะสื่อสารอะไรต่อไป
1: ฉันจะตอบโต้อย่างไรและเอาชนะอย่างไร
0: ใช่ถ้าเราฟังแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไรอีกฝ่ายกำลังจะแสดงออกหรือสื่อสารอะไรออกมากันแน่ในข้อความเดียวกันทีมันไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะครับในส่วนเรื่องของการชวนคิดนะครับชวนคิดชวนวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นทักษะที่ควรต้องได้รับการฝึกในวัยรุ่นอาจารย์เคยได้ยินคำว่าทักษะศตวรรษที่21ใช่ไหมครับ
1: โอ้ลิสต์เดี๋ยวลิสต์ให้ฟังนะ มีเวลาไหมเนี่ย
0: เรื่องของ critical thinking หรือว่าการคิดวิเคราะห์เขาบอกเป็นทักษะที่ในศตวรรษเนี้ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยต้องการมากๆเลย
1: ใช
0: ่ผมเสนออย่างนี้ง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองคุยยังไงพอมีข่าวนึงมามีเรื่องนึงมาถ้าใจสงบเปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกันสมองส่วนอารมณ์สงบสมองส่วนคิดทำงานมากขึ้นพ่อแม่คนเห็นต่างเห็นไม่เหมือนเหตุหลากหลายมาชวนกันนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยจริงไหมข่าวเนี้ยข้อมูลที่รับมาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์หร
1: ออ
0: ะไรที่ทำให้เชื่อว่าจริงแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะมันมีโอกาสไม่จริงมากแค่ไหนแล้วอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันไม่จริงเมื่อรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วจะทำยังไงต่ออยากจะไปยังไงต่อหลายๆที่เรามักจะมองว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แต่เรามักจะไปมองว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ใช่แล้ว
0: ในส่วนเรื่องของการให้พื้นที่คือการที่เราอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสในการที่เขาจะได้ทำหรือได้เชื่ออย่างที่เขาอยากจะเป็นยิ่งเวลาที่เด็กวัยรุ่นเขานะครับถ้ายิ่งพ่อแม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามแปลว่าให้ทำ
1: ห้ามแปลว่าต้องทำ
0: ใช่ไหมครับห้ามแปลว่าให้ทำดังนั้นมันต้องเหลือพื้นที่กันให้บ้างอ่ะให้เขาได้แสดงออกแบบที่เหมาะสมแบบที่อาจารย์บอกว่าแสดงออกแบบไม่ก้าวร้าวไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นถ้าทุกอย่างบังคับกำกับห้ามมันจะไปแสดงออกอย่างอื่น
1: ม
0: ันจะไปโผล่ไอ้เชิงที่เป็นเชิงลบจนกระทั่งมันเกิดความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับอาจารย์ส่วนข้อสุดท้ายคือการฝึกอยู่ความแตกต่างเมื่อถ้าเกิดเรายอมรับมาแล้วทั้ง4ขั้นตอนว่าความแตกต่างความหลากหลายที่เราพูดตอนช่วงต้นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะอยู่กับมันได้แล้วจะมองว่าความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงามแบบที่อาจารย์มองแบบที่พวกเรามองกันแล้วเห็นตรงกันผมเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราเหมือนกันหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันคงไม่มีนวัตกรรมมันคงไม่มีของอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้ได้ทดลองได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นฝึกอยู่ความต่างมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความการเรื่องของการฝึกคือต้องทำซ้ำจนเราชำนาญกลายเป็นทักษะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกในตอนท้ายครับ
1: ไอ้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างทางด้านการเมืองหรือว่าความหลากหลายในแง่อื่นๆนะครับ
0: ครับอาจารย
1: ์น้องๆที่เป็นเยาวชนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะรับรู้ไอ้เจ้า5ขั้นตอนเนี่ยคร
0: ับ
1: สิ่งที่ผมกำลังจะพยายามจะพูดก็คือน้องๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่คนที่เปลี่ยนยากเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแหละที่อาจจะตันตั้งแต่ข้อแรกที่จะเปิดใจแล้วล่ะ
0: ครับอาจารย
1: ์มีอะไรที่จะแนะนำได้ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่การเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
0: ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความสัมพันธ
1: ์
0: สายใยในครอบคร
1: ั
0: วเรื่องราวเหล่านี้นะครับอาจารย์มันมีมาก่อนมันเดินทางมาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นไม่เหมือนความเห็นแตกต่างอาจารย์ลองคิดดูนะครับเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งจากบทบาทความเป็นภรรยาแล้ววันนั้นทราบว่าตัวเองตั้งท้องลูกความรู้สึกแรกคือโอ้โหรักและผูกพันในทางกลับกันเด็กก็รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงแม้เขาจะพูดออกมายังไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเดินทางไปเข้าโรงเรียนและเริ่มเข้าประถม7ขวบ6ขวบแล้วนะความรักมันดูเหมือนจะแปร เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการกำกับติดตามพฤติกรรม
1: นั่นคือความหวังดีที่มันเคลือบความรักเอาไว้แล้วป่ะนะ
0: มันคือความรักความหวังดีที่มันแปรเปลี่ยนครับอาจารย์มันกลายร่างกลายมาเป็นการตำหนิการกำกับที่ดูจะโหดร้ายแล้วพอเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับพอมาเจอก้อนการเมืองที่เห็นต่างคิดไม่ตรงกันลูกจะออกไป เรียกร้องชุมนุมในความเห็นของเขาพ่อแม่ก็จะไปในของตัวเองไปกันคนละฝั่งแม่ก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องมาเป็นลูก
1: โอ้โห
0: ลูกก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเป็นแม
1: ่โอ้โห
0: ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ระหว่างที่ต่างคนต่างพูดไปตอนนั้นอะมันคืออารมณ์ครับอาจารย์แต่ผมก็ชวนกับคิดนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันตัดกันได้ไหมล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกฝ่ายเด็กและฝ่ายผู้ใหญ่ตอบตรงกันครับว่าตัดไม่ได
1: ้
0: ยังไงมันก็ยังคงอยู่พอเวลาที่อารมณ์มันสงบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็ตอบได้ด้วยเหตุผลว่ามันตัดไม่ได้แล้วมากกว่าเหตุผลคือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันครับอาจารย
1: ์สิ่งที่ผมคิดว่าผมสกัดได้จากสิ่งที่คุยกันก็คือว่ามันมีสมองส่วนที่เรียกว่าอารมณ
0: ์
1: กับสมองส่วนความคิด
0: ครับ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะ make peace หรือตกลงกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยอารมณ์อ่ะช่วยสงบลงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าอารมณ์ของเราอยู่ตรงไหนอารมณ์มันจะสงบลง
0: ใช่คร
1: ับ แล้วส่วนที่เป็นความคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลมันจะตามมาเมื่อเราคุยได้เหตุและผลมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่มันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงเล็บมากนักถูกไหมซึ่งมันจะทำให้การคุยเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้และมันอาจจะไปถึงจุดที่มีความเห็นร่วมกันในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างและแน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเราก็จะยังคงอยู่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าสายสัมพันธ์ของคนที่เรารู้จักกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมานานเกิดมาก่อนเกิดตั้งแต่ที่จะออกมาจากท้องคุณแม่ด้วยซ้ำไป
0: ใช่เลยครับ
1: มันคงจะไม่ได้มาสะบั้นหรือขาดลงเพราะเรื่องของความแตกต่างซึ่งความแตกต่างคือเรื่องที่ปกติที่สุดในโลกนี้แล้วในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลิวนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุข
0: คุ
1: ณหมอหลิวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรา Wellbeing ครับ แล้วกลับมาพบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในวันนี้ผมระพีบุญเปลื้องและคุณหมอหลิวคงจะต้องไปกันก่อนแต่เรากลับมาพบกันแน่นอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
2: ้มีความเชื่อว่าการกลั้นปัสสาวะส่งผลทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ความเชื่อนี้จะเป็นจริงหรือไม่ฟังคำตอบที่ถูกต้องจากคุณหมอภควัตรมาศคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับ
3: ทุกคนมักจะเข้าใจว่าการกลั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับการกลั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หรืออาจจะไม่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้คำตอบอยู่ที่ว่าการกั้นปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยหรือทำให้คนเรามีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เมื่อเรากั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้มีความรู้สึกแสบร้อนเวลาเราปัสสาวะออกมาได้เนื่องจากน้ำปัสสาวะเป็นสารเคมีก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่พอภายหลังปัสสาวะออกไปแล้วหายไปเพียงไม่กี่ครั้งแสดงว่าคนไข้ไม่ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบในทางการแพทย์หมายความว่ามีการอักเสบในทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยและมักจะพบว่าในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบกลุ่มนี้มีความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการกั้นปัสสาวะเพียงอย่างเดียว คนไข้ส่วนหนึ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะก็คือมักจะได้รับข้อมูลส่งต่อกันมาว่าการกั้นปัสสาวะนั้น

จะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและผู้ป่วยก็อาจจะมีประสบการณ์เคยเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำผู้ป่วยก็จะไม่กล้าที่จะกั้นปัสสาวะไว้นานดังนั้นผู้ป่วยก็จะมีปัญหาคืออาจจะต้องเข้าห้องน้ำถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนในท้ายที่สุดก็เกิดภาวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะนั้นไวขึ้นกว่าปกติภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินนะครับคือภาวะที่กระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สามารถเก็บน้ำปัสสาวะได้นานกว่าปกติมักจะมีอาการก็คือเมื่อปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบหาห้องน้ำในบางรายอาจจะมีปัญหากั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะราดและในท้ายที่สุดก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนการรักษามีหลักๆอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือการรักษาแบบประคับประคองเป็นการฝึกพฤติกรรมค้นหาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะไวเกินแบบที่สองก็คือการใช้ยาเพื่อจะช่วยควบคุมกระเพาะปัสสาวะให้ทำงานช้าลงแบบที่สามก็คือการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อฉีดยาในกระเพาะปัสสาวะหรือการใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านี้เราจะฝังลวดเข้าไปบริเวณเส้นประสาทบริเวณกระเบนเน็บบริเวณก้นกบเพื่อจะให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปควบคุมการทำงานของเส้นประสาทปัญหาของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าคือราคาที่ค่อนข้างสูงราคาจะเป็นหลัก6-7 แสนและก็มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ดังนั้นเราพยายามที่จะทำวิธีอื่นก่อนที่ผู้ป่วยจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนว่าการกั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงไหมดังนั้นในภาพรวมของผมถ้าคุณไม่ฝึกกั้นปัสสาวะเลยในอนาคต5ปี10ปีคุณอาจจะเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินได้ผมจึงมองว่าการที่เราไม่กั้นปัสสาวะเลยอาจจะรุนแรงมากกว่าการที่เรากั้นปัสสาวะไว้นะครับ

0: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
1: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

หลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติละ
0: อุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอนอาบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะ
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: จะเป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้างั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: คุณหมอพูดมาแบบนี้อาบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ย มันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมอง alert มากแหละ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะคะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่น

0: มากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค
0: ือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมาเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายกับจะมีสารตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างน
0: ี้เองคือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได้นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่มัน
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งเนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอนหนึ่งทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นแหละสิคะว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่ม2ทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ๆก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากถึงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่2ก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระหรือต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี 3 ตี 4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี 4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: นะครับ
1: ก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีว

0: าคของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอามันพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
0: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คําว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
0: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็จะไม่หลับ
0: จะไม่หลับ
1: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
0: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
1: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
0: เป็นที่สมองของเขา
1: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวของเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
0: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกเนี้ยนะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับเพราะมีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
0: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
1: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
0: อุ้ย
1: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
0: ทรมาน
1: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
0: เวนี้น่าสงสารมาก
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
0: เป็นโรคแล้ว
1: โรคนอนไม่หลับกับการกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
0: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
1: คร
0: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
1: ติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
0: ใช้แล้วดี
1: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะ

0: หลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองความหมายกว้างๆก่อน
1: อ
0: ันที่หนึ่งเลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้เรียกว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดีมันก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอการติดใจมันชนะไอความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอการติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยา1ในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมุติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งกินยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการอ่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: จดจ่อยิ่งคิด
0: ว่าคืนเนี้ยข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: คิดว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: แค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับป่าโรคสมัยนี้ที่ก็พูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่มั้ยคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: นอนจบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้นะจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะ

0: ลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ความแต่ตัวเด่นๆก็คือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับเช
1: ่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: แ
1: ต่จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำใหคุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่ามาชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่นสิบโมงไม่ได้
1: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่าแปดโมงเราเป็นคนแปดโมงต้องยอมที่จะต้องตื่นแปดโมงเพื่อมาคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างในนอนเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสนอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับ
1: เป็นมิตร
0: เนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: เรื่องความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากกฤษสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อนุญาตหน่อยครับหมอ
1: กลิ่นไรนี่พี่บังข่มคอเลย
0: กินต่อในหัว
1: พอพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีๆ
0: ครับครับ
1: สำหรับปัญหากลิ่น

จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: ือความผิดปกติจากการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเนื่องจากร่างกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆมากเกินกว่าปกติ
1: อ่านอะไรอยู่ไอ้อ้วนเคยเห็นเธอมีสาระแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติเห็นไม่เมาก็กินไม่กินก็นอน
2: อ้วนมีหนังสือมาฝากอ่ะบังเอิญเห็นเหมาะกับแกไงเลยเอามาให้อ่านด้วยนะอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้อ้วนอันตรายกว่าที่คิด
2: โอ้โห
0: บ้า
2: แกเนี่ยรู้สึกแบบว่าหันมาดูแลร่างกายตัวเองนะไม่ใช่ตามใจปาก
1: ใช
2: ่ห่วงสุขภาพตัวเองหน่อย
1: ใช
2: ่ต้องให้บอกเรื่อย
3: เนื้อหันมาสนใจในนี้ดีกว่าน
4: ี่ขนมเพียบเลย
3: ได้ไหมแต่พี่
0: ไม่ล่ะเนี่ยตราบใดที่โลกนี้ยังมีขนมเยอะแยะมากมายที่แบบอร่อยเนี่ยอ้วนก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ผอมได้เนี่ยให้จะไปอดใจไหวเอามาดูสิพี่มีอะไรบ้างเนี่ยโหอย่างนี้นะยอมอ้วนไปตลอดเลยดีกว่าอ้วนอย่างมีระดับเสื้อผ้าครับอย่างมีสไตล
3: ์มีสโลแกนด้วย
2: ยังคิดไม่ได้แล้วดูสิของกินเนี่ยทั้งกรอบทั้งมันเนี่ยนะกินเข้าไปเดี๋ยวก็โรคอ้วนกำเริบนะแล้วก็ปวดขาเป็นความดันอีก
1: ใช
2: ่ฉันเพิ่งบอกแกหยกๆเนี่ยยังไม่ทำตาม
5: สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้น้ำตาซื้อขนมมาฝากทุกคนด้วยมอบเลย
0: น้ำตาลเนี่ยรู้ใจอ้วนจริงๆเลยนะ

0: สวยด้วยใจดีด้วยนะคะ
1: ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วน
2: หัดสงบปากสงบคำบ้างกินอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็กินไปหมดเลยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยยังอีกยังอีกปกติก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยอยากให้โลกมันถามหาหรือไงรู้จักป่ะโลกอ้วนอ่ะ
3: พี่กันนี่ก็
4: ครับมีขนมมาฝากผมบ้างครับ
5: ไม่มีขนมอ่ะมีอย่างอื่นเอาไหมคะ
2: เฮ้ยสนใจไอ้อ้วนพูดยังไม่หยุดอีก
6: รู้แน่มันดูแฮปปี้กับการกินมากนะใครพูดอะไรมันก็ไม่แคร์ตามใจปากแบบนี้กินจุกกินจิกแบบนี้นะฉันว่าเดี๋ยวโรคอ้วนจะถามหาแกแบบจริงจัง
4: ระวังจะมีโรคแทรกซ้อนนะเว้ยไหนจะไขข้อกระดูกเสื่อมไหนจะโรคน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานโรคหัวใจโอ้โหมันเสี่ยงหมดอ่ะที่สำคัญนะเว้ยระวังแกจะมีลูกยากเลย
7: โอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องมีลูกครับหาสามียังไม่ได้เลยครับผม
4: เออยังไม่มีสามี
3: โฉดครับตอนนี้พูดเลยแต่ว่าก่อนที่จะคุยอะไรกันเนี่ยทำไมปล่อยให้คุณน้ำตาลยืนอย่างนั้นล่ะเอามาค่ะนี่มาตรงนี้เลย
6: เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเง
4: ี้ยเดี๋ยวนี่จะรู้แค่คุณน้ำตาลแล้วจะแอบไปกินขนมคนเดียวอีกเนี่ย
3: งงมากจริงๆเลยไปละไม่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าน
5: ี่แหละที่อ้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าพ่อกับแม่อ้วนทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสที่ลูกจะอ้วนได้เหมือนกันนะ
3: แม่เพราะว่าน้ำหนักตัวพ่อกับแม่อ้วนรวมกันอ่ะยังไม่ได้ขึ้นถึงอ้วนเลย
6: โอ้โหจะบอกเลยนะว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วงผิดคน
4: นะคนโน
6: ้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอ้วนนะแกจะปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบนี้ไม่ได้ยิ่งเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคอ้วนยิ่งถามหาได้ง่ายรู้ไหมเพราะว่าเราเป็นวัยทำงานไงเราก็จะทำอะไรเชื่องช้ากินเยอะแต่ใช้พลังงานน้อยแล้วอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโรคอ้วนถามหาเลยแล้วยิ่งบวกกับการที่ขี้เกียจออกกำลังกายด้วยยิ่งไปกันใหญ
8: ่แล้วมันต้องทำไงอะป้าม
6: ันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมันไงอย่างเช่นนี้เลยยกตัวอย่างเช่นแบบเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์แล้วก็รู้จักเขาเรียกขยับขยื่นร่างกายอ่ะสมมติว่านั่งขยับขยื่นร่างกายเพื่อที่จะเอาพลังงานที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ให้มันมาเปลี่ยนเป็นไขมันสลายมันออกไปเนี่ยเข้าใจไหม
7: ใช่แล้วอีกอย่างนะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่ไขมันสูงด้วยพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่าส่วนผสมของมันอ่ะผสมด้วยแป้งเยอะแล้วก็พวกไขมันที่แบบไม่ดีมันทำให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนง่ายเข้าใจป่ะ
8: เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะ
7: ใช่ไหม
3: แล้วถ้าอย่างนี้นี่ต้องกินอาหารแบบไหนบ้างอ่ะ
7: ควรจะกินอาหารจำพวกหึงต้มตุ๋นอุ่นนึ่ง
4: โว้ยกายจะบอกว่าหึงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
7: ใช
9: ่โอ้โหมันจะได
7: ้แล้วก็ควรกินพวกผักผลไม้แล้วก็กินพวกสัตว์ที่มีไขมันต่ำอ่ะจะช่วยได้
9: โอ้ผลไม้นี่เลยแนะนำแนะนำทุเรียนสุกๆโอ้โหวันละปูสองปูนะเหลืองๆเฮ้ยเวิร์กมาก
7: อย่าไปหลอกยายอ้วนมั้งยิ่งเชื่อคนง่ายๆอยู่เดี๋ยวก็กินทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกหร
5: อนี่แล้วนอกจากนั้นนะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนด้วยเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทำให้อ้วนได้ง่ายๆเลยผู้หญิงที่นอนเพียงวันละ5-6ชั่วโมงเนี่ยจะอ้วนได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่นอนวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปจะบอกให
3: ้อุ้ยไม่น่าล่ะทำไมอ้วนถึงแบบว่าเป็นแบบนี้
9: เข้าใจแล้ว
3: เป็นเพราะพฤติกรรมในการนอนน้อยนี่เอง
4: ถูกต้อง
9: โอ้ย
4: อ้วนฟังไว้นะวิธีการนอนที่ถูกต้องเนี่ยอ้วนต้องรีบนอนให้เร็วขึ้นสัก2 ทุ่มนี่ก็ต้องนอนแล้วนอนให้ได้อย่างต่ำใน7-8ชั่วโมงนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยปุ๊บร่างกายของเราจะอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องการพลังงานเพิ่มไงเราก็จะหิวมากขึ้นเป็นกว่าปกติก็จะกินมากขึ้นกินมากขึ้นพอกินมากขึ้นยังไงอ่ะอ้วนดิก็ต้องอ้วนแบบเนี้ย
3: โอ้โหรู้แล้วจริงๆแล้วอ้วนอ่ะไม่ได้กินเยอะแล้วแบบแล้วมาอ้วนมันน้ำหนักขึ้นหรอก
4: เพราะอะไร
3: เป็นเพราะนอนอย่างเดียว
4: นี่ไงก็โทษเรื่องอื่นอีกแล้ว
9: นี่ทุกคนก็ให้ข้อมูลกันเยอะขนาดนี้นี่เขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นแกต้องปรับตัวแล้วปรับเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น
5: ใช่เฮียน้ำตาลขอเตือนไม่ใช่แค่อ้วนนะทุกคนเลยควรดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบ5 หมู่ที่สำคัญเนี่ยออกกำลังกายมากๆหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ไม่จำเป็นที่แบบอาหารไม่มีประโยชน์อ่ะของมันของทอดของหวานอะไรแบบเนี้ยเลือกกินของที่มีประโยชน์เท่านั้นร่างกายจะได้แข็งแรง
4: ได้มั
6: ้ยแล้วที่สำคัญนี่นะวันนี้อย่าลืมว่าเรามีนัดออกกำลังกายกันและแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วย
4: แอโรบิกแอโรบิก
6: ใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่ามันนำออกกำลังกาย
4: ถ้าเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนแล้วเนี่ยปฏิบัติตามกันด้วยนะทุกคนน
5: ี
4: ่พอพี่รักก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆแต่พี่เนี่ยช่วงนี้คงงดยากว่ะ
9: ทำไม
4: เพราะพี่ เน้นบริโภคน้ำตาล
2: เฮ้ยโอ้ย
4: ไปไปไปไปทำงานเถอะ
9: จะอ้วนหนักกว่าเดิม
4: กินเยอะ
9: กินอาหารกันน้ำตาลน้ำตาล
6: รู้แน่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโรคนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นที่ฮิตคือคนเป็นรู้จะฮิตหรือเปล่านะฮะแต่มีคนอยากรู้วิธีการรักษาดูแลให้เป็นโรคนี้หลายคนวิตกกังวลมากนั่นคือโรคอ้วนนั่นเองอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าหรือมีแววว่าจะอ้วนแล้วแบบนี้อ้วนไหมมีพุงเรียกว่าคนอ้วนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากปากคุณหมอนะครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยครับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณหมอสวยมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตัวเองอยากอ้วนเลยนะครับผมจะได้พาคุณหมอไปบ่อยคุณหมอครับโรคอ้วนถือเป็นโรคไหม
1: เป็นโรคเลยค่ะเราถือว่ามันเป็นโรคมาสักหลายปีแล้วเพราะเรารู้ว่าพอน้ำหนักเราเยอะเป็นโรคอ้วนมีไขมันเยอะเนี่ยมันจะมีโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเข้าข่ายเนี่ยเราเรียกเขาเป็นโรคหนึ่งใช่ค่ะ
0: ในฝั่งตรงกันข้ามมีโรคอ้วนแล้วโรคผอมมีไหมฮะ
1: โรคผอมก็มีค่ะ
0: มีโรคผอมด้วยนะอ้าวผมก็เพิ่งแบบลองถามคุณหมอนะแล้วความร้ายแรงของโรคสองชนิดนี้ระหว่างโรคอ้วนกับโรคผอมเนี่ยฮะอันไหนมันแบบคนเป็นเยอะรุนแรงมากกว่ากัน
1: จริงๆก็เรียกว่าร้ายแรงทั้งสองอันนะคะแต่ว่าโรคอ้วนเนี่ยบางทีคนที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคอ้วนนะคะแต่คนที่เป็นโรคผอมเนี่ยเราจะเจอบ่อยกว่าในคนไข้ที่เป็นโรคแล้วหรือว่าเป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเช่นเขามีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตหรือว่าโรคมะเร็งเขาก็จะเกิดความผอมขึ้นก็คือขาดสารอาหารนั่นเอง
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอ้วนดูยังไงคุณหมอว่าเนี่ยอ้วนแล้วนะ
1: ค่ะดูง่ายๆคือดูน้ำหนัก
0: น้ำหนักนะฮะคุณผู้ชม
1: ใช่เอาในทางการแพทย์เราจะใช้ค่าดัชนีมวลกาย
0: ดัชนีมวลกาย
1: ใช่ซึ่งก็คือ
0: เทียบน้ำหนักกับส่วนสูงเหรอ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
0: สมมติอย่างถ้าผู้ชายผมสูง169เซนติเมตร
1: ใช่
0: น้ำหนัก67
1: ถ้าใช้ดัชนีมวลกายอาจจะยากแต่ว่าถ้าสำหรับ
0: ทั่วไปคิดง่าย
1: เราก็เอาส่วนสูงลบร้อยสำหรับผู้ชาย
0: ส่วนสูงลบได้100ผมสูง169ลบ100ผมต้องหนัก69
1: ไม่ควรเกิน69กิโลกรัม
0: แสดงว่าผมยังอยู่ในผู้ชายที่แบบคุณมาตรฐานมาก
1: ใช่ค่ะยังไม่อ้วน
0: ใจจริง
1: ๆแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะลบ110ถ้าเกิดว่าเกินค่านี้ก็ระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคอ้วน
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: ผู้ชายมีพุงหรือผู้หญิงมีพุงถือว่าเป็นโรคอ้วนไหมคุณหมอ
1: ค่ะอีกอย่างนึงคือเราดูเส้นรอบพุงถูกต้องเลย
0: แล้วฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันในพุงเนี่ยมันจะเป็นมีความเสี่ยงสูงมากกว่า
0: ก็คือเราวัดจากที่เป็นจุดสะดือหรือเปล่าคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเส้นรอบเอว
0: หรือต่ำกว่าสะดือถ้าจะวัด
1: จริงๆเราจะวัดที่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครงเส้นสุดท้ายกับกระดูกเชิงกรานพูดง่ายๆคือถ้าเราวัดรอบสะดือเราก็ได้ค่ะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิน90เซนในผู้ชายหรือว่าเกิน80เซน
0: ในผู้หญิง
1: ก็เรียกว่าพุงเราเริ่มเกินค่ามาตรฐานละอันนี้ต้องระวังว่าเราจะเป็นโรคอ้วนลงพุง
0: สัญญาณอื่นๆนะครับคุณหมอที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอ้วน
1: ก็คือโรคอ้วนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
0: น้ำหน
1: ัก
0: เพิ่มขึ้น
1: ใช่ปกติคนเราก็ควรจะน้ำหนักคงที่ถ้าน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าขับขึ้นต้องเปลี่ยนใส่กางเกง อันนี้ก็ระวังแล้วค่ะว่าไขมันในร่างกายเราเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดโรคอ้วนตามมาได้ค่ะ
0: คุณหมอโรคอ้วนมันมีหลายเลเวลหรือว่าหลายประเภทมันมีการแบ่งไหมหรือว่ามันย่อยออกมาไหมครับว่าคนนี้อ้วนทางนี้
1: มีค่ะเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายในการคำนวณก็คือใช้แอปพลิเคชันหรือกดอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยไม่ควรเกิน23นะคะเกิน23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินพอเกิน25ก็เรียกว่าอ้วนระดับ1
0: อ้วนระดับ1
1: ใช่
0: มีหลายระดับนะ
1: มีหลายระดับ
0: อ้วนระดับ1นี่คืออ้วนยังอันตรายไหม
1: ก็เริ่มอันตรายแล้ว
0: ต้องดูแลแล้ว
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ดับ1
1: ค่ะแล้วก็เกิน30ก็คืออ้วนอันดับ2ดัชนีมวลกายเกิน40ก็คืออ้วนถึงขีดสุดคืออ้วนมากๆละใช่ต้องระวังว่าจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา
0: พอเราเข้าข่ายว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคอ้วนแล้ว มันจะส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆตามมาเหมือนแบบว่าเป็นโปรโมชั่นไม่ซื้อ1แถม3อะไรเงี้ยมีมั้ยคุณหมอ
1: เป็นเลยค่ะมันจะมาเป็นแพ็ค
0: เป็นอะไรบ้างครับแพ็คแพ็คเกียร์ของเขาคืออะไรบ้าง
1: แพ็คเกียร์ก็คือถ้าตรวจเลือดก็เจอ
0: เบาหวาน
1: ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง ถ้าไขมันเกาะตับก็จะมีตับอักเสบได
0: ้ตับอักเสบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียูริกสูงหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นโรคเกาต์อันนี้ก็เป็นผลพวงจากความอ้วน
0: โอ้โหโปรโมชั่นเยอะมากคุณหมอให้เกียรติเสริมก็เยอะด้วยนะส่วนใหญ่เราพบในวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นไหมฮะ
1: จริงๆก็พบได้ทุกวัย
0: ทุกวัย
1: ใช่
0: แสดงว่าเด็กสามารถเป็นสาวเด็กก็เป็นได
1: ้เป็นได้ค่ะเด็กอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เราเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าพอเป็นเด็กอ้วนปุ๊บพอโตมาเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน
0: อันนี้ถูกต้องเลยนะ
1: จริงๆหมายถึงว่า
0: ปรับตัวไม่ทันนะฮะ
1: ใช่มันก็คือจริงๆถ้าเราป้องกันได้เนี่ยจะดีลักษณะการกินเนี่ยมันแก้ยากถ้าเราป้องกันตั้งแต่เด็กได้เนี่ยก็จะดีอะค่ะจะทำให้โรคอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยลง
0: คุณหมอโรคอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ไหมฮะ
1: โรคอ้วนก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าโรคอ้วนที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ 100% เนี่ยเจอได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยก็คือโรคอ้วนมันจะเกิดจากกรรมพันธุ์นิดหน่อยแต่ว่าเป็นพฤติกรรมซะส่วนใหญ
0: ่แสดงว่าถ้าใครที่เริ่มรู้สึกว่าเมื่อกี้เราฟังการวิเคราะห์ต่างๆตรวจดูเบื้องต้นแล้วถ้าคิดว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยอย่างน้อยๆเข้ามาปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวก็ดีกว่าจะได้คำแนะนำแล้วก็จะสามารถดูแลป้องกันได้อย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องเพราะว่าคุณหมอก็จะประเมิน2อย่างคือประเมินว่าอ้วนนี้มีสาเหตุที่แก้ไขได้หรือเปล่า
0: แก้ไขได้ไหม
1: ใช่เช่นคนไข้บางคนอ้วนเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติ
0: อ๋อมีด้วย
1: มีค่ะแต่ว่า
0: คือเขาอาจจะไม่ได้กินเยอะ
1: ก็มักจะเป็นร่วมกันแต่ว่าอ้วนจากฮอร์โมนผิดปกติจริงๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เจอไม่เยอะนะคะหรือบางคนกินยาบางตัวก็ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรวจมาคุยเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุที่มันแก้ไขได
0: ้บางคนกินยาลดความอ้วนมันเหมาะสมไหมหรือควรไห
1: ม
0: หรือถ้ากินแล้วควรจะต้องปรึกษาคุณหมอไหมยังไงฮะยาลดความอ้วน
1: ยาลดความอ้วนในทางการแพทย์เรามีใช้แต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคอ้วนที่อ้วนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะเราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงแต่ที่หมอเป็นห่วงก็คือว่าทุกปีเราจะเห็นข่าวกันใช่ไหมคะว
0: ่
1: าทานยาแล้วเสียชีวิตซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ไปส่วนใหญ่พวกนี้คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นยาชุดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าก็ไปซื้อจากร้านเอา
0: โฆษณาชวนเชื่อ
1: ใช่ซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าองค์ประกอบยาที่เขาให้เราเนี่ย1อาจจะไม่ใช่ยาลดน้ำหนัก2อาจจะเป็นยาที่เกินขนาด
0: ใ
1: ช่3อาจจะเป็นยาที่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้เป็นยาลดน้ำหนักแล้วแต่ว่ามีผลทำให้ใครไม่หิวซึ่งพวกนี้มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะบางคนพอรับประทานไปก็จะมีชีพจรเร็วขึ้นบางคนก็จะมีความดันสูงขึ้นทำให้เกิดเคสที่คนไข้เสียชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาลดความอ้วนเนี่ยจริงๆอยากจะฝากเอาไว้เลยว่าไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานเองโดยเฉพาะยาที่เราซื้อในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
0: ทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคอ้วนขั้นตอนแรกพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคอ้วนเรามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
1: เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าสาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุจากการใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราก็จะแนะนำให้ปรับอาหาร
0: ปรับ
1: การใช้พฤติกรรมใช่ค่ะ
0: แล้วก็พฤติกรรมต่างๆ
1: ใช่ซึ่งการปรับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสอนให้กลับมาเลือกรับประทานอย่างมีสติแล้วก็เลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งองค์ประกอบของอาหารที่เราแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าครบทุกสัดส่วนนะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยถ้าลดน้ำหนักเองเจอบ่อยๆก็จะบอกว่าก็จะทานสลัดอย่างเดียวทานผลไม้ทานมื้อเย็นหรือไม่ก็ทานผลไม้ทั้งวันเพื่อลดน้ำหนักซึ่งก็ส่วนใหญ่จะได้ผลในระยะแรก
0: แรกๆนะ
1: ใช่
0: เพราะอะไรที่บอก
1: เพราะว่าน้ำหนักก็จะลงเพราะว่าทานน้อยลงใช่ไหมคะแต่ในระยะยาวพอทานแต่ผักหรือผลไม้เนี่ยร่างกายเราก็จะปรับตัวแล้วก็จะเสียกล้ามเนื้อ
0: ปกติคนอ้วนในวัยทำงานเนี่ยที่คุณหมอพบบ่อยเคสเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเพศไหนจะมากกว่ากัน
1: ส่วนใหญ่ผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากลักษณะนิสัยด้วยมั้งคะและผู้หญิงก็จะเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับโรคอ้วนทำให้มาที่โรงพยาบาลเยอะกว่าด้วยก็เป็นทั้งสองสาเหตุเลย
0: ถามเผื่อหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งเช้ามานั่งรถมาถึงที่ทำงานนั่งโต๊ะยาเย็นกลับไปนั่งรถไปถึงบ้านมืดนอนแล้วไม่มีเวลาคนจะออกกำลังกายหรือว่าหาเวลาทำไงให้ร่างกายได้ขยับขยายครับคุณหมออ
1: ันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนชีวิตเรายังไง
0: สำคัญเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเนื่องจากเรื่องงานนี่ยังไงเราก็ต้องยุ่งตลอดชีวิต
0: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดนะ
1: ใช่แต่ว่าเราจะจัดเวลายังไงที่เราจะ เซตอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจะเซตเวลายังไงที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มันดีกับสุขภาพเราเซตเวลายังไงที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะออกกำลังกายมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆการออกกำลังกายเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกแบบหักโหมมากๆแต่เราเริ่มต้นสักทีนึง 15-20 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจนกระทั่งได้อาทิตย์นึงสัก150นาทีอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมดีในระยะยาวโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนื่องจากชีวิตของพวกเราในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะอาหารและก็พฤติกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะไม่เกิดโรคอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีน้ำหนักขึ้นละเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยอันดับแรกหมอก็จะแนะนำว่าให้เราลองกลับมามองตัวเองว่าเราใช้ชีวิตในการเลือกการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยถูกต้องหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าลองปรับแล้วน้ำหนักก็ยังขึ้นอยู่ไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะประเมินกันว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าแล้วก็ประเมินหาสาเหตุรวมถึงให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ
0: นะครับผมอ้าวแหมวันนี้คุณหมอก็ได้บอกเราเรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกอยู่ที่วันนี้เราเริ่มต้นที่จะวางแผนชีวิตของเรารักสุขภาพก็ต้องวางแผนดูแลตัวเองให้มากขึ้นบางทีเรามักจะทานสิ่งที่เราชอบจนลืมว่าบางทีร่างกายเราอาจจะแบบเกินไปนะครับวันนี้ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับผมอ่ะนี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกุลชัยนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: โรคอ้วนยิ่งช่วงอายุวัยทำงานใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอาหารการกินก็กินอาหารที่ขายตามข้างทางทั้งมันทั้งหวานเพราะไม่มีเวลาเลือกกินทำให้เกิดความอ้วนเพราะแต่ละวันที่ทำงานพอถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วหมดแรงออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้เราควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะโรคอ้วนสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่วันหนึ่งนั่งทำงานทั้งวันถึงเวลาพักก็หาอะไรกินบางทีก็กินไปด้วยทำงานไปด้วยขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้ประเภทของโรคอ้วนนะคะ 1. อ้วนแบบลูกแอปเปิล Apple Shape Obesity หรืออ้วนลงพุง Central Obesity เกิดจากมีไขมันสะสมมากในช่องท้องและอวัยวะภายในไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูง 2. อ้วนแบบลูกแพแพเชฟโอเบซิตี้หรืออ้วนชนิดสะโพกใหญ่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่พบในเพศหญิงโดยจะมีไขมันสะสมอยู่มากบริเวณสะโพกและน่องอ้วนลักษณะนี้ยากต่อการลดน้ำหนักแต่โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างจะน้อยกว่าชนิดแรก 3. อ้วนทั้งตัว Generalized Obesity จะมีโอกาสเกิดโรคได้ทุกโรคที่กล่าวมาแนวทางในการดูแลตัวเองควรควบคุมอาหารค่อยๆลดปริมาณอาหารที่ทานจำกัดแป้งอาหารหวานและไขมันโดยทานพวกผักและผลไม้แทนพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าซื้อยาลดความอ้วนมาทานเองเพราะยาลดความอ้วนส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได
1: ้นั่งกินทั้งวันแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยพุงเริ่มมาแล้วนะคะคุณเจม
2: จริงอ่ะพี่จะทำไงดีอ่ะมันง่วน
1: อย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเลยค่ะมาเลยเรียกคุณหมอมาเร็วๆ

0: ทำไมเรา
1: สวัสดีค่ะ
0: ทำไมเราต้องกระซิบกระซิบเรียก
2: กระซิบแน่แต่เสียงดังมากเลยเมื่อกี้
0: เพราะว่าเรื่องพุงอะค่ะมันเป็นเรื่อง
1: อุ้ยเขินจังก็คือลดพุงจริงต้องปิดปากมาก็คือต้องกินให้น้อยลงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หน้าท้องที่แบนราบเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมที่พุงน้อยลงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวใครอยากออกกำลังกาย
2: ผมครับ
1: อ่ะโอเคได้งั้น
2: อยากให้น้องออกครับโ
1: อ
2: ้โ
1: หงั้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเป็นเจมก่อนก็ได้เป็นท่านนอนดีกว่าเนาะนอนหงายเลยแล้วก็เหยียดขาขึ้นสองข้างเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงเลยนี่เป็นท่าเริ่มท่าเริ่มก็เมื่อยแล้วเสร็จแล้วก็จับการวางขาเอาขาลงสลับกันสองข้างช้าช้า
2: โอ้โหเปลี่ยนอย่างนี้ใช
1: ่ไหมใช่ก็จะรู้สึกเป็นหน้าท้องไงเน
2: า
1: ะใช่ไหมสิบห้าที
2: ผมขอห
1: ้าทีได้จริงๆก็คือทำสักเซตแล้วสิบก็ได้สิบถึงสิบห้าทีแล้วเป็นหนึ่งเซตสามเซตพอถูกท่านี้เสร็จแล้วยกขาเอวยกขาลอยยกขาลอยหัวลอยยกไม่ต้องลอยสูงก็ได้ยกยกลอยนิดนึงแล้วก็บิด
2: ตัว
1: ปึ๊บบิดตัวก็จะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเขาใช่เพราะว่ามันจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้วยเราจะได้แต่ข้างหน้าไม่ได้ต้องได้ด้านข้างด้วยใช่ไหม
2: ใช
1: ่เหมือนกัน15ทีนะคะนับเป็น1เซตพอก่อน3เซตนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ท่านแบบ
1: โอเคเสร็จแล้วนอนคว่ำเป็นท่าแพลงนอนคว่ำแล้วก็ใช่วางศอกลงเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นให้ลำตัวตรงท้องก้นเนี่ยไม่แอ่น
2: ผมเห็นแบบบางคน
1: ใช่ถ้าเกิดว่าก้นลอยเนี่ยก็คือมันก็จะไม่ได้ออกตรงท้องจริงๆก็ทำให้ปวดหลังด้วยนะคะต้องเกรงให้ลำตัวตรงตลอดนะคะก็คือลำตัวหัวไหล่ลำตัวแล้วก็ขาเนี่ยอยู่ในแนวตรงเหมือนกันหมดนี่ก็เกรงไว้นับ1ถึง20
2: อันนี้เหมือนร่างทรงเข้า
1: แล้วก็สั่นเลย
3: สั่นทั้งตัว
1: ท้ายก็ค่อยๆออกไปแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราปรับตัวร่างกายเราปรับตัวแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้นทำ3ท่าเนี้ยรับรองหน้าท้องแบนราบหุ่นเพรียว
2: กินแน่นอน
1: ไม่ใช
2: ่พี่ว่าอ้วนไปลดน้ำหนักก่อนเอาลงสัก10โลนะพี่ว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
1: หน้าสวยหุ่นสวยด้วย
3: คอยดูนะถ้าอ้วนลดน้ำหนักได้นะเดี๋ยวมาขออ้วนเป็นแฟนก็แล้วกัน
2: ฟังไว้นะคุณหมอ
1: ฟังไว้เลยฟังไว้เลย
3: แต่ก่อนอื่นก็ต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมท่านหมอ
1: ใช่
3: ใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สัญญาว่าจะไปลดน้ำหนักมาให้เต็มที่เผื่อคนแถวนี้จะได้สนใจเราบ้าง
2: ไม่รู้สัญญาเปล่าเนี่ยน้องก็ไม่เคยทำได้เลยนะครับ
3: ไม่รู้แหละได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหต้องทำให้ได้ be strongลุย
4: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
5: โควิดสายพันธุ์ใหม่ทั้งแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นตรวจหาไม่เจอตรวจยากอีกต่างหากวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยมันหลบภูมิได้สำหรับโควิดกลายพันธุ์นะคะหลายๆคนก็กังวลมากเดี๋ยวก็มีเชื้อนู้นเชื้อนี้มาทำความรู้จักกันค่ะว่ามันทำอย่างนั้นได้จริงๆอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าเรื่องแรกเลยนะคะโควิดสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่อันนี้พูดเลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็มีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนเลยค่ะโควิดครั้งแรกเกิดที่จีนนะคะพอกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าเป็นแอลฟาเนี่ยนะคะมีการแพร่ได้มากขึ้นถึง2เท่าค่ะขณะนี้เรามีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่ระบาดทั่วโลกและก็มากที่สุดในประเทศไทยนะคะแพร่ได้มากกว่าอังกฤษอีกถึง2เท่าค่ะเนื่องจากว่ามันมีการกลายพันธุ์ในตัวพันธุกรรมของมันเองจนกระทั่งมันสามารถอยู่ในอากาศได้นานขึ้นค่ะแล้วก็บางคนติดเชื้อแล้วไม่มีอาการทำให้ไปแพร่เชื้อต่อไปได้อีกค่ะความเข้าใจเรื่องต่อมานะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่ตรวจเชื้อได้ยากขึ้นหรือไม่ค่ะหมอขอฟันธงเลยนะคะว่าไม่ได้ยากขึ้นคนคิดว่าตรวจยากขึ้นนะคะอาจจะมีหลายปัจจัย1คือถ้าสมมติว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งมีการตรวจเป็นวิธี PCR อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มักจะเจอแต่ว่าถ้าเราตรวจได้แอนติเจนนะคะมันจะต้องมีไวรัสปริ

นานมากพอสมควรเลยถึงจะตรวจเจอยังมีเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องเทคนิคการทำด้วยค่ะว่าทำถูกต้องหรือเปล่ายางลึกพอหรือเปล่าการหยดน้ำยาการอ่านถูกต้องหรือไม่ค่ะเรื่องต่อมานะคะโควิดกลายพันธุ์เหล่านี้เก่งมากหลบภูมิคุ้มกันได้ฆ่าไม่ตายอีกต่างหากนะคะหมอขอตอบเลยว่ามีส่วนจริงค่ะหลายๆคนคงได้ยินแล้วว่าวัคซีนบางตัวเนี่ยพอฉีดไปแล้วยังคงติดได้แล้วก็มาติดสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะคะเพราะว่าการทำวัคซีนในเบื้องต้นตอนที่เริ่มผลิตเลยเนี่ยมันมีเฉพาะสายพันธุ์ตั้งต้นคือสายพันธุ์อู่ฮั่นหรือว่าสายพันธุ์จีนใช่ไหมคะพอมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆปุ๊บวัคซีนหรือตัวที่ปกป้องเนี่ยมันเจอไวรัสตัวใหม่ซึ่งหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปมันเลยหลบภูมิคุ้มกันทำให้ไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันดับหนึ่งก็คือสวมหน้ากากอนามัยค่ะสวมให้ถูกต้องกระชับเปลี่ยนถ้าสมมติมันเริ่มเปียกหรือว่ามันเก่าแล้วนะคะพยายามหมั่นล้างมือทำความสะอาดมือแล้วก็พื้นผิวต่างๆที่เราสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีคุณภาพหรือว่าน้ำและสบู่นะคะอันดับ3เว้นระยะห่างทางสังคมค่ะประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรนะคะหลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัดหรือที่ปิดที่ไม่มีอากาศระบายค่ะอันดับ4นะคะหมั่นตรวจสอบตัวเองดูแลร่างกายของตัวเองนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าอันดับ5นะคะควรไปฉีดวัคซีนค่ะถ้าไม่มั่นใจมีโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถรับมือโควิดได้ไม่ว่ามันจะกลายพันธุ์หรือไม่ค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจาก EP ที่แล้วถ้าจำได้เราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าและคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนเริ่มด้วยคำถามก่อนดีกว่านะครับคำว่าโรคซึมเศร้าทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าหลังจากที่ฟัง EP ที่แล้วมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงคำถามที่ถามกันบ่อยๆเนี่ยคือรู้สึกว่าจะเป็นคำพูดว่าเอ๊ะเป็นซึมเศร้าแล้วจะหายไหมหมอเป็นซึมเศร้าแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตไหมเอ๊ะเอาฉันไปสะกดจิตหน่อยได้ไหมโอ้โหคำพูดคำถามต่างๆนานามากมายหลากหลายจนกระทั่งเราต้องทำ EP นี้นะครับสำหรับ Mahidol Channel Podcast รายการ Remind เนี่ยว่าวิธีการรักษาโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างและในฐานะของคนรอบตัวของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยเราจะดูแลคนรอบตัวที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างไรวันนี้เราจะมาฟัง2หัวข้อใหญ่ๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเริ่มแรกก่อนเลยหลายๆคนฟัง EP ที่แล้วมาแล้วหมอก็ดีนมาว่าเริ่มมีคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะลองไปหาหมออยู่ไปแล้วมันจะดีมั้ยบางทีมันก็ลังเลสงสัยเหมือนกันเนาะแบบเขาจะหาว่าฉันเป็นบ้ามั้ยขออนุญาตเลยนะครับคำพูดความรู้สึกว่าผู้ป่วยจิตเวชคือขออนุญาตคือคนบ้าเนี่ยมันติดอยู่ในสังคมจริงๆไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะครับสังคมทั่วโลกมีแบบนี้หมดผู้ป่วยทางจิตเวช